0: และจัดทำรายงานผลอย่างเป็นทางการขณะที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ. 2569เพื่อยกระดับการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือป้องกันการนำสถานะหรือสิทธิของการเป็นลูกเรือไปใช้ในการรับฝากรับหิ้วหรือรับขนสิ่งของของบุคคลอื่นโดยมิชอบอันเป็นการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยความมั่นคงทางการบินและความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยืนยันความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยและการบินของประเทศไทยหลังผ่านการตรวจประเมินครั้งใหญ่จากองค์กรระดับสากลถึง3ด้านภายในปีที่ผ่านมา
2: พลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินของไทยว่าในรอบปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการตรวจประเมินระดับสากลใน3ด้านสำคัญประกอบด้วยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือ FAA ได้ปรับระดับมาตรฐานของไทยจาก Cat Category 2กลับขึ้นสู่ Cat Category 1ซึ่งเป็นการยกระดับกลับสู่มาตรฐานโลกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO เข้าตรวจประเมินความปลอดภัยหรือ Safety ในช่วงเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาซึ่งไทยได้รับคะแนนสูงในระดับโลกและการตรวจประเมินด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือ security ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่ได้รับการตรวจประเมินครั้งใหญ่พร้อมกันถึง3ด้านภายในปีเดียวกันทั้งนี้กพท.พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาคโดยมุ่งพัฒนาทุกภาคส่วนให้มีความสมบูรณ์ในระดับสากล
3: ซึ่งน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่โดนตรวจใหญ่ๆ3ตรวจในปีเดียวกันนะครับเราก็ผ่านมาด้วยดีมีคะแนนผ่านเป็นที่น่าพอใจครับทีนี้ในส่วนนี้เราก็พยายามที่จะยกระดับประเทศไทยในด้านการบินขึ้นไปรัฐบาลให้นโยบายว่าเราต้องการเป็น Aviation Hub นะครับเราก็พยายามที่จะทำทุกอย่างให้มีความสมบูรณ์ในระดับโลกนะครับ
2: ผู้อำนวยการกพท.ยังเปิดเผยถึงมาตรการบังคับใช้กฎหมายและการกำกับดูแลสายการบินว่าหากสายการบินใดไม่ปฏิบัติตามประกาศของกพท.รวมถึงยังไม่มีระบบควบคุมตามที่กำหนดหรือไม่มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกพท.มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการออกข้อบกพร่องโดยจะกำหนดระยะเวลาให้สายการบินดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดและใช้มาตรการทางกฎหมายหากสายการบินยังเพิกเฉยหรือไม่ดำเนินการตามกฎหมายกพท.มีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาเกี่ยวกับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจการบินต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
4: นายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาดไทยขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภายในปี2571เสริมศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนามาตรฐานระบบราชการสู่สากลนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของกระทรวงมหาดไทยโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการร่วมกันผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECDเพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมและผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ตามคำแถลงนโยบายของรัฐบาลโดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดนโยบายวางแผนภาพรวมปรับปรุงข้อกฎหมายและกฎระเบียบของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตลอดจนการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อหาเสียงสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประเทศสมาชิกสำหรับการเข้าเป็นสมาชิก OECD ถือเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของรัฐบาลเนื่องจากเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและยกระดับประเทศในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจกฎหมายกฎระเบียบธรรมาภิบาลการลงทุนการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพภาครัฐให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเมืองภูมิภาคและพื้นที่ชนบทของประเทศสมาชิกสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
1: รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Passกระตุ้นการลงทุนในประเทศยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าสร้างการลงทุนได้กว่า900,000,000,000 บาทนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Fast Passเพื่อเร่งการลงทุนในประเทศโดยตั้งเป้าให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ดึงการลงทุนปีนี้กว่า900,000,000 บาทโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ Thailand Fast Pass จะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อยร้อยละ20ภายในปีนี้พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวขณะที่การลงทุนปีนี้จะมีทั้งการลงทุนในรัฐวิสาหกิจวงเงินกว่า 270,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนกองทุนนอกงบประมาณเช่น BOI และกองทุนพลังงานรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่น Thailand Future Fund
5: เราก็มีเงื่อนไขนะครับว่า1ก็คือว่าใครได้รับบัตร Thailand Fast Pass เนี่ยคุณจะต้องลงทุนอย่างน้อย 20% ในปีนี้มันก็จะช่วยทำให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนจริงนะครับ2ก็คือคุณต้องมาช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีสอนทักษะให้กับคนไทยโดยเฉพาะในเรื่องของ Reskill Upskill ผ่านโครงการที่เรียกว่าโครงการสะพานเชื่อมทักษะ Skill Bridge เราก็ใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันมาช่วยส่งเสริมให้ SME ช่วยปฏิรูปเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆเนี่ยช่วยให้เขาเข้าสู่แล้วก็ให้เขาทรานส์ฟอร์มไปสู่ธุรกิจใหม่มากขึ้นเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยปีนี้เนี่ยคาดว่าเม็ดเงิน BOI เนี่ยจะได้ประมาณสัก900,000 ล้าน
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายจากการถูกหลอกซื้อแพ็คเกจแสวงบุญอุ้มเราะกว่า150คนมูลค่าความเสียหายกว่า3,700,000 บาท
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับฟังข้อร้องเรียนและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดพร้อมติดตามดำเนินคดีและเร่งคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยเร็วเบื้องต้นพบผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนมูลค่าความเสียหายกว่า3,700,000 บาทซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าองค์กรผู้รับดำเนินการไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องหาและแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นแล้วนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าจังหวัดจะเร่งรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือรวมทั้งติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาโดยเร็วที่สุดทั้งนี้สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรืออำเภอหรือโทรสายด่วน1567ตลอด24ชั่วโมงชวิศาประทุมมารายงาน
1: วันนี้มูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราหมู่ที่5โรงเรียนสุราเกาะไร่ตำบลเกาะไร่อำเภอบ้านโพจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: รัฐบาลยืนยันบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ตามปกติของสปสช.ไม่ใช่การกำหนดสิทธิประโยชน์โดยเร่งรัดหรือข้ามขั้นตอนมีระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนกำหนดให้บริการบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายสัญชาติไทยเท่านั้นทั้งนี้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอย้ำว่าบริการนี้ไม่ใช่การแจกยาไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามและไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้แต่เป็นการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐโดยระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนในวันพุธนี้ระหว่างการร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเนื่องจากหลายเดือนที่ผ่านมาทั้งสองประเทศต่างไม่สามารถลุกคืบได้มากนักซึ่งถือมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องยุติสงครามนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียโดยเสนอที่จะหาทางออกให้กับสงครามในยูเครน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าบุตรชายทั้ง3คนและสมาชิกในครอบครัวของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำอิหร่านรายนี้โดยร่วมกันสวดภาวนาในมัสยิดฮามานโคไมนีแกรนโมซัลลาในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านโดยพิธีศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง9กรกฎาคมนี้อย่างไรก็ตามอายาตอลลอฮ์มัตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านคนใหม่ไม่ได้เดินทางมาร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านผู้เป็นบิดาโดยมีรายงานว่าอายาตอลลอฮ์มัตตาบาคาเมเนอีได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำสูงสุด
4: กระทรวงการทหารของจีนเปิดเผยว่ากองทัพเรือจีนและรัสเซียเตรียมจัดการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลและทางอากาศประจำปีภายใต้รหัสจอย42569ในน่านน้ำและน่านฟ้านอกชายฝั่งเมืองชิงเต่าทางตอนใต้ของมณฑลซานตงซึ่งเป็นท่าเรือทางทหารและเมืองตากอากาศชายทะเลทางตะวันออกของจีนโดยหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมรบแล้วกองกำลังบางส่วนจากทั้งสองประเทศจะร่วมปฏิบัติการภารกิจลาดตระเวนทางทะเลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยซึ่งการฝึกซ้อมรบครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายด้านความมั่นคงและการปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านกองเรือแปซิฟิกของรัสเซียยืนยันว่าการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลและทางอากาศในครั้งนี้ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง13กรกฎาคมนี้บริเวณทะเลเหลืองซึ่งเป็นน่านน้ำที่อยู่ระหว่างจีนและคาบสมุทรเกาหลี
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026เออร์ลิงฮาแลนด์ยิง2ประตูพานอร์เวย์เอาชนะบราซิล2ประตูต่อ1นอร์เวย์แพ้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะจากคู่ของเม็กซิโกกับอังกฤษเทนนิสอาชีพ Challenger 75แครีเทนนิสคลาสสิกที่เมืองแครีสหรัฐอเมริกาในรอบรองชนะเลิศชายคู่ ปรัชญาอิสโลนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิกาลิยันดาปูชาน่าจากอินเดียและชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการแพ้กับนำจีซุงจากเกาหลีใต้และแพทริกนิกราสซันมิเนนจากฟินแลนด์1ต่อ2เซต6ต่อ4 5ต่อ7และซูเปอร์ไทเบรก9ต่อ11พลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สวนกีฬากมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลนางปวีณาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดผลปรากฏว่าในรุ่นอายุ3ขวบ6เดือนฝ่ายชายที่1เป็นของปรินสุรขันธ์ส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของกวินธาดานาชัยโชติขณะที่รุ่น3ขวบชายที่1ได้แก่รัตนวัฒน์พรหมจารีและฝ่ายหญิงที่1เป็นของทิติชยาจำเริญกุลขณะที่นายซุนเหวยหมินนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยืนยันส่งนักกีฬาบาลานซ์ไบค์เข้าร่วมศึกชิงแชมป์เอเชียในปี2570ที่ประเทศไทยหากได้การรับรองจากที่ประชุมสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียในวันที่6สิงหาคมนี้โดยจะเพิ่มเป็น15ประเทศที่มาร่วมชิงชัยต่อยอดไปสู่การรับรองของสหพันธ์จักรยานนานาชาติในอนาคตการแข่งขันกอล์ฟควีนครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายเอกปริจูนักกอล์ฟจากจังหวัดระยองทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์สกอร์รวมเป็น23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล 2,100,000 บาทโดยเฉือนชนะอติวิทย์เจนวัฒนานนท์2สโตรกวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี AVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมนักตบสาว U18 ไทยตบเอาชนะอินโดนีเซีย3-0เซตไปรอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาหลีใต้ที่ตบเอาชนะคาซัคสถานมาได้3-1เซตแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมนำทัพโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนและพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมในโปรแกรมของทีมสาวไทยนัดแรกวันพุธที่8กรกฎาคมพบสหรัฐอเมริกาเวลา 13:30 นาทีนัดที่2วันที่9กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 นาทีต่อด้วยวันที่11กรกฎาคมเวลา 13:30 นาทีพบบราซิลและนัดสุดท้ายวันที่12กรกฎาคมพบตุรกีเวลา 13:30 นาทีพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่13เมื่อเวลา 1:00 นของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วโดยเมื่อเวลา 4:00 มีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางสีประเทศจีนหรือที่ละติจูด25องศาเหนือลองจีจูด109องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนข้างตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 16:42 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
12: 1 นาทีกับกปท.ในปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างว่ารับทำและจัดหาใบอนุญาตขับรถบนโลกออนไลน์โดยไม่ต้องอบรมหรือทดสอบเพียงแค่จ่ายเงินก็รอรับใบอนุญาตขับรถที่บ้านได้เลยซึ่งไม่เป็นความจริงขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศคือผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งหากพบเป็นการโฆษณารับทำใบอนุญาตขับรถโดยไม่ต้องมีขั้นตอนการอบรมหรือทดสอบขอให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพและอย่าหลงเชื่อโอนเงินไปให้กลุ่มมิจฉาชีพโดยเด็ดขาดซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับมิจฉาชีพที่มีพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อลดความสูญเสียทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าตะเข้ตะเข้เขียนต่อเต่าสารอะสารเอคอระคังไม้เอกเป็นคำเรียกเครื่องเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักมากอย่างพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่โดยมากใช้กำลังคนชักลากและอาจใช้กำลังสัตว์อย่างช้างม้าวัวควายเข้าช่วยด้วยต่อมาคำว่าตะเข้มีความหมายกว้างออกเมื่อนำมาใช้กับคำว่าแม่แรงเรียกว่าแม่แรงตะเข้หมายถึงแม่แรงชนิดที่มีล้อคันโยกและแขนยกออกแบบมาเพื่อใช้ยกรถเวลาเปลี่ยนยางหรือซ่อมช่วงล่างแม่แรงตะเข้มีรูปร่างคล้ายจระเข้มากส่วนตะเข้โบราณสำหรับเคลื่อนย้ายของหนักสันนิษฐานว่าเดิมอาจมีลักษณะคล้ายจระเข้เช่นกันจึงได้เรียกว่าตะเข้พ้องเสียงกับคำว่าตะเข้ซึ่งหมายถึงจระเข้
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณี12เดือนตอนที่2การฟื้นฟูประเพณี12เดือนเมื่อปี2563ประเทศไทยต้องเผชิญวิกฤตโรคโควิด-19 ชาวอีสานบางกลุ่มก็ได้รื้อฟื้นประเพณีที่เคยมีมาแต่ครั้งโบราณคือประเพณีแตกบ้านแตกเมืองเพื่อเอาเคล็ดนั่นคือพากันทิ้งบ้านทิ้งเรือนอพยพออกนอกหมู่บ้านหนีจากภัยโรคระบาดเพื่อออกไปตั้งบ้านตั้งชุมชนขึ้นใหม่เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่ชาวบ้านทำขึ้นอย่างน้อยเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจให้กันและกันติ
18: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เกี่ยวกับการออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ.2569ค่ะ
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโญรุ่งสมัยอ่านถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
19: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในฐานะผู้กำกับดูแลกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้ระบบการบินพลเรือนตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดโดยให้ความร่วมมือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมและสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดทางอากาศยานติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ซึ่งสัมภาษณ์โดยณภศรแก้วคำครับ
20: ค่ะขณะนี้นะคะท่านพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขณะนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
20: ค่ะแน่นอนนะคะตอนนี้ก็เป็นกระแสฮือฮาแล้วต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงในเรื่องของลูกเรือมีการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศเนี่ยนะคะในส่วนของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแน่นอนมีหน้าที่กำกับดูแลในเคสเนี้ยค่ะเราต้องมีการออกประกาศควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยลูกเรือนะคะที่ออกมามันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะท่านคะ
3: ครับผมขออนุญาตชี้แจงให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับการออกประกาศฉบับนี้นะครับไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเพียงอย่างเดียวครับแต่ว่าเป็นจากการประเมินร่วมกันของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายแล้วก็หน่วยงานด้านการบินครับซึ่งภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าเราจะต้องยกระดับมาตรการป้องกันเชิงระบบครับเพราะว่าที่ผ่านมาก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับผมขออนุญาตเรียนให้ทราบว่าก็ได้มีทั้งระดับท่านเอกอัครราชทูตเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของต่างประเทศเนี่ยก็ได้ไปเข้าพบกับผมแล้วก็ขอความร่วมมือในการที่จะให้ประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นต้นทางที่เครื่องบินออกไปเนี่ยได้กำกับดูแลแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีการนำยาเสพติดเข้าประเทศเขานะครับซึ่งในรายละเอียดตรงนี้ผมขออนุญาตไม่พูดถึงนะครับแต่ว่าในส่วนของเรานั้นเนี่ยแต่เดิมถึงแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับผมก็ยังเชื่อว่าลูกเรือทั้งหมดเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็มีความเป็นมืออาชีพนะครับแต่ว่าจากการที่มีลูกเรือของเราเนี่ยได้ถูกจับกุมพบว่ามียาเสพติดอยู่ในสัมภาระของตนเองเนี่ยมันได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็ความเชื่อมั่นในด้านของประชาคมการบินระหว่างประเทศครับดังนั้นกพท.จึงต้องดำเนินมาตรการเชิงป้องกันครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะรอให้เกิดปัญหาซ้ำอีกได้นะครับในส่วนนี้คือถ้ามันเกิดปัญหาซ้ำอีกเนี่ยเราก็ น่าจะลำบากครับในการที่จะบินไปประเทศต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการที่เราจะแสดงให้เห็นถึงว่าเราให้ความจริงจังแล้วก็มีการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุกมากกว่าที่จะไปรอแก้ไขอีกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วครับแล้วก็ยังเป็นการสื่อสารให้ประเทศอื่นได้ทราบว่าประเทศไทยนั้นมีความจริงใจแล้วก็มีความร่วมมือในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องยาเสพติดครับ
20: ค่ะที่ท่านกำลังพูดถึงนี้ก็คือประกาศควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยลูกเรือนะคะที่ออกมาสาระสำคัญของประกาศนี้นะคะท่านคะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่แล้วก็ขอสาระสำคัญเลยที่บอกท่านบอกว่าเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกเนี่ยค่ะ
3: ครับจริงๆแล้วคือเมื่อออกประกาศไปนะครับแล้วก็ส่งไปถึงสายการบินนะครับจริงๆก็มีผลบังคับใช้โดยทันทีนั่นแหละครับทีนี้ในเรื่องสาระสำคัญของประกาศนะครับก็จะมีแบ่งเป็น5เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกก็คือกำหนดให้สายการบินทุกแห่งนะครับจะต้องจัดทำระบบ crew baggage control ในการควบคุมสัมภาระของลูกเรือนะครับเช่นการกำหนดขนาดกำหนดประเภทกระเป๋าหรือกำหนดเงื่อนไขและน้ำหนักที่ลูกเรือสามารถจะนำติดตัวขึ้นไปบนอากาศยานได้นะครับในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ครับอันที่2ก็คือห้ามลูกเรือรับฝากหรือว่ารับหิ้วรับขนนำส่งสินค้าของผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามนะครับเว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่สายการบินมอบหมายนะครับอันที่3ก็คือกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงครับในการสุ่มตรวจการตรวจค้นเพิ่มเติมการฝึกอบรมการรับแจ้งเบาะแสนะครับแล้วก็การสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับอันที่4ก็คือกำหนดให้มาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารของสายการบินนะครับไม่ว่าจะเป็น safety management system เรื่องของ compliance monitoring system หรือว่า aircraft operator security program ครับแล้วก็หากพบว่ามีการฝ่าฝืนนะครับสายบินจะต้องดำเนินการทางวินัยแล้วก็รายงานให้กปท.ทราบแล้วก็ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับคือจริงๆแล้วในเรื่องนี้นะครับไม่ได้ต้องการจะสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับลูกเรือโดยทั่วไปนะครับระบบจะเป็นลักษณะของการบริหารความเสี่ยงนะครับในการสุ่มตรวจเฉยๆนะครับ
20: ค่ะก็ยืนยันว่าจะไม่กระทบกับการใช้ชีวิตปกติของลูกเรือในการปฏิบัติหน้าที
3: ่ไม่ครับไม่ครับจริงๆแล้วผมได้ให้แนวทางนะครับก็คือเราไม่ควรจะเอาคนดีๆมาลำบากในเรื่องของผู้ที่ทำดีอยู่แล้วก็ไม่ควรจะต้องมาลำบากด้วยนะครับครับทีนี้ย้อนไปถึงการรับฝากเนี่ยรับฝากได้ค่าตอบแทนหรือไม่ได้ค่าตอบแทนมันจะมีเส้นแบ่งอย่างไรนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหัวใจสำคัญของมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีค่าตอบแทนหรือไม่ครับแต่มันอยู่ที่วัตถุประสงค์เรื่องของความเหมาะสมแล้วก็ความสามารถในการตรวจสอบที่มาของสิ่งของนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นของใช้ส่วนตัวหรือว่าคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องเนี่ยฝากของไปซึ่งสามารถจะอธิบายแหล่งที่มาของของได้แล้วก็ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนดเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปห้ามได้หรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการรับหิ้วรับฝากจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัวหรือไม่ทราบที่มาไม่สามารถตรวจสอบได้เนี่ยโดยการอาศัยสิทธิพิเศษของลูกเรือเนี่ยมันจะเป็นเหตุผลหรือว่าวัตถุประสงค์ที่ประกาศฉบับนี้มุ่งที่จะป้องกันครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ know your baggage รู้จักและก็รับผิดชอบต่อสิ่งของทุกชิ้นที่ตัวเองนำติดตัวไปนะครับคือลูกเรือจะต้องรู้ว่าสิ่งของที่นำติดตัวมันนั้นน่ะมันมาจากไหนมันคืออะไรแล้วก็ต้องสามารถรับผิดชอบได้ครับซึ่งในส่วนนี้ผมยกตัวอย่างถ้าเอามาเป็นการคมนาคมด้านอื่นนะครับง่ายๆอย่างเช่นเป็นรถไฟรถประจำทางหรือรถทัวร์เนี่ยผมเชื่อว่าเจ้าของเนี่ยคงไม่ยอมให้พนักงานรับขนส่งสินค้าในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เช่นกันนะครับอีกประการนึงคือสายการบินก็มีธุรกิจด้านการขนส่งพัสดุคือรับขนส่งสินค้าอย่างเช่นเป็นคาร์โก้อย่างเงี้ยครับก็รับส่งสินค้าอยู่แล้วถ้าลูกเรือมารับขนส่งพัสดุด้วยนะก็คือการมามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ที่เป็นนายจ้างของตัวเองก็คือสายการบินซึ่งไม่สมควรที่จะทำนะครับ
20: ค่ะประเด็นนี้ในกรณีหากมีการสุ่มตรวจแล้วพบว่าสายการบินยังปล่อยปละละเลยหรือมีลูกเรือหรือหากยังมีการฝ่าฝืนอยู่เนี่ยฮะเราจะมีบทลงโทษอย่างไรบ้างคะ
3: ถ้าสุ่มตรวจแล้วพบว่าสายการบินยังปล่อยปละละเลยหรือว่าลูกเรือยังฝ่าฝืนมาตรการเนี้ยในส่วนของลูกเรือนั้นเนี่ยสายการบินก็ต้องกำหนดว่าการฝ่าฝืนเนี่ยเป็นการผิดวินัยนะครับก็จะมีโทษแล้วแต่ที่สายการบินจะกำหนดไม่ว่าจะเป็นการพักงานจนไปถึงการเลิกจ้างแล้วแต่ว่าแต่ละสายการบินจะกำหนดครับกำหนดเองได้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดหรือสิ่งของผิดกฎหมายก็ว่ากันไปตามคดีอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับทีนี้ย้อนกลับมาในอำนาจของกปท.ในการกระทำเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของผู้ถือใบอนุญาตนะครับซึ่งตรงนี้กปท.เนี่ยออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้กับลูกเรือเรียกว่า Cabin Crew Member Certificate หรือว่า CMC นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองว่าผู้ที่ถือใบรับรองเนี่ย มีคุณสมบัติและก็มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารและอากาศยานไม่ใช่ว่าให้สิทธิใบรับรองนี้เพื่อสิทธิพิเศษในการรับฝากหรือขนส่งสินของให้บุคคลอื่นนะครับดังนั้นการใช้สถานะของลูกเรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากหน้าที่ตามใบรับรองที่ออกให้เนี่ยมันก็จะขัดต่อเจตนารมณ์ของการออกใบรับรองให้นี้ทีนี้ประเด็นอีกอันนึงก็คือในหลักการของ ICAO เนี่ยกำหนดให้ลูกเรือเป็น safety professional มีหน้าที่หลักคือดูแลรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของการบินนะครับไม่ใช่ไปใช้สถานะลูกเรือเพื่อกิจกรรมส่วนตัวอื่นครับ
20: ก็แน่นอนทางสายการบินเองลูกเรือเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับตัวปรับขบวนการด้วยอันนี้เราจะมีคำแนะนำให้กับทางสายการบินและลูกเรืออย่างไรบ้างคะ
3: มีครับในเรื่องของกระบวนการสัมภาระของลูกเรือเนี่ยเราไม่ได้ต้องการเพิ่มภาระให้กับลูกเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ครับแต่ว่าอยากให้ทางสายการบินเนี่ยกำหนดในหลักของการบริหารความเสี่ยงในการตรวจสอบมาใช้อย่างเช่นมีการสุ่มตรวจโดยไม่แจ้งล่วงหน้าซึ่งพอมีการสุ่มตรวจเนี่ยผู้ที่กระทำผิดเนี่ยอาจจะต้องระวังตัวขึ้นหรือว่าไม่ทำในส่วนนี้ครับถ้าเกิดว่ามีการแจ้งข่าวจากคนที่เป็นลูกเรือด้วยกันก็จะต้องทำการตรวจค้นเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยนะครับหรือขอดูว่าสัมภาระที่ขนมีอะไรบ้างกำหนดให้มีช่องทางในการรายงานเป็นต้นนะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนเรียกว่า internal audit คือการตรวจสอบภายในของตัวเองนะครับรวมไปถึงการที่ถ้ามีสิ่งของเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบว่ามันเป็นของใครมีที่มาอย่างไรได้นะครับก็คือย้อนกลับไปก็คือในเรื่องของ know your baggage หรือรู้ว่าสินค้าหรือของที่อยู่ในกระเป๋าตัวเองนั้นน่ะมันมาจากไหนเป็นอย่างไรถูกกฎหมายไหมลักษณะนี้เป็นต้นครับ
20: คือท้ายที่สุดแล้วนะก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันขอให้ท่านฝากถึงสายการบินลูกเรือผู้โดยสารรวมถึงผู้ให้บริการสนามบินด้วยค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการกำกับดูแลการบินของไทยเพื่อจะผลักดันสู่ศูนย์กลางการบินของโลกด้วยค่ะ
3: ครับขอบคุณมากครับในลำดับแรกเลยก็คือประเทศเราเนี่ยมีระบบกำกับดูแลด้านการบินที่ยึดในมาตรฐานของ ICAO นะครับหรือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้วก็ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การรักษาความมั่นคงทางด้านการบินครับทีนี้ในส่วนที่ออกประกาศฉบับนี้ครับเป็นการยกระดับระบบกำกับดูแลให้ทันต่อความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในโลกการบินนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องการคุ้มครองลูกเรือส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตครับทีนี้ในส่วนของสายการบินนะครับก็ขอให้นำมาตรการไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ขอให้ประชาชนของไทยนะครับมั่นใจว่าเราจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยความมั่นคงแล้วก็ความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของไทยในระดับสากลครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นที่นานาชาติมีต่อระบบการรับรองลูกเรือของประเทศไทยต่อไปเราอาจจะถูกตรวจมากขึ้นหรือพลเมืองไทยหรือประชาชนไทยที่ไปก็อาจจะถูกตรวจมากขึ้นขอวีซ่ายากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นผลกระทบต่อส่วนรวมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีระบบกำกับดูแลที่เหมาะสมนะครับทางนานาชาติก็จะได้ทราบถึงความจริงใจว่าเราให้ความร่วมมือในด้านการป้องกันและปราบปรามการขนสิ่งของที่ไม่เหมาะสมไปกับทางอากาศครับ
20: ก็เรียกศักดิ์ศรีเรียกความเชื่อมั่นของเรากลับคืนมานะคะ
3: ครับ
20: อากาศในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะต้องขอบพระคุณท่านพลอากาศเอกมนัชชวนประยูรท่านผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะที่มาสร้างความกระจ่างและสร้างความเชื่อมั่นในเช้าวันนี้ในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
3: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: ท่านผู้ฟังคะตลอด1เดือนที่ผ่านมาประชาชนจะให้การตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นอย่างดีแต่ขณะเดียวกันยังมีเสียงสะท้อนเกี่ยวกับวงเงินและข้อกังวลหลังจบโครงการติดตามรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
21: เคาะข่าวเล่าประเด็น
22: เดือนที่2ของการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงเป็นไปอย่างคึกคักกระตุ้นยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยได้เป็นอย่างดีเช่นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของนายสังวานเวียงคำ บริเวณ5แยกอินทามระกรุงเทพมหานครซึ่งขายก๋วยเตี๋ยวราคาเดียว40บาทเมื่อลูกค้าใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสก็จะอิ่มได้ในราคา16บาทส่วนร้านก็มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเช่นเดียวกับร้านน้ำชงของนางสาวณัสนันท์วาสนาชัยชนะที่บอกว่ามีลูกค้ามาใช้สิทธิ์จำนวนมากช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นแต่ก็มองว่าวงเงินน้อยเกินไปและกังวลว่าหากจบโครงการการค้าขายจะกลับมาซบเซาย
2: อดขายก็เพิ่มขึ้นอยู่ค่ะแต่ว่าให้น้อยไปอยากจะให้เพิ่มกว่านี้นะแป๊บเดียวก็หมดกันแล้วดีค่ะดีค่ะอยากจะให้ทำต่อเนื่องนะคะรัฐบาลไหนก็อยากให้ทำต่อเนื่องเลยค่ะเพราะว่าประชาชนก็ใช้ดีอยู่เงินสะพัดดีอยู่
22: ด้านประชาชนที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าวงเงินน้อยเกินไปประกอบกับราคาสินค้าและค่าครองชีพในปัจจุบันปรับสูงขึ้นจากภาวะความขัดแย้งในระดับภูมิรัฐศาสตร์โดยส่วนใหญ่จะนำไปซื้อของไว้ใช้ในครัวเรือนและใช้จ่ายครบสิทธิ์ตั้งแต่สัปดาห์แรกซึ่งหากเปรียบเทียบกับโครงการคนละครึ่งพลัสมองว่าในช่วงนั้นสามารถซื้อของได้เยอะกว่า
5: ช่วยได้ไหมช่วยได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ของมันก็แพงขึ้นเรื่อยๆซื้อของใช้ก็ได้ชิ้นที่ว่ามันไม่แพงมากก็คือช่วยพื้นฐานได้คนละครึ่งให้ใช้วันละ200ได้เท่ากับ400ถูกไหมด้วยวันนี้ให้รัฐให้200แหละก็คือใช้ได้เต็มที่ก็300กว่าบาทแล้วของมันก็แพงขึ้นก็จากเมื่อก่อนก๋วยเตี๋ยว40เดี๋ยวนี้50 60แล้ว
22: ขณะที่นายพยงศรีวานิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเพื่อประคองเศรษฐกิจไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจจึงไม่ส่งผลให้ GDP ของประเทศขยับตัวมากรัฐบาลจึงต้องวางแนวทางภายหลังจบโครงการว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปโดยเสนอให้มีการยกระดับทักษะและโอกาสการเข้าถึงของผู้ประกอบการรายย่อยให้ทั่วถึงมากขึ้น
6: การออกแบบไม่ได้เป็นการกระตุ้นเป็นเพียงการที่ไม่ให้ประชาชนทรุดลงไปหรือผู้ประกอบการทรุดลงไปเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัว GDP ไม่ได้มี damage มากสิ่งที่จะต้องบูรณาการต่อไปก็คือว่าหลังจากที่โครงการหมดแล้วยังไงต่อนะครับเราจะยกระดับในเรื่องของผู้ประกอบการคนตัวเล็กที่อยู่ในระบบนี้ให้ได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงต่อไปอย่างไร
22: แม้ว่าไทยช่วยไทยพลัสอาจไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างก้าวกระโดดอย่างที่หลายภาคส่วนสะท้อนแต่รัฐบาลก็ได้วางแผนและอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนให้ศักยภาพเศรษฐกิจไทยสูงกว่า3%จากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่2.7%และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทยมีความมั่นคงและแข็งแรงตั้งแต่ฐานรากนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ห้าหน่วยงานภาครัฐร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการการตรวจราชการและการป้องกันการทุจริตผ่านกลไกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการภาครัฐติดตามจากรายงานค่ะ
23: การยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับพื้นที่ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเกิดประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นล่าสุด5หน่วยงานภาครัฐประกอบด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการการตรวจราชการการเฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริตโดยใช้กลไกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือกทจ.เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเชื่อมโยงการทำงานของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทั้ง75จังหวัดเพื่อร่วมติดตามตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ความร่วมมือดังกล่าวยังช่วยเชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบลดความซับซ้อนในการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่สู่ส่วนกลางเพื่อนำไปกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละจังหวัดอันจะส่งผลให้การกำกับดูแลภาครัฐมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ยังกล่าวอีกว่าในปีงบประมาณ2569จะมุ่งเน้นการตรวจติดตามหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนโดยเฉพาะด้านที่ดินและสาธารณสุขเพื่อยกระดับความโปร่งใสลดความเสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์และยกระดับมาตรการให้บริการของภาครัฐให้มีความรวดเร็วเป็นธรรมและตรวจสอบได้ก่อนรวบรวมผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะเสนอต่อฝ่ายบริหารและนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาในทิศทางเดียวกัน
7: เรามุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมพม่าที่มาภาครัฐนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่ให้บริการด้านที่ดินด้านสาธารณสุขนะครับโดยใช้กลไกการสอบสวนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือว่ากทช.นะครับในกลไกในการที่ตรวจแล้วก็ให้ข้อเสนอเนี่ยนะเพื่อให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นนะครับมีความโปร่งใสมีความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิในการรับบริการอย่างเท่าเทียมครับแล้วก็หน่วยงานของรัฐเองเนี่ยที่รับข้อเสนอแนะก็จะมีการยกระดับธรรมาภิบาลให้บริการต่อสังคมด้วยความเป็นธรรมแล้วก็ลดปัญหาการทุจริตและความเสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์นะครับเราเน้นที่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายครับ
23: อีกทั้งการบูรณาการความร่วมมือของทั้ง5หน่วยงานในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบในพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐจะดำเนินไปอย่างจริงจังโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนยกระดับนวดไทยสู่ผู้เชี่ยวชาญเวลเนสสร้างกำลังคนสุขภาพขับเคลื่อนไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลกติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
8: นวดไทยวันนี้ไม่ใช่เพียงภูมิปัญญาที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติแต่กำลังกลายเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศท่ามกลางกระแสความนิยมด้านเวลเนสที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลกล่าสุดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ผนึกกำลังกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทชีวาสมอินเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์รีสอร์ทจำกัดและสมาคมสปาไทยร่วมเดินหน้ายกระดับวิชาชีพด้านนวดไทยสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวลเนสโดยนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าปัจจุบันเศรษฐกิจเวลเนสของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับต้นๆของโลกแต่ยังขาดแคลนบุคลากรด้านการบำบัดและเวลเนสกว่า 70,000 คนความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับนวดไทยและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
9: เศรษฐกิจเวลเนสของประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 1.5 ล้านล้านบาทโดยมีขนาดเศรษฐกิจอยู่ในอันดับที่24ของโลกในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism ของประเทศไทยก็มีความโดดเด่นและได้รับการยกย่องและจัดอันดับอยู่ในลำดับที่15ของโลกอย่างไรก็ตามครับความท้าทายที่สำคัญที่พวกเรากำลังเผชิญก็คือการขาดแคลนบุคลากรด้านการบำบัด Therapist ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลหากเราไม่เร่งพัฒนากำลังคนในด้านนี้ย่อมส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันในการรองรับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงอาจกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ในระยะยาวปัจจุบันทิศทางของอุตสาหกรรมเวลเนสโลกกำลังเปลี่ยนผ่านจากการมุ่งชะลอวัยไปสู่การเสริมสร้างการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพที่ดีรวมถึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาวะด้านระบบประสาท Neuro Wellness ซึ่งมุ่งเน้นการปรับสมดุลของระบบประสาทและสมองลดความเครียดในขณะที่ประเทศไทยก็มีจุดแข็งในด้านของซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญก็คือนวดไทยแล้วก็ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งสามารถตอบสนองต่อแนวทางความต้องการของตลาดเวลเนสในระดับโลกได้อย่างชัดเจน
8: ด้านนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวถึงสิ่งที่จะได้เห็นจากความร่วมมือครั้งนี้ที่ชัดเจนที่สุดคือไทยจะมีระบบนิเวศกำลังคนด้านเวลเนสอย่างครบวงจร
10: ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศกำลังคนเวลเนสไทยอย่างครบวงจรตั้งแต่ระดับการศึกษาการรับรองมาตรฐานไปจนถึงเส้นทางการจ้างงานพัฒนาหลักสูตรเทอราปิสต์ด้านเวลเนสของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Global Wellness Hub อย่างยั่งยืนสร้างระบบดิจิทัล Credential ฐานข้อมูลกลางสำหรับบุคลากรเวลเนสให้มีมาตรฐานรองรับความต้องการของตลาดโลก
8: ซึ่งภายใต้ความร่วมมือนี้แต่ละหน่วยงานจะรับผิดชอบงานที่ถนัดตลอดช่วง3ปีจากนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่ผสานจุดแข็งของภาครัฐภาคการศึกษาและภาคธุรกิจเข้าด้วยกันเพื่อยกระดับนวดไทยจากภูมิปัญญาไทย

0: งาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของกัสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.thโทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันจันทร์ที่6กรกฎาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับเรื่องฟุตบอลโลกใครที่เป็นแฟนตัวจริงเขาคงดูและรู้เรื่องแล้วแต่ว่าคนที่ไม่ใช่แฟนตัวจริงไม่ได้ดูจะบอกให้ว่าบราซิลแชมป์5สมัยตกรอบซะแล้วครับแพ้นอร์เวย์เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา okay. เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่วันจันทร์ที่6ข่าวเก่าที่ต้องตามต่อข่าวทุจริตสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นเพราะยิ่งงวดยิ่งใกล้จะได้รู้ตัวการใหญ่มากขึ้นหรือไม่ไม่รู้แต่ว่าวันนี้มีหัวข่าวว่ากางชื่อสอบวินัย5ข้าราชการท้องถิ่นจะมีรายชื่อระดับอธิบดีรองอธิบดีผู้อำนวยการกองผู้เชี่ยวชาญผู้อำนวยการกลุ่มตามสายงานที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวจะมาดูส่วนเรื่องการเมืองวันนี้หนังสือพิมพ์พาดหัวกันหราเลยข่าวจากการทำโพสำรวจความนิยมรัฐบาลสอบตกปราบโกงกับเรื่องยาเสพติดสำรวจคะแนนนิยมคะแนนนิยมอนุทินดิ่งประชาชนเชียร์ให้แท้งเป็นนั่งนายกส่วนคะแนนเปรียบเทียบระหว่างณัฐพงศ์กับอนุทินณัฐพงศ์ก็นำอนุทินสำรวจเรื่องพรรคที่คนนิยมภูมิใจไทยก็ล่วงลงมาเป็นอันดับ2ข่าวเศรษฐกิจสมาคมธนาคารห่วงจี้ปลุกเศรษฐกิจห่วงเศรษฐกิจไทยเสพติดสเตียรอยหมายถึงว่าต้องใช้ยาที่เรียกว่าทำให้หายเจ็บปวด แล้วพอหายเจ็บปวดหมดฤทธิ์ยาก็ต้องให้ใหม่ธนาคารไม่มีหน้าที่สร้างภาระหนี้มีประเด็นเรื่องลุยปรับโครงสร้างพลังงานสู่ไฟฟ้าสะอาดลดฟอสซิลมีข่าวเรื่องศาลรัฐธรรมนูญนัด9กรกฎาคมนี้ชี้ขาดพรก.กู้เงินเดี๋ยวมาดู
6: คดีแอร์โฮสเตสขนยาไปที่ออสเตรเลียล่าสุดจับผู้ต้องหาเพิ่มอีกครับจับหนุ่มพะเยายัดผงขาวฝากแอร์บินไทยขยายจากไรเดอร์ชาวม้งยอมรับว่าเทยานรกทิ้งในชักโครกครับข่าวเรื่องเด็ก11ปีขับรถชนพระนี่วันนี้มีมุมข่าวมาจากทางกระทรวงพม.ครับจ่อถอดบทเรียนเด็กซิ่งชนพระวางมาตรการเชิงรุกป้องกันเหตุซ้ำซากจี้เร่งหาผู้รับผิดคดีฟอเร็กวันนี้มีประเด็นรื้อกฎหมายเก่าตั้งแต่ปี2485อุดช่องโหว่ฟอเร็กจุติไกลเลิกเล็งเพิ่มโทษหนักจับติดคุกจริงแล้วก็มีข่าวเรื่องเขาไปจับผับแห่งหนึ่งทลายผับต่างชาติเปิดเย้ยเจ้าหน้าที่ผิดกฎหมายเพียบสอสอลงพื้นที่ดูเองกับตาสองแห่งไม่มีใบอนุญาตครับคุณจิบัต
7: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
6: สักครู่ครับ
8: กัสโกเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำและสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์อันยาวนานของกัสโกในด้านบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ได้ร่วมกับทีมสนับสนุนด้านเทคนิคจากบริษัทสนภาประเทศไทยทำให้ทีมงานของเรามีความพร้อมในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพหลากหลายด้านทั้งด้านให้บริการออกแบบก่อสร้างและเดินระบบผลิตน้ำประปาน้ำเพื่ออุตสาหกรรมระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรีไซเคิลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรายังให้บริการบำรุงรักษาสำหรับโรงงานเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการผลิตอีกทั้งเรายังให้บริการเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และยังให้คำแนะนำปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
2: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
9: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
10: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ร่วมสนับสนุน
10: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
12: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
13: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิด จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
9: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
11: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
9: ร่วมสนับสนุน
6: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: เอาดูเรื่องตอกข้าวเป็นข้าราชการท้องถิ่นก่อนผมคิดว่าผ่านไปแล้ว10กว่าวันประชาชนอยากรู้ว่าข้าราชการกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น5คนที่กรรมการสอบบอกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นใครระดับไหนวันนี้เขาจะกางชื่อสอบวินัย5ข้าราชการท้องถิ่นกันข้าราชการ5คนเป็นใครบ้างสองอาทิตย์ที่ผ่านมามีการคาดการณ์ตรงกันหมดว่าจะมีรายชื่อ1อธิบดี2รองอธิบดี3ผู้อำนวยการกอง4ระดับผู้เชี่ยวชาญและ5ผู้อำนวยการกลุ่มที่อยู่ในสายงานทีนี้เพื่อขจัดปัญหาข้อนินทาว่า5รายนี้จะเป็นแพะหรือเปล่าในคำสั่งก็จะมีการระบุพยานหลักฐานกรอบเวลาที่ชัดเจน2คนอยากรู้ว่ามันจะถึงตัวใหญ่ผู้บงการไหมนี่คือคำถามที่ค้างคาใจประชาชนมา10กว่าวันแล้วจะต้องทำความจริงปรากฏหน่อยได้ให้ได้ถัดมาเรื่องการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีอันนี้ก็น่าสงสัยจนกระทั่งอดีตผู้บังคับบัญชาการสำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษชื่อพันตำรวจสุเทพสัทธาผลท่านไปยื่นหนังสือกล่าวโทษว่าจนบัดนี้เนี่ยยังไม่มีผู้กระทำความผิดคนไหนถูกแจ้งข้อกล่าวหาหรือถูกจับกุมแม้แต่คนเดียวจึงได้ไปยื่นหนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะท่านนายกได้ให้สัมภาษณ์ว่าได้ทำ MOU ไว้กับหน่วยงานต่างๆถึง7หน่วยงานให้เร่งรัดดำเนินการตามที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะพนักงานสอบสวนร้อยเวรได้รับหนังสือไว้แล้วและจะดำเนินการตามระเบียบต่อไปนี่ทีนี้นี่ระดับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใน DSI ยังทนเห็นความอืดอาดไม่ได้ออกลงกระทุ้งโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าจนป่านนี้ยังไม่มีใครถูกแจ้งข้อกล่าวหาหรือถูกจับกุมแม้แต่คนเดียวนี่เรื่องนี้ถ้าไม่ใช่เป็นข้าราชการนะเป็นเอกชนทั่วไปเนี่ยคงจะต้องถูกแจ้งข้อหาถูกจับกุมไปนานแล้วไม่ลำวงติดชึ่งกันอยู่แบบนี้ถัดมาคนนี้ก็ออกโรงฟังเขาหน่อยดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมเขาเคยเป็นสวอดีตเป็นสวตอนนี้เป็นประธานสถาบันประชาธิปไตยสุจริตโพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อสิ่งที่นายกควรทำและไม่ควรทำหลายประเด็นเอาเรื่องนี้ก่อนเอาสิ่งที่นายกควรทำ 1.ย้ายผู้เกี่ยวข้องออกจากหน้าที่ชั่วคราวและตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยอิสระ 2. ตรวจสอบกระดาษคำตอบของผู้สอบผ่านและผู้ขึ้นบัญชีทุกคนเทียบกับคะแนนที่ประกาศ 3. ตรวจสอบกระดาษคำตอบทั้งหมดอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ 4. ถ้าหากพบการทุจริตต้องดำเนินคดีและลงโทษผู้เกี่ยวข้องทุกระดับโดยไม่มีข้อยกเว้น 5. ขยายผลไปถึงผู้สั่งการผู้บงการตามพยานหลักฐานและใช้มาตรฐานตามกฎหมายอย่างเต็มที่อันนี้ก็เป็นข้อเสนอซึ่งบางข้อเขากำลังดำเนินการกันอยู่แต่ข้อที่ยังไม่ทำและควรทำคือย้ายผู้เกี่ยวข้องออกจากหน้าที่ชั่วคราวเพราะว่าถ้าปล่อยไว้ก็เดี๋ยวมีอำนาจไปสั่งการเกี่ยวกับเรื่องหลักฐานอะไรต่ออะไรต่างๆนี่เป็นประเด็นที่ประชาชนคาใจ ส่วนการจัดการเรื่องจะเอายังไงกับคนที่สอบไปแล้วบรรจุหรือไม่บรรจุเนี่ยเมื่อวานคุณสุทินคลังแสงบอกว่าต้องคลี่คลายให้หายสงสัยโดยเอาคนที่บรรจุแล้วมาแยกแยะคนบริสุทธิ์ต้องไม่ไปละเมิดเขาคนที่ไม่บริสุทธิ์จะต้องถูกถอดสิทธิ์และลงโทษนี่ข้อเสนอของคุณสุทินแล้วคุณสุทินก็เสนอต่อว่าที่สำคัญควรตรวจสอบการตรวจสอบต้องระมัดระวังและโปร่งใสให้ความเป็นธรรมอย่างแท้จริงให้เกิดขึ้นให้ได้อย่าให้มีความสงสัยค้างคาสังคมขึ้นมาอีกมันถึงจะเดินต่อไปได้และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งกระทรวงมหาดไทยทั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ก็ต้องทำงานนี้ให้สังคมเชื่อถือองค์กรของท่านให้ได้นี่คือความคืบหน้าในประเด็นที่ท่านผู้ชมควรจะรู้มาเช้าวันนี้คือถ้าไม่ทำอะไรเด็ดขาดมันก็จะนำไปสู่ความล้มละลายทางความน่าเชื่อถืออย่าให้มันไปถึงข้อแคลงใจที่ประชาชนบอกว่ามหาดไทยเป็นกระทรวงขี้โกงคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นนายกเอาจริงตั้งใจจริงนะที่จะจัดการอย่างเด็ดขาดกับเรื่องนี้แต่ปัญหาก็คือความเอาจริงของนายกเนี่ยมันจะส่งผลให้กงไกลกลไกองคพยพระดับรองๆลงไปเนี่ยเป็นไปตามความเอาจริงของนายกไหมหรือปล่อยให้นายกเต้นอยู่คนเดียวเพราะอะไรต่ออะไรเนี่ยมันดูแปลกๆไปหมดแล้ววันนี้ที่มันส่งผลให้นายกถูกกล่าวหาว่าไม่เอาจริงไม่ปราบทุจริตจริงเนี่ยมันส่งผลมาถึงเรื่องนี้แล้วส่งผลมาถึงการทำโพลสอบถามความคิดเห็นประชาชนดูหัวข่าววันนี้คะแนนนิยมอนุทินดิ่งสอบตกเรื่องปราบโกงประชาชนเชียร์เท่งนั่งนายกอ้าวคุณนรพงษ์ดูประเด็นนี
6: ้นิดาโพครับไปสำรวจความเห็นคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสนี่เป็นการสำรวจครั้งที่2ของปีนี้นะครับระหว่างวันที่29มิถุนาถึง2กรกฎาคมที่ผ่านมาจากคน18ปีที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 2,500 คนครับถามถึงคนที่จะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้อันดับ1ระบุณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ 26.08 ครับอันดับ2 21.68คุณอนุทินอันดับ3ระบุคุณอภิสิทธิ์ 11.8 ครับอันดับ4ระบุเป็นคุณยศชนันอันดับ5ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ 10.24 ครับแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับการสำรวจครั้งที่1ทุกคนเนี่ยก็คะแนนถือว่าลดลงทั้งหมดนะครับคุณสุภาพมีคุณอภิสิทธิ์กับคุณยศชนันที่มีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นเพราะถ้าเปรียบเทียบตารางคะแนนระหว่างสำรวจครั้งที่1กับครั้งที่2ล่าสุดนี้นะครับครั้งที่1นั้นของคุณณัฐพงษ์เนี่ย 30.6 นะครับครั้งที่2 26.08 ครั้งที่1ของคุณอนุทิน 29.4
7: หนนี้เปรียบเทียบอย่างนี้กว่าครั้งที่หนึ่งเนี่ยณัฐพงษ์เท่าไหร่อนุทินเท่าไหร่มันเอาประกอบคู่สองคนนี้ให้ชัดก่อน
6: ครับครั้งที่หนึ่งเนี่ยของคุณณัฐพงษ์เนี่ย 30.6 ครับครั้งที่สองก็คือล่าสุดเนี่ย
7: ณัฐพงษ์ฮะครั้งที่หนึ่งที่ณัฐพงษ์สามได้เท่านี้เนี่ยอนุทินได้เท่าไหร่เปรียบเทียบสองคนจะได้เห็นภาพชัด
6: ครั้งที่หนึ่งเนี่ยณัฐพงษ์ 30.6 อนุทิน 29.4 ครับ
7: อนุทินก็แพ้อยู่แล้วครั้งที่หนึ่งนะ
6: ครับครั้งที่สองเนี่ยณัฐพงษ์ 26.08 อนุทิน 21.68 ครับ มีคุณอภิสิทธิ์ที่คะแนนเพิ่มขึ้นพร้อมกับคุณยศชนันครับ คุณอภิสิทธิ์ในครั้งที่หนึ่ง 10.92 นะครับครั้งนี้ 11.8 ครับของคุณชัชนันครั้งที่หนึ่งก็8.08ครั้งที่สองนี่ 11.64 ครับนี่คะแนนเปรียบเทียบส่วนที่ตอบว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้เนี่ยครั้งที่หนึ่งนี่ 8.2 แล้วก็ครั้งนี้ 10.24 ครับเพิ่มขึ้นครับนั่นรายบุคคลครับทีนี้ถามถึงพรรคการเมืองที่จะสนับสนุนครับอันดับหนึ่งเนี่ยตอบว่าเป็นพรรคประชาชน 34.8 ครับอันดับสองตอบว่าเป็นภูมิใจไทย17นะครับร้อยละ17อันดับสามตอบว่าเป็นพรรคเพื่อไทย 16.84 ครับอันดับสี่ระบุพรรคประชาธิปัตย์ 12.68 อันดับห้ายังหาพรรคที่เหมาะสมไม่ได้ 5.32 ครับนี่การสำรวจ
7: เอาเป็นว่าไฮไลท์คือครั้งที่หนึ่งเนี่ยณัฐพงษ์ได้ 30.6 อนุทินได้ 29เอาตัวเลขกลมๆนะ
6: ครับ
7: ครั้งที่2ณัฐพงษ์ได้ 26อนุทินได้ 21
6: ครับ
7: ก็แพ้ทั้ง2ครั้ง
6: ครับ
7: 2ช่วง
6: แต่ครั้งที่ครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยสัดส่วนต่างกันนะครับเพราะครั้งที่1เนี่ยห่างกันเพียงแค่ประมาณ 1% ครับคุณจุฬา30กับ29มาครั้งที่2เนี่ยห่างกันประมาณ 5% ครับ
7: อ
6: ันนี้ของนิดาโพส่วนของสวนดุสิตโพเนี่ยเขาไปสำรวจเรื่องที่เกี่ยวกับดัชนีทางการเมืองครับฝ่ายรัฐบาลคนที่มีบทบาทโดดเด่นมากที่สุดก็เป็นคุณอนุทิน135อันดับ2รองลงมาคุณเอกนิติได้ 27.84 3คุณยศชนัน 16.11 แล้วก็คุณศรีหศักดิ์ได้ 13.02 แล้วก็อันดับ5เป็นคุณสุภจี 8.3 นะครับนั่นของฝ่ายรัฐบาลของฝ่ายค้านเนี่ยปรากฏว่าอันดับ1เนี่ยเป็นคุณไอซ์ลักชนกศรีนอกได้ 30.12 ครับอันดับ2ถึงเป็นคุณณัฐพงศ์ได้ 24.11 3คุณอภิสิทธิ์ได้ 23.6 4คุณสิริกัญญา 11.62 แล้วก็5คุณผลิตวัชรศิลป์ได้ 10.55 ครับส่วนผลงานของฝ่ายรัฐบาลที่ชื่นชอบเนี่ยอันดับ1เป็นเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับคะแนนโด่งเลยครับ 62.37แล้วก็ตามมาอันดับ2เป็นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 23.91 แล้วก็การแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา 13.72 ส่วนผลงานของฝ่ายค้านที่ชื่นชอบอันดับ1ก็คือเรื่องการตรวจสอบโครงการไทย AI Passport 44.14 อันดับ2เป็นเรื่องการอภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณ 35.58 แล้วก็การติดตามตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน 20.28 ครับนี่ผลงานของฝ่ายการและฝ่ายรัฐบาลครับการสำรวจของสวนดุสิตโพครับคุณจุภาพ
7: ทีนี้ก็มาดูเรื่องพรบ.นิรโทษกรรมซึ่งเขาจะนำเข้าที่ประชุมวันที่8กรกฎาคมนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้เราก็ตามกันมานานแต่นี้เหตุผลเพราะอะไรยังไงเนี่ยก็พูดกันมาเยอะแต่ผมดูเหตุผลความคิดเห็นวันนี้เนี่ยดูผมอ่านจากไลน์ที่คุณประสานมฤคพิทักษ์อดีตสว.เขาส่งมาเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนที่มีคดีติดตัวอันเนื่องมาจากความเห็นต่างทางการเมืองก็ขึ้นโรงขึ้นศาลสู้กันจนเพลียแรงไปด้วยกันทั้งหมดแล้วคนที่ติดคุกก็ต้องถูกจำกัดอิสรภาพทนทุกข์ทรมานทั้งตนเอง และก็เดือดร้อนไปถึงครอบครัวและเครือญาติอย่างแสนสาหัสมาพอสมควรแล้วบางคนโดนคดีแพ่งก็ถูกอายัดทรัพย์แล้วสิ้นลมหายใจไปแล้วก็หลายคนบาดเจ็บทรมานทางร่างกายก็มีจำนวนไม่น้อยแต่ก็ยังมีคดีติดตัวถ้าหากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเห็นตรงกันว่าต้องนิรโทษกรรมตามเงื่อนไขที่ผ่านสภาทั้งสองแล้วก็ควรจะต้องยกมือให้กฎหมายผ่านได้โดยสะดวกทำได้เช่นนี้ก็จะเป็นบุญผ้าป่ามหากุศลครั้งใหญ่ของประเทศไทยที่จะเปิดทางสว่างให้แก่แนวทางสร้างเสริมสันติสุขที่เป็นจริงได้อันนี้ก็เขียนผมว่าก็ได้ความรู้สึกว่าช่วง20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยมันนำผลมาอย่างนี้ยังติดคุกติดตารางกันอยู่ก็มียังต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันอยู่ก็มีแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นปลายแถวกลางแถวปลายแถวหัวแถวนั้นหลุดหมดฉะนั้นเขาถึงคิดว่าทำยังไงที่จะให้มีกฎหมายที่จะนิรโทษกรรมก็คิดกันมานานมีคนคิดก็มีคนค้านมีคนคิดก็มีคนค้านจนวันนี้ผมคิดว่าความบอบช้ำที่เกิดขึ้นกับสังคมเนี่ยมันติดโซ่ตรวนนี้อยู่เนี่ยผมว่าควรจะถอดออกยังมีร่างพ.ร.บ.เปลี่ยนชื่อใหม่ให้มันดูซอฟลงสร้างเสริมสังคมสันติสุขแล้วก็เรื่องนี้ก็มีสวผ่านสวก็ปรับแก้เป็นบางมาตราฉะนั้นเข้าใจว่าไม่น่าจะมีปัญหาภายในสภาภายใต้สภาชุดนี้ไม่ควรมีปัญหาเพราะถ้ามีปัญหาเห็นไม่ตรงกันก็ต้องไปประชุมตั้งกรรมธิการร่วมแล้วเดี๋ยวปิดสมัยประชุมสภาเสียก่อนก็ต้องค้างเติ่งออกไปอีกฉะนั้นตรงนี้ผมเข้าใจว่าไม่น่าจะมีด่านอะไรที่มีปัญหาแล้วแต่ดูหัวข่าวผ่านๆเนี่ยสภาบรรจุวาระนี้ในวันที่8ในวันที่8วิปรัฐบาลมั่นใจกฎหมายนี้ได้ใช้แน่เพื่อไทยก็มีความเห็นตรงกันเพื่อไทยเชื่อข้อสรุปจะมีประโยชน์เพื่อไทยเชื่อข้อสรุปจะได้มีประโยชน์อันนี้ก็เราก็คาดหวังว่าคราวนี้ผ่านได้ใช้หลังจากยืดเยื้อกันมานานหลังจากบอบช้ำกันมานานแล้วคุณดลพงศ
6: ์พรรคประชาชนเนี่ยจะเห็นด้วยกับที่สวเขาไปแก้มาไหม
7: ไม่รู้แต่ถ้าเสียงสภาล่างไม่เห็นด้วยก็ต้องตั้งกรรมธิการร่วมถ้าเห็นด้วยก็ผ่านมันขึ้นอยู่ก็ไม่ว่าพรรคประชาชนเนี่ยก็มีเสียงไม่ได้คุมสภาทั้งหมดนี่คุณธราพงศ์ถ้าพรรคอื่นก็เอาด้วยตามที่สวแก้มา
6: ภูมิใจไทยเพื่อไทยหรือแม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเอาแม้จะอยู่ชื่อฝ่ายค้านเนี่ยถ้าสามพรรคหลักๆเนี่ยเห็นด้วยกับสวก็ไม่มีปัญหาครับ
7: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
6: สักครู่ครับ
14: กัสโก้มุ่งมั่นให้บริการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงต่อวันกัสโก้หนึ่งในบริษัทที่นำเสนอคุณภาพการบริหารจัดการระบบน้ำด้วยมาตรฐานสูงสุดอันเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนเราให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงมีพนักงานพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศรวมถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ในการให้คำปรึกษากับลูกค้าจนทำให้กัสโก้เป็นที่ยอมรับในด้านบริหารจัดการระบบน้ำ
15: กัสโก้
2: พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group
9: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
10: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
5: ์จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของ GASCO รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Groupทำให้เรา GASCO เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
2: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group
15: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
9: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group
13: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
12: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
6: กลับเข้าสู่รายการก็ต่อครับคุณสุภาพ
7: เริ่มก่อนเลยคุณระวัง
6: คดีแอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนไปออสเตรเลียวันนี้มีความคืบหน้าในแง่ของผู้ต้องหาที่เอาของมาฝากไว้กับมีนานี่นะครับหลังจากที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยจับคนชื่ออุทัยกับคนที่ขับรถให้ชื่ออติราชมาแล้ว2 คน 2 คนเนี่ยถูกควบคุมตัวอยู่ที่สน.วัดพญาไกรทีนี้เมื่อวานนี้มีเพิ่มเติมมาอีกคนหนึ่งครับชื่อนันทวัฒน์นันทวัฒน์เป็นชาวจังหวัดพะเยาคนนี้ก็คือคนที่รับกระเป๋าผ้าลายช้างไทยที่มียาเสพติดซุกอยู่ในกระเป๋านั่นนะครับรับมาจากอุทัยเขาสารภาพอย่างนี้ว่าหลังจากที่ได้เห็นข่าวแล้วเนี่ยเขาก็เกิดความเกรงกลัวแล้วก็ได้โทรศัพท์หาอุทัยอุทัยบอกว่าเอายังไงก็ได้จัดการเลยก็เลยตัดสินใจใช้มีดกรีดทำลายกระเป๋าผ้าทั้งหมดแต่นั้นก็เอาเฮโรอีนเนี่ยที่มันอยู่ในกระเป๋านั่นนะครับเทลงชักโครกจากนั้นก็เอากระเป๋าผ้าแล้วก็หูหิ้วทั้งหมดเนี่ย จัดการแยกตัดจากนั้นก็ตะเวนไปทิ้งต่างๆในพื้นที่จังหวัดอยุธยาครับอันนี้ในแง่ของผู้ต้องหาที่เอาของมาส่งเอามาฝากให้กับมีนาส่วนความเคลื่อนไหวของมีนาที่ออสเตรเลียเนี่ยยังไม่มีข่าวเลยครับคือยังไม่รู้ว่า1ยังไม่ได้ประกันตัวแล้วเธอว่ายังไงเพราะไม่มีคนไปสัมภาษณ์เธอเลยนะครับที่ออสเตรเลียส่วนทางฝ่ายตำรวจเมื่อวานนี้ทางพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าเรื่องคดีแอร์โฮสเตสถูกจับเนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยกระดับเป็นคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติครับมีการตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนแล้วก็จะขยายผลถึงผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดบอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะขยายคดีไปถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งในและต่างประเทศต่อไปรวมทั้งจะมีการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินด้วยครับคุณจิภา
7: ว่าช่วงที่เขากำลังลุยยาเสพติดกันอยู่เนี่ยผมอ่านข้อเขียนของพันตำรวจเอกวิรุฒศิริสวัสดิบุตรในไทยโพสต์เนี่ยท่านก็บอกว่าอยากจะบอกว่ายาเสพติดทุกชนิดส่วนใหญ่ไม่ได้ผลิตในประเทศไทยแต่ถูกขนมาจากประเทศใกล้ชิดชายแดนแทบทั้งสิ้นปัญหาก็คือนั่นมันผ่านการตรวจตราของตำรวจโดยเฉพาะด่านตรวจต่างๆซึ่งอยู่มากมายบนทางหลวงแทบทุกสายตั้งแต่เหนือจรดใต้ของประเทศไทยมันผ่านไปได้ยังไงต่อปัญหายาเสพติดหน่วยงานใดและใครคือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในทุกระดับกันแน่ตั้งแต่ระดับชาติจังหวัดไปจนถึงอำเภอตำบลหมู่บ้านบางก็บอกว่าผู้ว่าคือผู้มีหน้าที่คำถามก็คือแล้วปัจจุบันเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยมันมีอำนาจอะไรในการไปสั่งหัวหน้าหน่วยงานต่างๆในจังหวัดทั้งการป้องกันและปราบปรามจับกลุ่มยาเสพติดหรือแม้แต่รักษากฎหมายในจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานตำรวจที่ปัจจุบันเหมือนองค์กรอิสระในจังหวัดผู้บังคับการที่เป็นหัวหน้าตำรวจจังหวัดไม่จำเป็นต้องทำตามคำสั่งของใครในจังหวัดแม้แต่ผู้ว่าหลายจังหวัดผู้บังคับการไม่เคยเข้าประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่ผู้ว่าเป็นประธานก็มีรวมไปถึงหัวหน้าสถานีตำรวจส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอที่มีนายอำเภอเป็นประธานด้วยเพราะไม่ต้องการรับรู้ปัญหาอะไรที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในจังหวัดในอำเภอเช่นปัญหาบ่อนการพนันแหล่งอบายมุขผิดกฎหมายที่เป็นสาเหตุของการเสพยาและขายยาเสพติด ความสำเร็จในการแก้ปัญหายาเสพติดไม่ใช่คอยนับว่าเดือนปีเดือนนี้ปีนี้จับของกลางได้จำนวนมากเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นยาบ้าไอซ์หรือแม้แต่เฮโรอีนแต่อยู่ที่ราคายาเสพติดว่าแต่ละชนิดแพงขึ้นมากน้อยเท่าไหร่นั่นคือตัวชี้วัดความสำเร็จที่แท้จริงรัฐบาลจะไม่มีทางแก้กฎหมายยาเสพติดทุกชนิดได้อย่างแท้จริงหากไม่สร้างเอกภาพการบังคับบัญชาต่อการแก้ปัญหาในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติไปจนถึงจังหวัดและอำเภอทุกวันนี้เมื่อมีปัญหายาเสพติดเกิดขึ้นประชาชนไม่รู้ว่าหน่วยงานใดและใครเป็นผู้รับผิดชอบกันแน่เพราะผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ควบคุมผู้ว่าจังหวัดไปจนถึงนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ควบคุมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดผู้บัญชาการตำรวจที่ควบคุมบัญชาการกองบัญชาการและป้องกันปราบปรามยาเสพติดรวมทั้งตำรวจทุกหน่วยตั้งแต่กองบัญชาการพื้นที่ไปจนถึงสถานีตำรวจในทุกอำเภอ นี่ก็จะเห็นว่ามันไม่เป็นเอกภาพมาตั้งนานแล้วล่ะเรื่องการปราบปรามยาเสพติดดูข่าวอื่นคุณธนาพงศ
6: ์ดูข่าวเรื่องชนพระครับคือพระที่มรณภาพ10รูปนี้นะครับ7รูปเนี่ยอยู่ที่วัดบ้านน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลนะครับอีก3รูปเนี่ยก็ส่งกลับภูมิลำเนาตามความประสงค์ของทางญาติครับแล้ว7รูปที่อยู่ที่วัดบ้านน้ำขุ่นนี่นะครับคือทั้ง10รูปนี่นะครับอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ทั้งหมดนะครับแล้วที่วัดบ้านน้ำขุ่นเนี่ยเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปรถเขาเรียกว่ารถน้ำศพนะครับคุณภาษาชาวบ้านนี่นะแล้วทีนี้ต้องใช้เมนเผาเนี่ยต้องทำใหม่ครับเป็นเมนชั่วคราวครับเพราะว่าเมนของวัดเนี่ยมันเผาไม่หมดหรอกครับวิธีการก็คือชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างขึ้นนะครับใช้อิดแดงเนี่ยมาก่อประมาณ500ก้อนครับก็ใช้เมนชั่วคราวเนี่ยอยู่ข้างๆกำแพงวัดเนี่ยเรียงกันเลยนะครับทั้ง7รูปครับก็จะใช้วิธีแบบนี้ทีนี้ประเด็นข่าววันนี้ก็คือผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงพม.คุณชนกจันทาทองซึ่งเมื่อวานนี้ก็ไปที่วัดนะครับก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยจะดูแลเป็นอย่างดีแล้วประเด็นก็คือว่าจากนี้ไปเนี่ยจะถอดบทเรียนครับก็คือจะเอามาวิเคราะห์แล้วก็วางแผนป้องกันในเชิงรุกไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำในลักษณะนี้อีกนะครับส่วนเด็ก11ขวบที่ก่อเหตุเนี่ยก็เป็นผู้พิการออทิสติกตอนนี้ก็ได้รับการคุ้มครองอยู่ในสถานที่ปลอดภัยตามกฎหมายพรบ.คุ้มครองเด็กและพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของกระทรวงพม.อยู่ครับคุณครับครับ
7: เหลือตาดูข่าวเศรษฐกิจช่วงนี้ก็จะมีความคิดความเห็นอะไรหลายอย่างออกมามีสุปจีชีไทยปรับตามบริบทโลกต้องรักษาสมดุลระหว่างสหรัฐกับจีนปลื้มส่งออกสินค้าเกษตรโตขึ้นนี่ผมอ่านหัวข่าวให้ผ่านพอได้เห็นว่าบรรยากาศทางเศรษฐกิจเป็นยังไง
6: ครับ
7: รัฐบาลปรับโครงสร้างพลังงานนี่มาจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็เป็นข่าวต่อเนื่องว่านายกสั่งให้ทุกหน่วยงานเร่งลุยแล้วขอให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมมีการเปิดโซล่าภาคประชาชนมีรายละเอียดเยอะเลยครับใครสนใจก็จะตามข้อมูลได้เยอะหลายช่องทางเรื่องโซล่าภาคประชาชน
6: ครับ
7: เรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องหนี้เรื่องเศรษฐกิจพยงยันแพงแบงพร้อมปล่อยกู้พยงศิวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยเนี่ยบอกว่ากรณีภาคอสังหาริมทรัพย์มีอัตราปฏิเสธสินเชื่ออยู่ในระดับสูงเนี่ยมันมาจากสถานการณ์ปัจจุบันจำเป็นต้องมองภาพรวมของโครงสร้างเศรษฐกิจไม่ใช่มองแค่เฉพาะมิติการปล่อยสินเชื่อของธนาคารเพราะปัจจัยสำคัญที่สุดตอนนี้คือกำลังซื้อของประชาชนอ่อนแอลงตามภาวะเศรษฐกิจภาคธนาคารมีหน้าที่สนับสนุนเศรษฐกิจผ่านการให้สินเชื่อแต่ไม่ได้มีหน้าที่สร้างภาระหนี้เพิ่มให้แก่ประชาชนทำให้ทุกครั้งการพิจารณาปล่อยสินเชื่อธนาคารจะต้องประเมินความสามารถการผ่อนชำระของผู้กู้ก่อนเป็นอันดับแรกหากเห็นว่าเป็นการก่อหนี้เกินกำลังก็ไม่ควรอนุมัติให้ไปธนาคารอยากอนุมัติสินเชื่อแน่นอนแต่การอนุมัติสินเชื่อ ต้องมีความรับผิดชอบไม่ใช่ปล่อยกู้เกินกำลังของผู้กู้เพราะวันนี้รายได้ของประชาชนลดลงธุรกิจจำนวนมากได้รับผลกระทบรายได้ที่เหลือสำหรับผ่อนชำระหนี้ก็น้อยลงอันนี้ก็เป็นคำอธิบายจากธนาคาร
6: ครับ
7: คือผู้กู้เนี่ยกู้ได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นทุกวันเนี้ยไม่ได้คำนึงหรอกว่าที่กู้ไปเนี่ยกู้มาเนี่ยจะแบ่งผ่อนชำระได้ไหมแต่ขอให้ได้กู้มากเอาไว้ก่อนไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อน
6: ครับ
7: ทีนี้ธนาคารเขาไปตามใจผู้กู้อย่างนี้ไม่ได้เขาต้องวิเคราะห์ดูว่าหนี้เก่ามีอยู่เท่าไหร่รายได้มีเท่าไหร่ถ้ารายได้มีไม่เพียงพอที่จะใช้หนี้เก่าที่จะผ่อนหนี้เก่าอยู่แล้วเนี่ยให้กู้เข้าไปอีกให้กู้มากๆเข้าไปอีกเขาก็รู้กู้แบบนั้นหนี้ศูนย์ฉะนั้นธนาคารจะตามใจผู้กู้ทั้งหมดไม่ได้ในภาวะแบบนี้ก็ดูเหมือนว่าไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลรัฐบาลอยากให้กู้ง่ายกู้ได้เยอะๆกู้ง่ายๆแต่รัฐบาลก็ไม่ต้องมารับผิดชอบเหมือนกับธนาคาร
6: ครับ
7: นี่ธนาคารเขาก็ให้เหตุผลมาเพราะทุกครั้งเนี่ยธนาคารจะเป็นจำเลยว่ารัฐบาลมีนโยบายให้กู้ไงกู้ง่ายๆกู้ไม่ต้องมีอะไรค้ำประกันมากช่วยเหลือกันให้ประชาชนได้เอาไปทำทุนแต่ว่าแบงค์ไปตามใจอย่างนั้นไม่ได้ก็มีเหตุผลของเขาเนอะคุณ
6: คร
7: ับ ครับครับ
6: ตัวเลขการสูญเสียที่เวเนซุเอลาจากเหตุแผ่นดินไหวล่าสุดเนี่ยกระทรวงข้อมูลของเวเนซุเอลาออกมาแถลงผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2,954 รายผู้บาดเจ็บ 16,592 รายอันนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนะทีนี้มาดูตัวเลขผู้สูญหายคุณสุภาพตัวเลขผู้สูญหายล่าสุดแถลงเป็น 41,000 รายครับจากเดิมเนี่ยมากกว่า 50,000 รายแถลงล่าสุดเนี่ย 41,000 รายผู้ประสบภัยที่สูญเสียบ้านที่อยู่อาศัย 16,000 กว่ารายครับอันนี้ตัวเลขที่ทางการของเวเนซุเอลาแถลงออกมาล่าสุดครับ
7: ก็แปลว่านี่ผ่านมาแล้วกี่วันแล้วล่ะไอ้สูญหาย 41,000 รายเนี่ยมันควรจะต้องตีความว่าอย่างไรท่านยังมีชีวิตอยู่มันก็ค่อยโผล่ขึ้นมาเป็นข้อมูลบันทึกไว้ว่าโผล่ขึ้นมาเหลือเท่านั้นเหลือเท่านี้ทีนี้มันผ่านมานานขนาดนี้ก็แปลว่า 40,000 กว่ามันต้องอยู่ภายใต้อยู่ใต้ซากตึกปรักหักพังแล้วอยู่มานานขนาดนี้เนี่ยมันควรจะตีความว่ายังไงในภาษาเขาก็ไม่ใช่ว่าเสียชีวิตจนกว่าจะเจอศพพิสูจน์ได้แต่ว่าโดยเส้นโดยสามัญสำนึกเนี่ยอยู่ใต้ซากตึกผลักหักพังอย่างนั้นเนี่ยใช้เวลานานอย่างนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าคือผู้เสียชีวิต
6: ครับ
7: ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เท่ากับว่าแผ่นดินไหวคราวนี้ผู้เสียชีวิต 40,000 กว่ารายจะเป็นเรคคอร์ดว่ามากที่สุดไหม
6: mm-hmm.
7: เกี่ยวกับเรื่องการเสียชีวิตจากแผ่นดินไหวมีข่าวเรื่องพม่าสู้รบเดือดกระสุนตกฝั่งไทยอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นระยะเมื่อคืนวันที่4สถานการณ์สู้รบในฝั่งเมียนมาพื้นที่บ้านมิลปานเมียวดีก็ละอูอยู่ทหารเมียนมาได้มีการยิงอาวุธหนักถล่มที่ตั้งของกำลังฝ่ายต่อต้านแล้วก็อย่างว่าขออภัยมันก็ตกลงมาทางฝั่งไทย อันนี้เขาฝ่ายที่มีหน้าที่ทหารตำรวจที่เกี่ยวข้องกำลังเรียกว่า ดูแลกันอย่างเต็มที่อยู่คุณวราพงศ
6: ์ครับคดีหวยโอละเวงเรื่องของครูปีชากับหมวดจรูนเนี่ยยังมีค้างอยู่นะครับวันนี้ครับศาลอาญารัชดานัดฟังคำพิพากษาแต่คดีนี้เป็นคดีแจ้งความเท็จนะครับฉะนั้นอัยการเป็นโจทย์ครับฟ้องครูปีชากับนางรัตนาพรหรือว่าเจ๊บ้าบิ่นครับอันนี้ศาลอาญารัชดานี่แหละครับนัดอ่านคำพิพากษา9โมงเช้าวันนี้ครับคดีแจ้งความเท็จนะครับครับ
7: มีอะไรอีก
6: เรื่องคดีฟอเร็กนี่นะครับวันนี้มีข้อมูลข่าวจากทางคุณจุติไกรเลิกเป็นประธานคณะกรรมาธิการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินของสภาผู้แทนครับบอกว่าต้องแก้กฎหมายครับเพราะว่ากฎหมายที่ควบคุมเรื่องฟอเร็กเนี่ยปัจจุบันเป็นกฎหมายเก่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2485ครับแล้วก็มีโทษปรับเพียง 2,500 บาทโทษจำคุกเนี่ย2ปีขณะเดียวกันกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอัตราโทษจำคุกเพียง1ปีก็เลยทำให้ผู้ทำผิดนี่ไม่เกรงกลัวยอมที่จะเสียค่าปรับแล้วก็หวังจะได้รับการรอลงอาญาฉะนั้นจำเป็นจะต้องมีการแก้ครับแล้วคุณจุติไกรเลิกบอกว่าเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการแก้เนี่ยคณะกรรมาธิการการเงินการคลังนี้นะครับจะไม่รอขั้นตอนปกติครับโดยส.ส.จะเป็นผู้เสนอร่างแก้ไขกฎหมายเข้าสู่สภาด้วยตนเองเพื่อหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมาให้ข้อมูลแล้วแล้วก็สรุปจุดอ่อนของกฎหมายจากปี2548เนี่ยเรียบร้อยแล้วฉะนั้นฝ่ายส.ส.ก็จะเดินเกมเลยครับครับ
7: คือเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องฝนถล่มมาในช่วงนี้เนี่ยหนักเลยนะสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยแต่ว่ามันก็มีมุมนี้คือประเทศไทยเนี่ยมันมีมุมที่มองได้หลายมุมฝนตกเทลงมาหนักมีภาพของผู้หญิงคนหนึ่งยิ้มดูเหมือนว่าชอบใจทั้งที่หน้าบ้านเธอเนี่ยน้ำท่วมขึ้นมาสูงมากแต่เหตุผลหนึ่งที่ชอบใจเพราะว่าเธอได้เห็นว่าเลยไปนิดหนึ่งมันเป็นท้องนาแล้วเธอก็ทำนาแล้วช่วงที่ผ่านมาฝนทิ้งช่วงนาข้าวเธอกำลังจะเสียหายฉะนั้นพอฝนมานาข้าวรอดแต่ความเดือดร้อนที่อยู่อาศัยก็เดือดร้อนหน่อย เราก็ได้เห็นภาพว่าฝนเทลงมาเดือดร้อนที่อยู่อาศัยแต่นาข้าวรอดผู้หญิงคนนี้ก็ยิ้มนักข่าวไปถามเขาก็บอกว่าเธอยิ้มเพราะว่าเธอสบายใจแล้วไอ้ฝน

0: หลายพื้นที่นาข้าวยืนต้นตายเป็นวงกว้างพอฝนตกลงมาก็รอดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนในเมืองที่อยู่อาศัยก็เดือดร้อนอันนี้ก็มันเป็นภาพของความแตกต่างระหว่างพื้นที่ทางกายภาพระหว่างพื้นที่ของประเทศไทยนะคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: ครับ
1: เรื่องที่เขาไปจับผับแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นของชาวต่างชาตินี้นะครับมีสสร่วมลงพื้นที่ด้วยนะครับคือสสจากพรรคเศรษฐกิจครับ2-3 ท่านร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจผับแห่งนี้เป็นของชาวต่างชาติเลยนะครับแล้วตอนนี้ทางตำรวจเนี่ยได้สั่งปิด5ปีเป็นอย่างน้อยนะครับในพื้นที่ห้วยขวางเนี่ยครับคุณสุภาพที่ไปกันเมื่อคืนวันที่4กรกฎาคมครับ
0: สถานการณ์เรื่องมะพร้าวน้ำหอมตกต่ำเนี่ยดีค่อยๆดีขึ้นแล้วรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์ลงพื้นที่ราชบุรีติดตามการขับเคลื่อนลงชุมชนยกระดับมะพร้าวน้ำหอมแก้ปัญหาราคาผลิตผลตกต่ำเพิ่มอำนาจต่อรองให้เกษตรกรพร้อมชูนวัตกรรมการผลิตและระบบบริหารจัดการครบวงจรดันสินค้าสู่ตลาดพรีเมียมและตลาดโลกสร้างรายได้อย่างยั่งยืนสถานการณ์ก็ดีขึ้นครับ
1: ครับใครเป็นแฟนทีมชาติอังกฤษช่วงนี้นำอยู่ครับ2-1ครับหมดครึ่งแรกครับคุณสุภาพ
0: นำใครล่ะบอกหน่อยนะ
1: นำเม็กซิโก2-1คร
0: ับ
1: คู่นี้เลื่อนการแข่งขันจาก7 โมงมาเป็น8 โมงนะครับเพราะว่าฝนตกหนักครับ
0: ครับ
1: ครับเวลาหมดเราจะนำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟแล้วเราส่งคุณลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญ Metro More Go Green พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการMetro More Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro More ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณ Metro More ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็ว

0: จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการบินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการบินออกประกาศคุมเข้มสัมภาระลูกเรือป้องกันอุบัติการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นประชาคมการบินโลก
6: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.กล่าวถึงกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกเรือสายการบินที่อาศัยช่องโอกาสลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามประเทศว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมการบินไทยในระดับสากลสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.จึงได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ.2569เพื่อเป็นมาตรการป้องปรามและบริหารความเสี่ยงเชิงรุกโดยความเห็นชอบร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทันทีมุ่งเน้นใน5มาตรการหลักประกอบด้วยกำหนดให้สายการบินทุกแห่งจัดทำระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดห้ามลูกเรือรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเว้นแต่เป็นงานที่ได้รับมอบหมายจากสายการบินกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงให้บรรจุมาตรการนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการของสายการบินและหากตรวจพบการฝ่าฝืนสายการบินต้องลงโทษทางวินัยเด็ดขาดตั้งแต่พักงานจนถึงเลิกจ้างกรณีเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายจะต้องดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายทันทีการยกระดับมาตรการครั้งนี้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและภาพลักษณ์ของบุคลากรการบินไทยและรักษาความเชื่อมั่นในระบบการบินพลเรือนของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: วุฒิสภาเตรียมพิจารณากระทู้ถามและร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
7: การประชุมวุฒิสภาวันนี้เริ่มเวลา 9:00 น.มีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายประเด็นเช่นผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเกษตรกรไทยและการตรวจสอบและพิจารณายับยั้งการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาท เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศและวินัยการเงินการคลังจากนั้นที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วนรวม7เรื่องโดยมีร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วและวุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน20วันตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา143นอกจากนี้ยังมีวาระพิจารณาการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าความจุเก็บกักเพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่
8: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุเก็บกักทั้งอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตยและอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าความจุเก็บกักเพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรตลอด24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำตรังพร้อมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลการขึ้นลงของน้ำทะเลด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: การบริการ11นาทีสวัสดีค่ะผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เราเจอกันค่ะวันที่6เดือนกรกฎาคม2569นะคะกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศค่ะทาง FM 97 MHz นะคะแล้วก็ที่เพจ Facebook ค่ะ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะวันนี้คุณวรรณกิจตันติฉันทวงศ์และดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศค่ะคุณวรรณกิจสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณสิรินทร์รัตน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะอ่ะมาเจอกันในวันนี้นะคะเริ่มต้นวันใหม่ก็คือวันจันทร์นะคะวันแรกของสัปดาห์ช่วงนี้ก็จะมีพายุไมสักนะคะที่ออกมาตอนตีหนึ่งของวันที่6มกราคมที่ยังคงตื่นกันอยู่นะคะแต่ส่วนสภาพอากาศของวันที่6กรกฎาคมนั้นฝนก็ยังคงมีอยู่ในหลายๆพื้นที่ค่ะซึ่งก็บริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนก็ยังมีฝนตกหนักนะคะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนพี่น้องภาคใต้ฝนน้อยลงค่ะเพราะว่าร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวและเวียดนามตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันไมสักนะคะแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยมีกำลังปานกลางช่วงนี้ก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนต้องระวังหน่อยอาจจะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะที่เดิมๆต้องระวังเป็นพิเศษหน่อยนะคะภาคเหนือวันนี้ฝนตกร้อยละ60ค่ะภาคอีสานภาคกลางก็เช่นเดียวกันนะคะตกร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะแต่ภาคตะวันออกนะคะนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดตกร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะภาคใต้ทั้ง2ฝั่งวันนี้ฝนลดลงนะคะเหลือร้อยละ30ของพื้นที่กทมก็ถือว่าฝนลดลงเช่นเดียวกันนะคะวันนี้กรุงเทพกับปริมณฑลร้อยละ40ของพื้นที่แต่ก็ไม่แน่นอนนะคะอาจจะมีบางพื้นที่นะวรรณกิจที่ฝนยังคงตกอยู่พูดถึงไม่ถึงกทม.นะคะค่ะ
2: ก็เมื่อเช้านี้ผมฟังทางตัวแทนของกรมอุตุนิยมวิทยาเขารายงานเกี่ยวกับเรื่องของพายุไมสันเนี่ยคุณศิริรัตน์ผมปรากฏว่าจะไปขึ้นที่กวางสีนะแล้วก็ลดระดับจากไต้ฝุ่นเนี่ยเป็นพายุดีเพรสชันนะครับก็ความเร็วก็ลดลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงสลายตัวไปอันนี้ก็บอกว่าเราโดนหางหางนะหางพายุมันเป็นเขาเรียกว่าร่องมรสุมเนี่ยมันเป็นร่องเดียวกันผมก็ไม่ได้จบทางด้านนี้นะก็เขาบอกว่าเป็นร่องก็คงอาจจะเป็นแนวทิศทางของลมเนี่ยมันพาดผ่านหลายประเทศทั้งเมียนมาไทยลาวแล้วก็เวียดนามครับแต่ฝนรอบนี้เนี่ยเขาก็กังวลนะว่ามันไม่ตกเหนือเขื่อนอ่ะสิริรัตน์เขาอยากให้ตกลงไปในเขื่อนเยอะเพราะว่าน้ำจะได้มีใช้เนี่ยแล้วก็ปีนี้ก็มีการคาดวันว่าจะเกิดเอลนีโญใช่ไหม
1: ภัยแล้งมันจะหนักกว่าทุกปีอย่างเงี้ยนะ
2: ซูเปอร์เอลนีโญอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดนะคนก็เตรียมความพร้อมก็กลัวกันนะครับว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วเราไม่มีมาตรการป้องกันเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยอย่างมากเพราะว่าเมืองไทยรู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นเมืองเกษตรกรพี่น้องก็ประมาณสักเกือบ30ล้านคนนะทำงานเกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรแล้วก็ต่อยอดกับการเกษตรมันมีหลายเกษตรเหลือเกินนะครับก็คงจะต้องดูว่ามาตรการของภาครัฐจะเป็นอย่างไรแต่เขาบอกว่าจะมีมรสุมมาอีกหลายลูกนะ
1: ค่ะ
2: ถามว่าปีนี้มาเร็วไหมเขาบอกไม่เร็วนะพี่บอกปีก่อนก็มาประมาณนี้แหละผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันมาเร็วหรือเปล่านะครับเพราะปกติเราจะเข้าใจว่าประมาณเดือนอะไรนี่กรกฎาคมใช่ประมาณสักสิงหากันยาใช่ไหม
1: ใช่ก็กรกฎาคมนี่แหละปลายกลางปลายแล้วก็สิงหาต้นเนี่ยตอนที่เมษายนอ่ะ
2: อันนี้ต้นเดือนพอดีนะไม่รู้ว่าจะปีนี้มาทายกันอยู่ว่าแม่สายจะท่วมกี่รอบ
1: เนี่ยเราก็พยายามไม่อยากให้ท่วมหนักเหมือนครั้งก่อนนะเนาะที่มีดินโคลนอะไรชาวบ้านเดือดร้อน
2: คือตอนไปอบรมที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยของนักเรียนบริหารการเงินการคลังระดับสูงเนี่ย ผมไปเรียนหนังสือมานะก็จบแล้วเขาก็พาไปดูไม่ถึงด่านนะแต่มีเจ้าหน้าที่ของศุลกากรมาเล่าให้ฟังว่าทางนู้นเนี่ยมันกฎกติกามารยาทเนี่ยมันไม่มีคุณศิริรัตน์
1: ค่ะ
2: มันเป็นชายแดนน่ะนึกอยู่ดีๆผมจะสร้างกำแพงผมก็สร้างไม่มีการพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของการถูกหลักอนามัยไม่หารือประเทศเพื่อนบ้านกำแพงก็สร้างซะสูงปิดเขาสร้างเสร็จหมดแล้วนะตลอดแนวนะ
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นคุณประเมินได้เลยว่าปีเนี้ยสายลมจอยเนี่ยหลายรอบแน่เพราะว่าฝั่งนู้นเป็นแนวกำแพงแล้วฝั่งนี้ไม่มีอะไรเลย
1: สายลมจอยนี่หนักหนักทุกปีเลยให้ฉันบอกได้เลยคน
2: เ
1: ท
2: ต
1: ี
2: ร
1: ่
2: ียม
1: เค
2: ค
1: ย
2: วาม
1: ค
2: พ
1: ้า
2: ร้อ
1: ข
2: ม
1: ายดิฉันเนี่ยรู้จักกับสนิทเลยแหละกับน้องที่อยู่ที่นั่นพ่อแม่ขายรองเท้าแต่ก่อนนี้ฐานะดีมากนะพ่อแม่ก็ขายแบบว่าส่งลูกก็เรียนหนังสือใช่ไหมเรียนแม่ฟ้าหลวงแล้วก็มาทํางานด้วยกันที่นี่ก็เล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วพี่เตยหมดละร้านเลิ้นขายเงียบกิ๊บแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยขายของในหมู่บ้านนี่เป็นอย่างนั้นนะขายไม่ค่อยออก
2: คือตรงด่านศุลกากรแม่สายเนี่ยเขามีด่านเก่ากับด่านใหม่สมัยก่อนเนี่ยจะเข้าหรือจะออกเนี่ยก็ผ่านด่านเดียวก็คือตรงแม่สายตรงตลาดสายลมจอยอ่ะเพราะนั้นความคึกคักเศรษฐกิจมันก็บูมใช่ไหม
1: ค่ะ
2: แต่พอตอนหลังเนี่ยคนนะคนเป็นมนุษย์เนี่ยคนเนี่ยคนกับสิ่งของเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะผ่านด่านตรงแม่สาย
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าเกิดเป็นพวกรถหินน้ำมันเหล็กเนี่ยจะผ่านอีกด่านหนึ่ง
1: ค่ะ
2: ด่านศุลกากรแห่งใหม่เป็นด่านที่สองนะครับก็ทำให้เรียกว่าความคึกคักของทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยในภาพรวมไม่ได้ลดลงนะแต่ในบ
1: ค
2: า
1: ่
2: ง
1: ะ
2: จุดลดลงเอางี้ดีกว่าผมก็ไปตั้งแต่เดินระวังเหยียบไม่ได้เหยียบขี้หมานะเดินระวังเหยียบน้ำหมากเมียนมานี่ก็กินหมากนะศิริรั
1: ส
2: ตน์
1: าวสาวก็สาวสาวหนุ่มหนุ่มก็เคี้ยวหมากเหมือนกันนะ
2: ในสาวสาวเนี่ยไม่แน่ใจแต่หนุ่มหนุ่มแก่แก่เนี่ยกินหมากกันทั้งเมืองเลยเพราะนั้นเวลาข้ามฝั่งตรงแม่สายไปฝั่งตลาดท่าขี้เหล็กแล้วเขาเรียกตลาดอะไรผมจำไม่ได้ต้องระวังน้ำหมากบา
1: พ
2: ง
1: ูด
2: ก้
1: อ
2: ออ น
1: ก
2: นี
1: ม
2: ่
1: า
2: เย
1: ใ
2: ิ
1: ช่
2: ้
1: ไ
2: ม
1: หม
2: เลยบางก้อนก็แห้งมันก็กินหมากกับฟุ้งเขากินหมากกันเนี่ยเร
1: ค
2: า
1: ่ะ
2: ก็ไปซื้อของเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยแผ่นซีดงซีดีพักพวกเพื่อนฝูงหนังโป๊เนี่ยโอ้โหซื้อกันเยอะมากเลยนะ
1: ค่ะ
2: มันเป็นแผ่นซีดีมาพูดผิดป่ะไม่ผิดนะ
1: ไม่ผิดละตรงตรงเลย
2: มันมีนี่เป็นพวกแผ่นก๊อปปี้ที่เป็นวิชาการก็มีนะอย่างผมอะผมซื้อแผ่นก๊อปปี้ของกีฬากอล์ฟมาถ้าซื้อแบบถูกต้องนะเป็นหมื่นนะชุดเป็นหมื่นนะมันจะมีตั้งแต่อะไรพัดหนึ่งพัดสองพัดสามมันไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงแบบจนจบอ่ะจะมีหลายหลายหลายหลายอะไรหลายหลายหลายตอนหลายตอน
1: ค่ะ
2: แต่ไปซื้อที่นู่นผมจำไม่ผิดนะ1,000 กว่าบาทได้หมดเลยครบชุด
1: ครบชุดเดี๋ยวนี้ก็แถวแถวแถวแถวอะไรนะที่ว่าที่ของบ้านเราอ่ะถ้าในกรุงเทพอ่ะถ้าแบบเน
2: ย
1: ี
2: ั
1: ้
2: ง
1: ย
2: มีไหม
1: มีไหมล่ะเขาก็เด
2: ไ
1: ิ
2: ม่
1: น
2: มี
1: ป่า
2: เดี
1: ไ
2: ๋
1: ป
2: ยวน
1: อ
2: ี
1: ย
2: ู้
1: ่
2: ไ
1: แ
2: ม
1: ต่
2: ่
1: ก็
2: มีย
1: ั
2: แ
1: ง
2: ล้
1: ม
2: ว
1: ีให้
2: ไอ
1: เห
2: ้
1: ็นอยู่
2: โรงแรมไอ้เนี่ยโรงแรมไม่โรงแรมตึกไอ้ตรงประตูน้ําอ่ะ
1: เดี๋ยวน
2: เ
1: ี
2: ข
1: ้
2: า
1: ประ
2: เป
1: ต
2: ลี
1: ู
2: ่ยน
1: น้
2: ชื่อไป
1: ำเง
2: แล
1: ี
2: ้
1: ย
2: วเปลี่ยนชื่อไปแล้วนี่เปลี่ยนเป็นโรงแรมอะไรไม่รู้ตรง
1: โ
2: ป
1: ร
2: ระ
1: ง
2: ตู
1: แรม
2: น้ําอ่ะที่
1: อ๋อ
2: หนุ่ม
1: แพ
2: เส
1: ท
2: ก
1: ติน
2: โล
1: ัม
2: โ
1: เ
2: ซ
1: หรอ
2: เขาแซวร้องเพลงแซวอยู่อ่ะอะไร
1: แพ
2: น
1: ท
2: ะ
1: ินัมหรือว่า
2: พั
1: อะ
2: น
1: ไร
2: ทิพย์
1: ล
2: พ
1: ่
2: ั
1: ะ
2: นทิพย์พันท
1: พ
2: ิ
1: ั
2: พ
1: น
2: ย์
1: ทิพย์
2: พัน
1: อ
2: ท
1: ๋อ
2: ิพย์
1: พันทิพย์
2: เออ
1: พันทิพย์ก็เงียบ
2: เขาเปลี่ยนเป็นโรงแรมแล้วพันทิพย์ก็ไม่ขายเทปทีซีดีเถื่อนละ
1: นุ่นไปพันทิพย์งามวงวานนุ่น
2: มีอ่ะผ
1: มี
2: มไม่เคยไปเลยพัน
1: เส
2: ท
1: ื้
2: ิ
1: อ
2: พย
1: ผ
2: ์
1: ้ามือสองหมายถึงว่าอะไรพวกนั้น
2: อ
1: น
2: ๋
1: ะ
2: อ
1: เขา
2: แต
1: ก
2: ่
1: ็จ
2: ว
1: ะ
2: ่า
1: ไป
2: มือ
1: ฮ
2: ส
1: อต
2: อง
1: ฮิตกันที่นุ่น
2: แต่
1: ต่อ
2: ไม่แต่นี่โลกมันเปลี่ยนไงสิริรัตน์เพราะว่าของพวกนี้มันไม่ต้องก๊อปละเพราะว่า
1: ถู
2: มัก นอย
1: ต
2: ู่
1: ้อง
2: ในโลกโซเชียลหมดแล้ว
1: ออ
2: น
1: น
2: ะค
1: ไล
2: รับ
1: น์อะไรแพลตฟอร์มอะไรดึงมาแบบแต่เราก็ต้องขอบอกว่าเราไม่ได้สนับสนุนให้แบบว่าไปก็ไปอะไรแบบนี้นะคะบุฟังแต่ไม่ถึงว่ามันมีให้เห็นอยู่โดยเฉพาะมันจะมาอยู่ในหน้าแพลตฟอ
2: เ
1: ร
2: อ
1: ์ม
2: าเนี่ยฟุตบ
1: แล
2: อ
1: ้
2: ล
1: ว
2: โลกเนี่ยยังมีเขาเรียกช่องทางธรรมชาติอ่ะ
1: เดี๋ยวนี่ครบแปดเข้าแปดทีมสุดท้ายบราซิลตกรอบนะ
2: เมื่อเช้านี้ยังมีแต่คนพูดถึงทั้ง
1: บร
2: เ
1: าม
2: ื
1: ซิ
2: อง
1: ล
2: เล
1: แพ
2: ย
1: ้นอร์เวย์นะ
2: นอร์เว
1: เรี
2: ย
1: ย
2: ์
1: บ
2: คน
1: ร
2: นี
1: ้
2: ้
1: อย
2: เก่งนะคนที่หม่งเข้าอ่ะคนนี้เก่งมากนะเล่นอยู่ในยุโรปอยู่แล้วนะคนเนี้ย
1: ใช่2-1อ่ะบราซิลแพ้ไปแล้วก็ เมื่อเช้านี้7 โมงนะอังกฤษชนะเม็กซิโกนะคะบุฟังอั
2: โ
1: ง
2: อ
1: ก
2: ้
1: ฤ
2: โ
1: ษ
2: ห
1: ได้เข้ารอบนะคะใครเชียร์อังกฤษอยู่ก็ดีใจด้วยเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพนะคะตกรอบเรียบร้อย
2: ตก
1: น
2: ระ
1: ค
2: อ
1: ะ
2: บเลยใช่ไหม
1: ตกรอบเรียบร้อยตอนนี้นะตอนนี้เดี๋
2: เ
1: ย
2: ม
1: ว
2: ็
1: ด
2: ก
1: ิ
2: ซ
1: ฉ
2: ิ
1: ัน
2: โก
1: จะดูใ
2: ม
1: ห้
2: ี
1: นะ
2: อ๋อไม่นี่โรนัลโดอยู่ที่ไหนอยู่สเปนใช่ไหม
1: โรนัลโดอยู่โปรตุเกสไหม
2: โปรตุเกสโปรตุเกส
1: โปรตุเกสเข้ารอบ8 ทีมสุดท้ายนะคะอ่ะคุณเชียร์ใคร
2: ถ้าอังกฤษเจออาร์เจนตินานี่มันนะถ้าทางจะมันนะ
1: แต่ว่าอียิปต์เข้ารอบค่ะอียิปต์นี่เอาชนะออสเตรเลียได้ร้องไห
2: อ
1: ้
2: อสเตร
1: เล
2: ีย
1: ย
2: ออสเต
1: อ
2: ร
1: อส
2: ี
1: เ
2: ย
1: ตรียได้ออส
2: อ
1: เต
2: อส
1: รี
2: เต
1: ย
2: รี
1: ได
2: ย
1: ้เอาชนะออสเตรียได้แบบว่าคนที่เตะบังโมเขาเรียกบังโมนะเพราะว่าเคยอยู่ลิเวอร์พูลมาก่อนคนก็จะเชียร์เยอะเป็นคนอียิปต์นะคะมาเล่นให้กับทีมชาติเขาแล้วก็เขาไม่ได้เข้ารอบ16 ทีมสุดท้ายถ้าจำไม่ผิดเขาบอกว่าตั้งแต่ปีเท่าไหร่กี่สิบปีมาแล้วอะ
2: นอร์เวย์ไม่เคยเข้ารอบเลยอ่ะ
1: แล้วนอร์เวย์ก็เข้ารอบค่ะ
2: อน่าดูนะ
1: เดี๋ยวดิฉันจะบอกให้นะว่าใคร8 ทีมเนี่ยมีทีมไหนบ้างนะคะ
2: เชิญเชิญ
1: ตีสองของวันที่7ก็คือวันตีสอง
2: พ
1: ข
2: รุ่
1: อง
2: นี้
1: คืนนี้คืนนี้
2: พรุ่
1: เ
2: ง
1: นาะ
2: นี้
1: คืนน
2: ว
1: ี
2: ั
1: ้
2: นนี้วันที่หก
1: วันนี้ห
2: พร
1: ก
2: ุ่งน
1: แ
2: ี
1: ต
2: ้
1: ่
2: วั
1: ว
2: น
1: ่า
2: ที่
1: ต
2: เ
1: ี
2: จ็ด
1: ส
2: ถ้
1: อ
2: าง ตีสองไงก็คือตีสองของวันที่เจ็ดศูนย์สองจุดศูนย์ศูนย์นอถูกป่ะ
1: ใช่ก็นี่แหละที่เรากำลังจะก้าวไปถึงตี 2วันนี้นะโปรตุเกสจะพบกับสเปนค่ะแต่ดิฉันบอกคุณผู้ฟังไว้ก่อนว่าดิฉันเชียร์สเปนทุกปีนะคะแล้วก็เข้ารอบเรียบร้อยแล้วทีนี้7 โมงเช้านะคะของพรุ่งนี้สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพนะคะจะเจอกับเบลเยียมค่ะอันนี้ดิฉันเชียร์เบลเยียมเพราะดิฉั
2: ผ
1: น
2: มก็เชียร์เบลเยียมผมไม่ชอบอเมริกาตอนเนี้ย
1: ไม่ใช่เหมือนกันอันนี
2: ท
1: ้คือส
2: เล
1: ่วนตัวไม่
2: เ
1: ช
2: กล
1: อ
2: ี
1: บ
2: ยด
1: ทท ํ
2: ั
1: า
2: ้มเลยไม่ชอบอเมริกาไปด้วย
1: คนที่ไม่เชียร์ทีมฟุตบอลสหรัฐไปเชียร์เบลเยียมเนี่ยก็เพราะว่าเกียดทำนะไม่ได
2: เ
1: ้
2: กลีย
1: ม
2: ด
1: ี
2: ทั้ม
1: อะไรกับนักฟุตบอลเลยนะ
2: ไม่ได้เกี่ยวกับกีฬา
1: คนติดตามเศรษฐกิจนักลงทุนเนี่ยไปทางนี้เลยแล้วก็5 ทุ่มอาร์เจนตินาเจออียิปต์ค่ะ
2: อ๋อเอเจนีน่าน่าจะเข้ารอบนะมีแมสตี
1: ก็ต้องมาดูนะคะเราทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้และตี 3ของวันที่8 กรกฎาคมสวิตเซอร์แลนด์เจอกับโคลอมเบียอันนี้คือ8 ทีมสุดท้ายรอบ8 ทีมเรียบ
2: โอ
1: ร
2: ้
1: ้อ
2: แต
1: ย
2: ่เ
1: น
2: ซ
1: ะค
2: น
1: รั
2: เ
1: บ
2: ซอร์ไนโคลอมเบียเข้ารอบนี้ก็คือเหลือเชื่อมกันนะ
1: ไม่ค่อยไง
2: เงียบ
1: ไอ
2: เนาะมาเงียบ
1: น
2: เงี
1: อ
2: ยบ
1: ร์เวย์อย่างเงี้ยเนาะเราก็คือแบบเราก็นอร์เวย์นี่ไม่
2: นอร์เวย์จะมีตัวเด่นไงจะมีตัวเด่นนะอันนี้คือเราไม่ได้เป็นแฟนบอลนะแล้วก็แบบดูเอาว่าทีมนี้น่าจะเข้าทีมนี้ไม่น่าเข้าแต่ไม่เป็นไรหรอกคือเดี๋ยวคอยดูนะเงินมันจะสะพัดประมาณเนี้ย8 ทีมสุดท้ายเนี่ยจนถึงส
1: ใ
2: ี
1: ช
2: ่
1: ่ไหม
2: ทีม
1: ใช่ไหม8 ทีมสุดท้ายนี่แหละใช่ไหมที่มันจะแบบ
2: ไอ้ที่เล่นกันก่อนหน้านี้มันก็ถูๆไถๆแบบ
1: ดู
2: ไม่รู้จ
1: ไ
2: ะ
1: ถ
2: เล่นยังไงนะแต่หกแป
1: เด
2: ด
1: า
2: ทีย
1: ั
2: ม
1: งไ
2: อ
1: ม
2: ยู
1: ่
2: ่
1: ถูกเดายังไม่ถูก
2: อ่ะ
1: อันนี้
2: เดี๋ยวมันก็จะมีอะไรครึ่งควบลูกปอปออะไรไม่รู้เยอะแยะไป
1: อ
2: หมดนะผม
1: แหม
2: เปิดไม่
1: อะไร
2: คืออ
1: ไ
2: ย
1: ม
2: ่า
1: ่
2: งนี
1: ร
2: ้
1: ู้
2: ไม่รู้จริงผมไม่เล่นฟุตบอลไม่เล่นการพนันฟุต
1: กา
2: บ
1: ร
2: อ
1: พ
2: ล
1: นันแต่มันจะมี
2: เล
1: ค
2: ่
1: ร
2: น
1: ึ่งลูก
2: อ่
1: ค
2: ะ
1: วบลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะ
2: ที่ยอมรับนะอ่ะสลากหวยใต้ดินไพ่เล่นหมากฮอตเคยเล่นหมากลุกนี่ไม่ได้เล่นมานานเล่นเล่นเล่นแบบนานๆเล่นทีหนึ่งหมากลุกนี่คุณทารินนินมาเห็นมีนี่เล่นเก่งนะ
1: เอาเหรอ
2: เคยเล่นกับท่านแต่ผมสู้ท่านไม่ได้หรอกเพราะว่าเรานานๆเล่นทีหนึ่งโอ้แต่หมากลุกนี่ใช้เวลานานนะกระดาน
1: ค
2: หนึ่
1: ่
2: ง
1: ะ
2: ถ้าเล่นดีๆนี่โอ้เป็นชั่วโมงนะแล้วก็ไฮโลไม่เล่นอะไรอ่ะก๊อฟมีพนันนิดหน่อยหลุม
1: มัน
2: ล
1: จ
2: ะ
1: ะ
2: ส
1: ม
2: ิ
1: ี
2: บ
1: พวก
2: บ
1: ม
2: า
1: ้า
2: ทย
1: ม
2: ี่
1: า
2: สิบ
1: อะไ
2: บ
1: รา พว
2: ท
1: กนี้สมัยก่อน
2: ไม่เล่นม้ามวยไม่เล่นปากัดไม่เล่นไม่เคยเล่นเลยพวกนี้ไม่เคยเล่นเล่นไพ่เนี่ยเล่นโอเคยอมรับถามว่าใครมั่งไม่เคยเล่นไพ่ต้องยกมือ
1: ไม่มีใครยกเลยเหรอ
2: มันอ
1: เ
2: ย
1: อ
2: าก
1: า
2: จะ
1: ส
2: ย
1: ัต
2: ก
1: ว์
2: ม
1: จร
2: ื
1: ิง
2: อ
1: น
2: ห
1: ะ
2: มดแล้
1: เอ
2: ว
1: า
2: ทุก
1: ส
2: ค
1: ัต
2: น
1: ว์จ
2: เ
1: ร
2: ค
1: ิง
2: ยเล่
1: น
2: น
1: ะ
2: ไพ่แล้วเด็กๆอ่ะเล่นอีแก่กินน้ําอ่ะเคยเล่นไหมอีแก่กินน้ําอีแก่กินน้ําเคยเล่นไหม
1: ไม่เคย
2: ไอ้ที่คุณเหลือไปสุดท้ายแล้วไม่มีคู่ถูกตัดออกนะท่านอีแก่กินน้ําก
1: อ๋อ
2: กินจนพุงป
1: ดิ
2: ่อง
1: ฉัน
2: เลย
1: อะไรนะที่เขานับรวมกันแล้วเท่ากับ10อะไรนะ
2: อะไรสมสิบสมส
1: อ
2: ิ
1: ๋
2: บ
1: อนั่นแหละที่เล่นเป็นนอกนั้นก็ไม่เป็น
2: ไม่สม
1: ไม่
2: สิบเนี่ยจําไม่ได้แล้วแต่คนที่ชอบเล่นเนี่ยแม่ผมเองอ่ะเสียไปแล้ว
1: อ๋อ
2: ตั้งวงประจำสมสิบผมจำได้คำนวณตัวเลขสมสิบ
1: สมัยนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันก็ยังมีและมันก็ย้ายเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์พวกพนันเนี่ยไอ้พวกไอเนี้ยเนาะพวกไพ่พวกบาคาร่าพวกอะไรพวกเนี้ยโอ้โหมันเสียทีหนึ่งมันเยอะกว่าที่คุณเข้าบ่อนอีกนะ บางทีอ่ะ
2: ไม่
1: ย
2: ร
1: ั
2: ู
1: ง
2: ้
1: มี
2: แต่
1: เสี
2: ผ
1: ยง
2: มก็ไม่เคยเล่นนะผมเจอบางคนเขาเล่นสล็อตผ่านไอ้มือถื
1: ส
2: อ
1: ล
2: อ
1: ็
2: ่
1: อ
2: ะ
1: ตสล็อต
2: ผมเคยเล่นกับเครื่องอ่ะขนาดเล่นกับเครื่องยังถูกแดกเลยอ่ะเล่นกับไอ้มือถือจะไม่โดนเหรอใช่ไหมเออ
1: มันไอ้พวกนี้มันไม่แน่นอนมันเป็นเอไออ่ะคุณเขามีคนควบคุม
2: ไม่
1: เอ
2: พวก
1: ไอ
2: นี้
1: ใช่ไหม
2: มันระบบมันล็อกไว้หมดเรียบร้อยแล้วมันอาจจะให้คุณกินแรกๆแล้วก็หลังๆคุณทุ่มปุ๊บมันก็จะกินของคุณหมดอ่ะใช่ไหม
1: อย่าไปเล่
2: ห
1: น
2: รือ
1: เ
2: ม
1: ล
2: ัน
1: ย
2: ควบคุมโดยใครอ่ะมันควบคุมโดยมนุษย์เนี่ยใช่ไหมมนุษย์มันก็แล้วเจ้ามือเป็นใครก็เป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ถามว่าเขาอยากจะจ่ายตังคุณทุกรอบเลยเหรอไม่มีทางหรอกใช่ไหม
1: ไม่
2: อ
1: ม
2: ื
1: ันไ
2: ม
1: ม่ใช่ AI เล่นอย่างเดียวนะมนุษย์คุม AI อีกทีหนึ่งนะในทุกวัน
2: ใช
1: เนี่
2: ่
1: ย
2: ผมไปนะเอเกนติ้งไอแลนด์อ่ะ2 ครั้งข้างบนไม่มีแอร์นะเกนติ้งไอแลนด์เดี๋ยวนี้เก่าเลยนะผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันมันจะดีขนาดไหนไปได้ทั้งทางรถแล้วก็กระเช้าตอนผมไปผมไปทั้งรถแล้วก็กระเช้าเล่นก็เสียตลอดแต่เป็นได้สล็อตจําได้แม่นเลยได้มา1,000 หรือ 2,000ไม่รู้อะเออ
1: มัน
2: แต
1: ก
2: ่
1: ็
2: เป็น
1: คุ
2: หล
1: ้ม
2: าย
1: ไหม
2: ปีนะเคยไปที่เกาะสองหรือเกาะสนไม่รู้ที่ระนองเคยไปนะเออชายแดนไม่เคยไปนะเออพม่าลาวกัมพูชาอะไรไม่เคยเข้าคาสิโนไปเข้าอีกทีที่เวสไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ที่ดีทรอยที่ดีทรอยอเมริกามันมีคาสิโนแต่อยู่ในโรงแรมเล็กๆแล้วก็เคยเข้าที่หมาเก๊าเวนิเชียนที่หมาเก๊าอ่ะแต่คนนี้ไปแบบไปเขาเรียกไงไปทดสอบอ่ะไม่ได้ไปเล่นจริงจังนะผมเป็นคนที่ไม่เล่นการพนันแต่
1: ค
2: ท
1: ่ะ
2: ดสอบเราอยากรู้อ่ะเราเสียสัก1,000 2,000 3,000เนี้ยมันไม่ได้เสียดายนะคือเราอยากเล่นนะเรารู้มันเป็นยังไงใช่ไหมเออแล้วก็เคยคุยกับคนที่เป็นเซียนมันนันนะเขาบอกสมัยก่อนนะเขาบอกเขาตั้งเป้าไว้20,000 บาทได้ก็เล่นไปเรื่อยๆจนได้เยอะที่สุดจนดวงไม่ดีแล้วก็เลิกแต่ถ้าเสียนะจบ
1: ค
2: แค
1: ่
2: ่
1: ะ
2: 20,000จบกลับบ้านเขาบอกผมเองนะคนที่เล่นพนันนะเป็นมืออาชีพเล่นพนันอย่างเดียวแหละเดี๋ยวนี้อาจจะเพิ่มเป็น200,000ก็ได้
1: ถือว่าเป็นอาชีพเลยอย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่ก็เป็นอาชีพเลยอ่ะมาเรื่องเราดีกว่าเอ้เมื่อเสาร์ที่เราหยุดไปเนี่ยอ๋อเมื่
1: ค
2: อ
1: ่ะ
2: วันศุกร์ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดนะชดเชยเนื่องในวันชาติแห่ง
1: ววั
2: ัน น
1: ช
2: ช
1: า
2: า
1: ต
2: ติ ิ
1: เขา
2: ในเรื่องวัน
1: ส
2: ที
1: ี
2: ่
1: ่
2: สี
1: ก
2: ่
1: รกฎาคมใช่ไหมล่ะวันช
2: ใช
1: าต
2: ่
1: ิสหรัฐอเมริกาค่ะ
2: หุ้นน้ำมันทองคำปิดแล้วก็อิหร่านก็มีพิธีผักฝังศพผู้นำของเขาวันที่สี่เหมือนกันแสบมากเลยผมฟังคุณกรุณาเบอร์คำศรีมาเออมันก็สนุกดีนะสหรัฐอเมริกากับอิหร่านแล้วก็วันเสาร์ที่อันนี้เศร้านะไข่ไก่ราคาแพงใช่ไหม3 บาท
1: ค่ะ
2: 80 บาท
1: ขึ้นเสาร์อาทิตย์ด้วยนะปกติประกาศส่วนใหญ่จะจันทร์ถึงศุกร์นะจะต้องมีแบบว่าขึ้นเช้าวันจันทร์อะไรประมาณเนี้ยส่วนใหญ่ถ้าดิฉันอ่านนะก็คือประกาศคือขึ้นเช้าวันจันทร์จริงๆแต่ประกาศวันอาทิตย์เหมือนคล้ายๆพรุ่งเขา
2: ทั้
1: บ
2: ง
1: อก
2: วว
1: ั
2: ัน น
1: นี้6 กรกฎาคมเนี่ยขึ้นเพิ่มแผงละ6 บาทก็
2: โอ้โห
1: คิดเป็นฟองละ20 สตางค์ตอนนี้ก็จะดันราคาแตะที่3.80 บาทอันนี้ต่อฟองนะคะ
2: อ
1: ไ
2: ั
1: ข
2: นน
1: ่
2: ี้ไข่
1: ไก
2: เบ
1: ่
2: อร์อะไรเขาบอกไหม
1: อะไรนะคะ
2: เขาบอกไหมเบอร์อะไรเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์ส
1: เข
2: อ
1: าง ไม่
2: เ
1: ไ
2: บ
1: ด้
2: อร์
1: พ
2: ส
1: ู
2: า
1: ด
2: ม
1: เบอร์อะไรอ่ะ
2: 3.80 บาทนี่
1: เข
2: ม
1: า
2: ัน
1: บ
2: น่
1: อ
2: าก จะ
1: ว่า
2: คน
1: เขา
2: เบอ
1: บ
2: ร์
1: อก
2: สอ
1: ว
2: ง
1: ่าราคาไข่คระ
2: ไข่
1: ต่อ
2: ค้า
1: ฟ
2: อ๋อ
1: อง
2: ไข่ค้า
1: ไข่คระ
2: ไข่ค้านี่คือมั่วสุดอ่ะหน้าฟาร์มอ่ะออกจากฟาร์มมายังไม่ได้คัดอ่ะ
1: ยังไม่ได้คัดเลยงั้
2: แ
1: น
2: ต
1: ก็
2: ่
1: ขึ้
2: ม
1: น
2: ี
1: ทุก
2: ขนไก่ขี้ไก่ติดอ่ะประมาณเนี้ยไข่ค้าง
1: ั้นแสดงว่าขึ้นทุกเบอร์สิ
2: ก็ทุกเบอร์
1: ใช่
2: จาก
1: เพรา
2: ส
1: ะ
2: ิ
1: ม
2: บ
1: ัน
2: ฟ
1: ค่
2: อ
1: ะ
2: ง42น่าจะเป็น48ได้นะ48 45นะนี
1: จ
2: ่
1: าก
2: ผม
1: สาม
2: ก็
1: บาท60 บาทเป็น3.80 บาทอะตอนนี้จาก
2: ไข่
1: แผ
2: ค้าง
1: หนึ่
2: ได
1: ง
2: ้
1: มันจะมี30 ฟองใช่ไหมคะขยับจาก108 บาทต่อแผงจะเป็น114 บาทต่อแผงหรือขึ้น6 บาทต่อแผงวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ราคาไข่ขึ้นมาเตรียมรับมือเขาเรียกว่าไข่อนุทินนะราคา
2: เพราะว่าไข่มันเป็นโปรตีนราคาถูกใช่ไหม
1: ค่ะ
2: คนไทยนี่เกิดมานะไข่เจียวเนี่ยเป็นที่รู้จักกันไม่ว่าจะไปกินที่ไหนก็ตามนะสั่งทำไมว่าไข่เจียวแต่หมดก่อนผมก็ตลกมากเลยนะสั่งทำไมไข่เจียวแต่หมดก่อนแล้วบางคนก็แซวบอกแม่บ้านทําไม่อร่อยจะไม่เดินมากินที่นี่บอกจริงๆแล้วอ่ะที่บ้านไม่ได้กินไข่เจียวหรอกเพราะไม่ค่อยมีเวลาทําอาหารไงใช่ไหมส่วนใหญ่ก็มากินข้างนอกกันคนที่ทํางานนะแต่บ้านไหนมีแม่ครัวมีพ่อครัวทำกับข้าวก็สามารถ ทำได้ทุกวันแต่ไข่เจียวนี่ต้องใช้น้ำมันดีๆนะสิริรัตน์มันอ้วนหมอจะหมอพวกนักโภชนาการไม่นี่ไม่แนะนําให้กินไข่เจียวให้กินไข่ต้มหรือไข่ตุ๋นนะเออ
1: ไข่เจียวไม
2: ไ
1: ่
2: ข
1: แน
2: ่
1: ะนำไข่ดาวไม่แนะนำอย่างนี้เหรออ
2: ะไรที่ใช้น้ํามันไม่แนะนําแนะนําไข่ต้มเนี่ยหลายคนก็แนะนําแล้วก็ต้
1: ไ
2: ม
1: ข่
2: แบบ
1: ต้มไข่ตุ๋นไข่น้ำอะไรพวกนี้นะ
2: ไข่น้ำหรอ
1: เดี๋ยวนี้เขาต้มไข
2: ด
1: ่น้ำ
2: ด
1: แบ
2: าว
1: บดาวไข่น้ำอ่ะด
2: ด
1: า
2: า
1: วว แบ
2: ไข่
1: บไม
2: น
1: ่
2: ้
1: ใช้น้
2: ำ
1: ำมันนะคะเอาน้ำเดือดๆใช่ไหมแล้วคุณก็เอากระชอนมานะแล้วคุณต๊อกไข่มันจะเป็นไข่ดาวน้ำอ่ะคือสำหรับคนที่แบบเขาลดน้ำหนักหรือว่าเขา
2: ล
1: ไม่
2: ดน
1: อ
2: ้
1: ยา
2: ำ
1: ก
2: หนัก
1: ินน
2: น
1: ้ำ
2: ะ
1: มันใช่
2: อันนี้ก็ดีนะอันนี้ก็แนะนำเพราะว่าช่วงหลังผมก็พยายามศึกษาเรื่องโภชนาการต่อเนื่องไงว่าทำไงให้คอเลสเตอรอลลดลงใช่ไหมไตรกลีเซอไรด์ลดลงแล้วก็น้ำตาลลดลงก็พยายามควบคุมอยู่แต่ก็อ๋อพอดีแล้วกันน้ำหนักมากไปแล้วอดกินทุกอย่างนะ
1: ค่ะ
2: เรื่องไข่ไปแล้วเนี่ยวันนี้จริงๆวันนี้จะตอนประมาณสักเที่ยงครึ่งเนี่ยถึงบ่าย3เนี่ยกรมศุลกากรเขาจะมีแถลงข่าวนะเปิดนวัตกรรมรีแบรนด์ของศุลกากรครั้งใหญ่เลยนะ
1: ค่ะ
2: ฉลองครบรอบ125 ปีกรมศุลกากรเดี๋ยวต้องไปดูว่าคุณพันทองรอยเรืองกุลเนี่ยท่านจะมีนโยบายอะไรบ้างเพราะว่าเป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงคลังที่เรียกว่าเป็นแชมป์ที่ไม่มีใครล้มได้นะทุจริตแชมป์ของแชมป์เนี่ยวัน
1: ไม่
2: นั
1: ม
2: ้
1: ี
2: น
1: ใ
2: จ
1: คร
2: ำได
1: ล
2: ้
1: ้
2: ไ
1: ม
2: หม
1: ได้
2: ที่
1: เลยเหรอ
2: โอ้ศุลกากรนี่คือวิธีการของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่จับต้องได้ง่ายอ่ะไม่เหมือนบางหน่วยงานมันจับต้องได้ยากคือมันมีคนกลางที่ไปเรียกเก็บเงินแล้วก็เอามาจ่ายเจ้าพนักงานไอ้คนที่ไปเรียกเก็บเงินเนี่ยอันนี้ผมพูดตรงๆนะบอกว่า10,000จ่ายศุลกากรแต่ใน10,000เนี่ยจ่ายให้การท่าเรือจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ขนของบ้างจ่ายกับไอ้พวกที่มันคุมของบางอย่างบ้างอะไรบ้างเนี่ยจริงๆเอาศุลกากรได้ไม่มากหรอกแต่เวลามันพูดถึงเนี่ยบอกว่าจ่ายให้ศุลกากรเนี่ยมันดูแบบเรียกราคาได้นึกออก
1: ค
2: ป
1: ่
2: ะ
1: ะ
2: มันก็เลยถูกใช้ชื่อเดี๋ยวเยอะแต่บางหน่วยงานอย่างเช่นสรรพากรอย่างเงี้ยเวลาเขาเก็บภาษีเขาไม่ได้เก็บที่ศิริรัตน์นะเขาเก็บที่เจ้าของใช่ไหมแต่เวลาเจ้าของเขายอมจ่ายใต้โต๊ะเพื่อเสียภาษีน้อยเนี่ยใช่ไหมเขาไม่มาบอกคุณหรอกว่าเขาเสียภาษีน้อยไม่มีใครเพราะมันไม่มีคนกลางไงคอยเจรจาเพราะว่านักบัญชีมันเห็นตัวเลขมันก็รู้แล้วโอ้ท่านเสียภาษีไม่ครบใช่ไหมสรรพสามิตก็เป็นผู้ประกอบการมีกี่รายก็รายใหญ่อ่ะเบียร์เหล้าใช่ไหมพวกนี้ก็จะจ่ายในรูปอื่นแทนเพราะนั้นต้องไปดูว่าศุลกากรรอบนี้จะปฏิวัติยังไงเพราะว่าล่
1: ค
2: า
1: ่ะ
2: สุดทางอธิบดีท่านก็บอกว่ายกเลิกเงินรางวัลนำจับนะแต่เฉพาะผู้บริหารระดับสูงนะ40กับ49นะ
1: ค่ะ
2: 46 47 48นี่ยังได้อยู่ศุลกากรรายได้หลักของเข้ามาจากค่าพิธีการกับค่าโอทีเพราะว่าของนำเข้าเนี่ยมันนำเข้า24 ชั่วโมงเครื่องบินลงตี 2เนี่ยใช่ไหมพอเครื่องบินลงตี 2ปุ๊บก็ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลของยังไม่ออกจากคาร์โก้นะต้องอยู่ในทางคลังสินค้าแต่เจ้าหน้าที่มาเนี่ยบางทีมาเช้ามาเช้าตรู่หรือเช้าเนี่ยมันก็ต้องมีค่าโอทีให้เขาในการทำงาน
1: ใช่
2: ส่วนค่าพิธีการสมัยก่อนที่เห็นไหมโต๊ะละ10 บาท20 บาทสินรัฐเกิดยังไม่รู้อะสมัยก่อนศุลกากรที่คลองเตยจะมีชิปปิ้งนั่งเก้าอี้เตี้ยๆแล้วก็คอยวางโต๊ะละ10 บาท20 บาท30 บาทโต๊ะแพงสุด101อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะเขาเหมาจ่าย
1: ค่ะ
2: เป็นค่าพิธีกรไปเลยเพราะนั้นเจ้าที่ก็ไม่ต้องจับตังค์อันนั้นมันก็ผ่านระบบเนี่ยมาได้ในระดับหนึ่งแล้วต่อมาก็มีการใช้อิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมใบขนอิเล็กทรอนิกส์มีโกการ์ดมี NSW National Single Window เนี่ยมาใช้มันก็ทำให้ไม่ต้องไปพบเจอผู้ประกอบการผู้อย่างเขาคุยบนจออิเล็กทรอนิกส์แต่อันนี้คือของจริงนะ
1: ค่ะ
2: ถามว่าของเถื่อนเนี่ยหรือของที่มันผิดกฎหมายมันจะมาให้คุณเห็นหน้าไหมมันจะมาไหมถ้ามันเห็นคุณเนี่ยคุณก็ต้องจับมันถูกว่าถ้าเป็นของเถื่อน ของเถื่อนของผิดกฎหมายอ่ะ
1: ก็ใช่มันผิดกฎหมา
2: ถ
1: ย
2: ้
1: เราาต
2: เ
1: ้
2: ก
1: อง
2: ิด
1: จ
2: ค
1: ั
2: ุ
1: บ
2: ณไม่
1: น
2: เ
1: ะ
2: ห็น
1: ถ้
2: ม
1: า
2: ัน
1: เรา
2: อ่
1: ท
2: ะ
1: ำหน้าที่ของเราอ่ะ
2: ถ้าเกิดคุณไม่เห็นมันอ่ะ
1: ไม่เห็นก็ไม่จับ
2: หรือทำเป็นไม่เห็นมันอ่ะ เนี่ยถึงเรียกว่าของเถื่อนเพราะต้องมีเจ้าหน้าที่รู้อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เป็นหนามยอกอกของศุลกากรเพราะว่าตัวผู้บริหารเนี่ยบางทีบางเรื่องเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกแต่ไอ้เจ้าหน้าที่ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยไอ้แมงเม่าแมงหวีเนี่ยมันทำเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวนี้นะเมื่อก่อนก็ทำแล้วก็ทำมาหากินเป็นกลุ่มเนี่ย5 คน6 คนรวมตัวกันเดี๋ยวนี้บอกไม่มีแล้วเป็นกลุ่มเดียวก็เลยวัดดวงเลยวัดดวง
1: ค่ะ
2: ของบางอย่างนี่เขาวัดดวงนะอย่างน้ํามันเงี้ยใช่ไหมลัดลอบนําเข้าไม่เสียภาษีเงี้ยถ้ารู้หลายคนนี่แบ่งหลายต่อนะถ้ารู้แค่คนหรือ2 คนก็แบ่งแค่คนละ2 คนบอกเพราะนั้นของเถื่อนไม่มีใบขนนะ
1: ค่ะ
2: คุณไม่มีทางจับมันได้หรอกเพราะของมันไม่มีใบขนเพราะใบขนมันมาก็คือ1สำแดงไม่ถูกต้องสำแดงเท็จถูกไหมเสียภาษีไม่ตรงกับที่สำแดงมันก็จะมีผิดกติกาไม่กี่อย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของรู้เท่าไม่ถึงการล่าสุดมีคนนำผ้าที่ใช้สำหรับผ่าตัดอ่ะมันมีผ้าสะอาดสะอาดสำหรับผ่าตัดในประเทศมันแพงใช่ไหมเขานำเข้ามาแต่เป็นของที่จะต้องขอออยไงอันนี้ก็คือถูกกักสินค้าเพราะว่าไม่มีใบอนุญาตจากอย.แต่ถามว่ามันของเถื่อนไหมบอกไม่เป็นของเถื่อนนะแต่มันต้องมีใบอนุญาตเขาก็ต้องไปขอใบอนุญาตมาจบเรียบร้อยอันนี้คือประเด็นคือผู้ประกอบการบางทีรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยแล้วก็ถูกเตะถ่วงก็กลายไปที่มาต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวดูว่าวันนี้จะเป็นไงเดี๋ยวจะไปมีอะไรอีก
1: กี่โมงนะที่ว่าเราจะได้รู้วันเนี้ย
2: อยากรู้เลยเขาบอก
1: ฟ
2: เข
1: ั
2: าง จะมาประมาณเที่ยงครึ่ง
1: อ่า
2: จะเสร็จประมาณสักบ่าย 2 บ่าย 3
1: ค่ะ
2: วันนี้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยผ่านไปที่เรียบร้อยนะแล้วก็งบค้างท่อที่ค้างอยู่ประมาณ10,000 กว่าล้านตอนแรกที่มีข่าวว่าประมาณ80,000ตอนหลังก็มีหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายก็เหลือประมาณ10,000 กว่าล้านก็ผ่านสภาไปที่เรียบร้อยตอนนี้มันจะมีพ.ร.ก.เงินกู้อีกก้อนหนึ่ง400,000 ล้านบาทจำได้ไหม
1: จำได้ค่ะ
2: ที่เอามาใช้ในเรื่องของ
1: พ
2: ห
1: ลักง
2: ส
1: ง
2: ิบ
1: าน
2: สี่
1: วิ
2: สิบ
1: กฤต
2: อะ
1: พลังงานที่ว่าเขาร้อ
2: มัง นแบ่
1: ก
2: ง
1: ัน
2: เป็
1: อ
2: น
1: ยู
2: ส
1: ่
2: อง
1: ใ
2: ช
1: ช่
2: ุ
1: ไ
2: ด
1: หม
2: น
1: ค
2: ะ
1: ะ
2: เดี๋ยวก่อนนะฟังดีๆนะมันแบ่งเป็นสองชุดชุดหนึ่งเนี่ย200,000 ล้านเนี่ยใช้ในเรื่องของบรรเทาผลกระทบความเดือดร้อนอันนี้ชุดที่หนึ่งก็คือจะเป็นที่มาของเนี่ยพี่วินมอเตอร์ไซค์ไทยช่วยไทยพัสของทางด้านกรมการค้าของทางด้านกระทรวงพาณิชย์แล้วก็60-40ของกระทรวงการคลังอันนี้ชุดที่หนึ่งชุดที่สองเนี่ยอีก200,000 ล้านเนี่ยมันจะเป็นชุดของกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์เดี๋ยวนี้มันมีกังหันนะผมว่ากังหันนี่น่าสนใจนะเพราะว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยเวลากลางคืนมันมืดใช่ปะมันผลิตกระแสไฟไม่ได้แต่ไอ้กังหันเนี่ยขอให้มันมีลมอ่ะใช
1: อ
2: ่ไหม
1: เ
2: มันก็ผลิตได้ตลอดเวลาผมไม่แน่ใจว่าพลังงานที่มันผลิตออกมาเนี่ยมันพอกับการใช้ไฟในบ้านหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจที่เป็นของที่กําลังมาใหม่แต่ของพวกนี้มาจากจีนหมดนะทําใจได้เลยเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นแหล่งผลิตสินค้าพวกนี้ของโลกเพราะนั้นเราก็ต้องดูว่าถ้านําเข้ามาแล้วมีมาตรการช่วยเหลือเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแล้วต่อไปเนี่ยเรื่องของพลังงานจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าจะมีงบอุดหนุนเนี่ยเยอะในการที่จะปรับเปลี่ยนบ้านเรือนให้ไปใช้พลังงานทดแทนได้คนที่เกาหัวมากที่สุดตอนนี้คือ3 การไฟฟ้า ไฟฟ้าฝ่ายผลิตไฟฟ้านครหลวงแล้วก็ไฟฟ้าภูมิภาค ที่อาจจะต้องรับผิดชอบไฟหลวงนะอะไรบิลละสิบสตางค์ใช่ไหมสิริรัตน์จำได้ใช่ไหม
1: ค่ะที่คุณเอกนัทออกมาใช่ไหมเผยแฉ
2: ตอนนี้เครื่องมือของภาครัฐในการที่จะผลักดันให้มีการลงทุนเยอะๆเนี่ยคุณเอกนิติธรรมภาพรองนายมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ย ก็บอกว่ารัฐบาลจะใช้เครื่องมืออื่นๆทุกภาคส่วนในการทดแทนเพื่อผลักดันเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจริงขับเคลื่อนเนี่ยผ่าน3ช่องทางนะ1เม็ดเงินลงทุนและวิสาหกิจซึ่งปีนี้เติบโตกว่า10%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็เช่นปตท.การบินไทยการไฟฟ้าการประปาคิดมูลค่า270,000กว่าล้านบาทรวมถึงกองทุนนอกก็ประมาณเช่นกองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอันนี้กองนี้ไม่เคยได้ใช้นะใช้น้อยมากของBOI แล้วก็กองทุนพลังงานทดแทนซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินรวมกันประมาณ100,000 ล้าน2นะครับการดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนเนื่องจากปัจจุบันเอกชนมีเงินเหลืออยู่ในระบบค่อนข้างมากผ่านโครงการ PPP ภาครัฐโครงการร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชนแล้วก็มีการออกกองทุน Thailand Future Fund อันนี้ Thailand Future Fund นี่เป็นผลงานของคุณเอกนิตินะ
1: ค่ะ
2: เอกนิติตอนนั้นอยู่สคล.สำนักงานทำการนโยบายและเศรษฐกิจท่านก็ผลักดันเรื่องของ Thailand Future Fund ก็คือแปลงสินทรัพย์เป็นทุนนะแต่รูปแบบการทำงานก็จำไม่ได้ละแต่เป็นเรื่องของการเอาโครงการก่อสร้างที่มีรายได้อะมาออกเป็นหน่วยลงทุนแล้วเอาหน่วยลงทุนที่ได้มาไปก่อสร้างอื่นที่อื่นอีกนะครับโซล่าฟาร์มของการไฟฟ้าแทนที่จะต้องกู้เงินมาลงทุนก็ใช้วิธีการออกกองทุนเพื่อให้เอกชนและประชาชนมาร่วมลงทุนในพลังงานสะอาด
1: ค่ะ
2: สามการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศผ่าน FDI แล้วก็สิทธิประโยชน์ของ BOI สำหรับเม็ดเงินจากการลงทุนของ BOI นั้นคาดว่าปีนี้จะเกิดเม็ดเงินลงทุนจริงไม่ใช่แค่ตัวเลขการยื่นขออนุมัติอยู่ที่ประมาณ900,000กว่าล้านจนไปถึง100,000 ล้านเอ้ย900,000กว่าล้านไปจนถึง1,000,000 ล้านโดยปัจจุบันมีการเปลี่ยนเรียกว่ายุทธศาสตร์ผ่านโครงการ Thailand Pass First Pass ซึ่งจะมีการลงทุนและมีการส่งเสริมในอุตสาหกรรมที่สำคัญโดยมีหลักการเงื่อนไขคือ1ใครได้รับสิทธิจากไทยจะต้องเกิดการลงทุนจริงอย่างน้อย 20% เพื่อให้เกิดเม็ดเงินทุนในการหมุนเวียนคือถ้าเกิดลงทุนเสร็จปุ๊บสิ่งแรกต้องซื้อคืออะไรรู้ป่ะ
1: อะไร
2: ที่ดิน
1: อ๋อต้องซื้อที่ดินก่อน
2: ซื้อที่ดินหรือครอบครองเป็นเจ้าของที่ดินแล้วคุณจะตั้งโรงงานบนไหนอ่ะบนน้ำหรือบนอากาศแล้วคุณต้องตั้งโรงงานบนที่ดิน
1: ทำเลอะไรเนาะที่ด
2: อ
1: ิ
2: ่
1: น
2: าจะอยู่ที่ไหนอีกเรื่องนึงแต่ต้องมีที่ดินคุณจะสร้างโรงงานคุณต้องมีที่ดินนะสองคุณต้องมาช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีและสอนทักษะให้กับคนไทยอัพสกิลรีสกิลอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องติดตามแล้วก็สัปดาห์นี้เดี๋ยวศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องของพ.ร.ก. 400,000 ล้านก็มีขั้นตอนรับรองอย่างไรหากผลออกมาเป็นลบนายนิติบอกว่าตัวพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วหลังจากออกในราชกิจจานุเบกษาซึ่งต้องยอมรับความจริงว่างบประมาณปกติที่อภิปรายในสภานั้นไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้เยียวยาและดูแลประชาชนท่ามกลางวิกฤตโลกที่ลุกลามมาจนถึงปากท้องค่าครองชีพแล้วก็ต้นทุนทำให้ของแพงขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องติดตามนะครับพลังงานสะอาดก็จะมีการส่งเสริมการลงทุนสายส่งการติดตั้งโซลาร์เซลล์และผลักดันระบบnet billing ให้ประชาชนสามารถขายไฟฟ้าคืนให้กับพลังงานได้เปลี่ยนผ่านภาคเอกชนขนส่งปรับเปลี่ยนการพึ่งพาน้ำมันดีเซลที่ต้องนำเข้าไปสู่การใช้รถ EVและน้ำมันบนดินที่เรามีอยู่เช่นไบโอดีเซลก็คือพืชใช่ไหมที่สามารถนำมาผลิตเป็นน้ำมันได
1: ้ค่ะ
2: มันก็มีอยู่ถูกป่ะพวกเอทานอลอ่ะใช่ไหมแล้วก็เอทานอลที่เอามาผสมกับน้ำมันแล้วก็เรื่องของการพัฒนาทักษะบุคลากรมุ่งสร้างและพัฒนาทักษะคนไทยรองรับอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคตเพื่อให้มีรายได้สูงขึ้น
1: ค่ะ
2: ก็อนิติบอกว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งการลงทุนเน้นย้ำว่าปีนี้ลงทุนช่วยประเทศไทยไม่ใช่ระยะสั้นแต่ต้องทำเพื่อลงทุนในระยะยาวตอนนี้ระยะยาวก็คงจบเป็นบางโครงการนะรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินไม่มีแล้วนะตกลง
1: ไปต่อไม่ไหวแล้ว
2: ต้อง
1: ยุ
2: ติ
1: ลง
2: โครงการเกือบ300,000 ล้านอ่ะลงทุนไป20,000 ล้านแล้วไม่มีใครปล่อยกู้อ่ะ
1: เขาไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องการแก้ไขสัญญาร่วมทุนไงมันก็ไปต่อไม่ได้อยู่ดีเนาะไปเอ
2: ก็
1: ก
2: คื
1: ช
2: อ
1: น
2: ผม
1: ก็
2: ว่า
1: อ้าง
2: คือเอางี้ดีกว่าดูแล้วเอกชนนะถ้ามันเจ๊งขาดทุนก็ไม่ทำหรอก
1: ใช่เขาก็ต้องพิจารณาเนาะใครจะท
2: อื
1: ำต่
2: ม
1: อล่ะ
2: อืม
1: เอาอย่างนี้คุณวรรณกิจถ้าสัญญามันสิ้นสุดลงอ่ะมันจะไปต่อยังไงมันจะมีผลกระทบไหม
2: ออ ัน
1: ่ะ
2: นี้
1: ถ้
2: ไ
1: า
2: ม่
1: ส
2: ร
1: ม
2: ู
1: ม
2: ้
1: ต
2: น
1: ิ
2: ี่ผมไม่ได้เป็นคนเขียนสัญญาผ
1: ส
2: ม
1: ม
2: ไม
1: ม
2: ุ่ ไ
1: ต
2: ด้
1: ิ
2: ไ
1: น
2: ป
1: ะ
2: นั่ง
1: ถ้า
2: ดู
1: อย
2: เข
1: ู่
2: า
1: อย
2: เล
1: ู่
2: ย
1: ทำมาตั้งนานแล้วหรือว่าเขาจะมีแววๆว่าอาจจะพิจารณาพัฒนารถไฟท
2: ค
1: าง
2: ื
1: เพ
2: อ
1: ื่อ
2: โคร
1: เชื
2: ง
1: ่อ
2: ก
1: ม
2: าร
1: ต่อ
2: นี้
1: ไปทางเพื่อ
2: มันทำมา5-6 ปีละตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมแล้วก็เซ็นสัญญากันใหญ่โตมันมีเงื่อนไขบางเงื่อนไขว่าจะต้องส่งมอบพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในกี่ปีกี่ปีเพราะว่าผมจําได้ว่าวันนั้นเนี่ยทางคุณอะไรที่เป็นที่อยู่ทรูอ่ะลูกชายอีกคนเนี่ยบอก
1: ก
2: ว
1: ็
2: ่า
1: คื
2: ส
1: อ
2: ิ่
1: ม
2: ง
1: ัน
2: ที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของการเวนคืนครับวัตถะในการเวนคืนสายส่งรถไฟมันจะต้องผ่านข้ามคลองข้ามสะพานการเวนคืนแต่ละจุดนี้มันเป็นเรื่องยากพอเวนคืนยากปุ๊บมันก็เกิดความล่าช้าใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่นะจนเป็นที่มาของค่าโง่จําได้ไหม
1: ค่ะ
2: การรถไฟหรือที่ที่ไหนๆก็โดนเรื่องเวนคืนอย่างที่หมอชิดเนี่ยก็ติดเรื่องของการเวนคืนที่ดินด้วยแล้วก็ไม่สร้างใช่ไหมหมอชิดที่เป็นที่จอดรถใหญ่ๆเนี่ยเห็นไหมอยากสนับสนุนให้เก็บตังค์นะแต่ตอนเนี้ยใครไปทําอะไรที่หมอชิดเนี่ยโดนด่านะขนาดรปภ.ยังมาด่าผมเลยผมจอดรถอ่ะ
1: จริงเหรอ
2: จริงผมบอกเราเกือบไปละเราจอดแบบไม่ได้ดับเครื่องใช่ไหมเพื่อที่จะโทรนัดกับเพื่อนว่าจะขึ้นมาตรงไหนเนี่ยใช่ไหมยังไม่ได้ใจนั่นเลยไล่ไปหารู้ไหมที่ดินของกรมธนารักษ์นะแล้วก็จอ
1: แ
2: ด
1: ล้วอ
2: ก
1: ย
2: ั
1: ่าน งน
2: ไ
1: ี
2: ม
1: ้
2: ่
1: เขา
2: เป็
1: ก็
2: น
1: ท
2: ร
1: ำ
2: ะ
1: ไม
2: เ
1: ่
2: บี
1: ถ
2: ย
1: ู
2: บ
1: กสิถ้าเป็นที่ดินของกรมธนารักษ์อ่ะ
2: ก็ใครเก็บค่าเช่าก็ไม่รู้แต่เขาจอดฟรีไม่มีใครเก็บค่าเช่าไงเป็นการเป็นบริการสาธารณะไปแต่ถ้าเกิดตราบใดที่จอดรถนี่ไม่มีแน่โกลาหลกันเยอะพอสมควรนะเพราะผมไปวัดธาตุทองผมก็จอดรถที่หมอชิดเนี่ยแหละแล้วไปวัดธาตุทอง
1: ขึ้นรถไฟฟ้าไปต่อไป
2: ขับรถไฟฟ้า
1: ขับ
2: น่า
1: ไป
2: ลำบา
1: ล
2: ก
1: ำบากมาก
2: แลนบิดไม่ทำนะฟันธงได้เลยตัวนี้ตั้งคณะกรรมการศึกษาภายใน60 วันเนี่ยลงไประนองเป็น100 ชุดแล้ว สรุปไม่ทำ
1: อันนี้คุณเองนิติก็เป็นหัวหน้าเป็นประธานเหมือนกัน
2: ศึก
1: น
2: ษ
1: ะ
2: าความเป็นไปได้ของโครงการเนี่ยภายใน
1: ก็
2: หก
1: ม
2: ส
1: ี
2: ิบวัน
1: อันนี้คือคิดว่าไม่ทำแล้วเหมือนกันใช่ไหมแน่นอน
2: ไม่
1: หร
2: ท
1: ือย
2: ำ
1: ัน ง
2: ะผมฟังเสียงมาเหมือนกับว่ามันเป็นโครงการระยะยาวแล้วมันเพิ่มประสิทธิภาพยาก
1: ค่ะ
2: แต่โครงการขนาดใหญ่มีอยู่นะแต่เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ไม่ทํายาวมากต้องเน้นช่วงสั้นๆตอนเนี้ยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลกมันเร็วไงนั้นคุณเอาโครงการใหญ่ไปแขวนไว้เนี่ยกว่าจะสร้างเสร็จเนี่ยบางทีมันโลกมันเปลี่ยนนะพอโลกมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันก็เอามาแล้วก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรผู้โครงการที่ไม่ต้องลงทุนมากแต่ได้ผลเลยดีกว่าผ
1: ค
2: ม
1: ่ะ
2: ก็ฟังแบบนี้นะอย่างเช่น EEC เห็นไหมเดิม
1: อื
2: เน
1: อ
2: ี่
1: ห
2: ย
1: ือ
2: จะต้องมีรถไฟความเร็วสูงตอนหลังท่านนายกก็พูดถึงเรื่องการเกษตรละ
1: ค่ะ
2: การเป็นแหล่งอาหารของโลกเราไม่ได้พูดถึงครัวไทยสู่ครัวโลกนะเรากําลังพูดถึงการเป็นแหล่งอาหารของโลกถ้าเราเป็นแหล่งอาหารของโลกเนี่ยเรื่องยารักษายาฆ่าแมลงสิ่งที่มันเป็นพิษต่อชีวิตมนุษย์เนี่ยเราต้องใช้ให้น้อยๆนึกออกไหม
1: ค่ะ
2: มันจะได้เป็นอะไรอ่ะเป็นแหล่งอาหารที่ผลิตโดยที่มีสารพิษน้อยอ่ะหรือป
1: เ
2: ล
1: น
2: อ
1: า
2: ด
1: ะ
2: สารพิษเล
1: กุ
2: ย
1: ้งหอยปูปลาสมัยก่อนจับกินได้แบบสบายใจเดี๋ยวนี้ทำไร่ทำนาก็กินไม่ได้แล้วกลัวสารเคมีที่ฉ
2: ม
1: ี
2: ัน
1: ด
2: โต
1: พ่
2: ไม
1: น
2: ่ท
1: ข
2: ัน
1: ้า
2: ไง
1: ว
2: มันโตไม่ทันว่าข้าวนี้ปลูกเร็วไง3 เดือนก็เก็บเกี่ยวเลยเมื่อก่อนนี้หลายเดือนกว่าจะเก็บเกี่ยวเดี๋ยวนี้45 วันนี้ก็เก็บเกี่ยวละก็ประมาณเนี้ยอะไรที่เป็นโครงการใหญ่ๆผมเข้าใจว่าเขาจะไม่ทํานะเพราะว่ามันเห็นผลช้าต้องทําโครงการที่เห็นผลเร็วมีอะไรไหม
1: ไม่มีแล้วไปต่อไม่ได้แล้ว
2: ไปต่อไม่ได้แล้วมีเรื่องอะไรบ้างผมก็ไม่เคยรู้ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจก็ดูเงียบๆนะ
1: ใช่
2: คื
1: ค
2: อ
1: ่ะ
2: มันก็เน้นไปที่เนี่ย40-60อ่ะใช่ไหม
1: ไทยช่วยไทยพลัส
2: ก็รายงานยอดการใช้จ่ายคนไม่ใช้ใช้มากใช้น้อยเนี่ยผมก็ใช้ไปประมาณ100 กว่าบาทแล้วนี่เป็นเพิ่งต้นเดือนไงอันนี้เดือนแรกของครึ่งปีแรกนะนี่เดือนกรกฎาเดือน7นะเดี๋ยวถ้าเกิดเดือนนี้ถ้าเกิดแนวโน้มเศรษฐกิจดีนะแล้วก็สงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเบาบาง
1: ยุติ
2: เขา
1: สับ ญ
2: อก
1: ญ
2: ว่
1: า
2: า
1: ณ
2: ราคา
1: ดี
2: น้ำมันแนวโน้มจะถูกลงนะสิริรัตน์เพราะว่าหนึ่งมันมีน้ำมันจากอิหร่านเพิ่มเติมเข้ามาสองช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเปิดบริการได้ตามปกติมันก็เลยทำให้น้ำมันอิหร่านเข้ามาเนื่องจากโอเปกพลัสก็จะเพิ่มปริมาณน้ำมันสหรัฐอเมริกาก็คงเบาใจเกี่ยวเรื่องของค่าเงินเฟ้อที่มันปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็คงจะดูว่าทิศทางน่าจะดีถ้าเกิดทําไม่มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาในตอนนี้นะ
1: ถ้าทำปกติดีกว่า
2: เอาละเอาอย่างนั้นเลยนะปกติแสดงว่าถ้าไม่ปกตินี่ใช่ไหม
1: ไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่แต่ว่าไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะนิดนึงแล้วกันคือเมื่อวานที่วันที่สี่มั้งสี่กรกฎาคมที่คุณเอกนิติให้สัมภาษณ์มีนักข่าวถามว่าถ้าเกิน14 ล้านคนได้ไหมแกก็บอกว่าไม่ติดนะเกิน14 ล้านคนก็ทำได้ไม่มีปัญหาเน้นดูแลถ้ายากจนจริงก็ได้หมดสิบเจ็ดกรกฎาเนี่ยเดี๋ยวจะประกาศ
2: คือตอนนี้เขากำลังตรวจสอบสิทธิ์อยู่มันมีเงื่อนไขเยอะพอสมควร
1: ค่ะ
2: รอบก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนลงทะเบียนมาต้อง17 ล้านคนเหมือนกันตอนสมัยคุณอภิสิทธิ์อ่ะตันติวรวงศ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ตัดทอนไปเหลือ14ผ่านมา4-5 ปีล้มหายตายจากไปเหลือ13
1: ค่ะ
2: พอ13ปุ๊บรอบนี้ตั้งใหม่มันก็ต้องมีคนเกิดใหม่ใช่ไหม
1: ใช่ค
2: แ
1: ่
2: ละ้วก็มีคนที่มันเข้าสู่เครือข่ายที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือใหม่เพิ่มเติมแต่ถามว่าจะถึง19 ล้านคนหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่น่าว่าจะถึงนะถ้าประชากร60 กว่าล้านคนมีคนจนร
1: ค
2: า
1: ่
2: ย
1: ะ
2: ได้ต่ำกว่า100,000 บาทถึง19 ล้านคนเนี่ยอีก100 ปีประเทศไทยไม่ไปไหนหรอก
1: นะโอ
2: แก้ปั
1: เ
2: ญ
1: ค
2: หาความยากจนก่อนอันดับแรกนะกับเรื่องการ
1: ค่
2: ศ
1: ะ
2: ึกษานะกลับมาที่เดิมแสดงว่าที่ผ่านมาเราย่ำอยู่กับที่นั้นไม่ไปไหนเลยคนอื่นเขาไปไกล
1: ค่ะ
2: ทุกคนก็จะมามองว่าโอ้ปัญหาการเมืองเป็นตัวถ่วงแต่ผมบอกให้เรื่องจริงนะระบบการศึกษาเราไม่ดี
1: ตัวถ่วงใช่ค่ะ
2: มันทำให้คนจะต้องไปแสวงหาการศึกษาระบบอื่นนะ
1: ค่ะ
2: ที่มันมีเขาเรียกนะมีการสร้างแรงงานเข้าสู่ระบบได้ตรงกับความต้องการนี่ผมเจอใครผมแนะนําให้ทําให้เรียนทางด้านอาชีพหมดนะไม่แนะนําให้เรียนทางด้านปอตรีนะม .4 ม .5 ผมไม่แนะนําผมบอกให้เรียนอ
1: ค
2: า
1: ่
2: ช
1: ะ
2: ีพดีกว่า
1: หมดเวลาแล้วคุณมนกิจเดี๋ยวจะ
2: เ
1: ม
2: อ
1: ี
2: า
1: ส
2: ล
1: าระ ะคดี
2: โอเคงั้นแค่นี้แล้วกันนะ
1: น
2: ค
1: ้
2: ร
1: อ
2: ัง บ
1: เขาโบกมือโอเคขอบพระคุณมากเลยนะคะวันนี้นะคะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะพักสักครู่ค่ะ
0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่า ลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุง

0: 0681
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
2: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รวยรวยรวย
5: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: รวย
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนรัฐฮาวายอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ15ปีเพื่อหารือระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนรัฐฮาวายอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ15ปีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐและภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
5: นายเสียศักดิ์คงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแดเนียลเคอิโนเอเมืองโฮโนลูลูรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาแล้วโดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคมนี้และเป็นการเยือนในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยครั้งแรกในรอบ15ปีโดยมีเป้าหมายสำคัญในการกระชับความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยนายเสียศักดิ์มีกำหนดเข้าพบหารือกับพลเรือเอกซามูเอลเจปาปาโรผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกเพื่อขยายความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงโดยเฉพาะในมิติภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทางด้านไซเบอร์เทคโนโลยีอวกาศกับตามกระบวนการออนไลน์สแกมตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศร่วมกันนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าหารือกับประธานสถาบัน East West Center เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและขับเคลื่อนความสัมพันธ์ในภาคประชาชนระหว่างไทยกับสหรัฐให้เน้นแฟนยิ่งขึ้นเนื่องจากรัฐฮาวายถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกปริญญวิทย์เสี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: ตำรวจตระเวนชายแดนที่346จับกุมผู้ต้องหาพร้อมยาบ้า487เม็ดที่อำเภอพบพระจังหวัดตาก
6: พันตำรวจโทอัจฉชัยออมสินสมบูรณ์รองผู้กำกับหัวหน้ากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ได้สั่งการให้ร้อยตำรวจตรีปกเกล้าแสนฟองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพบพระพร้อมกำลังพลกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณกิโลเมตรที่52หมู่2ตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาย1รายพร้อมตรวจยึดของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน487เม็ดโดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพบพระเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ยังคงเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ
7: ์นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่กลางดึกตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอรวม6แห่งพร้อมสั่งการให้ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจ บูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันเหตุร้ายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการผู้ว่าราชการจังหวัดราชวาทเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญและป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์พร้อมกันนี้ได้กำชับให้มีการจัดกำลังพลและผลัดเปลี่ยนเวรยามอย่างเหมาะสมเพื่อคงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีย้ำว่าการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นกลไกสำคัญในการดูแลความสงบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: Art Award 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ในการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ในเวลานี้นะคะตลาดหุ้นบ้านเราที่เปิดมาล่าสุดเป็นบวกนะคะตอนเปิดตลาดต้นตลาดคือ 1,615.81 จุดค่ะบวกมาได้ 4.53 จุดนะคะ 0.28% ส่วนล่าสุดนะคะเซ็นนิเด็กยืนอยู่ที่1,612จุดค่ะบวกมาได้1จุดนะคะวอลุ่มนี้ถือว่าหนาแน่นนะตอนนี้11,000กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับหนึ่งตอนนี้เป็น KBank กสิกรไทยค่ะลบไป4บาทนะคะลงไป4บาทหรือว่าลบไป 1.72% ค่ะกราฟ64บาท25สตางค์นะคะบวก75สตางค์ KTB 39บาท75ลบไป25สตางค์แล้วก็ KTC 36บาท50บวกบาท25ค่ะส่วน SCB นะคะไทยพาณิชย์151บาทค่ะลบไป2บาทในเวลานี้นะคะเอาล่ะเราจะได้ไปคุยกับคุณกรพัฒน์วรเชษจากบล.กรุงศรีนะคะแนวโน้มของตลาดหุ้นเปิดมุมมองกันหน่อยนะคะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้พร้อมแล้วค่ะคุณกรพัฒน์คะสวัสดีค่ะ
1: ครับคุณเตยสวัสดีครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะดูจากภาพแนวโน้มตลาดวันนี้วันแรกด้วยนะคะก็ดูเป็นสีเขียวก่อนนะคะอาจจะบวกไม่มากวันนี้เราจะมีปัจจัยอะไรที่สามารถทำให้บรรยากาศการลงทุนเป็นบวกได้บ้างคะ
1: ครับจริงๆภาพหลักก็คือทิศทางของจิตยาการลงทุนเนี่ยนะครับยังเป็นบวกนะครับก็ดอลลาร์อินเด็กซ์เองอะก็ยังมีทิศทางของการผ่อนคลายลงมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ภาพของตัว US Bond Yield เองก็ยังทรงๆอยู่ที่ 4.46 สำหรับตัว10ปีนะครับอันนี้ก็เป็นจิตวิทยาบวกตัวการลงทุนในเอเชียนะครับเพียงแต่ว่าหุ้นไทยเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงนะครับ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสัก70จุดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองอาจจะสวิงบ้างแต่เป็นการสวิงในกรอบนะครับแล้วก็ภายในเองเนี่ยคงจะตามดูตัวเลขเงินเฟ้อนะครับแล้วก็เรื่องสำคัญคือเรื่องตัวการพิจารณาของศาลนะครับต่อพรบกู้เงินนะครับ400ล้านบาทนะครับในช่วงวันพฤหัสนี้อันนี้จะเป็นเรื่องหลักนะครับเพราะฉะนั้นดัชนีเนี่ยจะเป็นการแกว่งตัวในกรอบแนวต้าน1627แนวรับอยู่ที่1600กับ1593ครับผม
0: ค่ะบรรยากาศก็ยังมองเป็นบวกอยู่วันนี้มันมีเงินเฟ้อบ้านเราด้วยจะมีผลต่อตลาดหุ้นมากน้อยแค่ไหนคะการเปิดเผยเงินเฟ้อไทยเดือนมิถุนายน
1: ตลาดคงจับตาดูนะว่าเงินเฟ้อบ้านเราเนี่ยมันเร่งขึ้นหรือว่าชะลอลงจากช่วงก่อนหน้าแต่ว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ได้มากไปกว่าช่วงก่อนหน้าแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นจุดที่ทำให้ตลาดมั่นใจมากขึ้นว่าทิศทางนโยบายการเงินนะครับหรือดอกเบี้ยเนี่ยนะครับน่าจะตรึงไว้ที่ระดับเดิมนะครับต่อเนื่องซึ่งก็จะเป็นเชื้อสนับสนุนโอกาสด้านการทุนครับผมครับ
0: ค่ะวันนี้กลยุทธ์การลงทุนเลือกตัวไหนเป็นอภิเษกไหมคะในทีม
1: ครับวันนี้ก็เน้นตัวทีม de-escalation นะครับกลุ่มโรงไฟฟ้าอย่างตัว Gulf Energy นะครับหุ้นเครื่องดื่มซึ่งได้ประโยชน์จากตัวเอลนิโญด้วยนะครับก็จะเป็นตัวอิชินะครับแล้วก็กลุ่มโรงพยาบาลที่แลกกาดอย่างตัวโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับก็เป็นทางเลือกที่นักลงทุนเองอาจจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วค่อยๆวางกลยุทธ์กันครับผม
0: ค่ะมีปัจจัยไหนที่จะต้องติดตามเป็นพิเศษไหมคะในสัปดาห์นี
1: ้จริงๆช่วงนี้ก็คงเป็นช่วง preview earning นะครับของตัวเซกเตอร์ที่อาจจะเริ่มเข้ามาบ้างนะครับแต่ว่าการ preview earning กลุ่มแบงก์เองก็ถือว่าผ่านพ้นไปละภาพรวมเหมือนนิ่งกลุ่มแบงก์ยังถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ก็รอการรายงานซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าครับผม
0: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณกรพัฒน์คะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีค่ะคุยกับคุณกรพัฒน์วรเชษนะคะจากบล.กรุงศรีนะคะผู้ฟังในแนวโน้มของตลาดวันนี้ค่ะ6กรกฎาคมนะคะซึ่งก็เป็นบรรยากาศลงทุนยังเป็นภาพบวกอยู่ป่ะกันอย่างนั้นนะคะอย่างเซ็นดิเด็กไทยของเราตอนนี้ก็เป็นภาพบวกเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าไปดูบรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นของฝั่งเอเชียกันสักหน่อยนะคะนิกเกอิปิดภาคเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะหุ้นโตเกียวเนี่ยปิดภาคเช้าลบไปถึง824จุดนะคะลบไป 1.18% ค่ะยืนอยู่68,919.14 จุดส่วนใหญ่จะเป็นภาพลบนะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนก็เป็นลบเหมือนกันนะคะลบไป24จุดค่ะ 0.6% ยืนอยู่4,019จุดค่ะแล้วก็ตลาดหุ้นออสเตรเลียนะคะ 8,834 จุดลบไป 9.90 จุดหรือว่า 0.11% นะคะดัชนีหางเส็งฮ่องกงเนี่ยเป็นภาพบวกนะคะตอนนี้บวกมา314จุดหรือว่าบวก 1.35% บรรยากาศส่วนใหญ่นะคะเป็นลบถ้าเป็นตลาดฝั่งของเอเชียในเช้าวันจันทร์นะคะตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาเราไม่ได้รายงานเพราะว่าเขาปิดวันชาติของเขาตลาดคอสปิเกาหลีใต้ก็ลบไปแรงเหมือนกันนะคะ 2.17% ยืนอยู่ 7,912 จุดค่ะลบไป175จุดนะคะอันนี้คือบรรยากาศของการลงทุนในตลาดสำคัญของฝั่งเอเชียนะคะของไทยเราเนี่ยเป็นบวกแต่ก็ บวกเล็กน้อยนะคะบวกไม่มากเนาะถ้าดูในเวลานี้นะคะบรรยากาศก็คือเป็นภาพบวกนั่นแหละแต่ต้องรอติดตามดูทั้งวันนะคะหรือว่าครึ่งพักเช้าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะทางด้านเงินบาทก็เปิดมา33.16 บาทค่ะเพราะว่าบ้านเราเองเนี่ยตัวเลขสําคัญที่จะออกมาในวันนี้ก็คือตัวเลขเงินเฟ้อของไทยที่จะต้องจับตานะคะของตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยก็มีหุ้นเทคนะคะที่รับแรงซื้อมาแล้วก็ราคาน้ำมันลดหลังจากโอเปกเนี่ยเพิ่มเพดานการผลิตแนวโน้มวันนี้ก็ของจีนเขาก็จับตาเงินเฟ้อของเขาก็จะออกมาวันนี้เช่นเดียวกันนะคะของฮ่องกงเนี่ยเป็นไปตามทิศทางของหุ้นเอเชียแต่ว่าของฮ่องกงกลับเป็นภาพบวกนะคะเป็นภาพบวกถ้าตลาดสำคัญนี่เห็นฮ่องกงเนี่ยบวกมาอยู่ตลาดเดียวเลยตอนเปิดตลาดนี่ก็บวกกันหลายตลาดนะแต่พอเปิดไปเปิดมาตอนนี้กลับมาเป็นภาพล่าสุดลบกันไปสละนะลบตามตลาดหุ้นอย่างของนิกเกอิก็ลงไปลบภาคเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหรือแม้แต่ว่าของคอสปิเกาหลีใต้ก็ลงไปแรงอย่างที่เราว่ากันไปนักลงทุนเขาจับตารายงานการประชุมประจําเดือนมิถุนายนของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือเฟดนะคะเขาจะมีการเผยแพร่ในวันพุธที่8 กรกฎาคมค่ะการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเควินวอชในฐานะประธานเฟดคนใหม่นะคะเขาก็ติดตามในประเด็นนี้กันไปนะคะส่วนน้ํามันทองคํานะต้องไปดูก่อนถ้าบรรยากาศของทองคําหรือว่าน้ํามันถ้าเป็นภาพบวกเนี่ยหรือภาพลบเนี่ยก็จะส่งสัญญาณให้เราได้เห็นตะวันออกกลางได้นะคะว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะคะคูดออนฟิวเจอร์ที่ตลาดในเม็กซ์ค่ะล่าสุดนะคะของนิวยอร์ก68.52 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะลงไป0.25%ค่ะเบรนท์71.83 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลลบไป0.35%นั่นแสดงว่าบรรยากาศสถานการณ์มันน่าจะเป็นสัญญาณบวกนะคะส่วนทองคำเป็นสีเขียวค่ะเช้าวันนี้บวกขึ้นมา53 ดอลลาร์นะคะล่าสุดนะดิฉันดูเรียลไทม์นะคะ4,178.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อทอยออนซ์ซึ่งราคาทองคำบ้านเราแน่นอนค่ะพอภาพราคาทองขึ้นมาเป็นบวกแบบนี้บ้านเราก็มีการประกาศปรับราคาขึ้นจากสมาคมค้าทองคำเป็นบวกแค่รอบแรกนะคะรอบแรกครั้งที่หนึ่งอ่ะตอน9:05บวกมา200 บาทต่อบาททองคำครั้งที่สองสามสี่อันนี้เป็นภาพลบหมดเลยนะคะลบไป150 บาทแต่บรรยากาศณตอนนี้4 ครั้งเนี่ยนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงยังเป็นลบยังเป็นภาพบวกอยู่50 บาทต่อบาททองคำค่ะทองคำแท่งรับซื้อ65,400นะคะขายออก65,600ค่ะส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้อ64,096.48 บาทขายออก66,400 บาทนะคะอ้างอิงโกลด์สปอตที่4,172 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ส่วนเงินบาทนั้น33.20 บาทนะคะ33.20 บาทแนวโน้มอย่างมุมมองของบอลฟินแลนเซียเซลรัสเขาก็มองว่าค่าดินเด็กเซตดินเด็กเนี่ยน่าจะปรับตัวขึ้นนะคะบรรยากาศยังเป็นบวกหุ้นกลุ่มเทคยังมีแรงหนุนอยู่แล้วก็กระแสเงินทุนต่างชาติก็ยังคงไหลเข้าไทยอยู่หนุนหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มโดเมสติกเวลูเพย์แล้วก็เลกาดให้ฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะครับปัจจัยสำคัญคือตัวเลขเงินเฟ้อไทยเดือนมิถุนายนตลาดคาดการเฮดไลน์บวก2.7%นะคะแล้วก็ปีต่อปีนะคอบวก1.07%ปีต่อปีส่วนวันที่9 กรกฎาคมนะคะซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีค่ะศาลรัฐธรรมนูญเขาจะวินิจฉัยพ.ร.ก.เงินกู้400 ล้านชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะคะส่วนฝั่งต่างประเทศสัปดาห์นี้ปัจจัยที่ต้องติดตามมีไม่ค่อยมากค่ะก็มีตัวเลข ISM ภาคบริการสหรัฐรายงานประชุมเฟดกลางสัปดาห์นี้แล้วก็รวมไปถึงเงินเฟ้อจีนที่จะออกมาวันนี้ด้วยนะคะภาพรวมบอลยิวชะลอตัวตั้งแต่สัปดาห์ก่อนจากที่ตลาดผ่อนคลายต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดลงประกอบไปด้วยซัพพลายน้ำมันยังเพิ่มต่อเนื่องจากการขนส่งฮอร์มุสที่ทยอยกลับสู่ปกติรวมถึงโอเปกค่ะยังมีมติเพิ่มเพดานการผลิตอีก 1.88 แสนบาร์เรลต่อวันในเดือนสิงหาคมก็ยังคงกดราคาน้ำมันให้อยู่ต่ำล่าสุดเนี่ยเบรนท์นะคะก็71-72 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะหุ้นเด่นของฟินแลนเซียเซลรัสวันนี้ก็เป็นบีกลิมแนะนำซื้อ19.70 บาทค่ะแนวรับ16.70 บาทแล้วก็แนวต้าน17.70 บาทนะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะเรามีนัดกับอาจารย์สุภาพรปิติพรนะคะจากเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะซึ่งเราก็จะคุยเรื่องของสมุนไพรวันนี้น่าจะถูกอกถูกใจนะคะมีคนนำเสนอมาอยากให้คุยเรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับข้อเข่าบางทีอายุมากแล้วหลายคนเจอเรื่องนี้นะคะอย่าว่าแต่อายุมากเลยค่ะเข้าสู่กลางคนบางคนเป็นแล้วนะคะก็คือโรคข้อเข่าข้อเข่าที่มันปวดแต่ถ้าข้อเข่าเสื่อมเนี่ยในผู้สูงอายุเราจะพบกันเยอะเลยทีเดียวมีสมุนไพรตัวไหนที่จะเข้ามาช่วยได้บ้างนะคะตอนนี้เราจะได้ไปคุยกับอาจารย์ค่ะพร้อมแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีคุณเตยแล้วก็ท่านผู้ฟัง ทุกท่านด้วยนะคะ
0: ค่ะข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุก็เป็นเรื่องถ้าเราฟังดูมันก็ปกตินะคะจำแต่บางคนก็สามารถที่จะไม่ทำให้มันเป็นภาพแบบนั้นได้นะคะคือทุกคน
2: ค
0: ไ
2: ่
0: ม
2: ะ
0: ่อยากเป็นเพราะว่ามันทรมานมากเท่าที่ทราบนะคะเราจะมีวิธีอย่างไรบ้างในส่วนของสมุนไพรมีตัวไหนที่อาจารย์อยากจะแนะนำบ้างไหมคะเชิญเลยค่ะ
2: ค่ะคือก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่ผู้สูงอายุทุกคนจะมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมถ้าเรามีการดูแลตัวเองดีๆหรือว่าบางคนข้อเข่าเสื่อมแล้วก็อาจจะไม่ทุกข์ทรมานก็ได้หรือบางคนไม่ถึงกับสูงอายุไม่มากนักก็ข้อเข่าเสื่อมได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือในเรื่องของการป้องกันนะคะการป้องกันก็คือบางคนก็บอกว่านักวิ่งข้อเข่าเสื่อมมากกว่าปกติไหมตอนหลังเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่มันถ้าวิ่งเป็นนะมีการเทรนมีการฝึกดีๆอ่ะไม่ใช่นะคะ
0: ค่ะ
2: การวิ่งการออกกําลังกายก็จะทําให้กล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อตรงหน้าขาเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันคือการคุมน้ําหนักตัวโรคอ้วนนะคะแล้วการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาไม่ให้อ่อนแรงการไม่ไปนั่งยองคุกเข่าพับเพียบเป็นประจำหรือการยกของหนักๆหรือว่าไปทำอะไรให้เกิดการบาดเจ็บเนี่ยจะสำคัญที่สุดนะคะการเสื่อมของข้อเข่าคือจะมีกระดูกอ่อนที่รองอยู่ตรงกระดูกแล้วก็มีน้ำหล่อเลี้ยงนะคะที่อยู่ระหว่างข้อเข่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่เรียกว่าเป็นการทำงานคือข้อเข่าเราเนี่ยบริเวณมันจะมีบริเวณเนื้อเยื่อนะคะเนื้อเ
0: ค
2: ยื
0: ่
2: ่
0: ะ
2: อตรงข้อเข่านะคะแล้วก็มีน้ําหล่อเลี้ยงนะคะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็การรักษาแผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะเวลาที่เราเป็นข้อเข่าเสื่อมคือเดินแล้วเจ็บนะคะนอนแล้วตื่นขึ้นมาเจ็บอะไรเงี้ยนะคะเขาก็มันมีการอักเสบเกิดขึ้นนะคะหลักการรักษาทั่วไปเนี่ยเขาก็จะแบบทำยังไงที่มันไม่อักเสบเพราะการอักเสบมันเกิดขึ้นรอบข้อมีผลต่อกล้ามเนื้อจึงทําให้ข้ออักเสบเนี่ยเป็นอย่างต่อเนื่องนะคะการรักษาแผนปัจจุบันเขาก็จะให้ยาพวกสเตียรอยด์บางทีก็ฉีดเข้าข้อให้ยาแก้อักเสบทั่วไปซึ่งยาแก้อักเสบแผนปัจจุบันเนี่ยกินเป็นครั้งคราวเนี่ยแนะนําแต่ว่าถ้ากินเป็นประจําเนี่ยมีปัญหาเรื่องกระเพาะมีปัญหาเรื่องไตคือประสบการณ์ของพี่เองเนี่ยได้นำถาวรเปรียงมาใช้ในโรงพยาบาลเนี่ย
0: ค่ะ
2: จากการที่มีคุณยายของพยาบาลกินยาแก้ปวดข้อเข่าเสื่อมนี่แหละกินยาแก้ปวดข้อก็ปวดกระเพาะไม่กินยาก็ปวดข้อเราก็เลยนำถาวรเปรียงเนี่ยมาใช้ในโรงพยาบาลเพราะเป็นสิ่งที่หมอพื้นบ้านเนี่ยมีการใช้เป็นประจำแล้วก็มีการศึกษาวิจัยร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในแง่ของความปลอดภัยซึ่งก็พบว่าถาวรเปรียงเนี่ยมีความปลอดภัยสูงถึงขนาดที่ว่าอนุญาตให้ทำเป็นชาสมุนไพรดื่
0: ค
2: ม
0: ่ะ
2: ทั่วไปได้คือสมัยก่อนเวลาพี่ไปเดินป่าเนี่ยตามบ้านเขาจะหั่นไอ้ถาวรเปรียงเนี่ยเขาเรียกว่าเครือตาป่าอีสานจะออกเสียงเป็นเครียตาป่าจะชอบแบบพันใบเขียวมันพันตามโพนคือจอมปลวกอยู่กลางนาไม่ที่มีต้นเสาเลยอยู่แต่ถาวรเปรียงก็จะไปขึ้นคลุมเนี่ยแล้วก็หน้าฝนเนี่ยสักครู่หนึ่งสักอีกสักสิงหาเนี่ยดอกเขาจะขาวนะคะชาวบ้านก็จะไปตัดไอ้ต้นถาวรเปรียงเนี่ยเอามาคั่วไฟที่คั่วไฟเพราะว่าเขาเป็นพืชตระกูลถั่วอาจจะมีเชื้อราเขาต้องลดความชื้นอันนี้นิดอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์นะมันจะสับยากมากไอ้ต้นเนี่ยเขาจะสับต้นสดๆนะคะแล้วก็เอาไปตากแห้งแล้วก็จะ
0: ค
2: ไป
0: ่ะ
2: คั่วไฟแล้วก็ใส่โหลเก็บไว้แล้วก็ทําไร่ไถนามาก็จะดื่มถาวรเปรียงเนี่ยนะคะซึ่งผู้หญิงก็ดื่มผู้ชายก็ดื่มนะคะซึ่งไอ้ตัวนี้เขาเป็นพืชตระกูลถั่วนะคะมีพวกไฟโตเอสโตรเจนนะคะก็เป็นยาแก้ปวดข้อของคนโบราณปัจจุบันเนี่ยเป็นยาแก้ปวดข้อแก้ปวดหลังแก้ปวดเมื่อยที่มีความปลอดภัยสูงทีเดียวนะคะแล้วก็ปลอดภัยกว่ายาแผนปัจจุบันอาจจะราคาสูงกว่าเคยมีการคำนวณถึงเรียกว่า cost effectiveness ถึงผลข้างเคียงที่จะตามมาแล้วเนี่ยถาวรเปรียงจะคุ้มกว่าแล้วก็ถาวรเปรียงเนี่ยอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติอันนี้ก็อธิบายหลักการให้ฟังนะคะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยจะใช้ยาลดการอักเสบก่อนนะคะ แล้วก็ฝึกกายภาพซึ่งฝึกกายภาพก็ในการที่นั่งนั่งลงแล้วก็ยกขาเหยียดขึ้นตรงๆแล้วก็นั่งลงกับเก้าอี้แล้วก็ลุกนั่งลุกนั่งเพื่อให้กล้ามเนื้อหน้าขาเนี่ยแข็งแรงตอนนี้ถ้าเรายังไม่ปวดข้อก็รีบทำบ่อยๆเลยนะคะหรืออย่างหนึ่งก็
0: อย่า
2: ค
0: เพ
2: ื
0: ิ่
2: อง
0: รอให้ปวดใช่ไหมต้อง
2: คือทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงก่อนรอ
0: ค่ะ
2: ก่อนที่เราจะเข้าเข่าเสื่อมคืออย่างที่บอกว่าทุกคนไม่ได้ข้อเข่าเสื่อมนะคะข้อเข่าเสื่อมแล้วปวดเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์ประมาณ5-10%นี่แหละนะคะแล้วก็เราสามารถบางทีคนข้อเข่าเสื่อมไม่ปวดก็มีนะคะแต่เราอย่างที่บอกว่าลดน้ําหนักแล้วก็อย่าไปใช้อย่าไปนั่งพับเพียบนั่งยองยกน้ําหนักยกของหนักๆอะไรเดินขึ้นบันลงมาได้บ่อยๆเนี่ยสูงอายุแล้วก็ไม่ควรเพราะว่าข้อเข่าจะถูกใช้งานหนักนะคะเราก็หลีกเลี่ยงแล้วเราก็ฝึกกล้ามเนื้อหน้าขาของเราให้แข็งแรงเราต้องกินอาหารให้เหมาะสมคน
0: ค
2: ท
0: ่ะ
2: ี่ถามว่าคนอ้วนเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมไหมก็ไม่ใช่ทุกคนคนผอมบางทีก็เป็นเพราะว่าคุมน้ําหนักกินอาหารน้อยนะคะก็จะไปเรียกว่าไปสร้างกล้ามเนื้อไปสร้างแบบข้อเข่าเนี่ยเพราะต้องกินพวกแคลเซียมกินของให้ครบๆค่ะพวกสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆนะคะแล้
0: ค
2: ว
0: ่ะ
2: ก็พืชตระกูลขิงข่าไม่ว่ากระชายขมิ้นขิงเนี่ยช่วยได้หมดเลยนะคะแล้วก็กินในเรื่องของการกินอาหารเป็นประจำนะคะหรือแคปซูลที่มีขายทั่วไปเนี่ยยาในกลุ่มนี้เนี่ยมีความปลอดภัยสูงนะคะอันที่หนึ่งค่ะมันเปลี่ยงที่เป็นยากินเนี่ยนะคะแล้วก็พืชตระกูลขิงข่าแล้วอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเพชรสังฆาฏเพชรสังฆาฏเนี่ยข้อมูลอาจจะไม่มากนะคะเราเองก็หมอพื้นบ้านก็ใช้แล้วก็ในอินเดียก็มีข้อมูลเดี๋ยวนี้ก็มีการวิจัยในการที่ไปสร้างพวกกระดูกอ่อนนะคะแล้วก็มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบนะคะก็มีประสบการณ์ของชาวบ้านแล้วก็รวมถึงงานวิจัยสนับสนุนในการใช้เพชรสังฆาฏในการแก้ปวดข้อแล้วก็การที่เราไปลดอาการความเจ็บปวดโดยการใช้ยาทาการประคบนะคะเพื่อให้ข้อได้มีการเคลื่อนไหวแล้วก็ลดการอักเสบเพิ่มการไหลเวียนเนี่ยเราก็สามารถไปช่วยเรื่องของข้อเข่าอักเสบได้นะคะทีนี้
0: ค่ะ
2: ถ้าเกิดว่ามันเป็นมากจริงๆเนี่ยเป็นแบบจนกระทั่งแบบคุณภาพชีวิตของเราเดินก็ปวดอะไรก็ปวดเนี่ยนะคะทำยังไงก็ไม่ได้ผลฝึกกล้ามเนื้อแล้วฉีดยาเข้าข้อซึ่งยาเข้าข้อก็อย่างที่บอกว่าจะมีพวกสเตียรอยซึ่งฉีดมากก็ทำร้ายให้กระดูกอ่อนบางด้วยเหมือนกันก็เขาแพทย์ก็จะระมัดระวังบางทีก็ฉีดพวกไฮโดรูพวกสารพวกคอลลาเจนนะคะเข
0: ค
2: ้า
0: ่ะ
2: ไปหรือว่าพวกผลิตพวกสเต็มเซลล์อะไรต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะช่วยได้ชั่วคราวแล้วก็ถ้าพบว่าฉีดสเตียรอยด์ก็แล้วไฮยาลูโรนิกลูนิกแอซิดก็แล้วพวกเม็ดเลือดแดงข้นๆหรือสเต็มเซลล์อะไรก็แล้วเนี่ยคือตัวพวกนั้นก็ยังข้อมูลก็ยังไม่ได้ดีมากนะแต่ว่า
0: ค
2: พอ
0: ่ะ
2: เกินกำลังแล้วเนี่ยแพทย์ก็จะให้ผ่าข้อเข่านะเปลี่ยนข้อเข่านี้เปลี่ยนได้อยู่ในสิทธิบัตรทองนะคะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าให้นะคะก็อยู่ในสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะก็จะมีแพทย์ในการประเมินว่าต้องเปลี่ยนข้อเข่าเราไม่ต้องกลัวนะคะคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าเราเป็นนิดหน่อยก็ไม่ผ่าทุกอย่างมันมีความเสี่ยงถ้า
0: ค
2: ห
0: ่
2: า
0: ะ
2: กว่าเราสามารถที่จะลดการอักเสบช่วยทําให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นใช้ถาวรเปลียงนะคะหรือจะเลือกใช้เพชรสังฆาฏพืชตระกูลขิงข่านะคะใช้การประคบแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณต้นขานะคะแล้วก็มีการออกกําลังกายที่เหมาะสมนะคะก็เป็นทางเลือกก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นถ้าเกิดว่าปวดมากจริงๆเดินก็ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะคะทางแพทย์จะเป็นผู้ตัดสินใจแล้วก็อยู่ในหลักประกันแบบหลักประกันสุขภาพไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ
0: ค่ะนะคะคือตอนนี้คือเราแนะนำก่อนในส่วนของทวันเปลี่ยงเวลาทานยังไงคะอาจารย์อย่างเป็นแคปซ
2: ค
0: ู
2: ื
0: ล
2: ออ
0: ะไรอย่างเงี้ย
2: จะอยู่ที่ข้างกระปุกอะค่ะคือเวลาที่ฉลาก
0: เขาย จ
2: า
0: ะ
2: จะ
0: แนะ
2: มี
0: น
2: อย
0: ำ
2: ู
0: อย
2: ู่
0: ่แล้วใช่ไหมคะ
2: แนะนำอยู่แล้วค่ะ
0: ค่ะ
2: อันนี้ก็เลือกบริษัทที่มีมาตรฐานนะคะที่เขา มีการรับรองเรื่องของ GMP เนี่ยก็จะเป็นทางเลือกก่อนค่ะ
0: เพราะมันเยอะเหลือเกินเนาะทุกวันเน
2: ค
0: ี้
2: ่
0: ย
2: ะ
0: ในโซเชียลอาจารย์เยอะจนเลือกไม่ถูกอ่ะให้หยิบใส่ตะกร้าหยิบใส่ตะกร้าบางทีไม่รู้ของจริงของปลอมเลยอาจารย์เยอะ
2: ใช่
0: น
2: ค
0: ะ
2: ่ะบางทีสมัยก่อนเนี่ยยาพวกเข่าเสื่อมก็จะใส่สเตียรอยเยอะสุดอะค่ะสเตียร
0: เย
2: ออ ย
0: ะ
2: น
0: ส
2: ี่
0: ุดเขาหายทันทีเลยนะอย่
2: ใ
0: า
2: ช
0: ง
2: ่
0: แม่นี่
2: ค
0: ก็
2: ่ะ
0: เป็นโรคข้อเอ้ยไม่ใช่แม่นี่เป็นกระดูกทับเส้นหรืออะไรตรงบั้นเอวแต่แกไม่ผ่าตัดเพราะแกอายุมากแล้วอย่างเงี้ยคนอายุมากก็เป็นเยอะนะคะอาจารย์ที่แบบว่าอะไรนะกระดูกทับเส้นอะไรเนี่ยที่เขาจะเป็นช่วงข้อตั้งแต่หลังหรือว่าบั้นเอวหรืออะไรประมาณหรือข้อต่ออย่างเงี้ยอันนี้มันคล้ายๆกับข้อเข่าเสื่อมไหมถ้าเป็นแบบนี้
2: คล้ายๆกันนะคะเพราะว่าต
0: เอ
2: ร
0: าง เหรอคะ
2: รอยต่อระหว่างกระดูกเนี่ยก็จะมีมีเรียกว่ามีกระดูกอ่อนอยู่นะคะบางทีก็มีความเสื่อมก็อาจจะเกิดกระดูกทับเส้นหลักการก็คล้ายกันก็คือเรื่องของทํากายภาพเพื่อให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นมีความแข็งแรงที่จะพยุงข้อพยุงกระดูกไว้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะพอๆกับการกินยากินยาก็คือไปลดความทรมานคือถ้าทรมานมากๆเนี่ยเราก็จะขี้เกียจเคลื่อนไหวยิ่งทำให้กล้ามเนื้อยิ่งอ่อนแรงก็จะยิ่งทำให้อาการเป็นมากขึ้นคือก
0: เพ
2: าร
0: าะว่
2: ก
0: า
2: ิน
0: ค
2: ย
0: น
2: าเร
0: ต
2: ื
0: ่
2: ่
0: า
2: อง งก
0: จ
2: า
0: ั
2: ร
0: ง
2: อ
0: ห
2: ั
0: ว
2: บ
0: ัด
2: เด
0: เข
2: ต
0: า
2: เ
0: จ
2: น
0: ะ
2: ี่ย
0: กิน
2: จ
0: ยา
2: ำเป็
0: อย
2: น
0: ่างอา
2: ค
0: จ
2: ่ะ
0: ารย์บอกอ่ะยาสเตียรอยอ่ะเขาซื้อมาเป็นยาชุดนะอาจารย์แล้วก็ไป
2: ค่ะ
0: บางทีเป็นบอกว่าเป็นหมอเทวดาอะไรเงี้ยบางทีเหมารถกันไปนะอาจารย์ไปหนุนเชียงใหม่บ้างลำปางบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อที่จะแบบเหมากันไปแล้วก็ไปซื้อยาพวกนี้ค่ะยาที่เป็นสเตียรอยเขาบอกว่ากินแล้วมันหายแต่พอกินไปพอไม่กินปุ๊บมันปวดกว่าเดิมอีกนะแล้วม
2: แ
0: ั
2: ล้
0: น
2: วมันจ
0: ไม
2: ะ
0: ่
2: ไ
0: ด
2: ป
0: ีต่อสุขภาพ
2: มันจะไปทําให้กระดูกอ่อนสลายตัวด้วยคือมันยิ่งเป็นมากขึ้นอาจจะหายในช่วงแรกแต่ถ้าเกิดใช้เป็นประจําเนี่ยการส
0: ค
2: ร้
0: ่
2: า
0: ะ
2: งกระดูกก็จะลดลงการสร้างกระดูกอ่อนก็จะลดลงก็เป็นปัญหาเพิ่มปัญหาก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแน่นอนว่าโรคเรื้อรังไม่ว่าเบาหวานความดันไขมันริดสีดวง
0: ค่ะ
2: ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยจะเป็นใช้พูดเป็นภาษาชาวบ้านคือเครื่องมือทำมาหากินในการหลอกลวงในการผสมใส่สเตียรอยในการที่ประกาศตัวเป็นหมอเทวดาเนี่ยคนแบบอยากมีความหวังอ่ะคือมีความหวังว่าตัวเองจะหายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าใจถึงโรคนี้นะคะแล้วก็ดูแลป้องกันอย่างเหมาะสมเข้าใจว่าเราเป็นโรคนี้เราก็อย่าไปใช้งานเขาหนักอยู่กับเขาอย่างเข้าใจไม่ให้มีการอักเสบแล้วก็เลือกกินอาหารที่เหมาะสมครบถ้วนทั้งโปรตีนทั้งไขมันที่เป็นประโยชน์นะคะพวกน้ำมันลำข้าวน้ำมันงา
0: ค่ะ
2: แล้วก็แคลเซียมรวมถึงยาลดการอักเสบที่ปลอดภัยอย่างเช่นเถาวัลย์เปรียงอย่างเช่นเพชรสังฆาฎอันนี้ก็เป็นแล้วก็พืชตระกูลขิงข่านะคะรวม
0: ค
2: ทั
0: ่
2: ้
0: ะ
2: งการที่ไปใช้ยาประคบให้มีความร้อนเพิ่มการไหลเวียนก็ช่วยข้อเข่าของเราได้คืออยู่กับความเสื่อมอย่างเข้าใจบางทีพี่ไปในชนบทเนี่ยนะ
0: ค่ะ
2: อายุ90เดินกระย่องกระแย่งถือไม้เท้ามาโอ้ยปวดข้อเราก็บอกว่าคุณยายหนูอายุเท่าคุณยายหนูยังเดินได้ขนาดนี้หนูก็จะดีใจมากแล้ว
0: คุณยายบางที90 กว่าเดินแบบคล่องนะ
2: เดิ
0: แม
2: น
0: ้
2: น
0: แ
2: ั
0: ต
2: ่
0: ่
2: งพับ
0: หล
2: เ
0: ั
2: พ
0: ง
2: ี
0: ค
2: ยบ
0: ล่อ
2: เนี่ย
0: ง
2: คือคือวิถีของคนชนบทคือนั่งพับเพียบไหว้พระคือถ้าเกิดว่าเราต้องไปไหว้พระหรือว่าไปสวดมนต์เนี่ยเก้าอี้ตัวเล็กๆเนี่ยพกไปเลยเดี๋ยวนี้ก็มีแบบพับได้อ่ะไม่ต้องอายใครอ่ะค่ะคือดูแลข้อเข่าคือนั่งในท่าที่เหมาะสมไม่ให้น้ําหนักลงไปที่ข้อเข่ามากเกินไปอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราจะอยู่กับความเสื่อมได้ยังมีความสุขค่ะ
0: แม่เตยเนี่ยคือนั่งไม่ได้แล้วนะอาจารย์เวลาไปวัดอ่ะ
2: ค่ะ
0: จะต้องพกเก้าอี้อย่างที่อาจารย์บอกเก้าอี้พับได้แล้วก็ใส่มอไซค์ขี่ไป
2: ค่ะ
0: แล้วก็ไปนั่งนั่งเก้าอี้อยู่คนเดียวคนอื่นแก่กว่าอีกเขายังนั่งแบบพับเพียบเขานั่งแบบส
2: ไม
0: บ
2: ่
0: า
2: เป
0: ย
2: ็น
0: ได้แต่แม่ไม่ได้เลย
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่อยู่กับความเสื่อมอย่างเข้าใจค่ะแล้วถ้า
0: ค่ะ
2: จ
0: อา
2: ำ
0: จ
2: เป
0: าร
2: ็
0: ย
2: น
0: ์แต่
2: จ
0: ว่า
2: ริง
0: คน
2: ๆถ้
0: ท
2: า
0: ี่
2: ระ
0: เส
2: บ
0: ื
2: า
0: ่
2: ด
0: อม
2: จ
0: อ
2: ร
0: ย
2: ิ
0: ู่
2: ง
0: แล้ว
2: ค่
0: เจ
2: ะ
0: ็บแล้วปวดแล้วอย่างเงี้ยเถาวัลย์เปรียงยังกินได้ไหมคะ
2: ยาเขาให้ทุกคือยาแก้เสพอ่ะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรือว่ายาแผนป
0: ค
2: ัจ
0: ่ะ
2: จุบันเนี่ยก็ควรที่จะเลือกกินอย่างปลอดภัยเลือกใช้อย่างปลอด
0: ค
2: ภ
0: ่ะ
2: ัยอย่างที่บอกว่าแพทย์ก็จะฉีดเข้าข้อแต่ถ้าเกิดฉีดไปนานๆบางทีเขาก็ไม่ใช้เพราะว่าบางทีก็ทําให้ข้อเข่าเสื่อมมากขึ้นก็มีแต่ว่าแพทย์จะเป็นคนดูแลว่าจะใช้ตัวไหนนะคะ
0: ค
2: เพ
0: ่
2: ระ าะฉะนั้นเนี่ยการลดการอักเสบเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานแต่เราเลือกใช้การลดการอักเสบที่ปลอดภัยอย่างเช่นกลุ่มของสมุนไพรอย่างที่ เล่าให้ฟังไปถาวรเปรียงพืชตระกูลขิงข่าเพชรสังฆาฏนะคะอันนี้ก็
0: ค
2: เป
0: ่
2: ็
0: ะ
2: นทางเลือกที่ปลอดภัยก่อนแล้วก็ใช้การประคบใช้การไม่ใช้งานให้เลือกการใช้งานที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ไปทำให้ข้อของเราทำงานหนักอันนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปค่ะ
0: แล้ว
2: คือใช้
0: ชา
2: ไ
0: ว
2: ด
0: บ้
2: ้
0: านเน
2: แ
0: ี
2: ต
0: ่
2: ่
0: ย
2: ให้
0: ยิ่
2: เ
0: ง
2: ข้า
0: น่า
2: ใจ
0: ฝน
2: ว่
0: น
2: า
0: ะอาม
2: ั
0: จ
2: น
0: า
2: ไม
0: ร
2: ่
0: ย์
2: ได้
0: กิน
2: ห
0: ห
2: า
0: น่
2: ย
0: อไ
2: เ
0: ม
2: ล
0: ้
2: ยค่ะ
0: มีคนถามว่ากินหน่อไม้นี่ทำให้ปวดข้อจริงหรือเปล่าเตยว่าน่าจะจริงนะอาจารย์
2: จริงๆแล้วพวกยูริกอยู่ในพวกตระกูลหน่อทุกอย่างเลยคือขึ้นกับว่าตระกูลหน่อเราเป็นอะไรถ้าเกาข้อใหญ่ก็ไม่ค่อยเป็นเนาะคือก็ขึ้นกับว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นนะคะถ้าเรารู้สึกว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นเราก็อย่าไปกินเพราะว่าบางทีก็มีอาการแพ้เข้าไปผสมโรงเราก็ดูว่าเมื่อไหร่ที่เรามีอาการปวดเมื่อยมากขึ้นนั้นแสดงว่าร่างกายของเราไม่ชอบไอสารที่เรากินเข้าไปละ
0: ค่ะนะคะอ่ะอันนี้ก็ได้ประโยชน์นะคะนี่มีคนถามเผื่อด้วยแล้วก็อยากให้คุยเรื่องนี้วันนี้ก็ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะได้ครบถ้วนเลยทีเดียวนะคะ
2: ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ลองเข้าไปในเพจของสมุนไพรอภัยภูเบศรได้เลยนะคะหรือว่าไปสอบถามได้นะคะหรือว่าใครอยากจะซื้อถาวรเปรียงนะคะก็เข้าไปในอภัยภูเบศรค่ะเขาจะมีแนะนำให้นะคะจะซื้ออะไรพวกนี้เนี่ยต้องซื้อที่เป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือได้นะคะเข้าไปในเพจต้องเป็นเพจของสมุนไพรอภัยภูเบศรจริงๆดูคนติดตามด้วยนะคะเผื่อว่าใครที่เป็นแฟนเพจอยู่แล้วก็ลองถามสอบถามในแชทได้เลยนะคะเอาล่ะฝากกันหน่อยค่ะ SBEAC นะคะล่าสุดเขาปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้เป็น2%แล้วนะคะเพราะว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายแล้วค่ะแต่ว่าเศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวแบบ K-shape นะคะก็คือว่ากระจุกตัวในภาคธุรกิจที่พึ่งพาสัดส่วนการนำเข้าสูงขณะที่ครัวเรือนและ SME ยังเปราะบางท่ามกลางรายได้ที่ชะลอตัวและภาระหนี้ระดับสูงเพิ่มขึ้นนะคะ SBEAC ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปี69เป็น2%หลังจากที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัวในระยะถัดไปจากผลกระทบต้นทุนพลังงานวัตถุดิบที่ปรับสูงขึ้นในช่วงสงครามรุนแรงก่อนหน้านี้ก็เริ่มส่งผ่านมายังต้นทุนการผลิตเงินเฟ้อแล้วก็กำลังซื้อแม้จะมีแรงพยุงเพิ่มเติมจากภาครัฐโดยเฉพาะพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทแต่การฟื้นตัวก็ยังเป็นคงลักษณะ K-shape กระจุกตัวในบางกลุ่มนะคะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่พึ่งพาสัดส่วนการนำเข้าสูงครัวเรือนรายได้ต่ำปานกลางแล้วก็ SME เปราะบางจากรายได้ชะลอตัวภาระหนี้สูงสำหรับปี70ปีหน้าคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ใกล้เคียงกันที่ 1.9% สะท้อนข้อจำกัดด้านแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ท่ามกลางแรงกดดันภาวะเงินตึงตัวและความเสี่ยงภายนอกที่ยังมีอยู่ในระดับสูงนะคะ SBEAC มองว่าเศรษฐกิจไทยได้แรงหนุนระยะสั้นค่ะได้แรงหนุนระยะสั้นจากสถานการณ์ราคาน้ำมันนะคะเพราะว่าตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายค่ะแต่ผลกระทบต้นทุนยังทยอยกดดันเศรษฐกิจอยู่แม้เราจะเห็นน้ำมันลดลงสูงกว่าก่อนสงครามช่วยบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจภาคท่องเที่ยวน่าจะฟื้นตัวดีขึ้นจากต้นทุนการเดินทางที่ลดลงขณะที่การส่งออกโดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์เติบโตต่อเนื่องการลงทุนต่างประเทศขยายตัวดีผลกระทบต้นทุนพลังงานต้นทุนการผลิตที่ปรับสูงขึ้นในช่วงก่อนหน้านั้นยังคงทยอยผ่านมาอย่างเศรษฐกิจจริงและจะกดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจชัดขึ้นตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ค่ะ SBIC ประเมินว่าผลกระทบดังกล่าวจะส่งผ่านมาอย่างเศรษฐกิจไทยใน3ช่องทางสําคัญคือ1ต้นทุนพลังงานและการผลิตกดดันเงินเฟ้อค่าครองชีพกำลังซื้อของภาคครัวเรือนและกระทบต่ออัตรากำไรธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่ใช้พลังงานและโลจิสติกเข้มข้นค่ะ2เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงกระทบต่อการส่งออกและกำลังซื้อโลกที่อ่อนแอลงโดยเฉพาะตลาดที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสงครามขณะที่ราคาพลังงานนำเข้าที่สูงในช่วงก่อนหน้าแนวโน้มการนำเข้าสินค้าทุนที่เร่งตัวขึ้นจะกดดันให้ดุลการค้าดุลบัญชีเดินสะพัดมีแนวโน้มปรับตัวแย่ลงมากในปีนี้นะคะและ3ภาวะการเงินตึงตัวขึ้นจากความผันผวนตลาดการเงินเงินทุนเคลื่อนย้ายส่งผลให้ริกพรีเมียมและยิลด์เคิร์ฟสูงขึ้นค่ะการฟื้นตัวแบบ K-shape ชัดเจนขึ้นกระจุกในธุรกิจใหญ่และกลุ่มเทคขณะที่ครัวเรือน SME เปราะบางนะคะคือแรงขับเคลื่อนกระจุกตัวในกลุ่มขนาดใหญ่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนั่นค่ะไม่ว่าจะเป็น AI Data Center อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนและการส่งออกบางกลุ่มสินค้าแต่อย่างไรก็ตามธุรกิจกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีสัดส่วนการนำเข้าสูงนะคะทำให้ผลบวกต่อห่วงโซ่อุปทานในประเทศการจ้างงานและรายได้ในวงกว้างยังคงมีข้อจำกัดค่ะในทางกลับกันครัวเรือนรายได้ต่ำปานกลางและ SME ยังเผชิญกับความเปราะบางจากรายได้ที่ฟื้นตัวช้าต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพเพิ่มขึ้น รวมทั้งภาระหนี้สูงส่งผลให้การบริโภคฟื้นตัวได้จำกัดและทำให้ธุรกิจที่พึ่งพากำลังซื้อในประเทศโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจบริการบางกลุ่มยังเผชิญแรงกดดันต่อยอดขายสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ความแตกต่างของการฟื้นตัวระหว่างกลุ่มธุรกิจและกลุ่มครัวเรือนจะเป็นข้อจำกัดสำคัญของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปค่ะ SCB EAC คาดการเศรษฐกิจปี69จะขยายตัวที่ 2%สูงกว่ามุมมองเดิมนะคะแต่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงก่อนหน้าค่ะเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสแรกออกมาดีกว่าคาดสถานการณ์ตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายแล้วค่ะรวมถึงแรงสนับสนุนจากภาครัฐโดยเฉพาะพรก.เงินกู้400,000 ล้านน่าจะช่วยประคองเศรษฐกิจผ่านมาตรการลดค่าครองชีพการกระตุ้นการใช้จ่ายการลงทุนบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีแรงพยุงจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสจะมาช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจระยะสั้นเป็นหลักค่ะก่อนที่แรงส่งนี้จะชะลอลงในช่วงสิ้นปียังต้องติดตามความชัดเจนของมาตรการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อไปค่ะสำหรับปี70 SCB EAC คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวใกล้เคียงกับปี69ที่ 1.9% สะท้อนข้อจำกัดจากแรงขับเคลื่อนใหม่ในการยกระดับการเติบโตในระยะกลางขณะที่แรงขับเคลื่อนเดิมยังมีข้อจำกัดทั้งการบริโภคที่ฟื้นตัวช้าตามกระบวนการ deleveraging นะคะของภาระหนี้ในภาคครัวเรือนการลงทุนและการส่งออกที่กระจุกและพึ่งพาการนำเข้าสูงงบประมาณของภาครัฐที่มี policy space ลดลงความเปราะบางของ SME ที่ยังคงเผชิญแรงกดดันจากการแข่งขันที่รุนแรงและภาวะการจุกตัวพึ่งพาการนำเข้าสูงนะคะงบประมาณของภาครัฐเนี่ยนะคะที่เราเห็นเป็นภาพใหญ่นะคะก็ลดลงแล้วก็เปราะบาง SME นั่นเองนโยบายการเงินมีข้อจำกัดด้วยนะคะ SCB EAC ประเมินว่ากนง.น่าจะมีแนวโน้มคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1% ตลอดปีนี้เลยค่ะ69แรงกดดันเงินเฟ้อสูงขึ้นมีที่มาจากปัจจัยอุปทานเป็นสำคัญการคาดการเงินเฟ้อของประชาชนและภาคธุรกิจในระยะยาวยังไม่ถูกกระทบทั้งนี้ SCB EAC คาดว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยปีนี้จะปรับลดลงจากมุมมองเดิมเหลือ 2.6% อยู่ในกรอบเป้าหมายได้นะคะหลังสถานการณ์คลี่คลายช่วยให้พลังงานปรับลดลงประเทศไทยเรายังมีเสถียรภาพด้านต่างประเทศที่แข็งแกร่งค่ะคุณผู้ฟังทุนสำรองระหว่างประเทศของเรายังอยู่ในระดับสูงนะคะจึงไม่มีความจำเป็นต้องเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อดูแลเงินเฟ้อและค่าเงินอ่อนค่าเช่นที่เกิดขึ้นกับบางประเทศในภูมิภาคนะคะแม้อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในระดับต่ำแต่ภาวะการเงินโดยรวมยังตึงตัวโดยเฉพาะต่อลูกหนี้รายย่อยและ SME จากรายได้ที่ชะลอลงความระมัดระวังของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อตามความเสี่ยงด้านคุณภาพหนี้และความสามารถในการชำระหนี้ที่ด้อยลงทำให้มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้และการเพิ่มการเข้าถึงสินเชื่อ SME สามารถที่จะควบคุมมาตรการแล้วก็มีการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้แล้วก็จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยเพิ่มสภาพคล่องและประคับประคองเศรษฐกิจในระยะข้างหน้านะคะภาคธุรกิจเผชิญแรงกดดันแต่โอกาสยังอยู่ในกลุ่มที่เชื่อมโยงกับ AI FDI นะคะแล้วก็เมกะเทรนด์ค่ะภาคธุรกิจไทยเผชิญแรงกดดันสำคัญจากต้นทุนที่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าช่วงเกิดสงครามความผันผวนของซัพพลายเชนและอุปสงค์ที่ฟื้นตัวไม่ทั่วถึงส่งผลให้หลายธุรกิจเผชิญแรงกดดันด้านยอดขายอัตรากำไรและสภาพคล่องโดยเฉพาะธุรกิจส่วนใหญ่ที่มีข้อจำกัดในการส่งผ่านต้นทุนไปยังราคาของผู้บริโภคในภาวะอุปสงค์ที่ยังเปราะบางนะคะ SCBEC มองว่าแนวโน้มธุรกิจในระยะข้างหน้าจะมีความแตกต่างกันชัดเจนมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่และกลุ่ม SME รวมทั้งธุรกิจที่มีความสามารถในการปรับตัวลดต้นทุนเพิ่มผลิตภาพเชื่อมโยงกับห่วงโซ่ปทานที่เติบโตได้ตามกระแสของการเปลี่ยนแปลงหลักของโลกจะสามารถรักษาการเติบโตได้ต่อเนื่องแต่ต้องติดตามความเสี่ยงด้านต้นทุนและความผันผวนของอุปสงค์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้โอกาสการเติบโตยังอยู่ในธุรกิจที่เชื่อมโยงกับ AI การลงทุนจากต่างประเทศและก็เมกะเทรนด์นะคะเมกะเทรนด์เช่นอิเล็กทรอนิกส์ Data Center พลังงานสะอาดอาหารและเฮลท์แคร์นะคะก็ได้แรงสนับสนุนจากการลงทุนใหม่การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการย้ายฐานการผลิตการติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในระยะยาวดังนั้นภาคธุรกิจไทยต้องเร่งยกระดับประสิทธิภาพปรับโครงสร้างต้นทุนเชื่อมโยงสู่ห่วงโซ่ปทานใหม่นะคะเพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงค่ะคาดการว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 2.5% และ 2.6% 2.5 คือปี69 2.6 คือปี70ตามลำดับแรงส่งหลักยังมาจากการลงทุนใน AI ทำให้ประเทศผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ได้รับประโยชน์ต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์ตะวันออกกลางปรับดีขึ้นแต่ยังมีความไม่แน่นอนสูงในระยะข้างหน้ายังต้องติดตามมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐภายใต้มาตรา301เป็นความเสี่ยงหลักต่อการค้าโลกในช่วงครึ่งหลังของปีนะคะด้านนโยบายการเงินค่ะธนาคารกลางหลักของโลกยังให้ความสำคัญกับความเสี่ยงเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมายโดย SCB EAC มองว่า Fed จะไม่ผ่อนคลายนโยบายการเงินในปีนี้ค่ะโดยจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.5 ถึง 3.75 ตลอดปีสำหรับภาวะการเงินโลกจะยังตึงตัวต่อเนื่องตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ยังอยู่ในระดับสูงนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของ SCBEAC ล่าสุดนะคะที่มีการปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยค่ะแล้วก็ได้มีภาพนะคะให้เราได้เห็นว่าแนวโน้มมันจะเป็นอย่างไรแล้วก็ปัจจัยที่ทำให้เกิดตอนนี้ที่จะมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจเพิ่มปีนี้ 2% เพราะอะไรนะคะสถานการณ์หลักก็คือตะวันออกกลางนั่นเองนะคะที่เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะส่วนไทยประกันชีวิตค่ะล่าสุดผนึกโรงพยาบาลนมรักษ์และโนวาติสประเทศไทยเสริมความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมนะคะพร้อมยกระดับการวางแผนสุขภาพและการเงินบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนร่วมกับโรงพยาบาลนมรักษ์และบริษัทโนวาติสประเทศไทยจำกัดค่ะจัดกิจกรรมมะเร็งเต้านมรู้ทันตรวจไวเข้าใจเทคโนโลยีการศึกษานะคะเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับดูแลสุขภาพเชิงป้องกันอย่างรอบด้านโดยบูรณาการองค์ความรู้ทางการแพทย์เทคโนโลยีการศึกษาและก็การวางแผนการเงินสุขภาพเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงในอนาคตค่ะมีนายจันเฮาซองผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่บมจ.ไทยประกันชีวิตร่วมกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวนุชคงด่านผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลนมรักษ์ศูนย์เฉพาะทางด้านโรคเต้านมและมะเร็งเต้านมและเภสัชกรชัยวัฒน์วรชาคียะนันนะคะซึ่งก็เป็นหัวหน้าธุรกิจยามะเร็งค่ะเป็นหัวหน้าหน่วยธุรกิจยามะเร็งบริษัทโนวาติสจำกัดนะคะก็ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะที่ห้องประชุม1ชั้น3โรงพยาบาลนมรักษ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้ฟังความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมตั้งแต่การสังเกตความผิดปกติการตรวจพบระยะเริ่มต้นแนวทางการรักษาปัจจุบันรวมถึงเทคโนโลยีและบริการด้านการรักษาของโรงพยาบาลนมรักษ์ที่ช่วยดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจรพร้อมกิจกรรมสาธิตการคลำเต้านมด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างความรู้ตระหนักรู้และส่งเสริมการคัดกรองอย่างถูกวิธีนะคะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมถาม AI เรื่องมะเร็งเต้านมอย่างไรไม่ให้หลงทางเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้ AI ค้นหาข้อมูลสุขภาพอย่างถูกต้องค่ะควบคู่กับการเปิดเวทีถามตอบข้อสงสัยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนะคะตลอดจนการบรรยายในหัวข้อมะเร็งเต้านมในมุมมองการเงินสุขภาพวางแผนรับมืออุ่นใจโดยวิทยากรจากไทยประกันชีวิตที่ร่วมให้ความรู้เรื่องการวางแผนค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและการวางแผนการเงินอย่างรอบด้านความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของไทยประกันชีวิตในการส่งมอบคุณค่าที่มากกว่าประกันชีวิตตามแนวคิดดูแลหัวใจด้วยการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้ในการวางแผนการเงินเพื่อให้คนไทยสามารถดูแลตนเองและคนที่รักได้อย่างมั่นใจอันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะก็ฝากกันไว้ใน2เรื่องนะคะถึงเวลาพักแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักก่อนครู่หนึ่งนะคะ
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
6: รวยรวยรวย
7: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆแจกรางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: รวย
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดย
0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
10: สิบนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีนะคะผู้ฟังเหลือเวลาประมาณสัก5นาทีนะคะเดี๋ยวก่อนแก้ข่าวก่อนตะกี้คุยกับคุณมนกิจไปเรื่องของฟุตบอลโลกนะคะพูดไปแล้วก็รู้สึกผิดนะก็มีคนรู้สึกว่าเอ้ยพูดผิดก็ต้องมาแก้ในช่วงวันนี้ไปเลยนะคะสำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยคือมันยังไม่จบไงตะกี้นี่รายงานอังกฤษนี่เขายังแข่งกันอยู่เลยนะคะที่บอกว่าชนะแล้วแต่ก็ชนะจริงนั่นแหละอังกฤษอะเข้ารอบไปแล้วแต่ว่าตอนที่ดิฉันเข้ารายการกับคุณมนกิจอะเขายังเตะไม่จบเลยนะคะแต่ที่สุดแล้วก็จบแล้วเนาะอังกฤษชนะเม็กซิโกไป3-2นะคะทีนี้แน่นอนค่ะในส่วนของประเทศที่ทีมที่เข้า8ทีมสุดท้ายนะคะประเทศที่เข้า8ทีมสุดท้ายก็จะมีโมร็อกโกเพราะว่าโมร็อกโกเอาชนะแคนาดาไป3-0นะคะตอนเที่ยงคืนก็จะมีฝรั่งเศสค่ะฝรั่งเศสเอาชนะปารากวัยไป1-0ก็เข้ารอบไปตอนนี้มีโมร็อกโกฝรั่งเศสนะคะ2ทีมแล้วนะมีนอร์เวย์นะคะเพราะนอร์เวย์เนี่ยเขี่ยบราซิลตกรอบไปนะคะตกรอบ16ทีมสุดท้ายไปนอร์เวย์ชนะบราซิลนี่ในรอบ40ปีเลยนะปกติแล้วเนี่ยคือในประเด็นของบราซิลเนี่ยเขาจะมีการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายมากี่สมัยละ8สมัยซ้อนเลยมั้งนะคะพอดีเกี่ยวกับไอ้เรื่องของเตะลูกโทษด้วยนะคะเห็นเขาก็มีดราม่ากันอยู่นอร์เวย์ชนะ2-1นะคะนอร์เวย์เข้ารอบค่ะอังกฤษชนะเม็กซิโก3-2ใช่ไหมฉะนั้นตอนนี้มี4ทีมละที่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายก็คือโมร็อกโกฝรั่งเศสนอร์เวย์อังกฤษทีนี้ต้องมาลุ้นในตี2วันนี้ว่าโปรตุเกสหรือสเปนค่ะที่จะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะคะสหรัฐอเมริกาเจอกับเบลเยียมนะคะว่าใครจะเข้ารอบแล้วก็ตอน5ทุ่มนะคะนี่หลายคนคงจะชมได้อยู่เพราะว่าถือว่าไม่ดึกมากนะถ้า5ทุ่มเนี่ยคนไทยเราก็ยังสามารถชมได้อาร์เจนตินาจะเจอกับอียิปต์นะคะนี่แหละค่ะเราก็ต้องมาลุ้นว่าโปรตุเกสกับสเปนใครชนะก็เข้ารอบไปสหรัฐอเมริกากับเบลเยียมใครชนะก็เข้ารอบไปอาร์เจนตินากับอียิปต์ใครชนะก็เข้ารอบไปนะคะอ่ะคุณเชียร์ทีมไหนก็ว่ากันไปแต่ว่าตีสองดิฉันก็คงจะตื่นมาดูสเปนไม่ไหวหรอกค่อยมาตื่นตอนเช้าดูภาพย้อนหลังเอาอย่างนี้ก็พอว่า7โมงเนี่ยก็คงจะทราบในรายการของเราเนี่ยว่าสหรัฐอเมริกาหรือเบลเยียมนะคะดิฉันเชียร์เบลเยียมนะส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจนะคะก็สำหรับใครที่ใช้ตรงถนนพระราม2บอกข่าวดีนิดนึงนะคะสิงหาคมวิ่งฟรี M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วนะคะหนึ่งนโยบายควิกบิ๊กวินของพี่พัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมที่เขาจะทำให้เสร็จภายในปี69ก็คือปิดตำนานโครงการก่อสร้างบนถนนพระราม2ที่ประชาชนสามารถเดินทางลงใต้ได้สะดวกมากขึ้นไม่ต้องห่วงอะไรมากนะคะแต่ตอนฝนตกเห็นน้ำกระเด็นลงมาอะไรไม่รู้ละมันก็ยังมีแชร์กันอยู่นะคะแต่ที่แน่ๆโครงการมอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเขาสร้างเสร็จแล้วสิงหาคมนี้เขาจะเปิดให้ใช้นะคะในเดือนสิงหาคมนะคะวางทำลายไว้การเปิดใช้มอเตอร์เวย์ M82 หลายคนอาจจะถามว่าอ้าวสิงหาวันที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะวันที่21หรือ28นี่แหละยังไม่แน่นอนยังไม่ชัดเจนเลยแต่ว่าไม่21ก็28ค่ะแต่ในช่วงแรกทางขึ้นลงอาจจะยังไม่สามารถเปิดบริการได้ครบหมดนะเนื่องจากยังมีงานก่อสร้างบางส่วนมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ว่างั้นหลังเปิดนี้ก็จะทำให้ประชาชนเดินทางมุ่งสู่ภาคใต้ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นก็จะแก้ปัญหาจราจรบนถนนพระราม2ได้อีกทางนึงด้วยนะคะก็เป็นข่าวดีอย่างน้อยก็เปิดให้มัน มุ่งตรงผ่านพระรามสองไปได้ก็ยังดีเนาะเพราะตรงนั้นรถติดไหนจะอะไรก่อสร้างทางอะไรอีกโออย่างที่เราทราบกันไปนะคะส่วนวันนี้เดี๋ยวรอติดตามเงินเฟ้อดิฉันพยายามดูออกมาหรือยังยังไม่เห็นนะคะเงินเฟ้อของเดือนมิถุนายนบ้านเราค่ะจะออกมาวันนี้นะคะโดยทางสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสนค.กระทรวงพาณิชย์เขา

0: จากอดีตสู่ปัจจุบัน152ปีแล้วนี่นะคะนี่ก็จะเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่เราจะได้ติดตามกันในวันนี้นะคะแล้วเราก็คงจะได้มาพูดรายละเอียดกันเป็นวันพรุ่งนี้กันอีกทีหนึ่งนะคะรวมไปถึงบอลด้วยเนาะฟุตบอลโลกด้วยซึ่งตอนนี้ก็เหลือจะ8ทีมสุดท้ายละไวเหมือนกันนะคะแป๊บเดียวเองอ่ะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ไม่ใช่เดี๋ยวสิต้องข้ามคืนไปพรุ่งนี้9 โมงนะคะก็ที่ FM 97 MHz เหมือนเดิมค่ะแล้วก็เพจ Facebook นะคะ QFM สถานีข่าวคุณภาพกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
3: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
4: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้น

0: มาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
1: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
4: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีนายบุญส่งน้อยโสภณรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมมีวาระสำคัญคือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอหลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าเป็นการโอนงบประมาณกว่า 1,300 ล้านบาทจากรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณนี้เช่นงบสัมมนาฝึกอบรมเดินทางไปราชการต่างประเทศและงบลงทุนบางรายการไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆพร้อมย้ำว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณในช่วงที่เหลือของปีควบคู่กับการเดินหน้าภารกิจสำคัญของรัฐการสร้างงานสร้างรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการจะทำร่างกฎหมายเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างงานสร้างรายได้พร้อมขอให้วุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้วาสนาตระเกตรายงาน
3: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีวางแนวทางช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคา
5: ในกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการตลาดสินค้ากุ้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องหลังได้รับผลกระทบจากประเทศมาเลเซียที่มีการระงับนำเข้าสินค้ากุ้ง4สายพันธุ์จากไทยส่งผลให้เกษตรกรในภาคใต้ไม่สามารถส่งออกได้และส่งผลกระทบต่อราคากุ้งที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยได้ร่วมหารือกับเกษตรกรเพื่อวางแนวทางการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแนวทางเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาก่อนที่ประเทศมาเลเซียจะปลดล็อกมาตรการดังกล่าวพร้อมทั้งเตรียมการจัดงานมหกรรมกุ้งสุราษฎร์ธานีกระตุ้นการบริโภคและสร้างโอกาสทางการตลาดในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
3: สมาชิกองค์การกลุ่มโอเปกพลัสตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีกครั้งสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการแถลงการร่วมของสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตรหรือโอเปกพลัสอาทิซาอุดีอาระเบียรัสเซียและอีก5ประเทศหลังการประชุมออนไลน์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากลุ่มโอเปกพลัสตกลงจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีก 188,000 บาร์เรลต่อวันโดยจะเริ่มในเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันของโอเปกพลัสในรอบนี้มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านลงนามในบันทึกความเข้าใจเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นที่จะจัดการกับอุปสรรคของการสัญจรทางเรือในช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็วจนมาอยู่ในระดับก่อนสงครามและสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติในไม่ช้าเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงาน จบข่าวธราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 13:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
5: ทราบแล้วเปลี่ยน
6: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
7: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
5: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
6: การมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: ณราพงศ์ ไวยวัฒน
11: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
10: ชัดทุกประเด็น
11: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
10: ณราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณ และเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life ไวเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
12: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
13: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
14: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
12: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
15: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
16: กีฬาพารวย
17: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
18: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
1: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยในทุกโต๊ะโหน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนสำหรับวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะครับเวลาประมาณ 11:00 น.เศษจนถึงเที่ยงตรงนะครับผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่าน FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็ถือว่าพี่น้องคนไทยอยู่ในห่วงจังหวะเวลาที่ต้องตื่นตัวต้องตื่นรู้แล้วก็อย่าตื่นเต้นมากนะครับกับกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่มันลุมเร้าเข้ามาหาตัวเราท่านผู้ฟังผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังไปว่าจังหวะเวลาที่อังคารเนี่ยเดินเข้าสู่ราศีพฤษภนะฮะแล้วก็อังคารดวงนี้ก็ส่งกระแสสัมพันธ์ไปอย่างนี้เลยครับไปที่เสานะอังคารดวงนี้ยังส่งกระแสสัมพันธ์ไปที่พฤหัสกับเสาในชะตาเดิมของชะตาเมืองด้วยนะนะฮะคือชะตาเมืองของเราเนี่ยนะครับอังคารเนี่ยเวลาเรานับว่าอังคารส่งกระแสถึงที่ไหนเขาให้นับไป4เรือนและนับไป8เรือนพอนับไปเรือนที่8เนี่ยก็หมายความว่าอังคารขณะเนี้ยอยู่ร่วมในเรือนสุภะของชะตาเมืองเราด้วยครับชะตาเมืองเราคือกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมีพฤหัสกับเสาอยู่กลางฟ้าในภพสุภะที่ราศีพฤษภขออภัยที่ราศีธนูเพราะฉะนั้นอังคารกับธนูเนี่ยนับแล้วมันเป็น8แก่กันท่านผู้ฟังงั้นวันนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะชยุทธเคยดูไว้บ้างมั้ยเนี่ยว่าตกลงเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์ฮึ่มกันทางฝากฝั่งชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาอีกรอบมั้ยถามผมคิดว่าเป็นไปได้ครับและที่เป็นไปได้เนี่ยเหตุผลปัจจัยมันก็มีหลายเรื่องนะผมคิดว่ามันก็คงไม่เกินกว่าดุลยพินิจของพี่น้องประชาชนคนเสพข่าวคนติดตามข้อมูลความเป็นไปของโลกใบนี้ครับกรณีของอิสราเอลเนี่ยท่านผู้ฟังเบนยามินเนทันยาฮูเนี่ยก่อนที่จะนำประเทศอิสราเอลเข้าสู่สงครามเรียกว่าล้างผลาญกันอย่างเต็มที่เนี่ยเบนยามินเนทันยาฮูถูกสอบกรณีทุจริตคอร์รัปชันถ้าผู้ฟังจำข่าวนี้ได้ไหมครับเห็นไหมฮะหรือแม้แต่ผู้นำของยูเครนเองก็โดนกรณีเช่นนี้เช่นเดียวกันนั้นวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าประเทศไทยเราจะมี2ประเทศนี้เป็นโมเดลหรือเปล่าเพราะว่าขณะนี้เองนะครับนะในฝากฝั่งของรัฐบาลก็ถูกลุมเร้าจากการซักถามจากทั้งนักข่าวทั้งกระแสข่าวทั้งข่าวลือทั้งข่าวจริงทั้งข่าวปั้นเต็มไปหมดเลยท่านผู้ฟังก็ไม่แน่ว่าเหตุการณ์การปะทะกันที่ชายแดนมันจะทำให้เรื่องภายในประเทศมันเบาลงหรือเปล่าแต่มันก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งเสมอมาครับว่าความเป็นชาตินิยมหรือลัทธิรักชาติเนี่ยมันอาจจะทำให้หลายๆเรื่องเอาไว้ก่อนเนี่ยเอาเรื่องบ้านเมืองเอาเรื่องชาติไว้ก่อนถูกไหมครับอันนี้มองอย่างเป็นกลางนะครับแต่ถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมมีสิครับเพราะอะไรฮะเพราะขณะนี้อังคาร ทับที่ราศีพฤษภเท่ากับอังคารไปอยู่ร่วมกับพฤหัสเสาร์ในเรือนสุภะของชะตารัตนโกสินทร์ส่วนชะตาดาวจรอังคารร่วมกับเสาร์เราจะสังเกตเห็นว่าช่วงหลังนี้เกิดอุบัติเหตุอุปัตตวเหตุเพศภัยนะเกิดเป็นโกลาหลโลกใบนี้เกิดโกลาหลเยอะแยะไปหมดเลยท่านผู้ฟังวุ่นวายจริงๆเหตุการณ์เกิดไม่เว้นแต่ละวันล่าสุดคนอเมริกันโดยเฉพาะนะขณะนี้ที่เกาะกวมนะครับนะมีข่าวยืนยันชัดเจนว่าปรากฏการพายุที่รุนแรงระดับสูงสุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นคือพายุใต้ฝุ่นบาวีเนี่ยบาวีหรือบาวีเนี่ยกำลังจะยกระดับขึ้นเป็นระดับเทียบเท่ากับเฮอริเคนระดับ5พัดถล่มเกาะกวมข่าวนี้เนี่ยก็แชร์กันสะพัดในโลกออนไลน์แล้วก็ในสื่อหลักของทางฝากฝั่งอเมริกันเองท่านผู้ฟังครับมีการประกาศให้มีการอพยพผู้คนด้วยนะฮะประชาชนในเกาะกวมแล้วก็หมู่เกาะ Northern Marianas ดินแดนโพ้นทะเลของสหรัฐอเมริกาในมหาสมุทรแปซิฟิกเร่งอพยพผู้คนเข้าสู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็ขณะนี้ก็ต้องมีการตอกแผ่นไม้ฝากระดานปิดผมเคยฟังเรื่องแบบนี้จากเพื่อนสนิทที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แถวๆทางเซาท์บีชทางไมอามี่นะครับซึ่งอยู่ที่รัฐฟลอริดาเวลาพายุเฮอริเคนมันยกระดับรุนแรงเนี่ยท่านผู้ฟังเขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าสตอร์มเซิร์ชมันจะยกเอาน้ำทะเลเนี่ยสูงขึ้นมา5เมตร10เมตรแล้วก็พัดเข้าสู่ชายฝั่งพร้อมแรงลมที่มีความรุนแรงมากบาวีเนี่ยเขายืนยันว่าความแรงลมอาจจะถึง260กิโลเมตรต่อชั่วโมงนึกภาพเอาว่าแรงขนาดไหนนะครับนะก็ขนาดเด็กขับแค่ประมาณไม่ถึงร้อยอ่ะพระมรณภาพไป10รูปนะเดี๋ยวเรื่องเด็กนี่ต้องคุยด้วยท่านผู้ฟังครับเห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิด260กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันแรงขนาดไหนถูกไหมครับนั่นวันนี้ผมคิดว่าไม่มีอะไรที่จะดูแลพวกเราได้ดีเท่ากับภูมิคุ้มกันทางจิตหรือว่าทางใจนะครับต่อให้มีตึกสูงถ้าเกิดสงครามก็ถล่มได้ต่อให้มีอาคารขนาดใหญ่ถ้าแผ่นดินไหวมันหนักหน่วงมากก็เห็นอย่างก็เกิดปรากฏการณ์อย่างที่เวเนซุเอลาเกิดขึ้นเห็นไหมครับต่อให้มีระบบคมนาคมขนส่งอย่างดีขนาดไหนแต่ถ้าเกิดน้ำมันท่วมนะบ่าลงมามันก็เกิดความพินาศได้อย่างที่เราเห็นทั้งที่จีนแล้วก็อีกหลายที่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าภูมิคุ้มกันทางใจเป็นเรื่องสำคัญมากหรือแม้แต่ว่าถ้าเรามีกฎหมายที่แข็งแรงมากมีบทลงโทษหนักหน่วงมากแต่คนมันทุจริตเนี่ยมันจะทำอ่ะท่านผู้ฟังมันก็เกิดกรณีการทุจริตการสอบเข้ารับราชการในท้องถิ่นได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันผมว่ามันไม่มีอะไรช่วยตัวพวกเราได้เท่ากับตัวพวกเราเองที่จะต้องทั้งเจริญสติเพิ่มภูมิคุ้มกันชีวิตอะไรไม่ถูกอะไรไม่ควรอะไรไม่ใช่อย่าไปใกล้นะคนไหนที่ดูแล้วเป็นเขาเรียกคนพาลอาเสวนาจะพาลานังบางคนบอกก็ไม่มีอะไรนะชยุทธพี่แค่อำนวยความสะดวกเล็กน้อยอำนวยความสะดวกยังไงก็เดี๋ยวเวลาเขามีการพบปะกันพี่ก็ออร์แกไนซ์ให้คนเข้ามาคุยกันส่วนทางนู้นเขาจะว่ายังไงชาวบ้านจะว่ายังไงเขาคุยกันเองแล้วพี่ทำอะไรพี่เป็นคนประสานงานตามกฎหมายนี่คนประสานงานพาคนมารับฟังนี่ผิดด้วยนะครับเขาเรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดถูกไหมฮะนั้นวันเนี้ยบ้านเมืองอยู่ในโหมดที่ต่างคนต่างต้องเฝ้าระวังดูแลแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับตนเองสมาชิกในครอบครัวท่านผู้ฟังครับเพราะว่าผมคิดว่าวันเนี้ยนะกรณีที่มันเป็นเรื่องร้อนในกระทรวงมหาดไทยและมีความพยายามที่จะชี้นะว่ามีคนที่กระทำความผิด5คนเนี่ยผมคิดว่าทางกระทรวงเองเขาคงไม่ได้จบแค่5คนแล้วครับแต่ว่า5คนเนี่ย เป็นตัวชัดเจนแต่มันก็คงจะมีอะไรมากกว่านี้ประชาชนรออยู่ครับแต่ถ้าเกิดว่าหาแล้วมันทั้งหมดมันมีแค่5คนอันนี้น่ากลัวล่ะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าประชาชนไม่เชื่อนะแล้วสำนักข่าวก็ไม่เชื่อพร้อมทั้งยังมีคนออกมาอธิบายนะอธิบายข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยว่าจริงๆแล้วมันทำกันเป็นกระบวนการท่านผู้ฟังเห็นไหมครับบัดนี้ประเทศไทยนะครับนะถูกเฝ้าจับตามองจากทุกคนบนโลกใบนี้จากหลายเรื่องจริง สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ก่อนคือทุกๆสัปดาห์นี่เหมือนเรารัวกลองทุกๆสัปดาห์ท่านผู้ฟังครับ กรณียาเสพติดนะที่ถูกส่งไปหลายประเทศในโลกใบนี้เป็นที่จับตามองว่าหรือแต่ละประเทศในโลกใบนี้เขาปฏิบัติการพร้อมๆกันเพื่อเป็นการ whistleblow คือเป่านกหวีดให้โลกรู้ว่าเอ้ยของเนี่ยมันถูกส่งไปจากเมืองไทยไปเยอรมันก็มีไปยุโรปก็มีไปออสเตรเลียก็มีเห็นไหมครับไปฮ่องกงก็มีออกจากเมืองไทยทั้งนั้นเลยหรือว่าอินเตอร์โพลหรือตำรวจสากลเขาคุยกันแล้วว่าเปิดข้อมูลเลยไหมน่าตกใจไหมครับท่านผู้ฟังครับแต่ผมก็ยังยืนยันกับท่านผู้ฟังนะครับว่าขณะนี้พฤหัสเป็นสี่กับชะตาเมืองบางคนบอกโอ้บ้านเมืองดวงไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีครับไอ้เปิดออกมาอย่างนี้นะมันดีแล้วครับมันจะได้รู้ว่าที่เราไม่รู้ไม่เห็นนะมีพรมผืนใหญ่ๆเป็นพรมวิเศษปิดบังซ่อนเร้นเอาไว้เนี่ยมันหมกอะไรไว้ข้างล่างเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้เป็นหน้าที่ประชาชนต้องช่วยกันครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะครับถ้าประชาชนตื่นรู้ทำตัวเป็นพลเมืองยังไงก็แก้ได้เช่นกรณีนี้ท่านผู้ฟังครับนะนี่ผมหมายถึงอิทธิพลอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชของดาวพฤหัสดาวแห่งกระบวนการยุติธรรมดาวแห่งมโนธรรมสำนึกนะดาวแห่งคันลองที่ถูกต้องของโลกและของสังคมเกิดอะไรขึ้นครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้มีข่าวนะผมฟังข่าวนี้แล้วสะท้อนในความรู้สึกมากกรณีนี้เป็นกรณีเดียวที่เป็นข่าวนะแต่ว่ามีกรณีแบบนี้เยอะมากท่านผู้ฟังครับ เราเคยจำคำที่ว่า romance scam ได้ถูกต้องนะครับท่านผู้ฟังนะหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยเราถล่มกัมพูชาไปแล้วไอ้ฝั่งที่มันทำสแกมนี่มันไม่ไหวแล้วล่าสุดปรากฏว่านะมีกรณีไพไรส์โรแมนต์สแกมพ่วงแชร์ลูกโซ่มีหนุ่มสมุทรปราการไปร้องกับเพจจ่าคิงช่วยแม่ได้ขอให้ช่วยแม่ด้วยหลังจากถูกฝรั่งผิวสีหลอกสูญเงินทองร่วมประมาณ2ล้านแล้วก็เตรียมจำนองที่ดินเพิ่มวันติดคุกปมเอี่ยวขบวนการผลิตแบงค์ดอลลาร์ปลอมผมดูข่าวแล้วนะครับปรากฏว่ามีนายเมทัศชาวจังหวัดสมุทรปราการได้เดินทางเข้าร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือกับจ่าคิงแตงทิมหรือจ่าคิงสะพานใหม่หลังจากแม่แท้ๆนี่นะครับก็ถูกมิจฉาชีพชาวต่างชาติหลอกลวงต้มตุ๋นจนสูญเสียทรัพย์สินไปแล้วประมาณกว่า2ล้านบาทกำลังจะนำโฉนดที่ดินของพ่อไปจำนองเพื่อหาเงินประเคนให้คนร้ายอีกโดยที่คุณแม่ยังปักใจเชื่อสนิทไม่ยอมฟังคำทัดทานของสมาชิกในบ้านเลยนายเมทัศก็เปิดเผยว่าแม่ของตนรู้จักกับชายต่างชาติคือรู้จักกันผ่าน WhatsApp นะครับหลังจากนั้นก็ก็มิจฉาชีพก็เริ่มออกอุบายชักชวนให้ร่วมลงทุนในขบวนการทำแบงค์ดอลลาร์ปลอมท่านผู้ฟังแบงค์ดอลลาร์ปลอมผมได้ยินเรื่องนี้มาตั้งแต่ 20-30 ปีที่แล้วนะครับนะโดยอ้างว่าหากสำเร็จจะได้รับผลตอบแทนสูงถึง 500,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือชายต่างชาติก็ถึงขั้นพาคุณแม่เดินทางไปดูกระบวนการผลิตแบงค์ปลอมนะด้วยตาตนเองจนทำแม่ให้แม่หลงเชื่ออย่างสนิทใจว่าสามารถทำได้จริงหลังจากนั้นคนร้ายก็เริ่มใช้กลอุบายหลอกลวงหลอกล่อเอาเงินอย่างต่อเนื่องโดยอ้างว่าต้องการเงินทุนไปซื้อน้ำยาเคมีเฉพาะทางในการล้างใบกระดาษที่ปริ้นเงินมาเนี่ยนะครับแล้วก็ซื้อเครื่องผลิตแบงก์ปลอมใหม่ที่ดีกว่าเดิม เรื่องนี้ผมเคยได้ยินตั้งแต่ประมาณปี40นะ39 38 39 40ถ้าผู้ฟังเรื่องแบบนี้มันจะมาตอนที่เศรษฐกิจมันกำลังวิกฤตท่านผู้ฟังนะแล้วที่น่าตกใจคืออะไรครับคนแม่คนเนี้ยนะในข่าวบอกชื่อคุณโสภาเนี่ยแกหงุดหงิดแกไม่พอใจมากกับการที่มีนักข่าวไปทำข่าวลูกไปแจ้งขอให้ตำรวจไปช่วยนะแล้วก็แกก็บอกกับทุกคนว่าเนี่ยสามีทำร้ายร่างกายลูกก็ดูสิพยายามที่จะมาทำอะไรแกแต่ที่จริงมันอย่างนี้ท่านผู้ฟังไอ้กรณีทำแบงค์ปลอมเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงมีแหละแต่ไอ้การที่เราเนี่ยคนใดคนหนึ่งของสังคมเกิดความรู้สึกว่าเออเฮ้ยทำแบงค์ปลอมแล้วมันดีแฮะมันอาจจะได้ตอบแทน500,000ดอลลาร์แล้วก็อยากจะไปทำแสดงว่าอะไรครับไม่มีภูมิคุ้มกันทั้งศีลธรรมเลยนะมีไหมครับก็รู้ว่าเป็นของปลอมทำแล้วได้ประโยชน์แต่มันเป็นของปลอมนะครับแล้วจะไปสนับสนุนหาพระแสงด้ามยาวอะไรถูกไหมครับนอกจากความโลภแล้วก็ไม่ใช่หลงผิดเนี่ยคุณแม่นี่คงไม่ใช่อายุ20เพราะลูกโตเป็นหนุ่มแล้วถูกไหมครับความหลงเชื่อดังกล่าวก็ทำให้คุณแม่ยอมประเคนทรัพย์ให้มิจฉาชีพไปรวมแล้วมูลค่าประมาณ2ล้านกว่าบาทก็ประกอบด้วยเงินสดคุณแม่300,000นะ
3: เงินกู้ยืมพ่อต้องไปกู้ยืมหนี้สินธนาคารมาอีกประมาณ 700,000 ทองคำรูปพรรณประมาณ21บาทโอ้โห21บาทเงินทำบุญเงินที่ครอบครัวเตรียมไว้ทอดกฐินอีก 200,000 บาทปัจจุบันครอบครัวไม่เหลือเงินสดติดบ้านเลยแม้แต่บาทเดียวแต่คุณแม่ยังคงไม่ตื่นจากกลอุบายล่าหลวงก็กำลังพยายามจะนำโฉนดที่ดินของคุณพ่อไปจำนองเพื่อนำเงินไปให้ชาวต่างชาติรายนี้อีกรอบโดยใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับคนร้ายตลอดมาเห็นไหมฮะนายเมธัศก็บอกว่าเมื่อวันที่2มิถุนาที่ผ่านมานะครับชาวต่างชาติคนดังกล่าวก็มีลักษณะตัวสูงผิวสีเดินทางมาคุณแม่ที่บ้านที่สมุทรปราการแล้วก็แบกกระเป๋าเดินทางล้อลากใบใหญ่สีดำมาด้วยจากนั้นก็เดินขึ้นไปชั้น2ของบ้านแล้วก็ฝากกระเป๋าใบนั้นทิ้งไว้ปรากฏว่าในกระเป๋านั้นก็มีเซฟเล็กๆก็ไม่รู้ว่าแกพูดอะไรนะแต่แม่ก็เชื่อมากนะเขาบอกว่าผมไปแจ้งความกับตำรวจแล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าไม่สามารถรับแจ้งความได้เนื่องจากผู้เสียหายโดยตรงคือคุณแม่ต้องมาแจ้งด้วยตนเองแต่ตอนนี้คุณแม่ไม่เชื่อเลยว่าตัวเองกำลังโดนหลอกครอบครัวมืด8ด้านกลัวว่าเงินจะหมดและกลัวว่าของในกระเป๋าจะเป็นสิ่งผิดกฎหมายเมทัศกล่าวด้วยความกังวลถ้าผู้ฟังครับกรณีแบบนี้มีเยอะจริงๆ บางบ้านก็พ่อบางบ้านก็แม่ลูกก็ไม่รู้จะทำยังไงผมว่าวันนี้ก็ต้องไปร้องเพจพวกนี้แหละครับไปบอกให้หมดฮะและที่น่าตกใจคือคุณแม่คนนี้ไม่ใช่วัยรุ่นหรือคนเพิ่งเริ่มต้นชีวิตแต่เป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตมากแล้วเห็นไหมฮะพละกำลังของราหูที่มันปกคลุมอึมครึมอยู่บนท้องฟ้าทั้งโลกใบนี้มันรุนแรงจริงๆคนนี่มีความหลงผิดจริงๆท่านผู้ฟังแม้แต่เมื่อวานนี้ขอข้ามไปอีกประเทศนึงขอแสดงความยินดีกับอเมริกันชนนะครับพี่น้องประชาชนชาวอเมริกันที่ได้มีการเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการประกาศเอกราชประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งเมื่อวันที่4กรกฎาคมเทียบก็คือเป็นเวลาเมื่อวานนี้ของเมืองไทยคือวันที่5นะครับเพราะเวลาต่างกัน12ชั่วโมงก็มีการเฉลิมฉลองแต่มันมีประโยค 2-3 ท่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์แกพูดแล้วผมรู้สึกหงุดหงิดใจผมคิดว่าความหงุดหงิดของผมกับประชาชนชาวอเมริกันกลุ่มใหญ่ๆก็คงเหมือนกัน ทรัมป์บอกว่ามีเจ้าหน้าที่มาบอกว่าอาจจะต้องมีการเลื่อนการจัดงานออกไปสักอาทิตย์2อาทิตย์แต่ทรัมป์บอกว่าแต่ผมไม่คิดอย่างนั้นมันต้องจัดวันที่4ทั้งที่ขณะนี้เนี่ยอุณหภูมิที่วอชิงตันดีซีเนี่ยสูงไปถึง39องศาเซลเซียสแล้วก็ระบบการปฏิบัติการหลายอย่างเนี่ยด้วยความที่อากาศมันร้อนมากก็อันตรายท่านผู้ฟังครับแต่ทรัมป์บอกต้องจัดทรัมป์ยืนยันว่ามีประเทศหลายประเทศในโลกใบนี้อยากจะเป็นอย่างที่อเมริกาเราเป็นแต่ไม่มีใครทำได้มีเราทำได้คนเดียวนะโลกกำลังจะบรรลัยแล้วนะครับผู้นำยังมาประกาศแบบนี้คือเป็นความอหังการแล้วก็มีคนอเมริกันเยอะมากที่ไม่ได้พอใจเรื่องราวเหล่านี้ขณะนี้มีกระแสคนอเมริกันกลุ่มเล็กกลุ่มหนึ่งแต่กำลังใหญ่ขึ้นมีเป้าหมายในชีวิตว่าถ้าชีวิตฉันดูจะมีโอกาสนะที่จะอยู่ในโลกอย่างมีความสุขคือฉันต้องบินออกจากอเมริกาฉันจะไม่อยู่อเมริกาอีกต่อไปนี่ผู้นำเขาสามารถทำให้เกิดความรู้สึกที่ว่าฉันไม่อยากอยู่แผ่นดินเกิดได้มากมายขนาดนี้เห็นไหมท่านผู้ฟังครับแล้วทรัมป์เป็นคนวัยไหนครับก็อย่างนี้แหละครับก็เป็นคนปีนี้ทรัมป์แกก็80แล้วถูกไหมฮะเมื่อวันที่14มิถุนาที่ผ่านมาก็อายุครบ80ปีเป็นที่เรียบร้อยเพราะวันนี้กระแสความหลอกลวงนะกระแสความการพูดเท็จนะการปั่นข่าวการสร้างเรื่องดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติวิสัยของคนในโลกยุคใหม่ไปแล้วหรืออย่างไรนะพูดจริงเป็นเท็จพูดเท็จเป็นจริงฟังแล้วมันเหนื่อยท่านผู้ฟังครับอีกข่าวหนึ่งนะมีกรณีรวบสาวบัญชีม้าอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หลอกเหยื่อโอนเอี่ยวคดีฟอกเงินให้โอนเงินไปตรวจสอบสูญเงิน2ล้านบาทคือพูดง่ายคดีแบบนี้มันยังเกิดขึ้นทุกวันนะครับผมนำเรื่องพวกนี้มาเพื่อเตือนท่านผู้ฟังว่าตราบใดนะครับนะที่ประชาชนยังไม่ตื่นรู้ตราบใดที่เรามีความโลภมีความอยากได้มาครอบงำเอาไว้เนี่ยหลายอย่างที่มันเป็นภูมิคุ้มกันที่เราควรจะมีมันจะหายทันทีครับนะเพราะคุณแม่ท่านนี้บอกว่าถ้าได้ผลประโยชน์เนี่ยคุณแม่ยังตะโกนนะผมดูข่าวนะเราจะรวยแล้วแกตะโกนอย่างนี้เลยเงินหายไป2ล้านเราจะรวยแล้วแถมไอ้2ล้านนี่ก็ติดหนี้ไปเกือบล้านนึงถูกมั้ยฮะนั้นการครอบงำของกระแส ราหูที่รุนแรงนะครับแล้วราหูดวงนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่กลางฟ้าของดาวอังคารซึ่งเป็นตนุรักษ์ของชะตาเมืองนะยังอยู่ไปจนถึงสิ้นปีนี้ท่านผู้ฟังนั้นเราจะได้ยินข่าวกรณีทุจริตการประพฤติมิชอบการช่อฉนการกินสินบาตรคาดสินบนนะเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่ามันจะถูกเปิดออกมาเพราะพละกำลังของดาวพฤหัสครับล่าสุดเมื่อวัน2วันนี้ครับท่านผู้ฟังครับปปปปปทก็นำกำลังบุกรวบปลัดอำเภอในจังหวัดสระบุรีคาห้องทำงานซึ่งกำลังรีดเงิน 6,000 บาทค่าโอนปืนมรดกอ้างเป็นค่าธรรมเนียมดำเนินการก่อนคุมตัวสอบดำเนินคดีนะ3กรกฎาคมพลตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บัญชาการปปปพร้อมด้วยพันตรีเอกทีนัทกรวัฒนะแสงประเสริฐรองผู้บัญชาการปปปก็มอบหมายให้มีการไปดำเนินการนะครับซึ่งมีการไปดำเนินการพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจกำกับ2บก.ปปป.ร่วมกับทั้งปปท.และปปช.นะครับจับกลุ่มตัวนายปรินทำไมต้องสงวนนามสกุลครับนะอายุ43ปีซึ่งเป็นปลัดอำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบโดยจับกลุ่มตัวได้ที่ว่าการอำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีเขาเปิดเผยไปเรียบร้อยแล้วครับว่าเป็นอำเภออะไรนะครับพฤติการสืบเนื่องจากเมื่อประมาณมกราคม69ผู้เสียหายประสงค์ขอโอนอาวุธปืนมรดกของมารดาจำนวน2กระบอกที่อำเภอแห่งหนึ่งในสระบุรีแต่ระหว่างดำเนินการในปริญซึ่งเป็นปลัดอำเภอมีพฤติการเรียกรับเงินโดยอ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียมในการดำเนินการรวม 10,000 บาทก่อนต่อมาจะลดเหลือ 5,000 บาทพร้อมแจ้งว่ายังต้องชำระค่าใบอนุญาตตามกฎหมายเพิ่มอีก 1,000 บาทผู้เสียหายเห็นว่าการเรียกเก็บเงินดังกล่าวไม่เป็นไปตามระเบียบอันนี้แสดงว่าผู้เสียหายเนี่ยท่านได้ทำหน้าที่เป็นพลเมืองแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับประชาชนพลเมืองไทยทั่วประเทศณขณะนี้ครับที่ทุกคนต้องตื่นจากความหลับไหลนะเอาจิตวิญญาณเอาประสบการณ์เอาสิ่งที่ถูกกระทำขึ้นมาแบบนโต๊ะขึ้นมากลางบนจอขึ้นมาเป่าประกาศตามเพจต่างๆให้ได้รับรู้ว่าได้โดนกระทำในลักษณะการประพฤติมิชอบจากหน่วยงานองค์กรข้าราชการหรือใครอย่างไรบ้างมันถึงจะเกิดความเปลี่ยนแปลงท่านผู้ฟังและนี่แหละครับพละกำลังของพระตยูกับดาวอังคารที่กำลังจะผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเห็นไหมขณะนี้ทุกอย่างลุมเร้านะครับส่วนกรณีทุจริตการสอบเดี๋ยวเราต้องรอติดตามว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ผมจะเบรกเร็วเพราะว่าผมคิดว่าแฟนๆรายการเนี่ยชอบดูดวงกับผมนะฮะเพราะว่าเมื่อวันศุกร์นี้ก็สายเข้ามาเต็มเหยียดรวดเร็วมากวันนี้จะเปิดสายคุยกับแฟนรายการเพื่อดูดวงสอนให้กับแฟนๆรายการของผมบางทีภูมิคุ้มกันชีวิตเนี่ยนะมันอาจจะใช้เวลานานนะแต่นั่งดูดวงแป๊บๆอาจจะทำให้สบายใจชื่นใจขึ้นมาสักเล็กน้อยท่านผู้ฟังครับเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับในรายการคือ02-276-3632และ276-3633เราพักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเบรกหน้ามาเปิดสายดูดวงสดหน้าใหม่ครับเชิญครับ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: เอาละครับเปิดโทรศัพท์ปั๊บเสียงดังทันทีนะฮะวันนี้ก็คุยกับแฟนรายการน่าจะได้หลายสายสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
1: ชื่ออะไรครับพี
2: ่พานุพลครับอาจารย
1: ์คุณพานุพลเกิดที่อะไรครับพี
2: ่1กรกฎาคม09
1: 1กรกฎาคม09กี่โมงครับ
2: 10โมง10นาทีครับกรุงเทพครับ
1: 1กรกฎาคม09โอ้ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังนะพี่นะ
2: ครับขอบพระคุณครับอาจารย์
1: 7โมง10นาทีกรุงเทพ
2: 10ไหมครับ10 10โมง10ครับ
1: 10.10 นะพี่นะ
2: ครับถูกต้องครับ
1: ได้เราคุยกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ
2: 2ปีที่แล้วครับ
1: 2ปีเลย
2: ฮะ
1: แล้ววันนี้ลมอะไรหอบพี่พานุพลมาคุยกับผมใหม
2: ่อ๋ออยากทราบปีนี้จะมีสุขภาพเป็นไงบ้างครับ
1: โอเคมาพี่พานุพลปีนี้ก็อายุ60พอดีนะพี่นะ
2: ครับ
1: ยังทำงานอยู่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อไม่แล้วครับ
1: ไม่แล้วนะครับอดีตทำงานอะไรครับพี่
2: อ๋อก็เป็นงานบริการโรงแรมเนี่ยครับ
1: อยู่ในโรงแรม
2: ครับ
1: โอเคลัคนาอยู่ที่ราศีสิงห์นะครับ
2: ครับ
1: มีดาวจันทร์เจ้าเรือนวินาศเป็น4กับลัคนาแต่ว่าจันทร์เป็นนิดนะครับมีดาวศุกร์ได้เกณฑ์สำคัญนะครับศุกร์ดวงนี้เนี่ย อยู่ในเรือนที่10ตำราโหรเขาเรียกว่าได้ปัสสาวะอุดมเกณฑ์นะครับนะเป็นเกษตรด้วยแล้วก็เป็นดาววันเกิดด้วยนะสุขกับจันทร์เล็งกันก็นี่แหละครับงานบริการส่วนดาวจันทร์บางคนบอกจันทร์เป็นนิดไม่ดีแต่ว่าเจ้าเรือนพันธุอยู่ในภพลาภะกุมกับอาทิตย์ที่เป็นราชาโชคนะแล้วก็กุมอังคารกุมพฤหัสก็ไปโรงแรมค่อนข้างดีนะไม่ได้ทำโรงแรมกุ๊กกิ๊กเล็กๆนะพี่นะ
2: ครับ
1: วันนี้จะถามเรื่องอะไรครับพี่
2: เรื่องสุขภาพครับอาจารย
1: ์สุขภาพเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะพี่เกิดวันศุกร์เรื่องสุขภาพเนี่ยขณะนี้ดาวอังคารเดินมาอยู่กลางฟ้าทับดาววันเกิดของพี่นะครับทับดาวศุกร์ผมว่าตอนนี้อาทิตย์ทับลักไปแล้วมีผ่าตัดหรือยังพี
2: ่ไม่มีครับไม่มีครับ
1: มีการตรวจเกี่ยวกับเรื่องของอาทิตย์นี่หมายถึงเรื่องของระบบหัวใจดวงตาเส้นเลือดสมอง
2: อ๋อดวงตานี่เคยผ่าไปนานแล้วครับ
1: ผ่าไปแล้ว
2: นานแล้วคร
1: ับ ถ้านานแล้วตอนนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของอาการเดิมๆอาจจะกำเริบกลับมาด้วยเหตุที่ขณะนี้ราหูเล็งมาที่ราศีสิงห์นะแล้วก็อังคารเดี๋ยวมันถ้ามันจะแสดงผลนะมันจะแสดงผลตอนที่อังคารเดินมาทับดาวอาทิตย์ในดวงพี่ซึ่งก็อีกประมาณสัก20กว่าวันนะนั้น20กว่าวันนี้ก็ถ้าเกิดมีการตรวจเรื่องของการบำรุงสุขภาพอาจจะต้องมุ่งเน้นไปที่ดวงตาคือของที่เคยเป็นครับพี
2: ่ครับ
1: อันนี้ที่จะต้องระวังนะครับ
2: แล้วเรื่องอื่นมีไหมครับเรื่องด้านอื่นสุขภาพด้านอื่นมีไหมครับ
1: ก็อาจจะต้องระวังเพิ่มเติมอีกเพราะพี่มีราหูอยู่กลางฟ้าราหูกับเกตนะราหูเกตนี่ก็อาจจะต้องระวังพวกเกี่ยวกับเรื่องเนื้องอกนะก็ต้องถามว่ามีการไป MRI อะไรบ้างอย่างครับพี่พานุพล
2: เคย MRI ไปเมื่อปีที่แล้วแล้วครับ
1: ครับปกติดีนะพี่นะ
2: เอา2ปีแล้วผมถามเกี่ยวกับอาจารย์เกี่ยวกับระบบท้องอะฮะ
1: ครับ
2: ระบบย่อยผมไม่ค่อยดีแล้วก็ MRI ไปก็ไม่มีอะไรครับ
1: โอเคถ้า MRI ไปไม่มีอะไรระบบย่อยยังแข็งแรงดีเหมือนเดิมถ้าพี่รักษาสุขภาพซึ่งผมเชื่อว่าพี่ก็คงทำอยู่แล้วนะครับ
2: ครับ
1: นะก็พักผ่อนเต็มที่อาหารบางอย่างทานไม่ได้เราก็ต้องเลี่ยงลดจัดแล้วก็เลี่ยงให้หมดนะพี่นะ
2: ครับ
1: ซึ่งเราไม่ทานอยู่แล้วถูกไหมครับ
2: ครับ
1: ของดิบเลิกไปหรือยังครับ
2: อ๋อไม่ทานเลยครับ
1: ถ้าไม่ทานเลยก็ยิ่งดีครับนะไม่ทานของดิบไม่ทานอาหารเกินเวลาที่ควรจะทานนะครับพักผ่อนเป็นเวลาก็ไม่เป็นไร
2: ครับ
1: น่าจะโอเคครับพี่ออกกำลังกายอะไรครับพี่พานุพล
2: ออกก็มีปั่นจักรยานบ้างยกเวทบ้าง
1: ต้องทำให้เหงื่อออกต่อเนื่องอย่างน้อย20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับ
2: ครับ
1: ทำอะไรก็ได้แต่ว่าร่างกายต้องสันดาปต้องเผาผลาญแต่งน้อย20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงคือต้องเหงื่อออกต่อเนื่องกันประมาณนั้นนะพี
2: ่ครับ
1: อย่างเงี้ยร่างกายมีภูมิคุ้มกันครับ
2: ครับ
1: โอเคไหมครับ
2: ครับโอเคครับขอบคุณอาจารย์มากเลยครับ
1: ขอให้แข็งแรงนะพี่นะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสายถัดมาสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ชื่ออะไรครับพี
3: ่ผมเอครับ
1: คุณเอ
3: เคยโทรมาประมาณ2ปีแล้วครับ
1: โอ้วันนี้ชมรม2ปีที่แล้วโทรกลับมาหาผม
3: แต่วันนี้จะรบกวนสอบถามเกี่ยวลูกสาวคนเล็กอ่ะชื่อเอ็มฮะน้องเอ็มลูกสาวคนเล็กตอนนั้นเนี่ยเขาเรียนจบแล้วแล้วก็คุยกับอาจารย์ไปครั้งหนึ่งคราวนี้ว่ามาถึงทำงานมา2ปีเนี่ยก็อยู่ในช่วงตัดสินใจว่าเอ๊ะเราควรจะทำต่อที่เดิมหรือเราควรจะมูฟไปที่อื่น
1: หมายถึงน้องเอ็มหรือพี
3: ่น้องเอ็มครับ
1: อ๋อเอ็มอายุเท่าไหร่ครับ
3: น้องเอ็มเกิดวันที่26มีนาคม2544บ่าย 6:00 นครับ
1: เด็กสมัยนี้ดีเนาะมีพ่อแม่ช่วยตัดสินใจนะพี่นะ
3: ก็เป็นที่ปรึกษาดีกว่าครับ
1: แน่ใจนะพี่นะ
3: ครับ
1: สมัยรุ่นเราพี่เออายุเท่าไหร่พี
3: ่ตอนนี้63แล้วครับ
1: รุ่นเรามีคนช่วยตัดสินใจไหมพี่
3: ก็ส่วนใหญ่คิดเองทำเองแหละครับตอนนั
1: ้
3: นแต่วันนี้อาจารย์ให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพดีมากนะ
1: ทำไมฮะ
3: ก็แนะนำได้ดีเรื่องการกินการออกกำลังกายสำคัญมากครับ
1: ก็ผมว่าดีกว่าไปสะดอกเคราะห์ไหมอ่ะพี
3: ่โอ้ดีกว่ากันเยอะอันนั้นปลายเหตุไปแล้ว
1: คนเราก็ต้องว่าไปตามเหตุปัจจัยนะพี่เนาะ
3: ใช่ครับ
1: ของพี่ลูกสาวชื่ออะไรนะครับ
3: น้องเอ็มครับน้องเอ็ม
1: น้องเอ็มโอเคน้องเอ็มลัคนาราศีกรกฎนะครับ
3: ครับ
1: ปีนี้ก็อายุ20 25แล้ว
3: 25ครับ
1: 25โอเคเกิดวันจันทร์เดี๋ยวนะครับโอเคโอ้ลัคนาอยู่กรกฎนะครับจันทร์อยู่ที่คือถ้าอยู่ที่เดิมเนี่ยนะก็มีความบีบคั้นหน่อยนะพี่นะ
3: ครับ
1: 2ปีเนี่ยผมคิดว่าลูกอาจจะพูดกับพ่อว่าคือมันอาจจะดูมีโอกาสใหม่ๆด้วยเพราะดาวเจ้าเรือนสุภะทับลัคนาแต่ก็กำลังจะต้องฝ่าความบีบคั้นที่เขารู้สึกว่าเขายังจะต้องทนต่อไปไหมอะไรเงี้ยพี
3: ่
1: นะทีนี้ถามผมว่าเราที่ใหม่จะดีกว่านี้ไหมนะต้องมาดูดาวเจ้าเรือนกรรมะนะครับดาวอังคารในชะตาเดิมเป็นเกษตรในภพปุตตะปัจจุบันทำงานเกี่ยวกับอะไรครับน้องเอ็มเนี่ย
3: ทำงานเรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์มฮะ
1: โอเคผมคิดว่าที่ใหม่จะเป็นที่ใช่มากกว่าครับ
3: โอ้
1: ที่เก่าเนี่ยปัญหาคือว่าหลายเรื่องคือมันแก้ไม่ได้พี่เพราะมันไม่ได้อยู่ที่น้องเอ็มฮะ
3: โอ้ครับ
1: ใช่ไหม
3: โอ้นี่ตรงมาก
1: ทีนี้ความบีบคั้นตรงนี้ปล่อยไว้นานๆมันเป็นท็อกซิกพี
3: ่มันลามมาถึงสุขภาพนะครับ
1: ใช่มันลูกเรานะปกติเป็นคนอารมณ์ดีไงดวงดาวในดวงเนี่ยอารมณ์ดีสายบันเทิงนะ
3: ครับ
1: นี่ไปทำงานที่นี่ก็กลายเป็นแบบเนี่ยมันจะเฉาลงไปเรื่อยนะพี่นะ
3: โอ้นี่มีส่วนมากครับมีส่วนมาก
1: ไม่รู้นายของเอ็มฟังอยู่หรือเปล่านะแต่ถ้าผมเป็นพี่ผมยุให้ลูกออกครับ
3: ผมก็ยุอยู่เหมือนกันเพราะผมคิดว่าสุขภาพมันหาซื้อไม่ได้
1: มันไม่คุ้ม
3: สำคัญมาก
1: แต่ว่าทางนู้นเนี่ยกำลังมีเขาเรียก opportunity มี offer นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะดาวพฤหัสมันเดินมาทับลัคนาเขาแล้วไง
3: โอ้ครับ
1: เขาก็อาจจะมองเห็นก็อาจจะกำลังเวทอยู่ว่าฉันต้องทนพายุนะความบีบคั้นทางจิตใจทางอารมณ์แต่ว่าฉันจะเติบโตอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้อยู่ที่คุณพ่อแล้วล่ะผมเชื่อว่าคุณพ่อทำได้นะ
3: คราวนี้ในแง่ของสุขภาพหรอครับ
1: คือถ้าไม่ออกนี่ดูจากเทนชันเครียดสูงพี
3: ่
1: เปลี่ยนที่ใหม่ให้เขาไปสุขแต่ถ้าไม่เปลี่ยนที่สมมตินะถ้าไม่เปลี่ยนที่พี่ต้องหาเรื่องพาเขาเดินทางออกนอกประเทศไปเที่ยวต่างประเทศต้องไปแวร์เคชั่นสัก8วัน10วันนี้ต้องทำอย่าง
3: น
1: ี
3: ้อ๋อใช้วิธีนี้เลยนะ
1: ต้องไปรีชาร์จใช่ครับถ้าเกิดเขารู้สึกว่าโอเคไหวพ่อพี่ก็ต้องพาลูกไปคือไปรับพลังงานที่มันที่อื่นน่ะแล้วก็เอาตัวเองออกจากที่เดิมที่มันอยู่ในสภาพบีบคั้นน่ะพี่เอ
3: มันก็ปล่อยเขาเรื่องพวกนี้ทิ้งไปบ้างไปวางไปบ้าง
1: ใช่ครับ
3: ก็คงจะได้คำแนะนำที่ดีมากๆของอาจารย์ทุกครั้งที่โทรมาย
1: ินดีครับพี่ครับผม
3: ขอบคุณมากเลยนะครับอาจารย์ครับ
1: ครับขอมีความสุขครับพี่เอ
3: เช่นเดียวกันครับสวัสดีครับ
1: ครับสายถัดมาเชิญครับ2763632และ33ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับพี่ชื่ออะไรครับ
4: ไพฑูรย์ครับ
1: พี่ไพฑูรย์พี่ไปโดนกับวันที่อะไรครับพี
4: ่3กันยายน2501ครับ
1: 3กันยา2501กี่โมงครับพี่
4: 4:50 ครับ22:50 นาทีครับ
1: 22:50กรุงเทพไหมครับ
4: ปราจีนบุรีครับ
1: ปราจีนบุรีผมคุยกับพี่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ
4: ปลายปีที่แล้วครับ
1: ปลายปีที่แล้วมาคุยกันลัคนาราศีเมษครับพี่ไพฑูรย์ปีนี้พี่อายุ60 67จะ68แล้วนะพี่นะ
4: ใช่ครับ
1: เกิดวันพุธที่3กันยา01ลัคนาราศีเมษจันทร์กุมลัคนาเป็นมหาจักรอังคารเป็นราชาโชคศุกร์เป็นราชาโชคอาทิตย์เป็นเกษตรพุธเป็นราชาโชคราหูเป็นราชาโชคนะพฤหัสเป็นเทวีโชคเสาร์เป็นราชาโชคโอ้โหดวงพี่นี่เนาะปกติก็ไม่เชื่อใครนะยังกรุณาโทรมาฟังผมนะพี่นะวันนี้อยากถามอะไรครับ
4: ถามเรื่องเงินนะการเงินมันหมุนไปจะหมุนได้ไหมครับ
1: มันหมุนไปเยอะแล้วมันยังไม่หมุนกลับมาพี
4: ่ครับ
1: ต้องรอนิดนึงคร
4: ับ
1: กว่าจะได้รีเทิร์นกลับมา

0: ที่จะต้องหมุนอยู่แล้วครับมันตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ลูปนี้มันใหญ่หน่อยนะพี่นะ
1: ครับ
0: เพราะในชะตาพี่เนี่ยท่านผู้ฟังครับใครก็ตามที่มีดาวมฤตยูนำหน้าลัคนานะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าในจังหวะนั้นเป็นจุดเสี่ยงของเรื่องของสถานภาพทางการเงินนะแต่ว่าในพี่ท่านเนี่ยพี่ไพฑูรย์เนี่ยมีอังคารเนี่ยตนุรักษ์เนี่ยเป็นราชาโชคในภพกุฎุมพะปกติไอ้เรื่องที่แบบเงินมันหลุดไปจากมือเยอะๆเนี่ยยากแต่รอบนี้เนี่ยด้วยความที่มฤตยูนำหน้าลัคนามาประมาณ3ปีครึ่งนะเป็น 2-3 ปีที่จิตใจก็แขวนอยู่บนความรู้สึกแบบนี้ว่าตกลงมันจะยังไงนะพี่นะ
1: ครับมันจะไปหมุนไปรอดไหมครับหรืองานจะติด
0: ที่ผ่านมามันรอดแบบกระตึ๊บกระตึ๊บมาได้เรื่อยๆเป็นอย่างนี้
1: ใช่ครับใช่ครับเป็นอย่างนั้นแหละคร
0: ับเที่ยวนี้ก็ยังกระตึ๊บกระตึ๊บแต่ว่าปลายปีจะดีกว่านี้ครับเพราะปลายปีนี้ดาวพฤหัสทับดาวอาทิตย์ตรีโกณถึงลัคนาปลายปีนี้อาจจะมีจังหวะที่มีเงินบางส่วนมีคนมาร่วมลงทุนมีคนมาช้อนมีอาจจะมีเงินส่วนอื่นๆมา
1: จ
0: ุด
1: เพิ่มขายที่มรดกนะครับ
0: เป็นไปได้ครับ
1: ขายที่มรดกนะครับ
0: ก็เป็นไปได้ครับ
1: แต่ว่ามันไม่ติดขัดอะไรถึงขนาดบอดเลยนะฮะ
0: ไม่ล้มครับ
1: ไม่ล้มนะฮะไปได้เรื่อยๆนะฮะ
0: ไปได้พอสมควรครับ
1: ไ
0: ไปได้พอสมควรนี่คืออารมณ์ยังมันไม่ชิวเรื่อยๆนะมันยังต้องลุ้นไปเรื่อยๆครับพี
1: ่
0: พี่ลุ้นมาตลอดพี
1: ่ใช่ครับเครียดเรื่องนี้เรื่องเดียว
0: ใจเย็นๆพี่เครียดแต่ก็ต้องนอนให้เต็มที่นะไข่ก็ต้องกินวันละ2ฟองเหมือนเดิมนะพี่นะโอเค
1: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีพี่ไพฑูรย์ครับสวัสดีครับสายถัดมาครับสวัสดีครับไม่พอเวลาเหลือนาทีเดียวนะครับทักทายแฟนรายการใน Facebook ครับคุณสมพศสวัสดีครับคุณจิรโรจน์คุณโยรโชตคุณพัฒนันพี่เล็กสุนทรคุณจิรโรจน์คุณสุทธัญญาพี่โอกิสวัสดีพี่เลยไม่ได้ทานข้าวด้วยกันวันเสาร์นะครับคุณพุทธชินโนรสเฮียปันนพลพระปิดาจุกรูบอกว่าศาลจำคุกครูปีชาเจ๊บ้าบิน6เดือนไม่รอลงอาญาข้อหาแจ้งความเท็จหวยโอละเวงโอ้เนาะแกก็เนาะคุณวารินสวัสดีครับคุณอัศนีสวัสดีครับพี่สมใจสวัสดีครับคุณวีนาสวัสดีครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำงานในวันนี้นะครับ LINE ID ของผมคือโหรา 97A ใครจะดูดวงนะครับ HORA เลข9เลข7ตัว A ทั้งดูดวงและก็ทั้งเรื่องของห่วงจุ้ยนะครับทักทายกันมาได้มีบำรุงค่าครูนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันพรุ่งนี้ทุบโต๊ะโหนฮะสวัสดีครับ
2: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร0955349666

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลยืนยันนำไปรองรับเหตุฉุกเฉินไทยและสหรัฐอเมริกากระชับความสัมพันธ์พร้อมยกระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างกันผู้นำยูเครนเตือนว่ารัสเซียกำลังเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในยูเครนก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเป็นการโอนงบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันปีนี้เพื่อนำไปรองรับเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ
2: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีนายบุญส่งน้อยโสภณรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมมีวาระสำคัญคือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ

0: หลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าเป็นการโอนงบประมาณกว่า 1,300 ล้านบาทจากรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณนี้เช่นงบสัมมนาฝึกอบรมเดินทางไปราชการต่างประเทศและงบลงทุนบางรายการไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆพร้อมย้ำว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณในช่วงที่เหลือของปีควบคู่กับการเดินหน้าภารกิจสำคัญของรัฐการสร้างงานสร้างรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1: รัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ของปีงบประมาณตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นในการให้บริการสาธารณะภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและสวัสดิการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมรวมทั้งการสร้างงานและรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆที่ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้บนพื้นฐานที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
0: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการจะทำร่างกฎหมายเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างงานสร้างรายได้พร้อมขอให้วุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้
2: รัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ของปีพุทธศักราช2569ตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นในการบริการสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิสวัสดิการเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมรวมทั้งการสร้างงานสร้างรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนข้อผูกพันต่างๆที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามพื้นฐานที่สอดคล้องในสถานปัจจุบัน
0: ขณะที่สมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ต่างสนับสนุนหลักการขอร่างกฎหมายเห็นว่าการโอนงบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้มาจัดสรรเป็นงบกลางจะช่วยเพิ่มความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินและความผันผวนของสถานการณ์โลกพร้อมเสนอให้รัฐบาลใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือภาคเกษตรการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
3: ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบดึงกลุ่มเปราะบาง 5,380,000 คนเข้าสู่การตรวจสอบสิทธิใหม่เพื่อความเป็นธรรมยืนยันไม่ใช้เกณฑ์ถูกบุตรใช้ชื่อลดหย่อนภาษีพร้อมยกเลิกเกณฑ์หนี้ภาคเกษตร
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.และโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครั้งที่8ทับ2569ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า 5,380,000 คนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นโดยจะไม่มีการนำเงื่อนไขกรณีบิดามารดาที่ถูกบุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีมาเป็นข้อจำกัดในการรับสิทธิ์และไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าไปในเกณฑ์ประเมินวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทเนื่องจากเป็นหนี้สินที่ผูกพันตามฤดูการเพาะปลูกและการเยียวยาภัยพิบัติซึ่งไม่สะท้อนฐานะที่แท้จริงนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเตรียมเสนอมาตรการรองรับสำหรับผู้ถือบัตรเดิมที่ไม่อาจผ่านเกณฑ์ในปีนี้ให้ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาโดยข้อสรุปทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนจะมีประกาศผลการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคม2569ต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: ส่วนยอดการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ล่าสุดมียอดสะสมรวม 55,000 ล้านบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ณวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 23:00 นพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,46,23 รายมียอดใช้จ่ายสะสมรวม 55,998.30 ล้านบาท รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการยกระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างกัน
5: นายศิริศักดิ์ คงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแดเนียลเคอิโนเอเมืองฮานอลูลูรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาในโอกาสเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ15ปีโดยมีกำหนดการพบหารือกับนางเซเลสคอนเนอร์สประธานสถาบันอีสเวสเซ็นเตอร์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งในภาคประชาชนและภาควิชาการตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันรวมถึงพบหารือกับพลเรือเอกซามูเอลเจปาปาโรผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกเพื่อหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกบนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ร่วมกันโดยเฉพาะในสาขาไซเบอร์อวกาศออนไลน์สแกมการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการฝึกอบรมทางทหารขณะเดียวกันทั้งสองจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์โลกรวมถึงสถานการณ์ภูมิภาคในปัจจุบันด้วยสำหรับการเยือนรัฐฮาวายครั้งนี้อยู่ในห่วงระยะเวลาระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคม2569มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความเป็นพันธมิตรและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสหรัฐซึ่งรัฐฮาวายมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกอีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างตะวันออกกับตะวันตกรวมถึงเป็นที่ตั้งของสถาบันวิชาการชั้นนำของสหรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือตลอดจนเชื่อมโยงประชาชนของสหรัฐกับประเทศในภูมิภาคปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ปปส.ร่วมกับ DSI พิจารณาคดีเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าจากการจับกุมเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะคดีเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติพบว่าคดีมีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากและมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการในรูปแบบองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติปปส.จึงได้หารือร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ยกระดับประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและขยายผลไปถึงผู้บงการและผู้ร่วมขบวนการทุกระดับโดยพิจารณาคดียาเสพติดรายสำคัญเป็นคดีพิเศษเนื่องจากเห็นว่าการดำเนินคดีในลักษณะคดีพิเศษจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษเปิดโอกาสให้พนักงานอัยการเข้าร่วมการสอบสวนได้รวมทั้งสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปปส.และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติงานเพื่อเสริมศักยภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานวิเคราะห์เส้นทางทางการเงินการขยายผลไปยังผู้บงการหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนนักเดินทางการลักลอบขนกัญชามีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติ
6: พลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่มีคดีเกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปยังต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแจ้งเตือนถึงประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยหรือเป็นความผิดตามกฎหมายแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์ภายในประเทศไทยแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางจึงแนะนำวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติโดยห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นเพื่อนำเดินทางออกนอกประเทศโดยเด็ดขาดหากตรวจพบสิ่งผิดกฎหมายจะต้องรับโทษในฐานะผู้ครอบครองและลักลอบทำผิดกฎหมายควรตรวจสอบกระเป๋าเดินทางของตัวเองให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาเช่นยาดมชาขนมหรือเครื่องสำอางบางชนิดปะปนอยู่ก่อนเดินทางไปต่างประเทศห้ามประชาชนรับงานเป็นคนหิ้วเพื่อขนส่งสิ่งของหรือสัมภาระใดๆไปยังต่างประเทศโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเนื่องจากไม่สามารถทราบแน่ชัดได้ว่ามีสิ่งใดซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระหรือใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการขนส่งดังกล่าวเพราะขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติอาจพุ่งเป้าหลอกใช้ข่มขู่หรือแม้กระทั่งทำร้ายประชาชนเพื่อปกป้องเครือข่ายการกระทำความผิดของตนทั้งนี้หากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานห ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
3: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการบินออกประกาศคุมเข้มสัมภาระลูกเรือป้องกันการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมการบินของไทยในระดับสากล
7: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกเรือสายการบินที่ลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมการบินของไทยในระดับสากลล่าสุดกพฐ.จึงได้ออกมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเรือนอากาศพ.ศ. 2569เพื่อเป็นมาตรการป้องปรามและบริหารความเสี่ยงเชิงรุกโดยมีผลบังคับใช้ทันทีมุ่งเน้น5มาตรการหลักประกอบด้วยกำหนดให้สายการบินทุกแห่งจัดทำระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดทั้งการจำกัดขนาดประเภทและน้ำหนักกระเป๋าที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ห้ามลูกเรือรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นงานที่รับมอบหมายจากสายการบินกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงโดยการสุ่มตรวจคนเพิ่มเติมจัดอบรมลูกเรือและเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสให้บรรจุมาตรการนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการของสายการบินทั้งระบบการจัดการความปลอดภัยและโปรแกรมรักษาความปลอดภัยทางการบินและหากตรวจพบการฝ่าฝืนสายการบินจะต้องลงโทษทางวินัยเด็ดขาดตั้งแต่พักงานจนถึงเลิกจ้างและหากเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายจะต้องดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายทันทีผู้ในการกพฐ.เน้นย้ำว่ามาตรการดังกล่าวใช้หลักการสุ่มตรวจตามความเสี่ยงจะไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของลูกเรือส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นมืออาชีพพร้อมระบุว่าหากสายการบินใดปล่อยปละละเลยกพฐ.มีอำนาจในการออกข้อบกพร่องหรือ finding และสามารถใช้อำนาจทางกฎหมายทบทวนใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโรดโชว์ Amazing Thailand เจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางมุ่งหวังกระตุ้นยอดจองท่องเที่ยวไทยช่วง High Season
8: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททขยายตลาดนักท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกกลางร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับสายการบินฟลายดูไบเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ดูไบกรุงเทพเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปจึงต่อยอดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายใต้โครงการ Amazing Thailand Takes Off with Fly Dubai Roadshow 2026ในวันที่7กรกฎาคม2569ณเมืองดูไบและวันที่8กรกฎาคม2569ณเมืองอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางการท่องเที่ยวดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงเข้าสู่ประเทศไทยและตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางชั้นนำของนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางจากข้อมูลพบว่าตลาดตะวันออกกลางโดยเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ถือเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และมีศักยภาพด้านการใช้จ่ายสูงโดยในช่วงวันที่1มกราคมถึง21มิถุนายน2569ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวน 188,447 คนมีการใช้จ่ายเฉลี่ยมากกว่า 100,000 บาทต่อคนต่อทริปนิยมเข้าพักในโรงแรมระดับ5ดาวและรีสอร์ทหรูรวมถึงมักเดินทางเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ขนาดเดียวกันยังเป็นตลาดที่มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวเดินทางซ้ำสูงถึงร้อยละ65สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวและบริการของไทยชวิสาประทุมมารายงาน
3: รัฐบาลเตรียมใช้ระบบทราฟฟี่ฟองดูรับแจ้งปัญหาจากแรงงานไทยเพื่อแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีและเตรียมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบในเดือนหน้า ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ดิจิทัลว่ากระทรวงแรงงานกำลังเร่งพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fondu ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์และช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนโดยคาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบภายในเดือนหน้าไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านค่าแรงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือความกังวลจากการเลิกจ้างและปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจผันผวนเพื่อให้การร้องทุกข์ให้ง่ายขึ้นและทุกปัญหาของแรงงานจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าระบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาของแรงงานไทยในประเทศเท่านั้นแต่รัฐบาลยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและช่องทางในการขอความช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาก
9: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าบังคับใช้กฎหมายปิดล้อมบ้านผู้ต้องสงสัยเหตุลอบวางระเบิดรถนายอำเภอมายอและนำเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีภายหลังได้รับข้อมูลด้านการข่าวที่เชื่อมโยงกับเหตุลอบวางระเบิดรถนายอำเภอมายอเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมแสดงตัวและสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ภายในบ้านคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายก่อนที่นายอามิงผู้ต้องสงสัยซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับคดีดังกล่าวจะยอมออกจากที่พักและมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่โดยสงบส่งผลให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดเหตุรุนแรงและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บภายหลังการมอบตัวเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายอามิงเข้าสู่กระบวนการซักถามและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลการสืบสวนในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยการปฏิบัติเป็นไปภายใต้หลักนิติธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนและการคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุก่อเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการใช้แนวทางที่มุ่งลดการเผชิญหน้าและความสูญเสียเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและเสริมสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดหรือเหตุผิดปกติผ่านสายด่วน1341หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ใกล้บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการฝ่ายความมั่นคงดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอรวม6แห่งพร้อมสั่งการให้ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจบูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันเหตุร้ายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการผู้ว่าราชการจังหวัดราชวาสเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญและป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์พร้อมกันนี้ได้กำชับให้มีการจัดกำลังคนและผัดเปลี่ยนเวรยามอย่างเหมาะสมเพื่อคงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีย้ำว่าการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นกลไกสำคัญในการดูแลความสงบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
10: ส่วนฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเปิดปฏิบัติการพาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อขจัดภัยยาเสพติดอย่างเข้มข้น
12: นาทิวาการอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนายสุปิยันแดมโมเลงในอำเภอสุไหงโกลกเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการโอเปเรชั่น90 days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคง3ฝ่ายปกครองทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมพิธีในอำเภอสุไหงโกลกกล่าวว่าตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายสำคัญและข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการและบูรณาการการปฏิบัติการร่วมกันเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลกระทรวงมหาดไทยโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจึงได้จัดทำแผนงานโอเปอเรชั่น90 days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการทำงานโดยให้เริ่มดำเนินการในระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ทางนี้อำเภอสุไหงโกลกได้ร่วมบูรณาการกับกำลัง3ฝ่ายในการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นจริงจังควบคู่กับการดูแลป้องกันประชาชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างต่อเนื่องมุ่งลดปัญหายาเสพติดในทุกมิติรวมถึงจะลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
10: เช่นเดียวกับจังหวัดพะเยาเปิดปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเน้นย้ำนโยบายการป้องกันเชิงรุกมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษาน
13: างสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ Operation 90 Day ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดในมิติการป้องกันยาเสพติดสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียนกว่า500คนณโรงเรียนพะเยาพิทยาคมจังหวัดพะเยาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำนโยบายการป้องกันเชิงรุกได้แก่การสร้างการรับรู้การสร้างภูมิคุ้มกันผ่านการพัฒนาสมองส่วนหน้าการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและมาตรการอำนวยการเชิงบูรณาการเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่สีขาวอย่างยั่งยืนทั้งนี้ข้อมูลปี2569จังหวัดพะเยาพบเยาวชนในสถานพินิจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกว่าร้อยละ25จังหวัดจึงประกาศใช้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาภายในกิจกรรมนี้นักเรียนได้มีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนข้อสักถามกับผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างใกล้ชิดสะท้อนถึงพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐและสถานศึกษาในการร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์ลูกหลานชาวพะเยาให้ห่างไกลจากยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
10: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย
14: นางสาวสาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้รับการบรรจุให้เข้ารับการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยได้ร่วมหารือกับนายสมชายวีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าที่ประชุมได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคาดว่ารายการของไทยจะได้รับการพิจารณาในวันที่26กรกฎาคมระหว่างนั้นจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองรองรับการประกาศผลณวัดมหาธาตุวรมหาวิหารหลังจากการประกาศจะมีการจัดแสดงโขนเฉลิมฉลองมรดกโลกและพิธีหล่อเทียนพรรษาและเปิดให้เข้าชมห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชณพิพิธภัณฑ์ทัศน์แห่งชาตินครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกในวันที่26กรกฎาคมนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าในการประชุมยังได้หารือถึงแนวทางการวางแผนถึงการจัดทำเอกสารรายงานการจัดทำแผนภายหลังการประกาศขึ้นทะเบียนส่งให้ศูนย์มรดกโลกภายในวันที่1ธันวาคม2572โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำเอกสารรวมถึงคณะทำงานด้านต่างๆเพื่อรองรับการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกตลอดจนแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่โบราณสถานที่อยู่ระหว่างการร่างพรบโบราณสถานรองรับการขึ้นทะเบียนพร้อมเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรองรับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดทั้งปีมาริชโยรายงาน
10: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวางทิศทางพัฒนาอาชีวศึกษาระยะ5ปีผลักดันบรรจุแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
6: นายศพลเวนุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทิศทางการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาแห่งอนาคตโดยมีนายพิเชษฐ์ดุลงคเวโรจน์ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอาชีวศึกษาไทยระยะ5ปีระหว่างพุทธศักราช2571ถึง2575มุ่งยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายศพลกล่าวว่าที่ประชุมได้ร่วมกำหนดแนวทางยกระดับอาชีวศึกษาในทุกมิติทั้งการพัฒนานโยบายกฎหมายหลักสูตรครูและบุคลากรระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลโดยข้อเสนอสำคัญคือการสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับภาคเอกชนในทุกมิติทั้งการร่วมพัฒนาหลักสูตรสนับสนุนทรัพยากรและเทคโนโลยีควบคู่กับการนำปัญญาประดิษฐ์และ Big Data มาใช้ยกระดับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอด้านความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมการเตรียมกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และการยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเร่งจัดทำไวท์เปเปอร์ฉบับที่1และแผนขับเคลื่อนเชิงนโยบายพร้อมผลักดันให้ประเด็นการพัฒนาอาชีวศึกษาบรรจุในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14เพื่อยกระดับการพัฒนากำลังคนให้เป็นวาระแห่งชาติครอบคลุมการจัดตั้งกองทุนเพื่อการอาชีวศึกษาการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
10: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่11กรกฎาคมนี
15: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังฝนตกหนักหนักมากตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง11กรกฎาคมนี้ในหลายพื้นที่ประกอบด้วยจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังมากที่มีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์ระดับควบคุมน้ำตอนบน3แห่งคือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเขื่อนกิ่วลมและอ่างเก็บน้ำแม่จางส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางก็ระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่า180และมีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่า 100% 34แห่งทั้งนี้สทช.ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนรายวันทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้โดยใช้ระบบเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนผ่านมือถือทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่มีปริมาณน้ำรวมร้อยละ55ด้วยการปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมรองรับน้ำหลากช่วงฤดูฝนนี้พร้อมทั้งสำรองน้ำไว้ใช้รับมือปรากฏการณ์เอลนิโยและปัญหาฝนทิ้งช่วงเพื่อลดความเสี่ยงทั้งภัยแล้งและอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพปิยาพันยังเทียนรายงาน
10: กรมทรัพยากรธรณีเตือนจังหวัดตากเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
16: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในพื้นที่จังหวัดตากเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ชั้นดินอุ้มน้ำไว้มากอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่อำเภอท่าสองยางแม่ระมาดแม่สอดพบพระและอุ้มผางสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมถึงควรเก็บข้าวของสัตว์เลี้ยงขนย้ายขึ้นสู่ที่สูงทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องควรจัดเวรยามเฝ้าระวังหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังด้วยดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
10: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
18: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่าเขาได้รับรายงานจากหน่วยข่าวกรองของยูเครนว่ากองทัพรัสเซียกำลังเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในยูเครนก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศตุรกีจะเริ่มขึ้นในวันที่7กรกฎาคมนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรร่วมกันกดดันรัสเซียให้ยุติการทำสงครามกับยูเครนและเร่งจัดส่งขีปนาวุธสำหรับป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตให้แก่ยูเครนโดยเร็วที่สุดความคิดเห็นของผู้นำยูเครนมีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียให้คำมั่นว่ากองทัพรัสเซียจะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อไป
10: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตุรกีจับกุมกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ระหว่างการเดินขบวนประท้วงในจัตุรัสคิซิไลใจกลางกรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยพรรคคอมมิวนิสต์ตุรกีซึ่งเป็นผู้จัดการเดินขบวนประท้วงดังกล่าวระบุว่าผู้บริหารและสมาชิกพรรคมากกว่า100คนถูกควบคุมตัวหลังตำรวจปราบจราจรใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมนุมอย่างไรก็ตามรัฐบาลตุรกียังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประท้วงต่อต้านนาโต้และการควบคุมตัวผู้ประท้วงในครั้งนี้ทั้งนี้ทางการตุรกียกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วกรุงอังการาก่อนการประชุมสุดยอดนาโต้ระหว่างวันที่7ถึงวันที่8กรกฎาคมนี้โดยสั่งห้ามชุมนุมโดยเด็ดขาดรวมทั้งปิดกั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงอังการาและปิดถนนหลายสาย
18: กระทรวงสารสนเทศของเวเนซุเอลารายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,342 รายและบาดเจ็บมากกว่า 16,400 คนขณะเดียวกันมีผู้สูญหายราว 41,000 รายและมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยกว่า 13,300 คนในจำนวนนี้บางส่วนอาศัยอยู่ในเพิงพักที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้ให้และศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักสาการของเวเนซุเอลาออกแถลงการปกป้องการรับมือของรัฐบาลต่อเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงหลังหลายฝ่ายแสดงความไม่พอใจและกล่าวหาว่ารัฐบาลเวเนซุเอลาตอบสนองภัยพิบัติได้ล่าช้าและขาดประสิทธิภาพโดยที่เธอยืนยันว่าได้ส่งทหารลงพื้นที่ประสบภัยอย่างทันท่วงทีและประกาศจะตั้งหน่วยทหารใหม่เพื่อช่วยรับมือเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติโดยเฉพาะ
10: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเรนาร์ดวอชิงตันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐนิวเจอร์ซีย์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐที่ยืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนรุนแรงในรัฐนิวเจอร์ซีย์แล้วอย่างน้อย25รายในช่วงวันหยุดเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐเมื่อวันที่4ถึงวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ถูกพบภายในบ้านพักที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศด้านนางมิกกี้เชอริลผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์เตือนว่าหลายพื้นที่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์กำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายและเป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุดในรอบกว่า14ปีขณะที่รัฐบาลสหรัฐขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ภายในอาคารบ้านเรือนที่มีเครื่องปรับอากาศและดื่มน้ำมากกว่าปกติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาตินอร์เวย์พบกับทีมชาติบราซิลเกมนี้นอร์เวย์ขึ้นนำไปก่อน2ประตูต่อ0จากเออร์ลิ่งฮาลันด์ทั้ง2ประตูส่วนบราซิลมาได้ประตูปลอบใจจากจุดโทษของเนย์มาร์ในนาทีที่90บวก10จบเกมนอร์เวย์เอาชนะบราซิล2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ส่วนทัพแซมบ้าตกรอบ16ทีมสุดท้ายในรอบ36ปีส่วนการแข่งขันอีกคู่อังกฤษที่เหลือ10คนเฉือนชนะเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมไปอย่างสนุก3ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนอร์เวย์ในวันที่12กรกฎาคมนี้สำหรับการแข่งขันในคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้สเปนพบโปรตุเกสเวลา 23:00 น.และสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบเบลเยียมเวลา 7:00 น. ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบอร์ดัน2026ที่สนาม All England Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายยานนิกซินเนอร์แชมป์เก่าและมือหนึ่งจากอิตาลีเอาชนะชินทาโร่โมชิซึกิจากญี่ปุ่น3เซตรวด6ต่อ3 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ0และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยานเลนนาร์ดสตรูฟจากเยอรมนีต่อไปด้านโนวัคโยโควิชอดีตแชมป์7สมัยและมือ7ของรายการจากเซอร์เบียเอาชนะโรมันซาฟิตอูลินจากรัสเซีย3ต่อ1เซต7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6 6ต่อ3 3ต่อ6และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบไปพบกับเฟลิกอูเชอลิซีมมือ3จากแคนาดาที่เอาชนะอเลคันโดดาวิโดวิชโฟกิน่ามือ22จากสเปนมาได้3ต่อ2เซต6ต่อ7ไทเบรก4ต่อ7 7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ66ต่อ3 6ต่อ7ไทเบรก2ต่อ7และ6ต่อ1ขณะที่หญิงเดี่ยวนาโอมิโอซากะมือ14จากญี่ปุ่นเอาชนะอารีนาซาบาเลนกามือ1จากเบลารุส2ต่อ0เซต6ต่อ2 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับคาโรลินามูโความือ10จากเช็กที่เอาชนะบาโบราเคชิโควานักหวดสาวเพื่อนร่วมชาติมาได้2ต่อ1เซต7ต่อ5 5ต่อ7และ6ต่อ3เทนนิส ATP Challenger 75รายการ Cary Tennis Classic ที่เมืองแครีสหรัฐอเมริกาในรอบรองชนะเลิศชายคู่ปรัชญาอิสโรนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิการิยันดาปูนาชาจากอินเดียในฐานะคู่มือวางอันดับ2ของรายการแพ้ให้กับนำจีซุงจากเกาหลีใต้และแพทริกนิกลาสซาวมิเนนจากฟินแลนด์1ต่อ2เซต6ต่อ4 5ต่อ7และซุปเปอร์ไทเบรก9ต่อ11พลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลและนางปวีนาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดผลปรากฏว่าในรุ่นอายุ3ขวบ6เดือนฝ่ายชายที่1เป็นของปรินสุรขันธ์ส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของกวินธาดานาชัยโชติขณะที่รุ่น3ขวบชายที่1ได้แก่รัตนวัฒน์พรหมจารีและฝ่ายหญิงที่1เป็นของทิติชยาจำเริญกุลขณะที่นายซุนเหวยหมินนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยืนยันส่งนักกีฬาบาลานซ์ไบค์เข้าร่วมศึกชิงแชมป์เอเชียในปี2570ที่ประเทศไทยหากได้การรับรองจากที่ประชุมสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียในวันที่6สิงหาคมนี้โดยจะเพิ่มเป็น15ประเทศมาเข้าร่วมชิงชัยต่อยอดไปสู่การรับรองของสหพันธ์จักรยานนานาชาติในอนาคตการแข่งขันกอล์ฟควีนคัพชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายเอกปรินวูนักกอล์ฟจากจังหวัดระยองทำเพิ่ม4อันเดอร์พาสกอร์รวม23อันเดอร์พาคว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล2ล้าน1แสนบาทโดยเฉือนชนะอติวิทย์เจนวัฒนานนท์2สโตรกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรายการ ABC Girl U18 Volleyball Championship ที่ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะอินโดนีเซีย3ต่อ0เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะเข้าไปพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่เอาชนะคาซัคสถานมาได้3ต่อ1เซตโดยจะแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 น.นอกจากนี้การผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศยังส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน19ปีชิงแชมป์โลกในปีหน้าอีกด้วยหลังจบการแข่งขันโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมสามารถบรรลุเป้าหมายแรกคือการคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้าได้แล้วส่วนเป้าหมายต่อไปคือการพาทีมจบอันดับ1ใน3ของการแข่งขันรายการนี้ให้ได้
20: ก้าวสู่ก้าวที่2ได้ไปชิงแชมป์โลกได้แต่เราก็คิดว่าเราก็อยากขึ้นโพเดียมนะครับรับเหรียญนะรับเหรียญก็อยากให้นักกีฬาเขามีความสุขนะครับในเรื่องของได้รับรางวัล นะครับคงไม่หยุดแค่นี้นะครับรอบรองเราก็เจอเกาหลีใต้นะครับก็ฝากแฟนๆนะครับชาวโคราชนะครับมาเชียร์ที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันแล้วก็ทางทูวิชั่นนาวนะครับทูวิชั่นนาวแล้วก็ทูสปอร์ต7นะครับมาเชียร์กันเยอะครับ
1: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมก่อนออกเดินทางโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการแข่งขันสัปดาห์นี้มีความสำคัญต่อการเตรียมทีมสำหรับศึก CV ครับ2026
21: และชิงแชมป์เอเชียซึ่งจะเริ่มขึ้นในอีก8สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งการได้เผชิญหน้ากับ4ทีมชั้นนำของโลกได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นบราซิลและตุรกีถือเป็นโอกาสที่ดีในการทดสอบศักยภาพของทีมอีกด้วย
22: ผมว่าเราก็โชคดีนะในการแข่งขันในสัปดาห์ที่3เนี่ยเพราะว่าทีมที่เป็นผู้แข่งขันเราเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วในอยู่ในกลุ่มเนี่ยเราจะได้รู้ว่าไอการเตรียมตัวของเราเนี่ยแล้วเพื่อไปแข่งขันเนี่ยเรามีความใกล้ชิดหรือว่าเราทำได้ดีที่สุดขนาดไหนกับทีมที่เหลือนะครับ
21: ด้านชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในสนามนี้คือการเก็บชัยชนะให้ได้อย่างน้อย2นัดแม้คู่แข่งทั้ง4ทีมจะเป็นทีมแถวหน้าของโลกก็ตาม
23: ก็เจอทีมที่แข็งแกร่งนะคะมีพละกำลังอย่างเช่นอเมริกานะคะแล้วก็ญี่ปุ่นเองก็ค่อนข้างเหนียวแล้วก็ตุรกีหนักมากส่วนบราซิลก็แน่นอนอยู่แล้วเขาน่าจะมาเต็มอยู่แล้วยังไงก็คิดว่าสู้ได้ค่ะแล้วก็เป็นเกมที่หนักแต่ว่ามันเป็นเกมที่ดีสำหรับพวกเราด้วยค่ะ
21: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีก2026สัปดาห์ที่3ไทยพบสหรัฐอเมริกาในวันที่8กรกฎาคมเวลา 13:30 นวันที่9กรกฎาคมไทยพบญี่ปุ่นเวลา 17:20 นวันที่11กรกฎาคมไทยพบบราซิลเวลา 13:30 นและนัดสุดท้ายวันที่12กรกฎาคมไทยพบตุรกีเวลา 13:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
24: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
25: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
26: วันนี้เสนอคำว่าตะเข้ตะเข้เขียนต่อเต่าสารอะสารเอคอระคังไม้เอกเป็นคำเรียกเครื่องเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักมากอย่างพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่โดยมากใช้กำลังคนชักลากและอาจใช้กำลังสัตว์อย่างช้างม้าวัวควายเข้าช่วยด้วยต่อมาคำว่าตะเข้มีความหมายกว้างออกเมื่อนำมาใช้กับคำว่าแม่แรงเรียกว่าแม่แรงตะเข้หมายถึงแม่แรงชนิดที่มีล้อคันโยกและแขนยกออกแบบมาเพื่อใช้ยกรถเวลาเปลี่ยนยางหรือซ่อมช่วงล่างแม่แรงตะเข้มีรูปร่างคล้ายจระเข้มากส่วนตะเข้โบราณสำหรับเคลื่อนย้ายของหนักสันนิษฐานว่าเดิมอาจมีลักษณะคล้ายจระเข้เช่นกันจึงได้เรียกว่าตะเข้พ้องเสียงกับคำว่าตะเข้ซึ่งหมายถึงจระเข้
25: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
27: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
10: 12:45 รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวและเวียดนามตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง1ถึง2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 16:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
18: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99 ต่อ1150
0: กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพอในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16กรกฎาคม2569ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในวันราชการตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 16:00 น.สำนักงานวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02561445ต่อ312ถึง4ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมยิ่งอายุเพิ่มระบบเผาผลาญยิ่งพังง่ายกว่าที่คิดท่านผู้ฟังคะเมื่ออายุมากขึ้นหลายคนเริ่มสังเกตว่าร่างกายเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนทั้งน้ำหนักที่เพิ่มง่ายขึ้นเหนื่อยง่ายขึ้นและลดน้ำหนักได้ยากกว่าเดิมทั้งที่พฤติกรรมการกินอาจไม่ได้ต่างจากเดิมมากนักปรากฏการณ์นี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบเผาผลาญพลังงานหรือเมตาบอลิซึมที่ค่อยๆลดประสิทธิภาพลงตามวัยอย่างเป็นธรรมชาติระบบเผาผลาญคือกระบวนการที่ร่างกายใช้พลังงานในการดำรงชีวิตตั้งแต่การหายใจการไหลเวียนของเลือดไปจนถึงการย่อยอาหารและการทำงานของอวัยวะต่างๆโดยพลังงานส่วนใหญ่ในแต่ละวันจะค่อยๆลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้นงานวิจัยหลายชิ้นระบุว่าหลังอายุประมาณ30ปีร่างกายจะเริ่มสูญเสียมวลกล้ามเนื้ออย่างช้าๆหากไม่ได้ออกกำลังกายหรือเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่องและกล้ามเนื้อคือเนื้อเยื่อที่ช่วยเผาผลาญพลังงานได้มากที่สุดในร่างกายเมื่อกล้ามเนื้อลดลงระบบเผาผลาญจึงลดลงตามไปด้วยนอกจากนี้ฮอร์โมนในร่างกายก็มีบทบาทสำคัญเมื่ออายุมากขึ้นระดับฮอร์โมนบางชนิดเช่นฮอร์โมนเพศฮอร์โมนการเจริญเติบโตและฮอร์โมนไทรอยด์อาจลดลงส่งผลให้การเผาผลาญช้าลงและร่างกายสะสมไขมันได้มากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องอีกปัจจัยหนึ่งคือกิจกรรมทางกายที่ลดลงตามวัยคนวัยทำงานมักใช้เวลานั่งทำงานเป็นเวลานานขยับร่างกายน้อยลงและมีเวลาสำหรับการออกกำลังกายน้อยลง เมื่อพลังงานที่ใช้ลดลงแต่ปริมาณพลังงานที่ได้รับยังเท่าเดิมหรือมากขึ้นน้ำหนักจึงเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ชี้ว่าการไม่ออกกำลังกายเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับการเผาผลาญพลังงานที่ลดลงในประชากรทั่วโลกอย่างไรก็ตามระบบเผาผลาญที่ลดลงตามวัยไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถควบคุมได้งานวิจัยจำนวนมากยืนยันว่าการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งสามารถช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อและเพิ่มอัตราการเผาผลาญได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในวัย 40-60 ปีการรับประทานอาหารก็มีผลเช่นกันโปรตีนเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยรักษากล้ามเนื้อและช่วยให้ร่างกายใช้พลังงานในการย่อยมากกว่าสารอาหารประเภทอื่นขณะที่การบริโภคน้ำตาลและอาหารแปรรูปมากเกินไปจะทำให้ร่างกายสะสมไขมันง่ายขึ้นและเผาผลาญได้น้อยลงการนอนหลับที่ไม่เพียงพอก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ถูกมองข้ามเพราะการนอนน้อยส่งผลต่อฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวและความอิ่มทำให้ร่างกายอยากอาหารมากขึ้นและเผาผลาญได้น้อยลงในวันถัดไปดังนั้นการที่ระบบเผาผลาญแย่ลงตามอายุจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวลาแต่เป็นผลรวมของการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพและพฤติกรรมในชีวิตประจำวันหากเข้าใจกลไกเหล่านี้เราสามารถชะลอการเสื่อมของระบบเผาผลาญได้ด้วยการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเราไม่สามารถหยุดเวลาได้แต่เราสามารถดูแลร่างกายได้และให้อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขที่จะไม่ได้เป็นตัวกำหนดคุณภาพของสุขภาพเราอีกต่อไปจบบทความประจำวันเรื่องทำไมยิ่งอายุเพิ่มระบบเผาผลาญยิ่งพังง่ายกว่าที่คิดเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินทร์อนันทเมธ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงาน

0: การประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก

0: Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวที่รักทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าววันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569อยู่กับดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักค่ะจบข่าวเที่ยงแล้วจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ติดตามฟังข่าวกันต่อเลยกับมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะเริ่มต้นข่าวนี้คุณผู้ฟังเอาอีกแล้วนะคะสื่อออนไลน์ของกัมพูชาค่ะก็มีการอ้างว่าฐานไทยขว้างระเบิดเข้าไปในที่ตั้งกำลังของฝ่ายกัมพูชาเป็นเหตุให้ฐานกัมพูชาได้รับบาดเจ็บ3รายลักษณะแบบนี้นะคะเอาอีกแล้วนะสำหรับเรื่องของการกล่าวอ้างไทยโดยที่ต้องการสร้างเฟกนิวแบบนี้ขึ้นมาค่ะทันทีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะคะล่าสุดเลยล่าสุดจากทางกองทัพภาคที่2ค่ะก็มีการชี้แจงเรื่องนี้กรณีเหตุเสียงระเบิดบริเวณพื้นที่ตรงข้ามช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะกองทัพภาคที่2ขอชี้แจงกรณีที่มีการปรากฏการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกัมพูชากล่าวอ้างว่าฐานไทยได้ขว้างระเบิดเข้าไปยังที่ตั้งของกำลังฝ่ายกัมพูชาจนเป็นเหตุให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บ3นายเมื่อวันที่5กรกฎาคม2569จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วยทหารในพื้นที่พบว่าในช่วงเวลาประมาณ 12:45 นาทีหน่วยทหารของไทยได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายกัมพูชาอยู่นอกแนวรั้วลวดหนามของฝ่ายไทยฝ่ายไทยไม่ได้ดำเนินการหรือปฏิบัติการใดๆในพื้นที่ดังกล่าวไม่มีการสูญเสียกำลังพลหรือความเสียหายต่อยุทธปกรณ์ของฝ่ายไทยแต่อย่างใดภายหลังเกิดเหตุมีการเผยแพร่ภาพผู้ได้รับบาดเจ็บของกัมพูชา3นายโดยจากการพิจารณาลักษณะบาดแผลเบื้องต้นพบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บรายที่มีอาการหนักมีบาดแผลบริเวณฝ่าเท้าข้างซ้ายหน้าแข้งและก็ใบหน้าส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอีก2นายมีบาดแผลบริเวณแข้งขาเป็นหลักลักษณะดังกล่าวเป็นการบาดเจ็บที่กระจุกตัวอยู่บริเวณเท้าและขาซึ่งมีความสอดคล้องกับการได้รับผลกระทบจากการเหยียบกับระเบิดมากกว่าการได้รับบาดเจ็บจากระเบิดขว้างหากเป็นการระเบิดของการระเบิดขว้างจะพบการกระจายของสะเก็ดระเบิดและก็บาดแผลในหลายตำแหน่งทั่วร่างกายและก็อาจจะมีความรุนแรงมากกว่าซึ่งไม่สอดคล้องกับลักษณะบาดแผลที่ปรากฏในภาพข่าวกองทัพภาคที่2ขอยืนยันว่าข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ได้รับการตรวจสอบในเบื้องต้นยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่บ่งชี้ว่ากำลังพลฝ่ายไทยใช้กำลังหรือขว้างระเบิดเข้าไปยังพื้นที่ของฝ่ายกัมพูชาตามที่มีการกล่าวอ้างทางนี้เหตุระเบิดเกิดขึ้นในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายกัมพูชาซึ่งฝ่ายไทยไม่ได้เข้าไปดำเนินการใดๆในพื้นที่ดังกล่าวกองทัพภาคที่2ยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนอดกลั้นและเคารพต่อข้อตกลงที่เกี่ยวข้องตามแนวชายแดนพร้อมดำเนินทุกภารกิจด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงและความสัมพันธ์อันดีบริเวณชายแดนตลอดจนพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงผ่านกลไกที่มีอยู่หากมีข้อมูลหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดความชัดเจนจากทางกองทัพภาคที่2นะคะวางระเบิดเองเหยียบเองแล้วมากล่าวหาไทยค่ะนะคะเวรกรรมตามทันนะแบบนี้นะคะทางนี้เนี่ยเราก็ชี้แจงในทันทีค่ะและคุณฟังมาดูเรื่องของความนิยมนะคะจากการสำรวจของนิด้าโพกันบ้างล่าสุดเนี่ยมีการสำรวจนะครับความนิยมของนักการเมืองค่ะมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะทางนี้นะคะคุณฟังในส่วนของการสำรวจล่าสุดที่ออกมาก็ปรากฏว่าโครงการไทยช่วยไทยนะคะของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยได้รับความนิยมก่อนไปดูนิด้าโพมาดูสวนดุสิตโพก่อนนะคะอันนี้ล่าสุดเลยจากทางด้านของสวนดุสิตโพค่ะผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนบอกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดรองลงมาก็จะเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะนายเอกนิติธันประภาสค่ะโดยสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็มีการสำรวจความเห็นประชาชนเรื่องดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือนมิถุนายน2569กลุ่มตัวอย่าง 2,054 คนทางนี้บอกกลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนมิถุนายนเฉลี่ยเนี่ย 3.69 คะแนนเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม2569ที่ได้ 3.66 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือผลงานของฝ่ายค้านค่ะเฉลี่ย 4.17 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดก็คือการแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลเฉลี่ย 3.03 คะแนนนักการเมืองที่มีบทบาทโดดเด่นก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลร้อยละ35รองลงมานะคะฝ่ายฝากฝั่งรัฐบาลนะคะอันดับหนึ่งจะเป็นนายกนะคะรองลงมาก็คือนายเอกนิติธันประภาสค่ะร้อยละ 27.84 ตามด้วยนายยศชนันวงสวัสดิ์ร้อยละ 16.11 นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วร้อยละ 13.02 นางสุภจีสุธรรมพันธ์ร้อยละ 8.03 นะคะก็เรียงกันมาก็คุณอนุทินนะคะคุณเอกนิติคุณยศชนันคุณศรีหศักดิ์แล้วก็คุณสุภจีค่ะฝากฝั่งฝ่ายค้านนะคะก็คือคุณรักชนกสีนอกได้ร้อยละ 30.12 รองลงมาก็คือนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิร้อยละ 24.11 นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะร้อยละ 23.6 นางสาวสิริกัญญาตันสกุลร้อยละ 11.62 นายพิษวัชรศิลป์นะคะร้อยละ 10.55 นะฝ่ายค้านก็จะเป็นคุณรักชนกสีนอกคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณสิริกัญญาตันสกุลนะคะแล้วก็คุณพิษวัชรศิลป์ทุนะคะส่วนผลงานโดดเด่นแน่นอนคุณผู้ฟังก็ต้องโหวตให้กับอันนี้แหละถ้าถามเรานะคะก็คือไทยช่วยไทยพลัสร้อยละ 62.37 ตามมาด้วยนโยบายเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้อยละ 23.91 การแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา 13.72 นะคะอันนี้ก็เป็นผลงานฝากฝั่งรัฐบาลที่ชื่นชอบจากการสำรวจของดุสิตโพค่ะส่วนผลงานฝ่ายค้านที่ประชาชนชื่นชอบนะคะประจำเดือนก็คือการตรวจสอบโครงการไทย AI Passport นะคะตามมาด้วยการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณปี 2570และก็การติดตามตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันนั่นเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดเลยทีเดียวนะคะส่วนฝากฝั่งของนิด้านะไปดูนิด้ากันบ้างในส่วนของนิด้าเขาก็มีการสำรวจด้วยเช่นกันค่ะคุณฟังนิด้านะคะก็พูดถึงการสำรวจความนิยมทางการเมืองไตรมาส2เทียบกับไตรมาส1เมื่อสักครู่นี้เป็นสวนดุสิตโพนะคะที่สำรวจดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนมิถุนายนนะฝากฝั่งรัฐบาลในอันดับหนึ่งเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะแล้วก็ทั้งฝ่ายค้านแน่นอนต้องให้กับคุณรักชนกสีนอกจากพรรคประชาชนในส่วนของนิด้าโพค่ะก็มีการเปิดเผยผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองล่าสุดไตรมาสที่2นะคะบอกว่าบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกนะคะ5อันดับแรกนะคะก็คือปรากฏว่าในส่วนของคะแนนนะคะก็เป็นทางด้านของคุณณัฐพงษ์ค่ะนะที่มีนิด้าโพเขาสำรวจเนี่ยนะคะแล้วก็ตามมาด้วยคุณอนุทินคุณอภิสิทธิ์คุณยศชนันส่วนพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนอันนี้เป็นคะแนนนิยมของพรรคนะคะอันนี้ที่นิด้าโพเขาสำรวจค่ะคุณฟังก็จะเป็นพรรคประชาชนตามมาด้วยพรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจากการสำรวจครั้งที่1เทียบกับครั้งที่2เนี่ยรู้สึกว่าคะแนนของคุณณัฐพงษ์ก็ลงนะคะพรรคประชาชนก็ลงด้วยนะอันนี้ก็เป็นการสำรวจความนิยมทางการเมืองไตรมาส2เทียบกับไตรมาส1นั่นเองค่ะอีกเรื่องหนึ่งคุณฟังคนทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันถ้าเขาประกอบอาชีพที่สุจริตนะคะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกระทำการโวยวายหรือว่าด่าทอด้วยถ้อยคำที่หยาบคายค่ะนะก็เกิดคลิปบนโซเชียลเลยนะคะผู้ชายคนหนึ่งไปกดบัตรเดี๋ยวนี้ก็คือเซเว่นเนี่ยเขาขายบัตรคอนเสิร์ตด้วยนะโอ้โหภาระพนักงานเซเว่นนี่บอกเลยนะเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยหนักมากเลยด้วยความเห็นใจพนักงานค่ะปรากฏว่าชายคนนี้เนี่ยไปให้พนักงานเนี่ยกดเพื่อจะซื้อบัตรคอนเสิร์ตโอ้โหคุณฟังสัตว์เลื้อยคานี่ออกมาเต็มปากเลยนะฮะพนักงานนี่ก็มีขันติมากๆนะที่ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นกับคนที่เป็นลูกค้าค่ะคือด่าทอพนักงานหยาบคายนะคะด้วยอารมณ์ขาดสติอย่างรุนแรงค่ะสัตว์เลื้อยคานี่ออกมาเพ่นพ่านเต็มปากเข้าไปหมดเลยนะคะและล่าสุดคุณผู้ฟังนะคะกรณีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแหมแสนจะสงสารพนักงานนะคะเพราะผู้ชายคนนี้เนี่ยต้องการจะซื้อบัตรคอนเสิร์ตค่ะ แล้วปรากฏว่าอาจจะไม่ทันใจนะคะก็เลยโอ้โหด่าแบบหยาบคายมากอ่ะคุณฟังหลุดออกมาจากปากแบบนี้ล่าสุดนะคะคลิปดังกล่าวที่เป็นการโวยวายด่าทอพนักงานอย่างรุนแรงแล้วเรื่องการจองบัตรคอนเสิร์ตนะคะทางด้านของบริษัท CPR จำกัดมหาชนค่ะนะคะก็มีการเข้าแจ้งความเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของพนักงานแล้วนะคะมีคำชี้แจงเรื่องนี้ค่ะกรณีเหตุการณ์ที่มีการใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมกับพนักงานนะคะจากเหตุการณ์ที่มีคลิปเหตุการณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เหตุการณ์ระหว่างลูกค้าและพนักงานในร้าน 7-Eleven ขณะให้บริการกดบัตรคอนเสิร์ตเมื่อวันที่4กรกฎาคมค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนะคะ CPR ได้รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วและก็ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านบริษัทขออภัยต่อความไม่สะดวกและความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นยืนยันว่าบริษัทให้ความสำคัญกับการให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพเอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถของพนักงานทุกคนขณะเดียวกันบริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิศักดิ์ศรีและความปลอดภัยของพนักงานทุกคนเช่นเดียวกันจากการตรวจสอบเบื้องต้นบริษัทพบว่ามีการใช้ถ้อยคำที่อาจเข้าข่ายสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของพนักงานบริษัทจึงได้ดำเนินการแจ้งความตามกระบวนการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของพนักงานนะคะทางนี้บอกว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความขัดแย้งกับลูกค้าแต่เป็นการยืนยันหลักการว่าพนักงานทุกคนควรได้รับการปฏิบัติด้วยความสุภาพให้เกียรติและปราศจากการคุกคามหรือการใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมบริษัทเชื่อมั่นว่าการบริการที่ดีเกิดขึ้นได้จากการเคารพซึ่งกันและกันทั้งลูกค้าและพนักงานและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกบริษัทจะนำเหตุการณ์ครั้งนี้ไปพัฒนาแนวทางการให้บริการและมาตรการดูแลพนักงานเพื่อให้เกิดบรรยากาศการใช้บริการที่ปลอดภัยเป็นมิตรและเป็นธรรมสำหรับทุกฝ่ายบริษัทขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและความห่วงใยที่มีต่อเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักบริหารการสื่อสารองค์กรบริษัท CPR จำกัดมหาชน5กรกฎาคม2569ค่ะก็ถ้าใครได้เห็นคลิปนะคะก็คือผู้ชายคนที่ไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยโอ้โหด่าทอพนักงานแบบหยาบคายมากเลยทีเดียวนะคะบริษัทก็เลยต้องออกมาปกป้องนะคะก็อันนี้ก็คือถือว่าบริษัท CPR เองนะคะเป็นบริษัทมหาชนนะหุ้น CPRหลายคนก็ฟังรายการดิจิฟานะคะก็เทคโปรฟิตกันไปบ้างหรือบางคนก็จะรันไปด้วยขายทีละไม้อะไรเงี้ยนะคะบางคนก็ยังคงถือคอยอยู่ค่ะคุณผู้ฟังส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพูดแล้วนะบ้านเราหรือชุมชนเนี่ยดิฉันเองก็แถวบ้านเนี่ยจะมี CPR ตรงข้ามหน้าบ้านเลยข้ามถนนไปเนี่ย2ร้านเลยนะคะร้านนึงเนี่ยมีที่จอดรถเดี๋ยวนี้ CPR เขาจะทำเซเว่นแบบมีที่จอดรถอีกร้านนึงไม่มีเป็นร้านประจำที่ซื้อกันเป็นประจำเนี่ยก็คุ้นเคยกับร้านที่ซื้อประจำด้วยบางทีก็ร้านที่มีที่จอดรถเขาจะใหญ่ของเยอะอะแต่ว่าคิดถึงน้องๆที่เซเว่นคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่นะคะก็จะเข้าสาขาตกข้ามบ้านนี่เหมือนกันน้องๆก็ให้บริการดีนะคะแต่เห็นด้วยอันนึงนะคุณฟังมีผู้ที่ใช้ชื่อว่าคุณนพรนะคะดูจากในเพจของคุณสรยุทธ สุทัศจินดาเนี่ยก็เห็นด้วยนะคือพนักงานเซเว่นนี่ทำงานเยอะๆนะคะคุณนพรบอกว่าส่วนตัวผมมองว่าปัจจุบันไม่เจาะจงพาดพิงกับเหตุการณ์นี้พนักงานถูกมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบหลากหลายเกินไปมากขอบข่ายงานกว้างมากเซเว่นจะกินรวบทุกอย่างทุกแขนงหรือเปล่าปรับรูปแบบให้เซเว่นรับงานจนล้นแทนที่จะขายของเป็นหลักเลยอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดความล่าช้าหรือคาดเคลื่อนของงานไปบ้างในบางครั้งผมเห็นใจมากพนักงานแต่ละคนทุกวันนี้ทำงานหนักมากโคตรมัลติสกิลเลยจริงๆอยากให้เซเว่นมีเวลาเปิดปิดเหมือนแต่ก่อนตามสโลแกนตัวเองด้วยซ้ำเปิด7 โมงปิด5 ทุ่มก็พอแล้วพนักงานก็จะได้พักผ่อนให้ร้านรวงต่างๆปลาเล็กปลาน้อยได้ทำมาหากินหายใจหายคอบ้างครับนะคุณฟังโอ้โหตอนนี้นะคุณฟังก็ในส่วนของพนักงานเนี่ยก็คือเขาก็ต้องรับภาระเรื่องการจ่ายบัตรด้วยนะคะซื้อประกันก็ได้นะจ่ายประกันสังคมก็ได้จ่ายบินก็ได้แล้วก็ขายบัตรคอนเสิร์ตอีกอันนี้ต้องบอกเลยว่าทำให้บางทีช่วงเวลาที่มีปัญหาอย่างที่จะฝากเคยไปจ่ายประกันสังคมอ่ะคุณฟังโอ้โหรอเหมือนกันนะเพราะบางทีเขาก็คีย์ข้อมูลอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวนี้ดิฉันไม่ได้ไปจ่ายที่เซเว่นละใช้โอนเงินไปเลยนะเพราะว่าไอในแอปของประกันสังคมเนี่ยเขาก็มีให้โอนดิฉันโอนไปเลยทั้งปีเลยค่ะนะจ่ายไปทั้งปีเลยเพราะว่าบอกตามตรงว่าเคยไปจ่ายที่เซเว่นเนี่ยแล้วปรากฏมีบอกว่าดิฉันจ่ายไม่ครบเดือนอ่ะ สมมุติเราต้องจ่าย12เดือนอะพอมาสรุปยอดจริงๆอ้าวทำไมหายไปเราว่าเราเดินออกไปจ่ายตลอดนะแต่ว่าก็ไม่ได้เก็บหลักฐานไว้นะเจอมา2ปีก็คือจะหายไปประมาณเดือน2เดือนอันนี้ไม่ได้ว่าเซเว่นนะคะอาจจะเป็นดิฉันลืมเองก็ได้แต่ว่าปกติอาจจะเป็นคนไม่ได้ลืมนะคุณฟังทำไมมันถึงเพราะมันก็เป็นอะไรที่เราต้องไปต่ายจ่ายทุกต้นเดือนหรือปลายเดือนอยู่แล้วแต่มันข้อมูลมันไม่ครบอะค่ะไม่รู้มันไปเออร์เลอร์ทางคอมพิวเตอร์ที่ไหนหรือเปล่าหลังๆก็เลยโอนผ่านแอปไปเลยเรียบร้อยนะคะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยส่วนใหญ่ถ้าเป็นร้านเซเว่นใกล้บ้านเนี่ยคนซื้อกับคนขายไปเจอกันบ่อยค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสรู้ชื่อเล่นกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาไปให้ไปร้านเซเว่นเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าทุกคนเนี่ยมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไม่ว่าเขาจะทำอาชีพอะไรก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะคุณฟังอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการด้วยที่อวยพรวันเกิดมานะคะขอบคุณคุณหนุ่ยจันทิมาแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยเมื่อวานวันเกิดดีเจฝากค่ะแล้วก็ในเพจของ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะวันที่5กรกฎาคมนะคุณฟังเข้าไปย้อนดูได้แหมวันเกิดดีเจฝาก5กรกฎาคมนะเป็นวันอะไรเป็นวันดินสอกดอย่างเงี้ยน่ารักนะคะคุณบางวันดินสอกดโอ้สมัยก่อนเนี่ยเราใครใช้ดินสอกดนี่โก้หรูมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังเป็นวันบิกินี่ด้วยน่ารักมากเลยแอดมินลงไว้เป็นวันบิกินี่สากลนะโอ้ในชีวิตนี่เคยใส่บิกินี่แค่ครั้งเดียวเองนะตอนนู้นเนี่ยไปเที่ยวบาหลีค่ะนะเขากำหนดให้ใส่บิกินี่กันเพราะไปเป็นหมู่คณะนะอายนะคุณฟังใส่ผ้าคลุมก่อนแล้วก็กระโดดลงไปเล่นน้ำนะแต่ก็เป็นบิกินี่ที่ไม่แบบปิดมากกว่าที่บิกินี่ทั่วไปนะคะใครอยากจะรู้วันที่5กรกฎาคมนะเป็นวันดินสอกดกับวันบิกินี่ก็เข้าไปอ่านได้นะแล้วก็วันนี้วันที่6กรกฎาคมเนี่ยแอดมินของเราขยันมากเขาจะเขียนว่าวันนี้คือวันอะไรเราจะได้ติดตามด้วยแล้วก็บางครั้งเราไม่รู้ก็สร้างองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดีค่ะช่วงนี้นะคะไปติดตามบทเพลงที่คุณคิดถึงกันและเดี๋ยวช่วงหน้าทักทายกันผ่านทาง Facebook Live Fanpage ขอบคุณทุกการติดตามค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันนะคะช่วงนี้เบรกกันครู่เดียวฟังเพลงด้วยกันค่ะ

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวตอนนี้เราออกอากาศคู่ขนานกันไปนอกจากออกอากาศทางวิทยุ FM 97ออกอากาศทางเว็บไซต์ www.97qfm.com ฟังได้ทั่วไทยทั่วโลกเลยนะคะ www.97qfm.com ค่ะท่านใดฟังอยู่ในต่างประเทศก็ทักทายกันได้ผ่านทาง Facebook Live Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพด้วยนะคะรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นค่ะก็ดำเนินรายการโดยดีเจฝ่าสิริพรวิไลรักษ์นะคะรายการของเรามีผู้สนับสนุนรายการค่ะนั่นคือน้ำยาบ้วนปากออรัลไรส์ค่ะหลายท่านเองใช้แล้วติดใจแล้วก็สั่งซื้อซ้ำผ่านช่องทางออนไลน์หรือว่าไปซื้อได้ที่ร้านขายยาด้วยนะคะอย่างที่ร้านมูลนิธิองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ร้าน GPO อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลรามาธิบดีคุณฟังเข้าไปถามหาออรัลไรซ์ได้เลยเขาจะอยู่ในโซนของน้ำยาบ้วนปากนะคะแต่ว่าน้ำยาบ้วนปากของออรัลไรซ์นั้นแตกต่างคางฟังไม่แสบปากเลยแล้วก็ผ่านการคิดค้นโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล นะคะทีมวิจัยเลยแล้วก็ได้รับตรามหิดลคอลเลกชันด้วยเป็นน้ำยาบ้วนปากสูตรสารสกัดจากข้าวสีดำออร์แกนิกลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล นะคะสารสกัดข้าวนั้นสกัดด้วยวิธีพิเศษคงคุณค่าอย่างครบถ้วนลดคราบจุลินทรีย์แล้วก็ลดกลิ่นปากใช้แล้วติดใจแน่นอนแตกต่างจากน้ำยาบ้วนปากทั่วไปนะคะและคุณผู้ชมสามารถจะไปซื้อได้ที่คลินิกทันตกรรม LDC ด้วยผ่านคลินิกทันตกรรม LDC นะคะมี14สาขาและก็ที่ Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลค่ะร้าน Healthy Max นะคะ Healthy Max นี่เขามี6สาขาด้วยกันท่านสะดวกที่ไหนท่านก็ไปซื้อได้นะคะไม่ว่าจะไปไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยการุณก็มีจำหน่ายนะคะ Healthy Max เนี่ยคุณหวังเจอก็เข้าไปได้เลยใครที่ผ่านโซนเส้นพระนกตัดใหม่สมมติว่ามาจากศรีราชผ่านแยกพลานนกก็ตรงขึ้นมาเลยนะคะจะมีร้านสิริยานะเขาจะมีขายด้วยนะแต่ว่าจะเป็นตึกข้างๆซิกมาเฮลตี้นะถ้าจำชื่อร้านไม่ผิดนะคะแล้วก็มีที่คลังยาเทพอาสาแล้วก็ที่ร้านพิลล่าหรือว่าท่องโลกออนไลน์บ่อยๆก็แวะซื้อได้ที่บ้านสีส้มนะเข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage Oralrice O R A L R I C E อย่าลืมนะคะคุณฟังต้องดูแลนะ แปรงฟันอย่างถูกวิธีอย่าแปรงแรงเกินไปใช้ไหมขัดฟันด้วยและท่านใดที่เป็นเหงือกอักเสบเหงือกระคายเคืองมีอักเสบมีเจ็บปากเจ็บเหงือกเนี่ยท่านให้ออรไรเป็นตัวช่วยได้นะบรรเทาได้เลยแล้วก็จะไม่เกิดภาวะเหงือกอักเสบบ่อยๆด้วยผู้สูงอายุนั้นอาจจะมีเหงือกแล้วก็เนื้อเยื่อในช่องปากที่ก็เสื่อมไปตามวัยรวมทั้งการสะสมของคราบแบคทีเรียต่างๆเนี่ยก็สะสมได้ง่ายโดยเฉพาะคนที่ใส่ฟันปลอมด้วยนะคะจะทำให้ทำความสะอาดปากไม่ทั่วถึงก็จะมีคราบสกปรกต่างๆหรือว่าแบคทีเรียด้วยถ้าปล่อยไว้เนี่ยจะนำไปสู่เหงือกอักเสบเหงือกร่นหรือว่าฟันโยกได้ด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นนี่ไม่ใช่แค่เสียงแค่ฟันผุนะจะเป็นเรื่องของเหงือกอักเสบระคายเคืองอักเสบได้และออร่าไรนั้นช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในช่องปากได้มากกว่า 98% การดูแลช่องปากอย่างสม่ำเสมอทั้งการแปรงฟันทำความสะอาดซอกฟันด้วยไหมขัดฟันนะคะถ้าคุณฟังไม่ใช้ไหมขัดฟันเนี่ยบางทีเนี่ยเราแปรงไม่ถึงแล้วค่ะจะมีเศษขี้ฟันลึกๆอยู่ท่านฟังต้องใช้ตัวของไหมขัดฟันนี่ช่วยด้วยนะคะดีเจฝาก็ซื้อไหมขัดฟันเป็นประจำเลยถ้าเป็น FC ดีเจฝาเนี่ยจะรู้เลยว่าดีเจฝาจะบอกคุณฟังด้วยว่าต้องใช้ไหมขัดฟันแล้วก็ใช้น้ำยาบ้วนปากเดิมเนี่ยถ้าไม่รู้จักออร่าไรก็ใช้น้ำยาบ้วนปากท้องตลาดทั่วไปแต่ตอนนี้พอรู้จักกับออร่าไรแล้วนะคะคุณฟังออร่าไรนั้นเป็นสินค้าน้ำยาบ้วนปากเกรดพรีเมียมแต่ว่าใช้เพียงฝาเล็กๆไม่ได้ใช้ฝาใหญ่พูดถึงแล้วเนี่ยถ้าเราเทียบราคากันแบบขวดโตๆแต่ต้องใช้ฝาเบิ่มอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แสบปากเนี่ยดิฉันฝาก็ไม่ได้ใช้นะคุณฟังก็ใช้ตัวออร่าไรเนี่ยมันคือเห็นถึงความแตกต่างเลยทีเดียวนะคะก็ชวนแฟนรายการค่ะได้สนับสนุนรายการของเราด้วยการสั่งซื้อน้ำยาบ้วนปากถ้าท่านเก่งเรื่องออนไลน์ซื้อออนไลน์ได้เลยเพราะว่าส่งฟรีแล้วก็ส่งไวด้วยที่บ้านสีส้มตอนนี้เขาไม่ได้ใช้ที่บ้านทีแล้วนะคะเขาใช้เต็มที่บ้านสีส้มอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยกดได้เลยดิฉันฝากก็กดสั่งซื้อมาเหมือนกันแล้วคุณฟังจะเห็นถึงความแตกต่างแล้วก็จะติดใจเลยช่องปากชุ่มชื้นค่า pH ในช่องปากไม่เสียสมดุลลมหายใจหอมสดชื่นมีฟูออไรด์ป้องกันฟันผุด้วยแล้วก็พกพาสะดวกวันก่อนมีผู้หลักผู้ใหญ่ถามว่ามีฟูออไรด์มั้ยมีฟูออไรด์ป้องกันฟันผุค่ะแล้วคุณฟังจะเห็นความแตกต่างขนาดทันตแพทย์ชมได้เลยนะอย่างตัวดีจะฝากเองเป็นต้นดังนั้นก็ฝากแฟนๆรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวด้วยนะคะใครซื้อแล้วใครใช้ดีแล้วก็ช่วยบอกต่อเพื่อทำให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพช่องปากที่ดีแล้วก็เราประหยัดด้วยนะคุณฟังถ้าเกิดว่าไปหาหมอเนี่ยค่ารักษาเกี่ยวกับทันตกรรมเนี่ยก็ค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยเราดูแลให้ฟันอยู่กับเหงือกของเรานะคะไม่ต้องให้เหงือกจ้าฟันลาก่อนอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าเหงือกอักเสบกันหลายท่านบอกว่าเหงือกอักเสบเนี่ยใช้ออร่าไรนี่ดีจริงจริงค่ะมีทั้ง100 ml แล้วก็250 ml ถ้าเกิดฟังแล้วยังแบบอี้อยากจะถามอะไรเพิ่มนะคะคุณฟังได้เลยนะโทรไปที่บริษัทได้เลยค่ะ08149142910814914291หรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้เป็น official line นะคะ line ID ก็แอดนะคะมีตัวแอดด้วย @ @orarice orarice จะสอบถามรายละเอียดต่างๆก็เรียนเชิญได้เลยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกการทักทายนะคะแฟนๆรายการที่ทักทายดีเจฝาที่อวยพรวันเกิดมาก็ขอให้คำอวยพรของแฟนรายการทุกท่านนะคะเป็นคำอวยพรที่ดีเจฝารับแล้วด้วยความซาบซึ้งใจแล้วก็ส่งต่อให้แก่แฟนๆรายการทุกคนเลยให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพอร์ตหุ้นเขียวๆถ้าเล่นหุ้นนะคะมีกำไรกำไรจะทำอะไรก็ขอให้งอกเงยมีสิ่งที่คาดไม่ถึงด้วยบางคนอาจจะโอ้โหถูกลอตเตอรี่อะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นด้วยค่ะคุณฟังวันนี้ยังไม่ได้จัดรายการสดนะคะพอดีวันนี้ดิฉันจะไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่ระบาดนะคะเรียกว่าต้องดูแลสุขภาพกันนะคะในวัยใกล้จะหลักหกอ่ะคุณฟังแป๊บเดียวเวลาเดินไวมากนะคะนักลงทุนทั้งหลายนะเดี๋ยวตอนนี้เราก็สู่ช่วงของการลงทุนในครึ่งหลังของปี2569แล้วนะคะสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนนะคะเขาก็มีการออกบทสำรวจความเห็นนะครับต่อทิศทางการลงทุนครึ่งหลังของปี2569ประชาสัมพันธ์ไปส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมแล้วกันนะข่าวรายละเอียดต่างๆที่คุณสมบัตินราวุฒิชัยเลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์และก็ผู้จัดการกองทุนต่อมุมมองในด้านการลงทุนและคาดการทิศทางดัชนีราคาหุ้นไทยนะคะเซตอินเด็กซ์ค่ะโดยมีผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด25บริษัทแบ่งเป็นบริษัทหลัก22บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน1บริษัทแล้วก็ตัว Go Future 2บริษัทค่ะทั้งนี้นะคะก็คาดการณ์ตัวเลขของ GDP ค่ะที่ให้ความคิดเห็นกันมาเนี่ยเฉลี่ยก็คือ 1.93 นะคะครึ่งหลังของปีเนี่ยเซตขอไป GDP นะจะอยู่ที่ 1.93 ก็ถือว่าปรับเพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อนเมื่อเมษายนนะคะอยู่ที่ 1.72 ค่ะส่วนสมมุติฐานด้านราคาน้ำมันนะคะก็ราคาน้ำมันตอนนี้เนี่ยบอกว่าน่าจะอยู่แถวๆเฉลี่ย 84.80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะเผื่ออันนี้คนที่ลงทุนด้านหุ้นพลังงานเนี่ยต้องทราบนะคะว่านักวิเคราะห์บอกว่าเซตตัวของราคาน้ำมันเนี่ยคงไม่ขึ้นไปถึง100นะคุณฟังเพราะว่าอยู่แถวๆ80ถึง 89.99 เหรียญสหรัฐนะคะอันนี้ถึง1804เลยนะคือส่วนใหญ่ความเห็นส่วนใหญ่จะบอกว่าน้ำมันเนี่ยจะน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละค่ะ 84.80 ส่วนที่ว่าจะไปเป็น100หรือไปเป็น90เนี่ยก็ยังเป็นความเห็นที่ไม่เยอะนะคะส่วนทางด้านของผลสำรวจนะคะทิศทางของตลาดหุ้นไทยค่ะบอกว่าแนวโน้มนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ประกอบการตัดสินใจที่จะลงทุนกันได้ก่อนนะคุณฟังซื้อหุ้นต้องซื้อก่อนนะซื้อทีหลังมันขึ้นไปแล้วใช่ไหมคะผลสำรวจความเห็นของนักวิเคราะห์และก็ผู้จัดการกองทุนนะคะ152มองว่าเป็นไปในทิศทางบวกค่ะนะคะ152ส่วน140มองว่าแนวโน้มยังคงไซด์เวย์หรือไม่เปลี่ยนแปลงไปจากไตรมาส2ปี69มากนักส่วน108มองไปในทิศทางลบค่ะปัจจัยหลักที่จับตามากที่สุดนะก็จะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนตลาดก็คือไตรมาส3นี้นี่ช่วงไตรมาส3ก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะและนโยบายภาครัฐทิศทางดอกเบี้ยเงินเฟ้อและก็นโยบายการเงินของเฟดค่ะคุณฟังทั้งนี้มาดูเรื่องของค่าเฉลี่ยเซตกันบ้างนะคะนักวิเคราะห์และผู้จัดการการลงทุนเนี่ยมีมองเชิงบวกต่อทิศทางตลาดหุ้นไทยในไตรมาส3ปี2569ค่ะคาดว่าการฟื้นตัวของดัชนีจะดำเนินอย่างต่อเนื่องมองเป้าหมายนะคะณสิ้นไตรมาส3นะคะว่าอันนี้เข้าสู่ไตรมาส3แล้วอยู่ที่1608นะค่าเฉลี่ยเซตอินเด็กซ์นะคะ1608ค่ะและเมื่อพิจารณาถึงสิ้นปี69ผู้ตอบแบบสำรวจก็ยังให้น้ำหนักเชิงบวกต่อปัจจัยภายในประเทศและกระแสการลงทุนโลกนะคะมองว่าสิ่งที่จะขับเคลื่อนตลาดหุ้นไทยได้ตลาดทุนไทยได้ก็คือกระแสเงินทุนจากต่างประเทศที่ไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยหรือฟันโฟมีผู้ตอบ92%ค่ะรองลงมาคือกระแสการลงทุนในเทคโนโลยี AI และก็ซัพพลายเชนของ AI ที่ได้รับคะแนนเสียงเชิงบวกนะคะอันนี้ก็ถือว่า188เลยทีเดียวก็คือแนวโน้มของการลงทุนตอนนี้เนี่ยก็มองว่าฟันโฟจะเข้านะคะส่วนปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อตลาดทุนไทยนะคะในปี69ผู้ตอบแบบสำรวจ180มองว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอิสราเอลที่บรรเทาลงเนี่ยส่งผลบวกต่อตลาดทุนไทยนะคะอาจส่งผลบวกต่อตลาดทุนไทยผ่านการยกย้ายเงินทุนและการปรับพอร์ตการลงทุนไทยภูมิภาคขณะที่เศรษฐกิจภายในประเทศและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในปี69ยังได้รับมุมมองเชิงบวกในระดับสูงเท่ากันที่ร้อยละ76อันนี้เป็นเรื่องของตัวเลขล้วนๆเลยนะคะส่วนปัจจัยลบมีอะไรนะคะปัจจัยลบบอกว่าให้น้ำหนักกับเรื่องของการลดหรือยุติปริมาณผ่อนคลายเชิงปริมาณ QE ของประเทศเศรษฐกิจหลักทั่วโลกมองว่าเป็นความเสี่ยงสูงสุดต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะผู้ตอบร้อยละ68มองว่าส่งผลกระทบเชิงลบนะรองลงมาก็คือเรื่องของทิศทางนโยบายดอกเบี้ยของสหรัฐนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นค่ะคุณฟังส่วนเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะคะเรื่องของความเห็นของนักวิเคราะห์และก็ผู้จัดการกองทุนเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่พบว่าจะส่งผลบวกต่อภาวะเศรษฐกิจคุ้มค่ากับผลกระทบทางงบประมาณนะคะส่วนใหญ่ก็เสนอให้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวนะคะโดย144เสนอให้เร่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานยกระดับศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวโดยเฉพาะการลงทุนด้านระบบคมนาคมโลจิสติกพลังงานโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลและก็เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐเพื่อเสริมสภาพคล่องแก่ระบบเศรษฐกิจอันนี้เป็นเรื่องของความเห็นนะคะ130ก็บอกว่าให้มีมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจโดยมุ่งเน้นการกระตุ้นการลงทุนของเอกชนสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุนส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็น AI Data Center นะคะ New S Curve การดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ และก็ความสามารถในการเพิ่มความขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนอกจากนี้ก็ให้เสนอเรื่องของมาตรการช่วยเหลือประชาชนนะเรื่องของช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนลดค่าครองชีพพัฒนาทักษะแรงงานและก็ออกมาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศเพื่อเพิ่มกำลังซื้อและการใช้จ่ายของประชาชนนะคะส่วนเรื่องของการคาดการดอกเบี้ยนโยบายค่ะนะคะก็มองว่าดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยณสิ้นปี69น่าจะอยู่ที่ 1% นะคุณฟังนะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็อัตราดอกเบี้ยนโยบายก็อยู่ที่ 1% ด้วยเช่นกันค่ะส่วนคาดการกำไรสุทธิต่อหุ้น EPS ของปี69เนี่ยก็จะอยู่ที่แถวๆ 96.04 นะคะคุณฟังทางด้านของจุดต่ำสุดของเซตอินเด็กซ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะปีนี้เนี่ยนะคะถึงธันวาเนี่ยก็มองว่าต่ำสุดน่าอยู่ที่1469ค่ะฟังส่วนเป้าหมายดัชนีสิ้นปี69นะคะก็จะอยู่ที่1619 1619นะคะจะไปยืนหนัว 1,600 ได้ส่วนทางด้านของความเห็นเรื่องการจัดการการลงทุนนะคะก็บอกให้มีเงินสดเงินฝากระยะสั้นเนี่ยร้อยละ 10.60 ของพอร์ตเลยนะคะแล้วก็มีกองทุนตราสารหนี้ร้อยละ 16.40 ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงแนะนำให้แบ่งเงินลงทุนในหุ้นต่างประเทศหรือกองทุนหุ้นต่างประเทศร้อยละ 29.6 ค่ะรองลงมาเป็นหุ้นไทยนะคะร้อยละ 20.6 ตามด้วยการแบ่งเงินลงทุนในทองคำนะคะกองทุนทองคำร้อยละ 10กองทุนอสังหาริมร้อยละ 6.40 และก็สินทรัพย์อื่นๆเช่นทองแดงร้อยละ0.40นะคะส่วนการลงทุนหุ้นต่างประเทศกองทุนหุ้นต่างประเทศก็เป็นหุ้นกลุ่มเทคนะคะคุณฟังพวกกลุ่มเทคโนโลยีนวัตกรรมนะคะ AI Semiconductor ในตลาดสหรัฐนะคะแล้วก็เอเชียญี่ปุ่นเกาหลีรวมทั้งกระจายเสี่ยงในหุ้นกลุ่ม Healthcare แล้วก็กลุ่มหุ้นปลอดภัย Defensive ค่ะส่วนทางด้านของการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนที่โดดเด่นอันนี้เป็นความเห็นของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนในครึ่งหลังของปีนะคะฟันดีฟานำมาฝากแฟนรายการอย่างละเอียดเลยนะคราวที่แล้วเนี่ยบอกเฉพาะ5หุ้นเด่นใช่ไหมคะน้ำหนักการลงทุนค่ะครึ่งหลังของปีเนี่ยเป็นเรื่องการท่องเที่ยวพาณิชย์ค้าปลีกการแพทย์ธนาคารไฟแนนซ์อาหารแล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็ลดน้ำหนักการลงทุนพลังงานและปิโตรเคมีนะคะอันนี้ก็จากเหตุการณ์ที่ตอนออกกลางเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเหตุการณ์ตามที่คาดหวังไว้ว่าเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกเนี่ยนะคะก็ราคาน้ำมันมันก็ปรับลงค่ะฝั่งก็จะอยู่แถวแถว 84.80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนั่นเองนะนักวิเคราะห์ก็เลยให้ลดน้ำหนักการลงทุนตัวนี้นะฮะแต่ต้องบอกคุณฟังมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปด้วยคือถ้าเขาคุยกันได้ดีเนี่ยน้ำมันก็ลงแต่ว่าถ้ามีปัญหาหึ่มๆกันอีกแล้วก็น้ำมันก็ขึ้นนะคะบางคนก็เลยบอกว่าฉันถ้ามันลงมาในระดับลึกๆเนี่ยฉันก็ต้องเก็บไปบ้างแหละเพราะว่าตอนนี้รัสเซียยูเครนก็ยังทะเลาะ กันไม่เลิกนะคะส่วน5หุ้นเด่นที่นักวิเคราะห์แนะนำตรงกันตั้งแต่4สำนักขึ้นไปนะคะก็จะเป็นตัว Advance นะอจดไว้นะคุณฟัง Advance AOT BH Gulfแล้วก็ K-Bank นะคะซึ่ง5 Big Cap ตัวนี้เนี่ยโอ้โหราคามันก็วิ่งขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นหุ้นเด่นที่แนะนำกันอยู่ค่ะคุณฟังนะคะอย่างไรก็ตามนะคุณฟังนักวิเคราะห์บอกว่าแนะนำให้เหลี่ยงเลี่ยงหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงเกินปัจจัยพื้นฐานรวมถึงกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีที่มีแนวโน้มได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันและก็ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ที่อ่อนตัวนะคะอันนี้จาก IA Consensus สมาคมนักวิเคราะห์นะคะที่เขาก็ออกบทวิเคราะห์มาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามกันแต่ถ้าแฟนๆรายการติดตามดีเจฝาเนี่ยดีฝาก็บอกแล้วว่าดีฝาเล่นหุ้นบิ๊กแคปนะคะคุณฟังหลายท่านเองอาจจะยิ้มไปแล้วก็เป็นไปได้นะคะสำหรับตัวหุ้นต่างๆที่เราได้แนะนำกันนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงแล้วนะคะโบรกเกอร์ของดีเจฝาโกเบกนะคะเขาก็แนะนำตัว IVL ค่ะดีฝาดูข้อมูลจากมิติหุ้นนะคะมิติหุ้นพูดถึงตัวของ IVL ด้วยนะคะในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมนี้นะคะบอกว่าอินโดรามาเวนเจอร์ส่งสัญญาณกำไรฟื้นตัวชัดเจนผ่านจุดต่ำสุดกูรูเคาะเป้า28บาทรับอานิสงส์มาร์จิ้นฟื้นตัวและก็แผนลดหนี้ด้วยนะคะอินโดรามาเวนเจอร์หรือ IVL ค่ะนะคะบทวิเคราะห์โดยบริษัทหลักทรัพย์ SBI นะคะก็ บอกว่าผู้บริหารเปิดเผยว่าแนวโน้มผลประกอบการหลังจากนี้เนี่ยจะมีทิศทางที่ฟื้นตัวนะคะหนุนธุรกิจ CPAT ที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องนะคะอันนี้บอกว่าเป็นวัฏจักรขาขึ้นนะคะของการลงทุนในอุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมเพชรนะคะก็คือไอตัวพลาสติกที่ใช้ทำขวดน้ำเนี่ยคุณฟังที่เริ่มเข้าสู่สมดุลมากขึ้นสร้างเสถียรภาพให้กับรายได้ของบริษัทในภาพรวมนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆของตัว IVL นะคะบอกว่าจะมีการลดต้นทุนทางการเงินและก็บอกว่าความเสี่ยงจากสถานการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยถือว่าจำกัดนะคะมุมมองทางเทคนิคเนี่ยตัวของบริษัทหลักทรัพย์ SBI ไทยออนไลน์เนี่ยนะคะให้ไว้ที่22-22.70 บาทแนวต้าน23 บาทนะอันนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะคะส่วนโกเบกค่ะโกเบกนะคะบอกว่างบไตรมาส2เนี่ยนะคะการว่าจะเห็นการเทิร์นอาราวอย่างโดดเด่นนะคะแล้วก็มองว่าตัวของ IVL เนี่ยนะคะจะทำให้มีกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นนะขอเป้าหมายพื้นฐานไว้ที่28 บาทมีอัพไซด์นะคะอันนี้ก็ราคามีอัพไซด์นะมิติหุ้นเขาพาดหัวแบบนี้บอกว่า IVL ส่งซิกเทิร์นอาราวรับอันนี้ส่งเพชรขาขึ้นนะคะนี่เป็นข้อมูลจากทางด้านของมิติหุ้นค่ะก็ลงทุนกันด้วยความระมัดระวังหลายท่านมีตัวที่ถนัดอยู่แล้วนะคะอย่างตัวที่ทางด้านของนักวิเคราะห์นะคะของ ISA Consensus นะเราแนะนำกันเหมือนกันนะกับ DJ ฝากก็บอกกับแฟนรายการไว้ด้วยเช่นกันว่าเราเล่นหุ้นตัวใหญ่นะดิฉันเองก็มีตัวของกราฟอยู่ด้วยช่วงมันตกตอนนู้นนะคะนะเราก็รับหุ้นกันด้วยความระมัดระวังแต่ว่าก็แฟนๆรายการบอกว่ามีตัวถนัดอยู่แล้วล่ะดีเจฝาแต่ก็ชอบฟังดีเจฝานะคะแล้วก็เชียร์ตัวที่เป็นหุ้นบิ๊กแคปที่ตอนนั้นมันราคาล่วงๆอ่ะนะคุณฟานตอนนี้ท่านเองก็คงจะเห็นแสงสีเขียวในพอร์ตของท่านแล้วนะคะมากันที่เรื่องของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ไปเปิดโครงการมาแล้วเรียบร้อยที่จังหวัดอยุธยานะคะคุณชัดชัยสิริไรผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะก็ยืนยันว่าธนาคารเนี่ยมีวงเงินตามมาตรา38ของพรบ.สถาบันการเงินชุมชนสร้างไทยนะคะเพียงพอนะคะพร้อมจัดสรรให้กับโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งค่ะท่านใดสนใจที่เป็นเกษตรกรนะคะอย่าลืมไปติดต่อธกส.คุณฟังเพราะว่าอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะก็คือรัฐบาลออกให้ครึ่งหนึ่งเราจ่ายเองครึ่งหนึ่งค่ะคุณชัดชัยสิริไรผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดเผยว่าการบริหารจัดการวงเงินของธกส.ยังคงมีวงเงินเพียงพอในการดำเนินมาตรการของภาครัฐโดยดึงงบประมาณจากวงเงินตามมาตรา28ของพรบ.สถาบันการเงินชุมชนสร้างไทยที่มีกรอบอยู่ 5,280 ล้านบาทแบ่งมาใช้ในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจำนวน 2,970 ล้านบาทนะคะทั้งนี้โครงการนี้นะคะก็แยกเป็นงบประมาณสำหรับชดเชยดอกเบี้ย 3% ในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งให้แก่เกษตรกรจำนวน 2,700 ล้านบาทแล้วก็อีก 270 ล้านบาทจัดสรรไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่จัดอบรมความรู้ทางเทคโนโลยีการผลิตเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรดั้งเดิมไปสู่เกษตรแม่นยำนะคะโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งธนาคารเตรียมวงเงินรองรับไว้ 30,000 ล้านบาทระยะเวลาการดำเนินการ3ปีค่ะเปิดทางให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนแล้วก็จัดซื้อปัจจัยการผลิตนะคะวงเงินกู้อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายค่ะอัตราดอกเบี้ยเนี่ยคนละครึ่งจริงนะคุณฟังเพราะว่ากำหนดไว้ที่ 6% ต่อปีนะคะกลไกการช่วยเหลือก็คือรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ 3% เกษตรกรนั้นรับภาระดอกเบี้ยจริงเพียง 3% ต่อปีเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการระยะเวลาชำระคืนนะคะชำระคืนภายใน12เดือนนะคะโครงการสิ้นสุดวันที่30เมษายน2572ค่ะท่านใดสนใจก็ไปที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้เลยนะคุณฟังคุณฟังไปติดต่อธกส.ค่ะสำหรับโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนี้นะคะวงเงินก็ 100,000 บาทต่อรายโทรถามได้ที่025550555 025550555นะคะหรือว่าคุณฟังจะเข้าไปติดตามรายละเอียดได้นะคะในช่องทางออนไลน์ต่างๆของธกส. BASC Thailand ได้นะคะคุณฟังเขามีช่องทางการติดต่อนะใน Facebook ธกส. BASC Thailand นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @BASC Family ด้วยนะคะทางฝั่งจะซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินซื้อประกันนะหรือว่าซื้อสลากออมทรัพย์ ซื้อข้อมูลอะไรที่เป็นเกี่ยวกับการลงทุนนะการประกันนะบางคนขับมอเตอร์ไซค์ก็ซื้อประกันได้นะคะอย่างโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็เพิ่งไปเปิดโครงการมาเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะเขาจะต้องมีการอบรมเกษตรกรด้วยนะคุณฟังเกษตรกรเราเนี่ยจะต้องมีองค์ความรู้นะคะจะยกระดับเกษตรกรสู่เกษตรกรแม่นยำนั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะคะกำหนดวงกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ6แต่ว่ารัฐบาลจ่ายให้นะครึ่งหนึ่งเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเพียงแค่ร้อยละ3ต่อปีภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดนะสนใจก็แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้แล้วที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคุณฟังทางนี้เนี่ยคุณฟังเข้าไปในโครงการนี้แล้วเนี่ยคุณฟังก็จะได้รับการพัฒนาตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ไปแจ้งความประสงค์ได้ดิฉันเองก็นำมาฝากแฟนรายการนะคะก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลด้วยที่จะยกระดับเกษตรกรไทยให้เป็นเกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถนะต้องไปเรียนรู้นะคะมีการอบรมเรียนรู้การพัฒนาทักษะและก็บริหารจัดการต้นทุนนะน้องๆเยาวชนที่จะกลับไปช่วยพ่อแม่ทำการเกษตรเนี่ยนะก็ต้องมีความรู้เรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะจะได้ยกระดับการวางแผนการเกษตรได้อย่างรอบคอบแล้วก็ตอบโจทย์กับการที่ตอบโจทย์ของตลาดเนี่ยจะได้เรียนรู้เรื่องของตลาดด้วยนะไม่ใช่ปลูกเป็นอย่างเดียวการตลาดไม่เป็นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปเรื่องสาระความรู้สุขภาพกันบ้างค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรอลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะคุณฟังครับเบรกนี้เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องสุขภาพกันหน่อยนะคะมันมาอีกแล้วเป็นโรคที่มากับหน้าฝนโรคทางเดินหายใจต่างๆรวมทั้งโควิด-19 ด้วยค่ะคุณฟังเพื่อนดีเจฝ่าแล้วก็รุ่นน้องป่วยโควิด-19 กันตอนนี้เนี่ยระมัดระวังกันด้วยมีทั้งป่วยไข้หวัดใหญ่แล้วก็ป่วยโควิดค่ะบางท่านนี่ก็ไปงานนะคะไปเจอคนเยอะๆนะก็โอ้โหสนุกกันค่ะปรากฏว่าเอ๊ะทำไมกลับมาบ้านหลังจากเลิกงานสัก 2-3 วันเอ๊ะคอยรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวหรือว่าเอ๊ะเราจะไปร้องเพลงเต้นเยอะเกินไปนะหรือว่าไปออกแรงมากเกินไปไปๆมาๆเนี่ยเจอโควิดกันไปค่ะบอกว่าแต่ก็ไม่หนักเท่าที่แล้วนะคะแต่ว่าก็น้ำมูกเยอะแล้วก็ปวดศีรษะค่อนข้างมากค่ะคุณฟังล่ะครับติดโควิดกันมากี่รอบแล้วดิจิฟานี่3รอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากจะติดอีกเลยรวมทั้งมีรุ่นพี่ที่ก็ป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่บอกโอ้โหเหนื่อยมากร่างจะพังนะเพราะว่าอายุเยอะกันแล้วดังนั้นก็ระมัดระวังกันหน่อยถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยเราไปในที่คนเยอะๆก็ใส่หน้ากากอนามัยกันหน่อยแต่เวลาใส่หน้ากากอนามัยนะคุณฟังคนจะถามว่าป่วยหรออย่างวันก่อนไปงานสีดำไปงานศพอะค่ะก็ไม่มีใครใส่เลยนะเราจะใส่ซะหน่อยหนึ่งคนก็ทักว่าป่วยก็เลยอ่ะถอดหน้ากากดีกว่านะคะแต่ก็โอ้โหแอบเสี่ยงเหมือนกันค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยกลับมาใส่กันก็ดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่ก็ระบาด ควิดก็กลับมาค่ะต้องขอบคุณนะคะคุณหมอยงมากๆเลยนะคะนายแพทย์ยงผู้วรวรรณค่ะราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะทันตแพทยศาสตร์ขอไปคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคุณหมอยงอยู่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านก็จะมี Facebook ของท่านเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็สื่อก็จะนำเสนอกันอย่างต่อเนื่องดิฉันก็ follow ท่านตลอดเลยเพราะว่าท่านจะคอยออกมาบอกกับเราว่าเราต้องระวังอะไรกันบ้างนะไม่ให้แพนิคนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะถ้าเกิดว่าแฟนรายการอยากจะติดตาม YONGPOOVORAWAN อันนี้ตรงกับที่รุ่นพี่รุ่นน้องดิจะฝ่าติดโควิด -19 แล้วก็เป็นเรื่องของไข้หวัดใหญ่กันด้วยต้องไปแอดมิดเลยนะคะคุณหมอยงผู้วรวรรณค่ะราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าโรคไวรัสทางเดินหายใจในแต่ละปีที่เราได้ให้สนใจกันแล้วก็พบบ่อยจะมี4ตัวก็คือตัวของโควิด -19 ในธรรมชาติเนี่ยโควิดจะระบาดมากทุกปีเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่ปีนี้โควิดมาช้ามากเพิ่งจะเริ่มมีการระบาดแล้วก็มีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีกแต่ว่าความรุนแรงหรืออาการไม่มากอันนี้ที่ท่านบอกไว้นะคะแต่ว่าก็รุ่นน้องดิจะฝากบอกปวดศีรษะมากนะคะคุณฟังแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคือโควิดเนี่ยเราไม่ต้องไปฉีดวัคซีนโควิดมันตอนยุคแรกตอนปี6364แล้วเราก็ถ้าเป็นเนี่ยก็กินยาตามอาการแต่ว่าถามว่าอยากเป็นมันไม่อยากเป็นเลยนะคุณฟังมันเมื่อยตัวมากแล้วก็ไปไหนไม่ได้ต้องกักตัวอะไรเงี้ยมันลำบากการใช้ชีวิตในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นก็ระวังกันหน่อยส่วนไข้หวัดใหญ่นะคะอาจารย์ยงบอกว่าปีนี้เพิ่งเริ่มพบมากขึ้นนะคะส่วนใหญ่ยังเป็นไข้หวัดใหญ่นะ AH3N2 ก็เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นี่แหละพบมากในเด็กนักเรียนแล้วก็มีแนวโน้มที่จะระบาดตามโรงเรียนหรือแหล่งชุมชนรวมถึงที่อยู่ของคนหมู่มากค่ะนะคะอันนี้เช่นในเรือนจำนักเรียนนี่เป็นเยอะนะคะดีกว่ารู้จักกับน้องพยาบาลคนหนึ่งบอกตอนนี้นักเรียนก็เป็นไข้หวัดใหญ่กันเยอะส่วนอีกอันนึงคือโรค RSV นะคะก็บอกมีการนักเรียนเนี่ยก็จะเป็นกันเยอะนะคะได้ทุกอายุเลยแต่ว่ามันจะเป็นในเด็กเล็กนะคะอันนี้ก็บอกอายุที่ต่ำกว่า1ปีและผู้สูงอายุแต่เมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนก็จะลดน้อยลงแล้วก็หายไปเองนะคะแล้วก็มีอีกโรคหนึ่งนะเขาบอกว่าเป็นโรคไข้หวัดนะเป็นไวรัสที่ไม่ชอบความร้อนนะคะอาจจะเกิดอาการอักเสบนะคะเป็นสายพันธุ์ C นะคะไรโนไวรัส C บอกอันนี้ก็เป็นไข้หวัดอันนี้เป็นไข้หวัดธรรมดาคุณฟังก็คือหน้าฝนแหละช่วงนี้นะคะก็จะมีการติดเชื้อที่คอและจมูกทางเดินหายใจแล้วก็รุนแรงลงหลอดลมทำให้หลอดลมอักเสบเสียงแหบเสียงแห้งไปเลยนะคะไข้หวัดนี้จะพบได้เกือบทุกอายุเลยพบมากในเด็กนักเรียนนะคะก็เป็น4โรคสำคัญก็อาจเป็นว่าโควิดไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดแล้วก็ตัวโรค RSV นะคะทั้งนี้ค่ะคุณฟังคุณหมอยงก็เตือนนะคะเตือนแล้วเราต้องทำกันด้วยนะคะสิ่งสำคัญในการป้องกันก็เช่นเดียวกันกับการป้องกันโควิด -19 ก็คือการล้างมือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยในผู้ที่มีอาการหรือไม่สบายเนี่ยคุณก็ควรที่จะใส่หน้ากากด้วยไม่ใช่ไปไอโขกๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ป่วยเนี่ยควรจะเป็นคนใส่หน้ากากแล้วก็จะได้ช่วยลดการแพร่กระจายของโรคแล้วก็รับประทานอาหารปรุงร้อนนะคะปรุงร้อนสะอาดใช้ช้อนกลางด้วยตอนนี้ก็ต้องเตือนกันเรื่องของเชื้อไพโรไลด์ด้วยบอกคนไทยมีแนวโน้มที่จะเป็นกันเยอะมากเลยทีเดียวค่ะก็อันนี้มาเตือนกันนะคะคุณฟันแล้วก็หมั่นตรวจสุขภาพด้วยนะคะทุกอย่างเลยอย่างน้อยเนี่ยปีละครั้งนะบางคนไม่เคยไปหาหมอเลยนะผู้ชายเนี่ยต้องระวังเรื่องของต่อมลูกหมากถ้าปล่อยปะละเลยไปเนี่ยเหมือนโจไบเดนไงคุณฟังเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ2สมัยซ้อนอ่ะพอเลิกเป็นปุ๊บเนี่ยโอ้โหเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะที่4เลยนะคะก็ต้องตรวจสุขภาพกันตรวจลำไส้ตรวจตับกันค่ะนะผู้หญิงก็ต้องตรวจเต้านมตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะต้องระวังกันมากๆเลยทีเดียวก็คือต้องมีการเพิ่มเติมอ่ะพออายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยต้องตรวจสุขภาพประจำปีกันอย่าละเลยนะคะแล้วก็เพิ่งเตือนไปเรื่องกับโรคที่มากับหน้าฝนนะคะล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนพายุโซนร้อนกำลังแรงชื่อว่าไมซักเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามและตอนใต้ของจีนแม้ศูนย์กลางพายุจะไม่เข้าไทยแต่ก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะในภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกนะช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคมแล้วก็เตือนขึ้นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งด้วยนะคะบอกพายุนี้เนี่ยแม้จะไม่เข้าไทยแต่ว่ากำลังค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะคะทางด้านของ กรมทรัพยากรธรณีเนี่ยก็มีการออกประกาศเตือนด้วยนะคะระวังเรื่องของฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินถล่มก็ให้เจ้าหน้าที่นั้นมีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วสำหรับการที่จะมีพายุฝนต่างๆที่ตกลงมาในช่วงเวลานี้นะคะเมืองไทยของเราเนี่ยมีฝนนะคุณฟังถือว่าในต่างประเทศเนี่ย

0: นะคะก็มีที่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะกรมทรัพยากรธรณีออกประกาศเตือนแล้วค่ะให้ต้องเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในช่วง 5-7 กรกฎาคมแล้วก็ให้เครือข่ายของกรมทรัพยากรธรณีวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะก็เตือน11จังหวัดเลย 5-7 กรกฎาคมนี้ตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะก็ฝากบอกแฟนรายการด้วยระมัดระวังถ้าไป11จังหวัดดังกล่าวนี้และตอนนี้ออกจากบ้านไปไหนก็พกร่มด้วยพกหน้ากากอนามัยกันไปเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าไข้หวัดก็ระบาดนะแล้วก็โควิด19ก็กลับมาแล้วในช่วงนี้แหละค่ะนะอย่างที่คุณหมอยงเตือนไว้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการพรุ่งนี้กลับมาพบกันวันนี้ดีเจฝ่าและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรส์ Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทสำหรับรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลระบุเตรียมงบประมาณไว้งบกลางเพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชนย้ำจะใช้เงินให้โปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง
6: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วโดยในภา

0: ภาจารย์ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินการได้เพื่อนำไปไว้ในงบกลางสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โลกความมั่นคงภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนโดยยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับกรอบงบประมาณบางส่วนไม่ได้ยกเลิกโครงการสำคัญและรัฐบาลจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองวาสนาตระเกตรายงาน
1: กองทัพบกปฏิเสธข้อกล่าวหากัมพูชาโดยยืนยันเหตุระเบิดชายแดนจังหวัดสุรินทร์เกิดจากทุ่นระเบิดเก่าในฝั่งกัมพูชาย้ำไทยปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด
2: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงถึงกรณีเหตุระเบิดในบริเวณช่องกลางอำเภอพนมรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวานนี้โดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการระเบิดภายในฝั่งกัมพูชาเองคาดว่าเกิดจากกำลังพลของกัมพูชาที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แล้วเหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่เคยวางไว้ซึ่งเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเสียงระเบิดขึ้น3ครั้งในพื้นที่ห้วยตามาเรียจังหวัดศรีสะเกษกองทัพบกย้ำว่าข้อมูลที่ฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่และพยายามทำหนังสือประท้วงว่าเป็นการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยนั้นไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงฝ่ายไทยยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดและจากการข่าวในขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลว่าจะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่แต่มองว่าเป็นเพียงการมุ่งสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ในเวทีระหว่างประเทศเท่านั้นซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยกำลังเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วสำหรับสถานการณ์ชายแดนในปัจจุบันฝ่ายไทยได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าตรวจตราพื้นที่ปรับปรุงเส้นทางการลาดตระเวนและสนับสนุนการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมยอมรับว่าในพื้นที่ปฏิบัติงานระยะประชิดอาจเกิดความขัดแย้งเฉพาะหน้าได้แต่กองทัพบกได้เตรียมชุดประสานงานเข้าคลี่คลายสถานการณ์ทันทีเพื่อให้ทุกอย่างยุติลงโดยไม่มีการใช้กำลังและความรุนแรงปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวผ่านหมู่เกาะมาเรียนาและเกาะกวมของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกในวันนี้สำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหรัฐรายงานว่าซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวผ่านหมู่เกาะมาเรียนาและเกาะกวมซึ่งเป็นดินแดนของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกในวันนี้ด้วยความเร็วลมสูงสุด290กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรง346กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักใกล้ศูนย์กลางของพายุซึ่งเพิ่มความเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงในคืนวันอังคารนี้พร้อมประกาศเตือนภัยซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีขั้นสูงสุดเทียบเท่ากับพายุเฮอริเคนระดับ5และเตือนประชาชนให้หาที่หลบภัยด้านทางเกาะกวมเปิดศูนย์อพยพฉุกเฉินทั่วพื้นที่พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนงดเดินทางและอยู่แต่ในที่พักอาศัยนอกจากนี้ยังให้คำมั่นว่าทางการเกาะกวมมีการเตรียมความพร้อมและวางแผนเป็นอย่างดีเพื่อปกป้องประชาชนจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบลมฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอสักไครจังหวัดหนองคายอำเภอบ้านผืออำเภอเพนอำเภอสร้างคอมอำเภอหนองหานอำเภอวังสามหมออำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีอำเภอภูเรืออำเภอภูหลวงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดชัยภูมิกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอสว่างแดนดินอำเภอสองดาวอำเภอวาริชภูมิอำเภอกุสุมาลอำเภอพนาแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอท่าอุเทนอำเภอพลสวรรค์อำเภอปลาปากอำเภอนาแกอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม อำเภอลมเก่าอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเสนางนิคมอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรอำเภอยางชุมน้อยอำเภอกันทรารมอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอชุมพลบุรีอำเภอท่าตูมอำเภอรัตนบุรีอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอลำดวนอำเภอปราสาทอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดมุกดาหารจังหวัดบุรีรัมย์มีฝนตกกับทางจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่อำเภอขนอมอำเภอศรีชนอำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชและในทะเลอ่าวไทยฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 34.5 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 56%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอท่าฉางอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอลำทับอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีแรลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: และลากสายไฟเข้าไปได้
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ไฟฟ้าก็เลยทำไม่ได
2: ้ค่ะ
1: ป้าจะให้ช่วยอะไรตรงนี้ครับ
2: ให้ช่วยคุณป้าจะขอถ้าคุณป้าจะขอที่ริมถนนได้ไหมคะที่การไฟฟ้าก็ชี้ลงมาลึกอะค่ะจากถนนลงมาค่ะได้ไหมคะมันจะได้ไม่มีปัญหากับชาวบ้านกับสิ่งยางของเขากับทางดีเวเชตอะค
1: ่
2: ะ
1: แปลว่ามันมีสองทางที่จะเข้าได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเข้าทางหนึ่งไปติดปัญหาเพื่อนบ้านที่เขาปลูกยางและกิ่งยางมาปกคลุมอันนี้ไม่ยอมตัดลากสายไม่ได้เพราะฉะนั้นป้าก็บอกว่ามันมีอีกทางหนึ่งที่จะไปได้ถูกต้องไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าชลประทานอนุมัติเส้นทางนี้ก็ปักได้เลยไฟฟ้ามาดูแล้วใช่หรือเปล่าครับ
2: ค่ะมาดูแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ครับหัวหน้าชวลิตครับทำได้ไหมครับท่านครับช่วยดูได้ไหมครับ
3: ขอขออนุญาตครับ
0: ค่ะ
3: คือทางเราได้รับหนังสือขออนุญาตมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมานะครับคือครั้งแรกเนี่ยเขาขออนุญาตปรับเสาไฟนะครับก็คือเราก็อนุญาตไปในเขตที่ห่างจากศูนย์กลางคลองประมาณ25เมตรเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยคือที่ของคุณป้าจุธามาศเราเคยลงไปดูแล้วครั้งหนึ่งนะครับ
1: ครับ
3: คือจะเป็นที่ของคุณป้าเนี่ยจะอยู่ข้างบ่อยืมก็คือข้างบ่อยืมจะเป็นคลองส่งน้ำจะมีคันคลองนะครับผมทีนี้ส่วนที่เราอนุญาตก็คือจะเป็นที่คันที่ข้างบ่อยืมเพราะว่าบนคันคลองเนี่ยเนื่องจากว่าเราจะมีแผนงานที่จะดำเนินงานแล้วก็จะแผนงานก่อสร้างแล้วก็มีอะไรอยู่ก็คือไม่สามารถที่จะติดเดินเสาไฟบนคันคลองได้นะครับแล้วก็เลยให้ในที่ชลประทานที่อยู่ที่หาจากเส้นศูนย์กลางพอไปประมาณ25เมตรก็ยังอยู่ในเขตของชลประทานอยู่นะครับ
1: ครับ
3: ก็จะเป็นทางเข้าทางเดียวถ้าอีกทางหนึ่งถ้าก็คือยังขนานคลองอยู่นะครับผมครับท่านครับ
1: อีกข้างหนึ่งก็คือไฟชลประทานมีแผนงานโครงการจะให้ปักทางตรงนั้นไม่ได้ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับแต่ก็จะเป็นคลองขนานผ่านทางหน้าของคุณป้านะครับผม
1: ครับผมถ้าอย่างนั้นคุณป้าก็เลยบอกว่าถ้ามันไปเส้นนั้นไม่ได้ด้วยเหตุว่ามีแผนงานโครงการของชลประทานจะเกิดขึ้นตามมาจะกระทบต่อการลากสายปักเสาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เอาเส้นทางที่อนุมัติไว้เห็นชอบด้วยกันนี่แหละแต่เพียงแต่ว่ามันมีต้นยางของที่ที่ติดข้างเคียงแล้วครอบคลุมก็มาในล้ำก็มาในเขตของชลประทานเนี่ยอันนี้ชลประทานจัดการได้ไหมครับ
3: คือที่ข้างเคียงที่ไปตรวจสอบเขาก็ไม่ได้ล้ำเข้ามาในเขตของชลประทานนะครับ
1: ครับ
3: เขาปลูกอยู่นอกเขตชลประทานนะครับก็ได้ไปลงพื้นที่ร่วมกันนะครับทั้งปกครองด้วยเมื่อวันที่30มิถุนาที่ผ่านมาก็ได้มีให้ทางผู้ร้องนะครับก็คือคุณป้าจุธามาศเนี่ย
1: ครับ
3: ก็ลองไกล่เกลี่ยกับที่ข้างเคียงดูว่าจะมีแนวทางไหนได้บ้างก
1: ็
3: วันนั้นก็ก็ลงกันในหลายภาคส่วนนะครับทั้งปกครองเองทั้งไฟฟ้าเองครับเพื่อหาทางออกร่วมกันนะครับผมครับ
1: ถ้าดูภาพที่ส่งมาให้ดูนี่ก็จะเห็นว่าก็เจ้าหน้าที่ก็ลงกันไปหมดแล้วเนาะ
3: ครับผมครับ
1: ทีนี้ถ้าลงไปแล้วถ้าหัวหน้าถ้าหัวหน้าดูมันติดอะไรถ้างั้นที่ยังไม่สามารถลากสายปักเสาได้นะครับถ้างั้น
3: จะเป็นเรื่องของการที่ว่าเพราะในพื้นที่ที่เราให้แล้วก็อนุญาตแล้วนะครับก
1: ็
3: วันนั้นก็ดูในหลายทิศทางนะครับถ้าในฝั่งตรงข้ามทั้งถ้าจะลองผ่านของตรงข้ามดูก็ไม่แน่ใจว่าจะติดพื้นที่หรือเปล่านะครับก็ได้หาทางกันอยู่ครับผมต้องอาจจะต้องให้ทางไฟฟ้ามาช่วยดูด้วยครับว่าจะไปในทางไหนได้บ้าง
1: มันติดตลอดแนวหรือบางจุดครับ
3: ก็จากจุดที่เขาขออนุญาตเนี่ยจะเป็นจุดที่ตรงที่ข้างเคียงนะครับจุดที่ข้างเคียงครับ
1: ครับ
3: ในเรื่องของกิ่งยางเพราะว่าเสาไฟที่ทางไฟฟ้าขออนุญาตมานี่เขาจะปรับเสาไฟสูง9เมตรนะครับจำนวน4ต้นนะครับ
1: ครับงั้นเข้าใจว่าทางฝ่ายปกครองการไฟฟ้าสาขาแล้วก็ชลประทานพื้นที่ที่อนุญาตให้ใช้นะครับกับ คนที่เขาอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ตรงนี้เดี๋ยวยังไงก็ฝากหัวหน้าชวลิตด้วยนะท่านนะ
3: ใช่ครับ
1: สงสารป้าแกเนาะหนึ่งไฟไม่มีกว่าที่จะขอไฟแล้วเขาอนุมัติแล้วมีงบประมาณมาให้ด้วยเนี่ยมันจะมันอีกนิดเดียวแล้วอ่ะแต่มันติดอยู่ตรงไหนนะช่วยกันเนาะท่านเนาะ
3: ครับผม
1: อืม
3: ครับผม
1: ช่วยได้นะท่านนะท่านชวลิตช่วยได้เนาะหาทางนะท่านนะ
3: ครับผมครับ
1: หาทางช่วยกันได้นะครับ
3: ก็ให้ประชาชนก็ช่วยกันนะครับด
1: ู
3: ว
1: ่
3: าม
1: ี
3: ทางออกทางไหนด้วยคร
1: ับ
3: ผมครับ
1: ครับป้าครับ
2: คร
1: ับ ก็เดี๋ยวท่านหัวหน้าชาวลิศจะช่วยเป็นธุระตรงนี้ด้วยนะเราช่วยชาวบ้านท่านเป็นข้าราชการท่านช่วยชาวบ้านดูแลชาวบ้านอยู่แล้วติดขัดตรงไหนประสานการไฟฟ้าเพิ่มเติมแล้วจะไปติดอยู่ที่ยอดยางของใครตรงไหนยังไงเดี๋ยวค่อยคุยกันนะป้านะ
2: ได้ค่ะ
1: แล้วถ้ายังไม่ผ่านยังไงหรือผ่านยังไงนะป้าบอกมาด้วยนะและจะขอบคุณทุกฝ่ายเลยถ้าผ่านเรียบร้อยนะครับ
2: ได้ค
1: ่
2: ะ
1: ครับขอบคุณหัวหน้าชาวลิศด้วยนะท่านนะฝากด้วยนะท่านนะ
3: ครับผมครับขอบคุณมากครับ
1: นะไม่ใช่เรื่องน้ำแต่เป็นเรื่องไฟนะเรื่องนี้นะท่าน
3: ครับผมครับยินดีครับยินดี
1: ครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับป้าครับสวัสดีนะ
4: สว
1: ั
4: สดีทั้งสองท่านค่ะ
2: ขอบคุณมาก
1: ครับ
2: ขอบ
1: ก็น่าเห็นใจอยู่นะไม่มีไฟฟ้าใช้อ่ะ
4: อุตส่าห์แก้ไขปัญหาจนถึงกระทั่งจะมีแล้วเน
1: า
4: ะ
1: แล้วไฟฟ้าอนุมัติก็อย่างน้อย 50,000 บาทนะให้คงให้งบประมาณไปอย่างน้อย 50,000 บาทนะเพื่อที่จะให้ปักเสาลากสายเข้าไปแล้วมันไปติดอยู่ตรงไหนอ่ะนะ
4: เดี๋ยวมีความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกัน
1: เดี๋ยวจะบอกอีลอนมัสก์ให้ไปตั้งอวกาศ
4: แก้ได้นะ
1: ไปตั้งอวกาศ
4: ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาของชาวบ้านแหละที่ร้องกันเข้ามา
1: ครับสายต่อไปมารออยู่แล้วน้องฝนครับ
4: ค่ะ
1: พี่เทพครับใช่ไหมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะ
4: พี่เทพจะมาพูดคุยกับเกี่ยวกับเรื่องของซื้อที่ดินไร่อ้อย
1: ครับ
4: แต่ปรากฏว่ามันเป็นบ่อน้ำอ่ะ
1: เอาซื้อไร่อ้อยหรือซื้อบ่อปลา
4: ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะหลายคนเนี่ยในกรณีแบบนี้เกิดขึ้นกับหลายเคสนะพี่น้องประชาชนซื้อที่ดูอย่างดิบดีแล้วสุดท้ายเป็นบ่อน้ำต้องมาเลี้ยงปลาแทนไหม
1: ไม่รู้ไปซื้อจากไหนนะนะครับ
4: ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีคำถามที่มาจากทางชาวบ้านด้วยนะคะ
1: เดี๋ยวตอบเรื่องนี้ก่อนได้ไหม
4: ค
1: ุณนฤเบศรับสายมานะครับทนายนฤเบศรับสายคุณสัญญาจากปัตตานีนะครับบอกว่าอยากทราบโครงการผู้ใหญ่ใจดีที่เซเว่นรับสมัครงานผู้สูงอายุไปถึงไหนแล้ว
4: ผู้ใหญ่ใจดี
1: ไปถึงไหนล่ะครับมันก็คือตอนนี้เนี่ยเขารับสมัครกันอยู
4: ่
1: นะ 1,000 อัตรากระทรวงพัฒนาสังคมกรมกิจการผู้สูงอายุกับ7-Eleven
4: ม
1: ี
4: 2ตำแหน่ง
1: มี2ตำแหน่งแต่ 1,000 อัตรานะครับก็คือถ้าเป็นผู้หญิงก็จะทำงานในพื้นที
4: ่
1: ข้างในอยู่ห้องแอร
4: ์ส่วนผู้ชาย
1: อยู่ที่ลานจอดรถนะครับแล้วก็ช่องทางการสมัครนี่สมัครผ่านออนไลน์นะ
4: หรือไป 7-Eleven ก็ได้ใช่ไหม
1: ไม่เขาไปแล้วเขาไม่ได้ก็ไม่มีเพราะงั้นเอาเข้าทางออนไลน์เดี๋ยวผมค่อยขึ้นให้ท่านสแกนQR โค้ดหน้าจออีกทีนึงนะ
4: ไปสายคุณเทพจากสมุทรสาครค่ะสงครามนะคะจากสมุทรสงครามคุณเทพ
5: ครับที่ผมตั้งครับ
4: ค่ะคุณเทพบอกว่าซื้อที่ดินที่เป็นไร่อ้อยแต่ว่าได้เป็นบ่อน้ำแทนเหรอ
5: รับซื้อฝากไว้สัญญา1ปีครบกันยา
1: อ๋อคุณเป็นคนรับซื้อขายฝากใช่ไหม
5: ซื้อฝากเอาไว้
1: คุณรับซื้อฝาก
4: เลยหมดสัญญาคุณเทพก็เลยต้องเอาขึ้นมาเองถูกไหมคะ
5: กันยาเนี่ยหมดนี่มันติดต่อไม่ได้แล้ว
4: กันยาจะหมด
5: ติดต่างคุณถนอมดู
1: เอางี้คุณไปรับขายฝากมาที่แปลงหนึ่งจะครบกำหนดสัญญาขายฝากเมื่อไหร่ครับ
5: กันยาเนี่ย15 กันยายนที่จะถ
1: ึง15 กันยายนที่จะถึงนี้นี่นี้เดือนอะไร
4: เดือนนี้เดือนมิถุนายน
1: กรกฎาคมสิงหากันยากรกฎาคมสิงหาก
4: ัน
1: ยากรกฎาคมสิงหากันยา
4: โอ้เดือนนี้ที่6ไง
1: พี่เทพ
5: จ้ะ
1: พี่ทราบมั้ยว่าการที่เราเป็นผู้รับซื้อฝากเนี่ยนะรับก็เรียกว่ารับซื้อฝาก
4: ค่ะ
1: จากการขายฝากก่อนครบกำหนดสัญญา3 เดือน 6 เดือนพี่จะต้องทำหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ขายฝาก
5: แจ้งไปแล้วไม่ตอบ
4: กลับไปแล้ว
1: ทำหนังสือไปแล้วใช่ไหม
5: ทำไปแล้ว
1: โอเคเยี่ยมมากนี่แสดงว่ารู
4: ้น่าจะ
1: รับอาชีพถึงรู้
5: จ่าไม่ได้เลย
4: ไม่แต่ตอนรับแกน่ะไม่ได้สำรวจก่อนเลยใช่ไหมว่าเป็นพื้นที่ไร่อ้อย
5: ก็มีนายหน้าพาไปดูที่เป็นไร่อ้อย
1: เอาเป็นว่าเอาแจ้งเขาไปถ้าเขาแจ้งไปแล้วก็ไม่เป็นไรนี่เรามีหน้าที่แจ้งแต่การแจ้งเนี่ยแจ้งลงทะเบียนไปไหมจดหมายลงทะเบียนไหมครับ
5: ก็ผมก็ทำอาชีพนี้อยู่รับไก่ประจันมุสงครามเน
1: ี่
5: ยตลอดเ
1: ลยโอเคเอาละพี่รู้ช่องทางหมดทุกอย่างแล้วมีประเด็นตรงไหนที่จะถามอะครับ
5: จ้า
1: จะถามจะถามเรื่องอะไรอะครับ
4: ติดขัดตรงไหน
5: ว่าเราจะมีหนทางทำไงใจออกแล้วมัน70ไร่ยันวิทย์เหลือ3แปลงจะโนดตามจะโนดบ่อเดียวเลย
1: ปัญหาคืออะไรอะครับพี
5: ่ก็คือมันทิ้งเนี่ยเราจะทำยังไงจะออกยังไงได้บ้างไหม
1: ที่ไม่มีทางออกเหรอครับพี่เอาอย่างนี้พี่เอางี้พี่เทพครับเอางี้นะพี่นะ
5: ครับ
1: ให้สิทธิ์ของพี่มันเกิดก่อนครับพี่ครับตอนนี้พี่กำลังหาทางแก้ปัญหาตอนนี้
5: ติดต่อไม่รับแล้วโทร
1: ไม่พี่จะติดต่อรับไม่รับเรื่องของเขาแต่สัญญาขายฝากมันยังไม่ครบ15กันยา
5: โอ้
1: มันจะมีผลวันที่16กันยาพอ15กันยาเลยเที่ยงคืนปั๊บมีผลที่ดินแปลงนี้ก็เป็นของผู้รับฝากไปโดยทันที
4: ก็เป็นของพี่เทพ
5: ครับครับ
1: เพราะฉะนั้นถึงตอนนี้ที่พี่มาถามเนี่ยฝนยังไม่ตกอย่าเพิ่งกางร่มนะพี่นะเพราะว่าพี่ยังไม่ได้สิทธิ์เดี๋ยวเจ้าของ70ไร่เดี๋ยวก็จะมาไถ่ถอนใช่มั้ยอาจจะหาเงินอยู
4: ่แกร้อนใจหรือมั้ง
1: ไม่ได้พี่
4: 2เดือนกว่ามันแป๊บเดียว
1: ไม่คิดเองไม่ได้ครับเราก็ต้องคิดว่ามันยังไม่ครบกำหนดสัญญาพี่เทพรออีกนิดนึงถ้าครบกำหนดสัญญาถึงตอนนั้นเดี๋ยวผมให้พี่เทพมาถามอีกทีหนึ่งโอเคไหม
5: อยากจะฝากคุณตาหน่อมว่ามีทางออกว่ามีนายทุนที่ก็ถมเองได้ก็ในเราหมดตัวเลยไม่มีเหลือกล่องญาติกล่องใครเอาไปหมด
1: จะถมทำไมเล่าก็ถ้าได้มาเป็นของพี่ก็เลี้ยงปลาทางดำเดี๋ยวนั้นเยอะเนี่ย
5: เราไม่มีทุนในเรื่องหมดตัวเลยเอากล่องญาติกล่องลูกไปรวม
1: พี่เทพครับผมไม่พูดยาวต่อนะพี่นะได้ความนะต้องให้ครบกำหนดสัญญาขายฝากก่อนนะหลังเที่ยงคืนวันที่15มันเป็นของพี่นะหรือถ้าเขาจะมาขอไถ่ถอนหลังจากนั้นก็เจรจากันปัญหาจะได้ไม่ได้เกิดกับพี่เพราะว่าเขาคงไม่อยากให้มันหลุดเนี่ยที่กี่ไร่นะ
4: 70มั้ย
5: 3ชะโนด70ไร่ย่อนนิดเดียว
1: 70ไร่แล้วรับจะรับไถ่ฝากไว้เป็นเงินเท่าไหร่ครับ
5: เป็น6 ล้าน 7 แสน
1: 6ล้านกว่าบาทนะ
4: 6ล้าน
5: 6ล้าน
1: 70ไร่6ล้านกว่าบาท
5: ย่อนนิดๆย่อน
4: 70
1: แต่มันเป็นบ่อแต่แถวนั้นเขาเลี้ยงปลา
5: ไม่เราไม่มีทุนเราจะไปทำอะไรได้เลย
4: นอกจาก
5: เราก็หวังกิน
1: เดี๋ยวผมจะไปช่วยเลี้ยงนะพี่เทพนะเดี๋ยวจะไปช่วยเลี้ยงจับไอ้คางดำแถวนั้นแหละ
5: อยากจะฝากว่ามันมีคุณทนอกก็ฟังๆเผื่อมีในทุนที่ก็มีทุนถมมันก็ไม่ทีมก็
1: โอ้โหที่ที่บอกทั้งนั้นตั้ง70ไร่เคยจะไปถมไว้เอาพี่นะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะพี่นะขอบพระคุณครับพี่เทพครับสวัสดีครับ
5: ขอบคุณมากครับ
4: สวัสดีค่ะมันเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่จะรับขายฝากซ
1: ื้
4: อฝากแล้วไม่ดูเนี่ยนะเคสเนี้ยเกิดขึ้นโดยตรงด้วยนะตอนแรกดูแผนที่อากาศเขาคือไปดูที่ดินแล้วนะแผนที่อากาศเนี่ยเขาออกมาหลอกเรากับโฉนดอีกด้านนึงกับโฉนดอีกด้านนึงให้เห็นว่า
1: เตือนตัวเองอยู่ใช่ไหมเตือนตัวเองอยู่
4: มันไม่ใช่บ่อน้ำโฉนดอีกด้านนึงปุ๊บมันเห็นว่าเอ้ยข้างๆที่ติดชุมชนติดแหล่งความเจริญ
1: ต้องไปดู
4: ถูกต้อง
1: โอเคเดี๋ยวก่อนจะไปรับสายพี่ณภาพรพี่ณภาพรเข้าสายมาก่อนเลยพี่ณภาพรสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
6: ค่ะ
1: เดี๋ยวพี่รอแป๊บหนึ่งนะทีมงานครับช่วยขึ้น QR code หน้าจอให้ทีครับที่อยู่ในกลุ่มไลน์ของรายการของเรานะครับ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ให้พี่ที่เขาถามเมื่อสักครู่นี้ว่าจะสมัครเซเว่น
4: อ
1: ่ะสมัครช่องทางไหนขึ้น QR code มาช่องกลางของเราเลยแล้วเราจะได้คุยพี่ณภาพรไปก่อนครับพี่ณภาพร
4: สวัสดีค่ะพี่ณภาพร
6: จ้ะอ
1: ยู่จังหวัดไหนเนี่ย
6: จ
1: ัง
6: หวัดสิงห์บุรีค่ะ
1: สิงห์บุรีถามเรื่อง
4: จัดการมรดกสามีเหรอคะ
6: ของน้าชายค่ะ
1: ถามไม่น้าหรอครับ
6: ค่ะถามคุณน้องคนนี้ก็แบบไม่
1: เดี๋ยวสิครับเดี๋ยวสิครับพี่จะถามให้น้าหรอครับ
6: ไม่จะถามว่าน้าชายเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วเขาไม่มีบุตรมีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสถามว่าบุคคลใดบ้างที่จะมีสิทธิ์ในทรัพย์สินของเขาอ่ะ
1: อ่ะโอเคแป๊บเดียวท่านที่ถามเรื่องว่าต้องการจะสมัครทำเป็นผู้สูงอายุ60ปีถึง75ปีอยากจะทำงานเซเว่นสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอ
4: ถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้
1: ถ้าสแกนไม่ทันก็มือถือถ่ายรูปไว้เดี๋ยวเราจะค้างไว้ให้กลับมาที่พี่ณภาพรนะน้าชายเสียชีวิตและเป็นคนโสดนะ
6: มีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียน
1: เท่ากับไม่มีแต่ว่าก็ต้องไปแล้วเขามีลูกไหม
6: เขาไม่มีลูก
1: แต่ว่าต้องไปดูว่าไอการที่ว่ามีภรรยาแต่ไม่จดทะเบียนเนี่ยแล้วไม่มีบุตรเนี่ยก็ต้องไปดูว่าทรัพย์สินของเขาเนี่ยในระหว่างที่เขามีอยู่กับภรรยาเนี่ยเขาสร้างทรัพย์ ทรัพย์สินขึ้นมาด้วยกันไหม
6: มีบ้านค
1: ่
6: ะ
1: ถ้าเขาสร้างมาด้วยกันนะครับภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนเขาก็ได้ส่วนหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งนะ
4: เป็นบ้านร่วม
1: ก็ถือว่าเป็นการหาได้ด้วยกันมาเพราะฉะนั้นก็แบ่งครึ่งไม่ใช่สินสมรสน
4: ะ
1: แต่แบ่งครึ่งจากการทำมาหากินร่วมกัน
7: คุณจะน้อมขอบคุณมากเลยค่ะฉันสงสารยายแกนะ
1: ม
7: ีแต่คนว่าแกไม่มีสิทธิ์ไง
1: เ
7: พราะว่าแกน่ะทำมาหากินมากระตากระตาชายที่ป่าเนี่ย
1: อยู่กับสามีใช่ไหมแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเราก็บอกว่ายายไม่มีสิทธิ์เพราะไม่มีทะเบียนสมรสแล้วก็เอกสารสิทธิ์บ้านที่ดินอาจจะเป็นชื่อของใครชื่อของสามีที่ตายใช่ไหม
7: ใช
1: ่
4: นี่ไม่รู้ช่องทางว่าจะไปร้องอะไรยังไงถูกไหมคะ
7: ถามผู้ทั่วไปแล้วฉันก็ไม่แน่ใจพอดีมาเปิดเจอคุณนะคะ
1: ก็คือมันเป็นทรัพย์สินที่หากินด้วยกันในขณะที่มีชีวิตอยู่ด้วยกันถ้าพิสูจน์ได้คือถ้าเป็นสินส่วนตัวนะสมมติน
4: ะ
1: ว่าเป็นที่ดินที่เขาสามีเนี่ยได้มาจากพ่อแม่ของเขาหรือเขามีมาก่อนที่จะมาอยู่กินกับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยน
4: ะ
1: อันนี้จะตีความว่าเป็นสินส่วนตัวเมื่อเป็นสินส่วนตัวมันจะไม่ตกไปที่ภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนเว้นแต่ว่ามีพินัยกรร
4: ม
1: ถ้ามีพินัยกรรมก็จะตกไปตามพินัยกรรมถ้าไม่มีพินัยกรรม
4: ตกแก่ทายาท
1: ก็ตกแก่ทายาททายาทก็คือคนโสดเนี่ยตีความว่าเป็นคนโสดก็ไปที่พี่น้องลูกหลานเขาถูกไหมพ่อแม่เขาถ้ามี
4: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นทรัพย์สินที่พิสูจน์ได้ว่าเราอยู่ที่บ้านหลังนี้มาบ้านเลขที่จดทะเบียนเมื่อไรอะไรยังไงเราอยู่ที่นี่มาแล้วกี่ปีบ้านหลังนี้เกิดขึ้นเมื่อไรถ้าดีกว่าถ้ามันสรุปได้ว่าเป็นที่ที่ผัวเมียคู่นี้เขาสร้างกันมาด้วยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสคู่สมรสได้ครึ่งหนึ่งครับเป็นทรัพย์สินที่หาร่วมด้วยกันมาแต่ว่าไม่ใช่สินสมรสน
4: ะ
1: แต่ได้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็แบ่งไปให้ทายาทของคนที่ตายนะครับพี่นภาพรอยู่สิงห์บุรีเนี่ยให้ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ให้ยายแกนั่นน่ะไปติดต่ออัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดสิงห์บุรีเดี๋ยวเล่าให้อัยการฟังพอฟังเสร็จปั๊บอัยการก็จะบอกว่าให้เชิญยายเชิญญาติพี่น้องของผู้ตายเนา
4: ะ
1: สาม
4: ี
1: ของยายนั่นน่ะนะครับมาฟังอัยการจะเล่าให้ฟังให้ท่านแบ่งให้เสร็จเลยก็ได
4: ้
1: นะ
7: เดี๋ยวขอถามอีกนิดนึงนะคะ
1: ครับ
7: พี่น้องของน้าที่ตายแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนไหนที่ตายแล้วเนี่ยทายาทของมีสิทธิ์ไหมคะ
1: ถ้าพี่น้องของน้าที่เสียสมมติน้องชายเสียพี่ชายเสียแต่เขามีลูกเขามารับแทนครับ
4: เขามีสิทธิ์ค่ะ
1: มันจะเป็นส่วนนะถ้าสมมติว่าเขามีพี่น้องสามคนก็แบ่งเป็นสามส่วนในส่วนของใครของมันส่วนของคนนี้ตายไปเขามีลูกห้าคนก็เอาไปเฉพาะส่วนนั้นไม่ใช่เอาหลานมาแบ่ง
7: ใช่ช่างใช่ก็แบ่ง
1: ตามกองนะตามส่วนนะ
4: สมมติมีพี่น้องสี่คนก็แบ่งสี่ส่วนนะคะ
1: ใช่ครับ
7: ถามอีกข้อนึงเขามีคนเขาจะไปแอบทำเอาเป็นของตัวเองแต่เพียงผู้เดียวได้หรือไม
1: ่หมายถึงในเวลานี้ใช่ไหม
7: ใช่
1: ในเวลานี้เนี่ยโฉนดตอนนี้โฉนดที่ดิน
7: อยู่กับคนที่จะเอาเนี่ย
4: เขาเป็นชื่อใครคะโฉนด
1: ให้อย่างนี้นะให้ยายเนี่ยนะครับภรรยาของคนตายเนี่ยให้ยายเนี่ยไปแจ้งความบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพักก่อน
7: แล้วอย่างฉันเนี่ยไปแจ้งความคัดค้านไว้ได้ไหม
1: อ้าวเราไม่เกี่ยวนี่เราเกี่ยวอะไรอ่ะ
4: ให้เจ้าตัวภรรยาของน้าชายที่เสียชีวิตอะค่ะไปแจ้งความ
7: แต่ว่า
1: พี่ณภาพรเอาอย่างนี้นะตื้นลึกหนาบานยังไงเวลามันไม่มากที่จะคุยตรงนี้นะแต่พี่ฟังให้ได้ความนะว่านะก็คือว่าให้ภรรยาของผู้ตายเนี่ยไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพักนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะแล้วเอาบันทึกการแจ้งความนั้นเนี่ยไปที่สำนักงานที่ดินพื้นที่เพื่ออะไรเพื่อที่จะต้องการจะอายัดที่ดินตรงนี้ไว้ก่อนว่าถ้ามีใครมายักย้ายถ่ายโอนไปเป็นของใครอย่างที่ห่วงเมื่อกี้นะที่ดินเขาจะบอกว่าเออมีคนมาแจ้งความไว้เอาไว้นะมาร้องเอาไว้นะครับว่าที่ดินแปลงนี้มันมีปัญหานะนี่เขาไปแจ้งความไว้แล้วนะเพราะหลักฐานอื่นมันไม่มีเนี่ยจึงต้องให้ไปแจ้งความแจ้งความเอาเอกสารไปบอกที่ดินให้ที่ดินบันทึกเอาไว้ว่าที่ดินแปลงนี้มีปัญหาอยู่ระหว่างการแก้ไขนะเพราะเกรงว่าเดี๋ยวทายาทของคนตายเนี่ยนะครับเพราะมันไม่มีชื่อป้าอยู่เลยไงไม่ชื่อยายไม่มีอยู่เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันอาจจะไปทางนั้นเสียเพราะฉะนั้นหนึ่งไปแจ้งความ นะครับรีบแจ้งที่ดินแล้ววันนี้วันจันทร์พรุ่งนี้วันอังคารรีบไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดสิงห์บุรีรีบไปนะ
7: เดี๋ยวขออีกนิดนะคะคุณถนอมลบอีกนึงแล้วพี่น้องเขาไปแจ้งได้ไหมคะ
1: พี่น้องใคร
7: ได้ไหม
1: พี่น้องคนตายเหรอเขาแจ้งไม่ได้
4: เด
1: ี๋
4: ยวก่อน
1: เขาแจ้งไม่ได้เขามีสิทธิ์อยู่แล้วเขาน่ะมีสิทธิ์อยู่แล้วในส่วนครึ่งหนึ่งของคนตายเขาแจ้งก็ไม่ต้องแจ้งเขาไปทำการไอ้เนี่ยที่คุณห่วงว่าเขาจะไปทำโดยที่เราไม่ได้ไปแจ้งอายัดเอาไว
4: ้ทำไมคุณณภพรถึงมีความกังวลเกี่ยวกับภรรยาที่ไม่แจ้งเพราะเจ้าตัวเขาไม่รู้ตัวหรอคะ
7: ไม่ใช่ยายแกเนี่ยแกไม่มีชื่อในนี้เลยไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือที่ดินอะไรเนี่ยไม่มีชื่อในนี
4: ้ไม่แล้วแกไปทำเองได้ไหมคะเนี่ยภรรยาของน้าชาย
7: แกทำเองไม่ได้เพราะแกแบบเหมือนเป็นคนเป็นพากินสันอะไรอย่างเงี้ย
1: แกอายุเท่าไหร่ตอนเนี้ย
7: น่าจะ70กว่า
1: เอางี้ครับเอางี้ครับคุณพาไปแต่ว่าคุณทำเองไม่ได้คุณเป็นบุคคลภายนอกไม่มีส่วนได้เสียคุณยายแกมีส่วนได้เสียกับทรัพย์เพราะฉะนั้นคุณพายายไปบันทึกประจำวันและพายายไปที่สำนักงานที่ดินและพายายต่อไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดสิงห์บุรี
4: ตามที่นะ
1: รีบทำนะพี่นะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเขาทำอยู่แล้วเขาต้องทำก็ต้องจัดตั้งผู้จัดการมรดกเขาก็จะโอน
4: แบ่งทรัพย์สิน
1: นะครับ
7: ใช่ใช่ถึงยังไง
1: เอาตามนี้ก่อนพี่ครับต้องแบ่งคนอื่นด้วยนะเพราะว่ามีคนรออยู่นะพี่นะ
4: ถึงยังไงก็ต้องพาภรรยาไปคุณณภพรทำแทนไม่ได้อย่างนี้มอบอำนาจได้ไหม
1: ไม่ได้เพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของเขาไม่มีเอกสารอะไรอ่ะ
4: เพราะว่าเราต้องยืนยันตัวตนด้วยตัวเอง
1: ใช่ใช่ไปเองครับไปเองนะ
7: ถึงยังไงเขาก็ต้องแบ่งทุกคนถูกไหมคะ
1: พี่อย่าถามเรื่องนี้นะครับพี่อย่าคาดคั้นเอาให้ได้ว่าจะต้องทำยังไงแล้วพี่จะไปทึกทักบอกถนอมพูดมันไม่ได้พี่มันขึ้นอยู่ข้อเท็จจริง
7: ไม่ใช่
1: เพราะว่าตอนนี้ข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏว่าที่บ้านที่ดินเนี่ยสองคนนี้เขาหาด้วยกันไหมหรือเป็นสินส่วนตัวของเขาถ้าเป็นสินส่วนตัวเขาไปข้างเดียวเลยภรรยาไม่ได้แต่ถ้าเป็นหาได้ด้วยกันมาโดยข้อเท็จจริงนะต้องเอาข้อเท็จจริงมาตั้งนะเพราะว่าผมเนี่ยมีประสบการณ์จากคนที่มาถามหน้าไม้พอส่งไปอัยการซักคลี่มาปั๊บคนละเรื่องกับที่มาพูดให้เราฟังนึกออกไหม
4: นึกออกเพราะเรารับรู้ข้อมูล
1: ฝ่ายเดีย
4: ว
1: ผมฟังอย่างเดียวคุณก็ไปฟังเขาพูดมาเพราะถามแทนเพราะงั้นไปต่างที่ผมบอกนี่แหละนี่คือช่องทางชี้ทางออกบอกทางไปนะพี่คุยกับพี่ณภพรตามนี้ก่อนพี่ต้องแบ่งเวลาคนอื่นแล้วเขามารอเนี่ยคนกมลจากชลบุรีมารออยู่แล้วพี่ไปทำต่อได้แล้วนะ
4: สวัสดีค่ะคุณณภพร
1: ครับสวัสดีครับ
4: คุณกมลอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณกมล
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: คุณกมลจากชลบุรีนะคะต้องการฟ้องร้องเปิดทางเข้าออกจะทำอย่างไรเหรอคะถามมาแบบนี้นะคะ
1: ใช่หรือเปล่าครับ
8: ค่ะ
1: ได้พยายามไกล่เกลี่ยทุกช่องทางแล้วใช่ไหม
8: ช่องทางแล้วไม่
1: สำเร็จ
8: ค
1: ่
8: ะ
1: ไปหาอัยการมาแล้วยัง
8: ไปมาแล้ว
1: ไม่สำเร็จนะเขาไม่ร่วมมือนะอัยการนี่จะเป็นตัวช่วยในการคลี่คลายแก้ไขปัญหาในการไกล่เกลี่ยแต่ถ้าหากว่าคู่กรณีเขาไม่ยอมเนี่ยอัยการก็ดำเนินการอะไรไม่ได้นะครับก็สุดท้ายก็อัยการก็ต้องบอกว่าให้เราไปใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับทีนี้คุณพี่กมลถ้าเราจะต้องเปิดทางเข้าออกถ้าเขาไกล่เกลี่ยแล้วเขาไม่ยอมนะครับเราก็ต้องหาทนายความฟ้องละครับพี
8: ่
1: ที่มีเงินจะจ้างทนายไหม
8: รู้จะไปช่องไหนตัวหนอมคนแนะนำให้หน่อยไม่
4: ถูก
1: ถามพี่ก่อนว่าพี่มีสตังค์ที่จะจ้างทนายความไหมครับ
8: พร้อมค่ะ
1: พร้อมถ้าพร้อมพี่ถ้าพร้อมพี่จัดหาทนายความที่พี่ไว้วางใจนะพี่นะที่ผมถามเรื่องนี้ว่าพี่พร้อมไม่พร้อมเนี่ยถ้าพี่บอกไม่พร้อมไม่มีเลยลำบากมากเนี่ยอันนี้ผมจะแนะนำว่าให้ไปพบยุติธรรมจังหวัดขอทนายอาสาแต่ถ้าเราพอมีเขาก็ตรวจประวัติเราด้วยนะไม่ใช่ทุกคนได้น
4: ะ
1: เพราะว่าการที่ทนายอาสามาทำหน้าที่เนี่ยรัฐเป็นคนจ่ายแทนนึกออกไหมไม่ใช่ว่ามีทนายมาถึงช่วยทำแทนไหมทนายอาสานี่เขาจะได้รับค่าตอบแทนจากรัฐนะจากกองทุนยุติธรรมอ่
4: ะ
1: ที่จะจ่ายแทนก็คือเงินภาษีแต่ถ้าเรามีไม่เข้าเกณฑ์เขาก็ไม่ได้
4: อ
1: ะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้าพี่มีพี่กมลไปหาทนายที่พี่ไว้วางใจนะพี่นะมาทำตรงนี้ฟ้องแทนนะพี่ที่ดินที่เขาปิดทางเนี่ยมันเคยเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนหรือว่าคนละแปลงมาตั้งแต่ต้นครับ
8: แปลงเดียวกันค่ะ
4: แปลงเดียวกัน
1: ถ้าแปลงเดียวกันก็ฟ้องเปิดทางจำเป็นโดยที่ไม่ต้องมีค่าตอบแทนให้กับเจ้าของที่ดินแล้วเรื่องนี้มันง่ายมากพอสืบปั๊บเนี่ยนะก็คือมันโฉนดแปลงเดียวกันมาก่อนแล้วแบ่งเป็น2แปลงแปลงหน้าแปลงหลังแล้วปรากฏแปลงหน้าก็มาปิดเสียไอ้ข้างหลังก็เจรจาไม่ยอมไม่ยอมก็ฟ้องเปิดทางจำเป็นไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเนื้อออกมาแล้วหลักฐานมันปรากฏชัดอ่ะ
4: มันการแบ่งขาย
1: กฎหมายมันเขียนเอาไว้โดยตรงนะพี่นะไปหาทนายนะพี่โอเคไหมอยากให้ผมแนะนำนะเพราะว่าผมแนะนำให้พี่ไปไหนต่อไหนซื้ออะไรกินได้ผมแนะนำได้แต่จะให้แนะนำหาทนายให้เนี่ยไม่กล้าครับเสียคนมาเยอะแล้วครับแล้วมันจะมีปัญหาว่ามันจะมีส่วนได้เสียถูกไหมหนึ่งเราเป็นสื่อ
4: ใช่ใช่
1: จรรยาบรรณสื่อต้องมีนี่หนึ่งน
4: ะ
1: สองเคยแบบยอมเต็มที่แล้วเอารู้จักกันนี่เพื่อน
4: เป็นท
1: นายไอ้คนที่มาขอความช่วยเหลือก็รู้จักกัน
4: สุดท้ายแล้วไง
1: โทษนะเดี๋ยวกูให้เพื่อนไปเป็นให้นะไปช่วยนะสุดท้ายแกก็มากล่าวหาว่าไอ้คนเนี้ยมันมีนอกมีในไปกินกับข้างโน้นเราเสียมั้ย
4: เสีย
1: อะไรฮะ
4: เสีย
1: แมว
4: เสียแมวน่ารักนี่เสียแมวก็ได
1: ้เสียกระต่ายเลยเดี๋ยวก็เลยไม่กล้าเลยนะ
4: พี่กมลหาทนายที่ไว้ใจได้
1: ใช
4: ่ลองปรึกษาเรื่องนี้ดู
8: ทนายอาสาแล้วจะไปตรงไหนคะ
1: ไม่ของพี่ไม่เข้าเกณฑ์นะถ้าพี่ฟังพี่เล่าไม่เข้าเกณฑ์ถ้าพี่จะขอทนายอาสาไปยุติธรรมจังหวัดนะแต่ถ้าพี่ไม่เข้าเกณฑ์พี่ไปดูไปปรึกษาสำนักงานทนายความเขาดูเสร็จปั๊บเนี่ยครับมันไม่มีอะไรยุ่งยากไงถ้าข้อมูลที่พี่บอกว่ามันเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนนะไม่มีข้อยุ่งยาก
4: ใช่
1: คุยกับพี่กมลตามนี้นะพี่นะพี่สาวนะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ค่ะพี่กมล
8: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: ไปสายต่อไปเลยนะคะคุณกันดาค่ะสวัสดีค่ะคุณกันดาอยู่ในสายไหมคะ
9: ค่ะค่ะอยู่ค่ะ
4: คุณกันดาจากศรีสะเกษนะคะ
1: ถ้าความนิดหนึ่งที่กันดานี่เคยปรึกษาเรามานานแล้วใช่ไหม
9: ค่ะค่ะเคยปรึกษาแล้วค่ะ
1: ตอนนั้นเนี่ยใครล่ะที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยเกี่ยวข้องกับพี่
9: ลูกสาวค่ะ
1: ลูกสาวอายุเท่าไหร่ตอนนั้นครับ
9: ตอนนั้นอายุ16ปีค่ะ
1: ลูกสาว16ปีถูกคนในหมู่บ้านเดียวกันใช่ไหม
9: ค่ะ
1: ล่วงละเมิดทางเพศเนาะ
9: ค
1: ่
9: ะ
1: แล้วก็มาปรึกษาเราสุดท้ายอัยการก็ฟ้องไปศาลตัดสินจำคุกคนกระทำความผิดไปเท่าไหร่ครับ
9: 3ปี6เดือนค่ะ
1: 3ปี6เดือน3ปี6เดือนตั้งแต่ปีไหนเนี่ยคดี
9: ปีไหนเนาะตอนนี้ก็ได้2ปีประมาณ2ปีกว่าเขาก็ออกจากคุกมาค่ะ
4: อันนี้ออกมาแล้วหรอ
1: เขาออกมาแล้วใช่ไหม2ปีกว่าโดน3ปี6เดือนออกจากคุกเพราะพระราชทานในเป็นลดโทษด้วยไง
4: อ
1: ๋
4: อ
1: 2ปีกว่าก็ออกจากเรือนตอนนี้ออกมาอยู่บ้านแล้วใช่ไหม
9: ค่ะออกมาได้ 3-4 วันแล้วค่ะ
1: ทีนี้พี่มีประเด็นอย่างไรครับ
9: คือประเด็นอยากทราบว่าศาลเขานัดไต่สวนวันที่20กรกฎาคมนี่ค่ะ
4: ค่ะ
9: พอดีอยากทราบว่าเราจะพูดอะไรคัดค้านอะไรไม่ได้ไหมคะ
1: โอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเชิญท่านวิเชียรชัยสอนผู้อำนวยการ
4: สำนักงานกองทุนยุติธรรม
1: ผู้อำนวยการยุติธรร
4: ม
1: จังหวัดภูเก็ตนะท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรมนะครับท่านวิเชียรครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะท่านวิเชียร
10: ครับสวัสดีครับคุณถนอมครับ
1: ครับขอความรู้จากพี่วิเชียรหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันพี่กันดาลูกสาว16ถูกล่วงละเมิดทางเพศแจ้งความดำเนินคดีปรึกษาผ่านรายการไปอัยการสรุปฟ้องศาลตัดสินจำคุก3ปี6เดือนคดีถึงที่สุดศาลจำคุกจำเลยเข้าเรือนจำไปเรียบร้อยแล้วถูกต้องนะแล้วก็เมื่อ 3-4 วันเนี่ยจำเลยก็ได้รับการอภัยโทษปล่อยตัวออกมาแล้วทีนี้เห็นว่าพี่กานดาเนี่ยได้ยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อขออะไรขอให้ศาลคุ้มครองยังไงอ่ะพี่เป็นคนยื่นใช่ไหม
9: ไม่ใช่ค่ะศาลเขาส่งหมายมาบอกนัดไปไต่สวนวันที่20นี้ละค
1: ่
9: ะ
1: อ๋อส่งหมายมาส่งหมายมาหาพี่ใช่ไหมพี่ไม่ได้เป็นคนยื่นใช่ไหม
4: 20กรกฎาคม
1: หมายที่ว่าเนี่ยทีมงานขึ้นหน่อยทีมงานขึ้นหน่อยครับหมายเนี่ยคืออัยการเป็นโจทย์จะยื่นต่อศาลถูกไหม
9: ค
1: ่
9: ะ
1: พี่นะไม่รู้เรื่องเลยรู้แต่ว่าจำเลยออกมาแล้ว
9: ค่ะ
1: พ้นโทษมาแล้วมาอยู่แถวบ้านแล้วทีนี้ก็อยู่ๆก็มีหมายมาจากศาลให้พี่ไปศาลวันที่
9: 20กรกฎาคมค่ะ
1: 20กรกฎาคมนะครับอันนี้ถ้าดูจากข้อมูลท่านวิเชียรครับมันจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติเขาเรียกอะไรอ่ะ คุ้มครองความปลอดภัยคดีทางเพศอะครับท่านครับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง2565ชื่อย่อกฎหมายนี้เขาเรียกว่าเจสอบเจสอบก็คือเป็นกองทุนที่จะต้องดูแลหลังจากที่โทษนะคนกระทำความผิดออกมานะท่านวิเชียรพออธิบายความตรงนี้ได้ไหมครับท่านครับว่ามันมีบทบาทยังไงเจสอบที่ว่านี่ครับ
10: ครับผมต้องขออนุญาตนำเรียนนะครับว่าไอ้เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพ.ศ. 2565เนี่ยนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดนะครับซึ่งเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้ไปก่ออาชญากรรมนะครับเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการป้องกันสังคมและก็คุ้มครองสิทธิอย่างเหมาะสมนะครับซึ่งก็ใช้บังคับเกี่ยวกับผู้กระทำความผิด3กลุ่มนะครับ
4: ค
10: ่
4: ะ
10: ได้แก่กลุ่มความผิดเกี่ยวกับเพศกลุ่มความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายกลุ่มความผิดเกี่ยวกับการเรียกค่าไถ่นั่นนะครับ
4: อัน
10: นี้ก็จะเป็นไอ้พรบตรงนี้นะครับผม
4: ค่ะ
1: ซึ่งจะมีศูนย์ที่เกิดขึ้นตามกฎหมายที่จะดูแลเรื่องนี้หลังเขาจะดูแลตอนหลังจากพ้นโทษมาแล้วหรือดูแลช่วงไหนยังไงท่าน
10: เป็นการดูแลหลังพ้นโทษครับเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ไปกระทำความผิดอีกนะครับในส่วนของกระทรวงยุติธรรมก็จะเป็นสำนักงานคุมประพฤตินะครับที่จะต้องดูแลผู้พ้นโทษตรงนี้นะครับซึ่งมาตรการที่เฝ้าระวังนักโทษเนี่ยนะครับก็จะมีหลายมีเยอะนะครับมีประมาณ12ข้อนะครับกรณีที่พ้นโทษออกไปเนี่ยก็จะมีมาตรการว่าเช่นห้ามเข้าใกล้ผู้เสียหายจากการกระทำความผิดห
4: ้
10: ามไปทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดห้ามเข้าเขตกำหนดนะครับอันนี้ก็หลักๆเนี่ยนะครับแล้วก็ให้รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤตินะครับหรือว่าจะต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าติดกำไร EM นะครับผม
1: ซึ่งพี่กันดาซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องผู้เสียหายเป็นโจทย์เป็นผู้เสียหายเนี่ยนะครับรู้แต่ว่าผู้จำเลยนี่ออกมาแล้วกลับมาบ้านแล้วเราเห็น 3-4 วันแล้วมาแล้วหลุดมาแล้วแล้วก็อยู่ๆก็มีหมายศาลมานะครับอัยการเป็นคนที่ร้องเรื่องนี้ต่อศาล
4: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ใช้พรบมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศ
4: หรือว่าใช้ความรุนแรง
1: ปี2565เดี๋ยวนะพี่ฟังก่อนนะไม่พี่ฟังแป๊บหนึ่งก่อนครับพี่กรุณาฟังให้จบในนี่แหละคือประเด็นไฮไลท์ที่พี่ถามนี่แหละนะครับก็คือว่าพี่ไม่ได้เป็นคนยื่นขอต่อศาลเพื่อใช้มาตรการนี้ถูกต้องไหมพี่
4: ค่ะ
1: หนึ่งพี่ไม่ได้ยื่นแล้วสองพอไม่ได้ยื่นเนี่ยอยู่ๆนะมีหมายศาลมาถูกไหมครับ
7: ค่ะมาก่อนน
1: ั้
7: นแล้วค่ะ
1: พอมีหมายมาปั๊บเนี่ยก็เลยไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วก็ถ้าจะต้องไปศาลตามที่ศาลนัดวันที่เท่าไหร่ครับ
7: 20
1: กรกฎาคม20กรกฎาคมที่ถึงนี้นะครับแล้วถ้าไปศาลแล้วเราจะไปพูดอะไรได้บ้างนั่นคือสิ่งที่พี่ถามถูกไหม
7: ค
1: ่
7: ะ
1: พี่ฟังตรงนี้ท่านวิเชียรจะอธิบายต่อว่าเรื่องนี้เนี่ยฝ่ายผู้เสียหายไม่ได้เป็นผู้ยื่นแต่ผู้ที่จะดำเนินการเนี่ยคืออัยการดำเนินการมันจะเป็นเรื่องของอัยการดำเนินการทุกกรณีในคดี3ประเภทที่ว่าหรือว่าฝ่ายผู้เสียหายก็สามารถยื่นได้หรือทั้ง2ฝ่ายครับท่านครับ
10: ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ทางศาลนะครับนัดผู้เสียหายนะครับเพื่อมาดำเนินการเรื่องมาตรการการป้องกันกระทำความผิดซ้ำเนี่ยนะครับเพราะว่ายังไงศาลก็ต้องนัดไต่สวนกับผู้เสียหายด้วยนะครับผมว่าแนะนำให้ไปศาลด้วยนะครับ
1: ครับไปศาลนะมันจะมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างที่ว่าที่จะไม่ให้เขาทำผิดซ้ำถูกไหมครับ
10: ใช่ครับ
1: ซึ่งทั้งหมดมี13มาตรการอย่างที่ท่านว่าตัวอย่างเช่นติดกำไร EM นี่ออกมาแล้วนะพ้นโทษแล้วนะ
4: แล้วก็ห้าม
1: แต่เพื่อไม่ให้ทำผิดซ้ำสั่งให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือห้ามเข้าใกล
4: ้
1: หรือถ้าว่ายังไม่ยอมเชื่อฟังนี่เขาจับขังทีละ7วันนะได้ด้วยนะหลังจากพ้นโทษแล้วนะ
10: ค่ะครับใช่ครับ
4: เมื่อสักครู่พี่กันดาจะต้องอยากจะถามคำถามหนึ่งหรือเปล่าบอกว่ายังไม่ได้รับการชดใช้ทางแพทย์
1: เดี๋ยวต้องเอาทีละประเด็นที่เอาทีละประเด็นน้องฝนประเด็นเนี้ยประเด็นที่งงว่าเอ๊ะจะมีหมายมาแล้วจะต้อง
4: ไปศาลก่อน
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องไปตามหมายเนาะท่านวิเชียรเนาะ
10: ใช่ครับใช่ครับ
1: ไปตามหมายนะครับทีนี้พี่กันดาจะถามอย่างที่น้องฝนว่าไม่จะถามว่าอะไรต่อนะ
7: ค่ะ
9: หมายหมายที่เขาส่งมานั้นคือส่งมาก่อนที่เขาจะพ้นโทษมาแล้วค่ะ
1: ครับ
9: คือหมายเขาบอกว่าเขาจะพ้นโทษวันที่3กรกฎาคมเอ้ยวันที่3กันยายน
1: อันนี้ตามกฎหมายฉบับพี่กันดากฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขาให้ส่งก่อนพ้นโทษครับไม่ใช่ว่าพ้นแล้วส่งครับ
9: ค
1: ่
9: ะ
1: ตามกฎหมาย
9: ในนั้นเขาค่ะในนั้นเขาเขียนว่าจำเลยจะพ้นโทษว
1: ัน
9: ที่3เดือนกันยายนแต่นี้ไม่ยังไม่ถึงเดือนกันยาเลยค่ะเขาพ้นโทษมาก่อน
1: เขาได้รับอภัยโ
9: ทษตอนนี้
1: เข้าใจไงพี่เอานี้เป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างครับพี่เขาให้ส่งก่อนครับไม่ใช่ส่งหลังครับไม่ใช่พ้นโทษแล้วไปส่งเขาทีหลังไม่ใช่นะ
4: อ
1: ัน
4: น
1: ี้
4: เขาพ้นมาแล้วอ
1: ่
4: ะ
1: แต่ว่านี่เกิดได้รับพระราชทานในพยโทษไงถ้าตามกำหนดอ่ะมันก็คือโน่นแหละไปต่อโอเค
9: ค่ะ
1: ประเด็นนี้ผ่านนะ
9: ค่ะแล้วเรื่องเสียหายเราไม่ได้อะไรเลยนี่ก็คือ
1: ในคำฟ้องคำฟ้องที่อัยการส่งฟ้องไปครั้งแรกให้ลงโทษจำคุกแล้วก็ชดใช้ความเสียหายด้วยถูกต้องไหม
9: ค่ะ
1: เรียกไปเท่าไหร่ครับตอนนั้น
9: 200,000ค่ะ
1: 200,000แล้วศาลมีคำพิพากษาให้ชำระเท่าไหร่ครับ
9: ก็200,000น
1: ี่
9: ละค่ะ
1: มีอยู่ในคำพิอยู่ในคำพิพากษาให้ชดใช้ใช่ไหมให้จำเลยชดใช้ใช่หรือเปล่าครับ
9: ค่ะค
1: ่
9: ะ
1: แต่ว่าจำเลยติดคุกไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ชดใช้เลยใช่ไหมครับ
9: ค่ะ
1: ไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวใช่ไหมครับ
9: ก็ได้เขาวางตั้งแต่ยังไม่จำคุกอ่ะ20,000แค่น
1: ั้
9: น
1: แค่นั้นเน
4: า
1: ะ
4: ได้มา20,000
1: แล้วจากนั้นก็ไม่ได้เลยจนกระทั่งเขาพ้นโทษออกมานะ
4: 2ปีกว่า
1: ทำยังไงอันนี้เดี๋ยวผมจะถามให้ทีเนี้ยทำอย่างไรถึงจะได้รับการชดใช้เงินตามคำพิพากษาถูกต้องไหมครับ
9: ค
1: ่
9: ะ
1: อ้าวล่ะท่านวิเชียรครับเชิญครับท่าน
10: ครับผมตรงประเด็นเลยครับคุณนันท์ครับ
1: ครับ
10: กรณีนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะให้คุณกันดานี่นะครับประสานกับสำนักงานที่ทำจังหวัดที่อยู่ในจังหวัดนั้นนะครับ
1: ศรีสะเกษ
10: ไปขอใช้กองทุนยุติธรรมในการบังคับคดีทางแพ่งเนี่ยนะครับที่ว่าจะขอให้ศาลออกคำบังคับคดีเนี่ยนะครับโดยไปยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุนยุติธรรมในการจ้างทนายในการเขียนคำฟ้องนะครับต้องแต่ว่าต้องเข้าหลักเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมเนี่ยนะครับอาจจะเป็นดูเรื่องของฐานะนั่นนะครับแล้วก็ภาระค่าใช้จ่ายภาระหนี้สินของคุณกันดาที่มีอยู่นะครับซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากจะให้คุณกันดาเอาคำพิพากษาของศาลนะครับไปที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดถ้าเข้าหลักเกณฑ์ของกองทุนยุติธรรมเนี่ยเราก็จะรับเรื่องเพื่ออนุมัติค่าจ้างทนายความนั่นนะครับให้มาไปบังคับคดีทางแพ่งที่ในชั้นศาลที่ทางศาลเขามีคำพิพากษามาอยู่แล้วนะครับตามมาตรา 14/1 นะครับซ
1: ึ่
10: งสามารถที่จะไปติดต่อกับสำนักงานยุติจังหวัดใช้กองทุนยุติธรรมนะครับเพื่อฟ้องมาคับคดีต่อไปนะครับ
1: สมมติถึงต่างว่าคดีนี้อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนี่คือไปหาพี่วิเชียรผอ.เลยใช่ไหมครับ
10: อ๋อได้เลยครับได้เลยครับ
1: นี่ไงโดยตรงไงไปที่ยุติธรรมจังหวัดนะอยู่ศรีสะเกษก็ไปยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษนะพี่กันดาก็พี่ต้องพี่ตอบตัวได้เองว่าเรามีฐานะทางครอบครัวไหมถ้ามีเราต้องไปหาทนายนะครับไปยื่นเรื่องต่อศาลให้ศาลออกคำบังคับนะครับแล้วก็มาสืบทรัพย์กับทนายช่วยสืบอีกน
4: ะ
1: สืบทรัพย์ได้ปั๊บแจ้งบังคับคดีก็จะได้เอาทรัพย์นั้นไปขายท่อตลาดเอาเงินมาตามคำพิพากษา
4: 200,000
1: แต่ถ้าว่าเราไม่มีสถานะทางครอบครัวที่ดีลำบากนะครับยากจนแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคดีนี้ไปใช้กองทุนยุติธรรมนะครับให้เขาจัดหาทนายไปยื่นเรื่องต่อศาลออกคำบังคับให้เราได้และสืบทรัพย์ให้ด้วยถูกไหมท่านวิเชียรครับสืบทรัพย์ด้วย
10: ถูกต้องครับครบทุกมิติทุกประเด็นนะครับที่ทางทนายความจะดำเนินการให้ครับ
1: ครบจนกระทั่งโน่นแหละไปถึงการขายทรัพย์นะครับเว้นแต่ว่าสืบแล้วไม่มีทรัพย์ให้ยึด
10: นะก็ถ้าไม่มีก็รอไปอีกถ้ามีหมายบังคับคดีก็รอให้10ปีถ้าผู้กระทำผิดเขามีฐานะดีขึ้นก็สามารถที่จะไปบังคับได้ครับ
4: แต่ที่สำคัญพี่กันดาต้องเอาคำพิพากษา
1: เอาคำพิพากษาไปนะหนึ่งพี่ต้องดูตัวเองเนาะดูตัวเองหมายถึงว่าพี่ต้องดูว่าสถานะเราเป็นยังไง
4: มีนิสัยไหม
1: ถ้าดูแล้วไม่คือถ้าดูแล้วเรามีฐานะนะคือให้ดูว่าถ้ามีนะไม่ต้องเสียเวลาไปยุติธรรมแต่ถ้าเราไม่มีไปยุติธรรมเลยเอาคำพิพากษาไปแล้วขอความช่วยเหลือตามระเบียบตรงนี้อย่างที่ท่านผอ.วิเชียรท่านบอกนะครับพี่กันดาพอเข้าใจแล้วนะ
2: ค่ะ
1: ผมขอบคุณพี่การดามากที่ถามเรื่องนี้ซ้ำมาเพราะว่าผมไม่เคยรู้จักพระราชบัญญัติมาตรการนี้มาก่อนเลย
4: ปี2565
1: เนาะแล้วก็มีศูนย์ที่เขาเรียกว่าศูนย์จีซอกอยู่กับกรมควบคุมประพฤตินะท่านวิเชียรเนาะ
4: ค่ะ
10: ถูกต้องครับถูกต้อง
1: ที่จะไปติดตามผู้ต้องผู้จำเลยเวลาพ้นโทษมาแล้วเนี่ยซึ่งโดยหลักเนี่ยเขาจะยื่นเรื่องต่อศาลเนี่ยก่อนที่จะพ้นโทษนะครับเพื่อที่จะมากำหนดมาตรการวิธีการป้องกันที่จะให้คนที่เคยทำกับผิดเกี่ยวกับทางเพศความรุนแรงการที่จับตัวประกันอะไรพวกนี้ที่จะได้ไม่ไปทำความผิดซ้ำเนาะดีจังดีจังขอบคุณท่านวิเชียรนะพี่การดาด้วยขอบคุณท่านวิเชียรมากครับท่านครับ
4: ค่ะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะ
10: สวัสดีครับ
1: จริงๆนี่เป็นเรื่องใหม่เลย
4: จริงๆเรื่องนี้เนี่ยตามต่างประเทศเขามีกันมานานแล้วนะแต่ของเราเนี่ยก็เขาเรียกว่าติดตามผล
1: เนี่ยเพิ่งปี65
4: ปี65
1: แล้วข้อสังเกตเนี่ยนะข้อสังเกตเนี่ยนะชาวบ้านไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ว่าคนที่รู้คืออัยการอัยการซึ่งเป็นโจท
4: ย์
1: เพราะเป็นคนฟ้องแล้วรู้ว่าเขาจะพ้นโทษเมื่อไหร
4: ่
1: ถูกไหม
4: จริง
1: เพราะฉะนั้นแล้วก็ใช้อำนาจของอัยการยื่นเรื่องต่อศาลเพราะหมายที่ขึ้นมาเมื่อสิ้นนั้นคือเป็นสิ่งที่อัยการร้องขอต่อศาล
4: ค่ะ
1: นั้นจากกรณีที่จำเลยคนนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้กรณีคดีนี
4: ้พ้นโทษแล้ว
1: ใช่
4: แล้วก็จะมีการติดตามตัวด้วย
1: เพื่อไม่ให้เกิดการทำความผิดซ้ำ
4: ใช่ค่ะ
1: ครับ
4: ไปสายต่อไปเลยคุณสุดใจค่ะสวัสดีค่ะคุณสุดใจ
11: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะจากกรุงเทพนี่เองนะคะคุณสุดใจ
11: ค
4: ่ะคุณสุดใจอยากทราบว่าเงินสวัสดิการแห่งรัฐที่ปิดไปแล้วไม่มีสมาร์ทโฟนจะมีสิทธิ์อีกไหมนะคะ
1: ไม่ได้ลงทะเบียนกับเขาเหรอ
11: ไม่ได้ลงค่ะเพราะว่าป้าชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่แสมดำแต่นี้ป้ามาเช่าบ้านอยู่พระราม2อ่ะค่ะ
1: เอานะป้านะก็คือว่าป้าไม่ได้ให้กทม.เขาไปตรวจสอบเพื่อจะลงทะเบียนนะ
4: ใช่
1: ไม่ได้ทำพอไม่ได้ทำมันผ่านไปแล้วเมื่อผ่านไปแล้วถามว่าเขาจะทำใหม่อีกไหมในอนาคตใช่หรือเปล่าครับ
11: ใช่ค่ะใช
1: ่อันนี้คุณป้าต้องรอนะป้านะรอนะครับเพราะว่าบอกไม่ได้ภายในปี2ปีเนี่ยกระทรวงการคลังเขาบอกว่าเขาจะมีการทบทวนปี2ปีทบทวนทีหนึ่งนะครับเพราะว่าคนตกถ้าทบทวนแล้วคนตกหล่นก็จะเอาเข้าไปทบทวนแล้วคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วไม่จนแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งแล้ว
4: มีรายได้เกินหนึ่งแสนแล้ว
1: เขาก็เอาออกไปเขาจะเข้าตามมติของกระทรวงการคลังคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นอย่างนี้นะป้านะต้องรอนิดนึงและถ้าใช้ชีวิตยากลำบากยังไงนะครับเดือดร้อนสุดๆจริงๆใช้พัฒนาสังคม1300ขอความช่วยเหลือเป็นครั้งคราวได้ครับป้า
11: เบอร์อะไรนะคะคุณชนอ
4: 1300ค่ะกระทรวงพม
1: 1300นะ1300นะครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะคุณชนอนคุณฝน
4: สวัสดีจ้าป้าย
1: ังมีคนตกหล่นอยู่เนาะไม่ได้ไปนะ
4: ก็จะ
1: เอ๊ะแต่มีข่าวดีอยู่นิดนึงนะ
4: อะไรฮะ
1: กรณีที่คนที่ลงทะเบียนแล้วมันจะมีข้อ1ทั้ง1ใน9ข้อเนี่ยก็บอกว่าคุณจะต้องมีหนี้ไม่เกิน 100,000 บาท
4: ค่ะ
1: ใช่ไหม
4: มีหนี้ไม่เกิน
1: มีหนี้ไม่เกิน 100,000 บาทถ้ามีหนี้เกิน 100,000 บาทก็ไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดในมติของคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาให้แล้วแต่ทีนี้ให้แล้วก็ต้องไปดูอีกนะ
4: ว่ารายได้ต่อ
1: มีหนี้พันล้านหรือเปล่าใช่ไหมแล้วมาขอบัตรคนจนอย่างเงี้ยนะต้องดู
4: มันรายละเอียดเยอะอะนะคะต้องตรวจสอบกันอีกทีนึงอะไปสายต่อไปคุณจิตราค่ะจากนครสวรรค์
12: สวัสดีค่ะ
4: คุณจิตราอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องพินัยกรรมนะคะว่าการกระทำพินัยกรรมจะสะดวกกับทายาทไหมในการรับมรดกควรทำหรือไม่ควรทำอย่างไรนะคะอันนี้คุณจิตราถามแทนตัวเองว่าจะทำไม่ทำถูกไหมคะ
12: ใช่ค่ะ
1: ที่มีลูกกี่คนน่ะ
12: มีคนเดียวค่ะ
1: สามียังอยู่ใช่ไหม
12: ยังอยู่ค่ะ
1: สามีโทษนะพี่นะอายุเท่าไหร่แล้ว
12: พี่อายุ63ค่ะ
1: 63สุขภาพดี
12: ค่ะยังสุขภาพแข็งแรงอยู่ค่ะ
1: ยังแข็งแรงอยู่เนาะถามว่าจะทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกให้ลูกดีไหมหรือว่ายังไม่ต้องทำหรือยังไงใช่หรือเปล่าครับ
12: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ทีนี้อย่างนี้ครับผมคงไปชี้อะไรมากไม่ได้เพราะมันทำได้พินัยกรรมมันทำเมื่อไหร่ก็ได้นะครับถ้าไม่ทำก็ทายาทเขาก็รับมรดกของผู้ของเจ
4: ้
1: ามรดกของเจ้ามรดกที่เสียชีวิตได้อยู่แล้วนะครับนะได้อยู่แล้วถามว่ายุ่งยากไหมที่สุดก็ต้องตั้งผู้จัดการมรดกอยู่ดีแหละ
4: ค่ะ
1: ยกเว้นว่าม
9: ีสองแบบเลยเหรอคะ
1: เดี๋ยวนะพี่นะแป๊บเดียวนะพี่นะ
9: ค่ะ
1: สิ่งที่อยากให้พิจารณาเนี่ยนะครับก็คือว่าทายาทของเรานั้นน่ะไม่มีปัญหาแน่ในอนาคตหลังจากถ้าเราจะโอนไปก่อนนึกออกไหม
4: เข้าใจ
1: ถ้าเราคิดว่าเราโอนไปตั้งแต่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยจะโอนให้ลูกไปเลยลูกคนเดียวสุดที่รักเนี่ยนะแล้วคิดว่าไม่มีปัญหาเลยนะวันนี้ลูกดีเขามีภรรยาก็ยิ่งดีใหญ่เลยไม่ต้องห่วงไม่กังวลเหมือนผมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสมมติเนี่ยนะเราก็โอนให้เลยกับสองก็คือว่าอนาคตคือความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนคือ
4: ความแน่นอน
1: ความแน่นอนอย่างยิ่ง
4: คือถ้าไม่มั่นใจก็พี่ถนอม
1: ก็ทำพินัยกรรมไว
4: ้แต่
1: ก็ได้ทำพินัยกรรม
4: ให้เขียนไอ้นี่ไงสิทธิเก็บกินใช่ไหมอย่างที่ดิน
1: เอาประเด็นว่าทำพินัยกรรมก่อน
4: พินัยกรรมก่อน
1: ทำพินัยกรรมไว้นะครับพินัยกรรมจะมีผลต่อเมื่อเจ้าทรัพย์เนี่ยเสียชีวิตนะครับกับสองนะฮะถ้าเพื่อให้แน่ใจนะก็คือไปจดสิทธิเก็บกินเอาไว
4: ้
1: อย่างที่น้องฝนว่าส
4: ิ
1: ทธิเก็บกินเอาไว้นะครับหรือถ้ามีแต่บ้านหลังเดียวนะก็จดสิทธิอยู่อาศัยก็ได้ไปตลอดเขาไล่เราไม่ได
4: ้
1: เพราะจดไว้แล้วการจดสิทธิเก็บกินนี่มันดียังไงน้องฝนรู้ไห
4: ม
1: มันดีถึงขนาดที่ว่าถ้าลูกเราเนี่ยหลายคนเนี่ยนะที่พ่อแม่ที่ลูกเนี่ยไปมีหนี้สินไปกู้แล้วไม่ได้จ่ายเขาถูกเจ้าหนี้ฟ้อง 30,000 50,000 เองนะถูกฟ้องอ่ะนะ
4: เอาไปจำนอง
1: จากการที่ไปใช้บัตรเครดิตบ
4: ั
1: ตรกดเงินสดแล้วไม่จ่าย5ปี10ปีแล้วถูกฟ้องเนี่ยนะถูกฟ้องก็ไม่ไปขึ้นศาลศาลตัดสินให้ต้องชำระแล้วตัวเจ้าตัวบอกว่าเฮ้ยสบายฉันไม่มีอะไรเลยหารู้ไหมว่าพ่อแม่โอนที่ดินใส่ชื่อไว้ให้แล้ว
4: นั่นแหละ
1: เจ้าหนี้ไปเจ้าหนี้ไปสืบทรัพย์เจอปั๊บยึดปุ๊บเลยทีนี้ถ้ามันจดสิทธิเก็บกินเอาไว้เนี่ยเจ้าหนี้ยึดเหมือนกันนะแต่ยึดติดพ่อแม่ไปด้วย
4: ใช่
1: ให้เขาเก็บกินไปจนกระทั่งเขาเสียชีวิตด้วยน่ะนี่คือประโยชน์
4: ใช่พี่
1: จิตราตัดสินใจเอา
4: พี่จิตราฟังแล้วพอเข้าใจไหมคะ
9: ก็พอเข้าใจค่ะ
4: ค่ะ
9: ก็คือหมายถึงว่าแบบเราก็คิดเอาเองว่าเหมือนเราจะอยากอำนวยความสะดวกไว้ให้เขาอะไรไป
1: โอ้พี่ไม่ต้องกังวลพี่แต่เรื่องความสะดวกเดี๋ยวนี้เนี่ยคือยุคสมัยเนี่ยต่อไปเนี่ยมันยุค AI แล้วง่ายมากครับพี่ไม่ยุ่งยากเลยเดี๋ยวนี้นะจะเดี๋ยวนี้นะขอตั้งผู้จัดการมรดกอัยการยื่นฟรีนะขอตั้งผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลฟรี
4: ไม่เสียค่าใช้จ
1: ่
4: าย
1: ฟ้องเพื่อที่จะให้คนหายสาบสูญฟรีเดี๋ยวนี้มันมีระบบราชการก็ช่วยเยอะไม่เหมือนเมื่อก่อน
4: แต่ถ้าพี่ไม่มั่นใจหรืออยากทำจริงไปทำที่สถานที่ราชการได้ถูกไหมพินัยกรรม
1: พินัยกรรมก็ไปทำที่อำเภอครับทำที่อำเภอครับหรือจะเขียนเองก็ได้ครับพี่ครับเขียนแล้วนะครับไม่พอใจวันหนึ่งอยากจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงก
4: ็ฉีกทิ้งเขียนใหม่
1: ใช่ครับครับ
9: คือเราเขียนเองที่บ้านนี้ก็ได้นะ
1: ที่บ้านนี่แหละครับไม่ต้องไปเขียนที่อำเภอถ้าไปอำเภอนายอำเภอทำให้
4: แต่ต้องมีพยานสั่งสองคนนะคะถ้าเขียนเอง
1: ครับ
4: ค่ะ
1: ไม่ถ้าเขียนเองไม่ต้องมีพยานเขียนเองไม่ต้องเขียนด้วยลายมือไม่ต้องมีพยานแต่ถ้าพิมพ์
4: ต้องมีพยาน
1: ถ้าพิมพ์ต้องมีพยาน2คนเซ็นต่อหน้ากันทั้ง2คนอ
4: ันนี้คือกรณีที่เราพิมพ์เอง
1: ถ้าพิมพ์ต้องมีพยานแต่ถ้าเขียนเองด้วยลายมือไม่ต้องมีพยานไม่ต้องมีพยานเอานะตอบพี่จิตราตามนี้นะขอสั้นสุดท้ายนิดเดียวตอบพี่วันชัยที่โทรมาขอบคุณทีมงานอินวิทีรวมใจช่วยชาวบ้านหลังจากที่เคยโทรมาสอบถามเรื่องโรงงานข้างบ้านล่าสุดได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขแล้วเขาขอบคุณที่แจ้งความคืบหน้าคุณจอมขวัญจากอุบลราชธานีติดตั้งโซล่ามาปีกว่าแล้วอยากถามว่าต้องไปลงทะเบียนใช้โซล่าเซลล์ที่รัฐอีกไหมต้องลงครับถ้าพี่ยัง

0: ช่วงนี้หมดเวลาของรายการ MBT รวมใจช่วยชาวบ้านแล้วนะคะพี่ถนอมและฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีหาหรือกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum ย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนท่ามกลางความท้าทายเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีหารือกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum ย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนท่ามกลางความท้าทายเศรษฐกิจโลก
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมารูนไครูธกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum หรือ WEF เข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มการพัฒนาในระยะต่อไปนายกรัฐมนตรีย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนคิดว่าเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณเชิงบวกอย่างต่อเนื่องอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจดีกว่าที่คาดการไว้ขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของประเทศไทยรัฐบาลเดินหน้าปฏิรูปประเทศควบคู่กับการเร่งดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผ่านการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อ

0: การประกอบธุรกิจยกระดับธรรมาภิบาลและผลักดันประเทศไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตอันใกล้เพื่อยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพในวันนี้เปิดพื้นที่หารือแนวทางการป้องกันภัยทางอากาศร่วมกันโดยจะต้องบูรณาการทั้งด้านการบัญชาการการปฏิบัติการเชื่อมโยงข้อมูลและการจัดหายุทโธปกรณ์ให้สอดคล้องกันมากขึ้นในอนาคต
2: พลตรีวิทัยลายถมยาโฆษกองบัญชาการกองทัพไทยนำแถลงผลการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่5ในวันนี้โดยมีโฆษกและผู้แทนโฆษกจากเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมการแถลงณห้องประชุมศรียานนท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยโฆษกองบัญชาการกองทัพไทยระบุว่าในการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่ผ่านมาแต่ละครั้งจะมีการกำหนดหัวข้อเกี่ยวกับการปฏิบัติการร่วมกันที่ต่อเนื่องกันเสมอซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นด้านของการป้องกันภัยทางอากาศจากเมื่อเดือนที่ผ่านมารัฐบาลได้กำหนดให้กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในเรื่องของการบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศวันนี้จึงเป็นการเปิดพื้นที่ร่วมกันหารือว่าแต่ละเหล่าทัพจะสามารถเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการที่มีเข้าร่วมกันได้อย่างไรโดยเฉพาะระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับเป้าหมายและป้องกันภัยคุกคามทางอากาศซึ่งต่อไปต้องมีการระบุใน TOR สำหรับการจัดหาของแต่ละเหล่าทัพให้จัดหาระบบที่ต้องสามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบ ACCS ของกองทัพอากาศได้ซึ่งการหารือกันในวันนี้แต่ละเหล่าทัพได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นทั้งในด้านวิชาการประสบการณ์รวมถึงความน่าจะเป็นในอนาคตเพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักนิยมตามมาด้วยกระบวนการจัดหายุทธโธปกรณ์ต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยผลประเมินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาทเตรียมชงบอร์ดด้านการผลิตพิจารณาเพิ่มเงินช่วยเหลือเป็นไร่ละ 2,000 บาท
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ10ไร่ว่าโครงการดังกล่าวสามารถโอนเงินช่วยเหลือถึงมือเกษตรกรได้แล้วกว่า 4,515,000 ครัวเรือนใช้วงเงินสนับสนุนรวมกว่า 36,700 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่นาทั่วประเทศกว่า36,710,000 ไร่จากการประเมินผลพบว่าเงินสนับสนุนดังกล่าวช่วยให้เกษตรกรสามารถจัดหาปัจจัยการผลิตที่จำเป็นได้มากขึ้นส่งผลให้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการผลิตข้าวลดลงขณะที่มูลค่าผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวมประมาณ 57,400 ล้านบาทในส่วนของมาตรการช่วยเหลือระยะต่อไปเตรียมจะเสนอหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ 2,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตที่จะมีขึ้นในเร็วนี้อีกครั้งชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงและธัญฑรอุเทนพันธ
1: ์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่รายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงนะคะพบกันทุกวันจันทร์ค่ะบ่าย3โมงถึง4โมงโดยประมาณนะคะขณะนี้บ่าย3โมงกับอีก9นาทีค่ะ15นาฬิกา9นาทีนะคะต้อนรับมาที่รายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงนะคะจะมาในทุกๆวันจันทร์และเดี๋ยวเราจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการกันนิดหน่อยนะคะที่ฉันก็จะมาอยู่กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพิ่มเติมกันนะคะจากเดิม1วันขยับมาเป็น2วันณตอนนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดิฉันลัคนาสุริยงจะมาพบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะในทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะดิฉันจะมา3วันด้วยกันก็คือวันจันทร์วันอังคารและก็วันพฤหัสบดีนะคะจันทร์อังคารพฤหัสบดีค่ะทั้งหมด3วันด้วยกันนะคะก็วันจันทร์กับอังคารจะมาเดียวๆส่วนวันพฤหัสบดีก็จะมาควงคู่กับกูรูดานีอาจารย์ดารินีนันทาวรนุชนะคะแล้วก็ที่เหลืออีก2วันวันพุธกับวันศุกร์นะคะจะเป็นช่วงเวลาของพี่เจี๊ยบปิยรมย์ทรัพย์สวรรค์และคุณจอยธัญฑรอุเทนพันธ์นะคะในช่วงอะไรนะคะ Around the World อะไรสักอย่างจู่ๆดิฉันก็ความจำหายไปเลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะต้อนรับก่อนนะคะทุกๆบ้านนะคะทุกๆแพลตฟอร์มนะคะทั้งFM 97 MHz นะคะที่จะเป็นคลื่นหลักของเรานะคะที่เป็นรายการหลักในสื่อหลักของเรานะคะส่วนทางด้านอื่นๆก็จะมีพี่บ้านฟ้าของเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพบ้านแดงบ้านดำของลัคนาเอนะคะลัคนา .s นะคะ LAKANA.S สิงคโปร์นะคะรู้สึกว่าวันนี้เราจะได้ทักทายชมแชร์กันในหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันจันทร์จะเป็นช่วงของอัปเดตสถานการณ์วันอังคารจะเป็นช่วงสุขกายสบายใจ Well-being Thailand โดยดิฉันลัคนาสุริยงนะคะจะมานั่งไลฟ์อยู่ตรงนี้นะคะหลากหลายหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางแล้วก็จะเป็นหลากหลายรูปแบบรายการด้วยนะคะดิฉันสามารถดำเนินรายการได้ในหลากหลายรูปแบบในหลากหลายสาระนะคะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างไม่ค่อยไม่มีสาระไม่ค่อยมีนะคะสำหรับดิฉันมาในแนวสาระซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีสาระเดี๋ยวค่อยไปดูคุณจอยกับพี่เจี๊ยบอันนั้นรายการก็จะฮาตรึมเลยนะคะก็จะมาทุกๆวันพุธกับวันศุกร์นะคะ All around the world เมาส์มอยจอยเจี๊ยบนะคะ All around the world เมาส์มอยจอยเจี๊ยบนะคะพยายามออกเสียงให้เต็มที่เดี๋ยวจะไม่เท่าค่ะเพราะว่าพี่เจี๊ยบเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเรื่องของภาษาอังกฤษอยู่แล้วส่วนคุณจอยเขาก็อยู่อเมริกาใช่ไหมเขาก็สำเนียงเขาจะเป๊ะอยู่แล้วมีดิฉันเนี่ยนะคะที่จะหลุดคิวหน่อยนะคะแล้วก็ดิฉันกลับมาอีกทีวันพฤหัสบดีนะคะกับอาจารย์แม่หมอดาไพ่24กับกูรูดานีนะคะก็จะเป็นแนวทางของรายการที่ฉีกแบกแนวคนละแนวกันเลยนะคะแล้วดิฉันในช่องนี้ค่ะในบ้านแดงบ้านดำเนี่ยนะคะแล้วก็บ้านฟ้าส่วนตัวเนี่ยก็หลากหลายแนวแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นอีกคลื่นหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องของรายการเกี่ยวกับบ้านเลยเห็นไหมคะดิฉันจัดรายการหลากหลายรูปแบบหลากหลายทิศทางมากเลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะเข้ามาทักทายชมแชร์กันได้นะคะตามช่องทางต่างๆเดี๋ยวฉันยังไม่ได้ไปทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่มาจากบ้านฟ้าเลยนะคะเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันนะคะสำหรับประเด็นวันนี้ที่เราจะหยิบยกมาคุยกันเนี่ยนะคะก็จะเป็นประเด็นที่มาจากความหลากหลายนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เราคนไทยจำเป็นที่จะต้องรับรู้แล้วก็บางข่าวเนี่ยนะคะก็เป็นข่าวที่สืบเนื่องต่อเนื่องกันมาหลายวันแล้วบางข่าวก็มาต่อเนื่องกันแบบหลายสัปดาห์ด้วยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะก็ติดตามกันไปนะคะค่อยๆติดตามแล้วก็ค่อยๆย่อยข้อมูลกันไปนะคะวันนี้เรื่องราวใหญ่ๆเลยที่เราจะหยิบยกมาคุยกันนะคะเพิ่งจะมีผลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะคะเรื่องของกรณีมหากาพย์หวย30ล้านที่กาญจนบุรีจำกันได้ไหมคะความจริงก็คือความจริงครูปรีชากับเจ๊บ้าบิ่นนะคะถูกศาลตัดสินไปแล้วเรียบร้อยนะคะจำคุก6เดือนโดยที่ไม่รอลงอาญาจำคุก6เดือนไม่รอลงอาญานะคะ ก็เดี๋ยวกระบวนการเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะคะมาตามกันต่อกับประเด็นเรื่องของทางการเมืองวันนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าเผอิญพรรคเศรษฐกิจนี่นะคะจําชื่อพรรคนี้ได้ไหมพลเอกรังสีอ่ะเขาพาหน่วยงานราชการตำรวจไปทลายผับบาร์สถานบันเทิงนะคะของต่างด้าวที่อยู่ใจกลางกรุงเทพแถวแถวราชดำริกลางกรุงมากเลยแล้วมันเป็นกิจการของคนต่างด้าวด้วยคนต่างด้าวมาดำเนินกิจการอย่างนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวเราต้องมาตามต่อกันในเรื่องนี้นะคะเรื่องนอกจากนี้ที่จะต้องมาพูดคุยหาข้อสรุปกันถึงแม้ว่าผลสอบจะยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ต้องมาติดตามความคืบหน้ากันเรื่องของการสอบข้าราชการปกครองท้องถิ่นไปถึงไหนอย่างไรแล้วหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีตั้งโต๊ะแถลงข่าวด้วยตัวเองจะเอาผิดนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะใครโดนเอาผิดแล้วบ้างคดีล่าสุดเป็นอย่างไรนะคะและนอกจากนี้ก็ยังตามต่อเรื่องของแอร์โฮสเตสนะคะพนักงานต้อนรับบนสายการบินของเราซึ่งถูกจับกุมตัวเนื่องจากว่าขนเฮโรอีนเข้าไปที่ออสเตรเลียนะคะก็นำมาซึ่งการเข้าไปตรวจสอบจับกุมคนที่อยู่ในกระบวนการเหล่านี้อาจจะเชื่อมโยงหรือว่าไม่เชื่อมโยงกับแอลสาวรายนี้ได้ทั้งนั้นน่ะนะคะจับกุมได้ทั้งคนไทยทั้งเบื้องหลังที่เป็นชาวต่างชาติชาวต่างด้าวอยู่ด้วยตรงนี้จะสามารถหยิบยกมาเป็นคดีคู่ต่อสู้ให้น้องมินาหรือว่าน้องมีนาแอร์สาวไทยที่อยู่ที่อเมริกาไม่ใช่อยู่ที่อเมริกาที่อยู่ที่ออสเตรเลียได้หรือเปล่านะคะเรื่องของเด็ก11 ขวบซึ่งเป็นเด็กพิเศษขับรถไปชนพระสงฆ์มรณภาพถึง10 รูปอันนี้ก็ต้องมาตามกันต่อโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวเนื่องว่าเอาตกลงแล้วเนี่ยเป็นเด็กพิเศษแน่นอนแหละแต่ขับรถออกไปได้อย่างนั้นแล้วมันเปียกเป็นเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์กระปุกหลายๆคนก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะต้องมีคนทำอะไรคะสอนน้องขับรถทางครอบครัวยืนยันไม่เคยสอนไม่เคยให้ขับรถใดๆเลยแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านของการขับรถผู้เชี่ยวชาญเรื่องของรถยนต์ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้รถเกียร์กระปุกเนี่ยเกียร์แบบเนี้ยเกียร์ธรรมดามันขับยากถ้าไม่ซักซ้อมฝึกฝนมาก่อนล่วงหน้าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะขับได้ต่อให้ฝึกซ้อมฝึกฝนขับได้มาก่อนแต่มันการคอนโทรลรถเนี่ยมันสำคัญและโดยเฉพาะน้องเป็นเด็กพิเศษนะสมองสายตามือเท้ามันต้องสัมพันธ์และไปด้วยกันถูกไหมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะประเด็นเรื่องของสถานการณ์ภายแดนภาคใต้ตามกันต่อแล้วก็รวมถึงเรื่องของสถานการณ์ในต่างประเทศด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่จะเกิดขึ้นในรายการของเราวันนี้มาที่เรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดก่อนนะคะเรื่องของการเตือนภัยลักษณะอากาศเรายังคงอยู่กับพายุไมสักหรือว่าไม้สักกรมอุตุนิยมวิทยาให้ชื่อล่าสุดนะคะว่าไมสักจริงๆแล้วคือไม้สักเพราะว่าเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นโดยประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่แหละเขาก็หมายถึงไอ้เจ้าตัวไม้สักนะคะถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะคะแต่ก่อนเนี่ยเราก็เคยใช้ไม้สักนะแต่ไฉนเลยล่าสุดกรมอุตุใช้คำว่าไม้สักดิฉันว่าจะโทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าหน้าที่อุตุเหมือนกันว่าทำไมคุณแปลมาเป็นไม้สักให้มันดูอินเตอร์แบบนี้แล้วมันไม่คงรูปแบบเดิมไม่คงเสียงแบบเดิมก็เลยไม่แน่ใจว่าน้องๆรุ่นใหม่มาไม่ทันตอนเขาตั้งชื่อพายุหรืออยากจะให้เป็นอินเตอร์หรืออะไรอย่างไรนะคะล่าสุดนะคะเจ้าพายุโซนร้อนไมสักอ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสชันไปแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อตี 4ที่ผ่านมามีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนค่ะความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะและกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือเล็กน้อยและก็คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและก็สลายตัวไปในที่สุดแถวแถวบริเวณประเทศจีนตอนใต้นะคะวันนี้บ้านเราก็แดดค่อนข้างจะเปรี้ยงเลยในกรุงเทพนะคะมีเมฆอยู่นะคะแต่ก็ยังคงมีแสงแดดแบบแรงแรงอยู่นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับนี้เรื่องของพายุไมสักเป็นฉบับสุดท้ายเมื่อตอนตี 5ที่ผ่านมาซึ่งเป็นฉบับที่13นะคะอิทธิพลของพายุไมสักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็เลยส่งผลให้บริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งเกิดขึ้นได้นะคะขณะที่ภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคใต้นั้นมีฝนลดลงคลื่นลมยังคงสูงอยู่นะคะแต่สูงไม่มากอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่น กำลังปานกลางนะคะทะเลอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนนะคะก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในจุดที่มีฝนนะคะที่ดิฉันเคยย้ำแล้วย้ำอีกว่าคนเราทั่วไปจะไม่ค่อยเชื่อมั่นในคำพยากรณ์การคาดหมายของกรมอุตุเพราะว่าที่ผ่านมาผิดหวังไปหลายทีใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับชาวเรือเนี่ยเขาชาวเรือกับชาวประมงเขามักจะเชื่อคำเตือนของอุตุเพราะว่าถ้าออกไปแล้วมันมีผลกระทบแรงๆไม่ใช่แค่ชีวิตแต่ว่าทรัพย์สินหมายถึงเรือประมงลำหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นล้านนะเขาไม่อยากจะเสี่ยงบางลำเนี่ยนะคะเป็น10ล้านด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นแล้วชาวเรือกับชาวประมงเขาก็เลยไม่ค่อยจะฝ่าฝืนคำเตือนของกรมอุตุเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าเกรงกลัวผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นมาดูปริมาณฝนกินพื้นที่ในบ้านเราวันนี้หน่อยนะคะอยู่ที่30ถึงอ๋อ20ด้วยซ้ำไป20ถึง3 20ถึง 70% ของพื้นที่ที่ตกน้อยๆหน่อยก็อยู่ที่ภาคใต้นะคะอย่างตอนนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันมีฝนแค่ 20% ของพื้นที่เท่านั้นเองแต่ว่าอุณหภูมิไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งอ่าวไทยมีฝนอยู่ที่ 30% ของพื้นที่ส่วนที่มีฝน 40% ของพื้นที่ก็มีนี่แหละค่ะกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝนแค่ 40% ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีที่ภาคกลางนะคะก็ 40% ของพื้นที่เช่นเดียวกันขณะที่ภาคเหนือภาคอีสานมีฝนอยู่ในระดับ 60% ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งภาคตะวันออกมีฝนมากสุดนะคะกินพื้นที่มากสุด 70% ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งอุณหภูมิวันนี้ไม่สูงมากนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสูงสุดอยู่ในระดับ34ถึง35องศาเซลเซียสเท่านั้นเองนะคะไม่ได้แรงไม่ได้ร้อนแรงหรือว่าไม่ได้ร้อนจัดๆแต่ว่าอุณหภูมิในความรู้สึกของเราเนี่ยนะคะแน่นอนร้อนกันไปจัดๆแล้วก็ร้อนกันไปมากๆเลยนะคะก่อนที่จะไปที่เรื่องราวที่เราตามกันมาตลอดในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องอื่นๆเนี่ยนะคะที่ฉันขอไปที่เรื่องล่าสุดนะคะซึ่งมาจากคำสั่งของศาลอาญารัชดาพิเศษในช่วงสายๆที่ผ่านมานะคะแต่จะว่าไปก็คือเป็นข่าวที่เราตามกันมาอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาทั้งหมด9ปีคุณผู้ฟังคุณผู้ชม9ปีที่ฉันก็เลยเรียกว่ามันเป็นอะไรอ่ะมหากาพย์มันเป็นมหากาพย์เลยนะคะของคดีนี้จำได้ไหมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะคดีหวย30ล้านของครูปรีชากับอดีตตำรวจนะคะซึ่งวันนี้ได้ผลทางคดีกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ใช่คดีที่เป็นคดีที่เกิดขึ้นที่กาญจนบุรีแต่ว่าเลยหลุดจากศาลกาญจนบุรีเข้ามาสู่ศาลส่วนกลางก็คือศาลอาญารัชดาพิเศษนะคะวันนี้นัดฟังคำพิพากษาคดีหวยครูปรีชานะคะซึ่งพนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทยื่นฟ้องครูปรีชาใคร่ครวญและเจ๊บ้าบิ่นรัตนาพรสุภาทิพย์เจ๊บ้าบิ่นเป็นคนขายลอตเตอรี่นะคะซึ่งไปให้การเข้าข้างครูปรีชาซะจนถึงกระทั่งล่าสุดนะคะก็ต้องมาถูกศาลตัดสินจำคุกซะนะคะคดีนี้นะคะทั้งคู่เป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันแจ้งความอันเป็นเท็จเบิกความเท็จเป็นเหตุให้ประชาชนหรือผู้อื่นได้รับความเสียหายนะคะเหตุเกิดระหว่างวันที่2พฤศจิกายน2560แล้วก็กลางคืนหลังเที่ยงคืนของวันที่28พฤศจิกายน2560เช่นเดียวกันนะคะเวลากลางวันนะคะเหตุเกิดระหว่างวันที่2พฤศจิกายนเวลากลางคืนหลังเที่ยงคืนถึง28พฤศจิกายนเวลากลางวันของปี2560นะคะต่อเนื่องกันจำเลยทั้ง2ค่ะร่วมกันแจ้งความอันเป็นเท็จคือตัวเองนะคะอยากมีอยากได้อยากใครจะมีไงคะไปรู้ว่าเลขรางวัลที่ตำรวจอดีตตำรวจเนี่ยนะคะท่านซื้อไปมันถูกรางวัลที่1โลภมากอยากได้ก็เลยไปปั้นเรื่องไปแจ้งความข้อกล่าวหาเขาแล้วก็ไปแจ้งความเนี่ยเป็นการแจ้งความเท็จนะคะแต่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีกล่าวหานะคะว่าเมื่อวันที่31ตุลาคม2560 เวลาประมาณ16:00 น.จำเลยนะคะจำเลยที่1ก็คือครูปีชาเนี่ยได้ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2560นะคะทั้งหมดนะคะ5ใบจากจำเลยที่2ก็คือเจ๊บ้าบิ่นนะคะที่ตลาดแห่ง1ต่อมา2พฤศจิกายน2560จำเลยที่2ได้มาบอกกล่าวจำเลยที่1ก็คือแม่ค้าเนี่ยมาบอกครูปีชาว่าไอ้สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ซื้อไปเนี่ยนะคะ5ใบเนี่ยมันถูกรางวัลที่1 12,560นะคะแต่ก่อนมันไม่ใช่6 5 30 30ล้านบาทนะคะหมายเลข533726ค่ะ533726นะคะจำเลยที่1ก็คือครูปีชาเนี่ยก็เลยไปตรวจสอบสลากที่ซื้อเอาไว้แต่ไม่ทราบว่าเก็บไว้ที่ไหนแล้วก็ยังหาไม่เจอก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีนะคะกระทั่ง20ตุลาคมจำเลยที่2ได้รับโทรศัพท์จากจำเลยที่1ก็คือครูปรีชาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดิฉันเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิฉันเดี๋ยวดิฉันจะงงจำเลยที่1จำเลยที่2อ่ะเมื่อวันที่20ตุลาคมแม่ค้าขายหวยเจ๊บ้าบิ่นเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากครูปรีชาให้หาสลากกินแบ่งหมายเลขท้าย726ก่อนนะคะให้ก่อนนะคะที่เป็นการออกรางวัลในงวดวันที่1พฤศจิกายน60กระทั่งวันที่31ตุลาคม60เนี่ยนะคะครูปรีชาได้ไปรับสลากกินแบ่งที่สั่งซื้อเอาไว้หลังจากที่ประกาศรางวัลก็ปรากฏว่าถูกรางวัลที่1นะคะแล้วแม่ค้าเขาก็บอกว่าอ้าวมันเป็นรางวัลที่ครูปีชาเนี่ยซื้อไปจากตัวเองแต่ครูปีชาหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่เจอไม่พบค่ะก็เลยไปร้องทุกข์เพื่อติดต่อหาทรัพย์ที่หายไปแล้วมีแม่ค้าเนี่ยค่ะที่เป็นจำเลยที่สองมาเป็นพยานนะคะจะแจ้งความไว้ดื้อๆนะต่อมามีผู้นำสลากใบเนี้ยไปขึ้นเงินที่สำนักงานกินแบ่งรัฐบาลซึ่งมันถูกรางวัลที่1จำนวน30ล้านบาทผู้ที่ไปขึ้นรางวัลจำได้ไหมคะลุงจรูนค่ะร้อยตำรวจโทจรูนวิมูลหรือว่าลุงจรูนซึ่งเป็นผู้เสียหายที่เขาแจ้งความกลับนะคะครูปรีชาก็พยายามจะพูดคุยไกล่เกลี่ยกับลุงจรูนแต่ไม่สามารถเจรจากันได้ก็ตัดสินใจไปดำเนินคดีกับลุงจรูนผู้เสียหายในข้อหาลักทรัพย์ทั้งที่ในความจริงแล้ว31ตุลาคม60ครูปรีชาไม่ได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1พฤศจิกายน2560หมายเลข533762จำนวน1ชุดรวม5ใบจากจำเลยที่2ก็คือจากเจ๊บ้าบิ่นเลยจำเลยที่1ก็คือครูปรีชาไม่ใช่ผู้ครอบครองและก็ไม่ได้เป็นเจ้าของในสลากในลอตเตอรี่ใบนี้ศาลพิเคราะห์ว่าการที่จำเลยทั้งสองได้บังอาจร่วมกันนำความเท็จมาแจ้งกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกาญจนบุรีและลุงจรูนได้รับความเสียหายเป็นการแจ้งข้อหาอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาเพื่อการแกล้งให้ผู้เสียหายต้องได้รับโทษทางอาญาในความผิดฐานลักทรัพย์และก็เป็นการแจ้งให้พนักงานสอบสวนจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการนะคะมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นโจทย์ก็เลยลงโทษจำเลยทั้งสองตามความผิดด้วยผู้จำเลยให้การปฏิเสธแล้วก็ได้รับการประกันตัวไปต่อมาศาลอาญาพิพากษาจำคุกครูปรีชาและเจ๊บ้าบิ่น6เดือนไม่รอลงอาญาข้อหาแจ้งความเท็จให้ผู้อื่นต้องได้รับโทษนะคะนี่คือคดีนี้แล้วก็ที่ศาลเขาได้ลงโทษจำคุก6เดือนโดยที่ไม่รอลงอาญาทั้งครูปรีชาและก็ทั้งเจ๊บ้าบิ่นนะคะซึ่งเป็นคนวางแผนจะฉกเอาลอตเตอรี่ใบนี้ก็คือคงจะเป็นเรื่องของความโลภมากแล้วก็อยากได้เงินจากลอตเตอรี่ของเขานั่นเองนะคะทีนี้มาดูนะคะปรากฏว่าก่อนหน้านี้นะคะสามเจ๊เขาเคยกราบขอโทษลุงจรูนนะคะแล้วก็บอกว่าให้ถอนฟ้องหลังจากที่เป็นจำเลยคดีเบิกความเท็จกรณีหวยอันนี้ไปนะคะ กรณีนี้อ่ะนะคะก็เป็นคดีที่ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดในนามของเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนนะคะเขาเคยได้โพสต์ข้อความเอาไว้อ่ะนะคะก็คือเจ๊เกียวเจ๊บ้าบิ่นกับเจ๊พัดเนี่ยนะคะรวมถึงนายแผนและแม่ค้าอื่นๆเนี่ย10 คนซึ่งตกเป็นจำเลยในคดีเบิกความเท็จก่อนขึ้นศาลแม่ค้าขายไข่แม่ค้าขายไก่แม่ค้าขายผักแม่ค้าขายหอมกระเทียมเข้าไปกราบขอโทษลุงจรูนแล้วก็บอกว่าสำนึกผิดแล้วในสิ่งที่ทำลุงจรูนก็เลยมีเมตตาถอนฟ้องให้ทั้ง3 คนโดยไม่มีข้อแม้นะคะแต่เจ๊เกียวนายแผนลุงจรูนบอกว่าไม่มีวันให้อภัยต้องไปสู้กันในศาลในคดีเบิกความเท็จซึ่งมีโทษสูงสุดถึง7 ปีด้วยกันนะคะและสุดท้ายวันนี้ก็นำมาซึ่งการพิพากษาครูปรีชาและเจ๊บ้าบิ่นถูกศาลตัดสินจำคุก6 เดือนโดยที่ไม่รอลงอาญานะคะเสียชื่อเสียงเสียกิตติยศความเป็นครูด้วยความเป็นครูเนี่ยนะคะมันต้องมีอะไรที่มากกว่าคนทั่วๆไปต้องมีศีลธรรมมีจรรยาบรรณแห่งความเป็นครูแต่สุดท้ายไม่ใช่แค่บ่ายเบี่ยงแต่คือแจ้งความเท็จด้วยซ้ำไปนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องระทึกขวัญเมื่อช่วงเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะตอนสายๆนะคะมีเหตุเพลิงไหม้คอนโดมิเนียมคอนโดสูงนะคะในเขตลาดพร้าวนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็กู้ภัยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยก็ไปตรวจสอบอย่างที่เกิดเหตุนะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้ภายในคอนโดมิเนียมซอยนาคนิวาส42-44นะคะเป็นอาคาร8 ชั้นค่ะเพลิงลุกไหม้ที่ชั้น 5มีผู้ติดค้างอยู่1 รายนะคะเป็นเหตุที่ระทึกแล้วก็สะเทือนขวัญเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้นะคะผู้ที่ติดอยู่ในนั้นเนี่ยนะคะเป็นอาคาร8 ชั้นแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่นะคะเขาก็ต้องเข้าไปจัดการนะคะกับเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเหตุเพลิงไหม้แบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไม่ว่าจะบ้านแนวตั้งคอนโดอพาร์ตเมนต์ดิฉันจะเรียกว่าบ้านแนวตั้งนะหรือว่าบ้านแนวดิ่งก็คือบ้านเรือนอย่างพวกเราเนี่ยนะคะมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเลยและเหตุที่เกิดขึ้นบางเหตุมันก็นำมาถึงความสลดหดหู่ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าบางเหตุการณ์ผ่านพ้นไปได้ก็ดีแต่อย่างน้อยๆถ้าหากว่าเราไม่ต้องสละชีวิตสละชีพของตัวเองแต่บางทีทรัพย์สินของเราก็เสียหายนะคะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี้ยนะคะใช้เวลาไม่นานดับเพลิงได้และก็เพลิงสงบนะคะอีกเหตุหนึ่งซึ่งเป็นเหตุที่สะเทือนเช่นเดียวกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้าที่ผ่านมารถตู้รับส่งนักเรียนหักหลบรถเทลเลอร์แล้วก็ไปชนเสาไฟฟ้าเด็กนักเรียนผู้ที่อยู่ในรถบาดเจ็บกันทั้งหมด14 คนด้วยกันนะคะเหตุเกิดที่ปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีค่ะบริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะอยู่ที่ตำบลหลัก6อำเภอเมืองปทุมธานีซึ่งรถตู้รับส่งนักเรียนพังประตูหลุดไปเลยนะคะไปชนเสาไฟฟ้าแล้วเหตุมันเกิดกำลังจะถึงโรงเรียนอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะจุดเกิดเหตุอยู่ที่หน้าโรงเรียนสาธิตรังสิตเลยนะคะบนรถตู้ปรากฏว่าคนขับอายุแค่25 ปีได้รับบาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลเปาโลรังสิตนะคะส่วนนักเรียนที่ขึ้นมากับรถทั้งหมด17 คนได้รับการนำตัวส่งโรงพยาบาลไป14 คนนะคะสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ารถนักเรียนเนี่ยนะคะรับนักเรียนมาจากย่านคลอง2นักเรียนทั้งหมดเป็นนักเรียนเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่พักอยู่ที่หอพักย่านคลอง2กำลังจะนำนักเรียนไปส่งที่โรงเรียนวัดนาวงก็อยู่ใกล้ๆไม่ไกลกันเท่าไหร่นะคะน่าจะห่างกันสักประมาณ30 กิโลเมตรนะคะก่อนเกิดเหตุมีรถเทรลเลอร์จอดอยู่ข้างทางคนขับรถตู้เนี่ยหักหลบ โดยขึ้นไปบนฟุตบาทแล้วก็ไปชนเสาไฟฟ้าภายในรถมีนักเรียนของโรงเรียนวัดนาวงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายม.ต้นม.ปลาย17คนส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บเป็นคนขับรถและก็นักเรียนรวมทั้งหมดเนี่ยนะคะ14คนนำส่งโรงพยาบาลสนามนำส่งโรงพยาบาลสระโอ้ยดิฉันเป็นอะไรวันนี้นำส่งโรงพยาบาลสยามคาร์ลอสโรงพยาบาลสยามคาร์ลอสและโรงพยาบาลเปาโลรังสิตนะคะเป็นโรงพยาบาลเอกชนทั้งคู่เลยนะคะเด็กชายเอนามสมมุตินะคะเป็นนักเรียนชั้นม .4 โชคดีที่เป็นนักเรียนมัธยมแล้วนะคะดูแลตัวเองได้น้องเอนักเรียนม .4 ให้การว่าเป็นนักกีฬาฟุตบอลพักอาศัยอยู่ที่หอพักย่านคลองหนึ่งนะคะทุกเช้าจะต้องนั่งรถตู้ทุกเช้าเนี่ยจะมีรถตู้มารับกลุ่มนักฟุตบอลไปเรียนที่โรงเรียนวัดนาวงวันนี้นะคะก็ผมเนี่ยนั่งหน้ารถข้างคนขับกับเพื่อนอีกคนหนึ่งจังหวะนั้นเนี่ยนะคะนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่จู่ๆนะคะก็เห็นท่าทางคนขับคล้ายหลับในตาสลึมสลือมาสักพักหนึ่งแล้วกระทั่งช่วงนั้นก่อนถึงที่เกิดเหตุก็เห็นรถเทรลเลอร์จอดอยู่ข้างทางแต่ว่าคนขับเนี่ยหักหลบจนรถปีนขึ้นไปบนฟุตบาทแล้วก็เสียหลักชนเข้ากับเสารถไฟฟ้านะคะทีเนี้ยตำรวจจะต้องไปสอบถามอีกทีหนึ่งแต่ว่าน้องเนี่ยนะคะคงไม่โกหกอ่ะน้องนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วก็เห็นคนขับรถเนี่ยนะคะดูเหมือนหลับในสลึมสลือไงนะคะเนี่ยร่างกายไม่พร้อมอายุแค่25เองเรื่องของวุฒิภาวะอาจจะยังไม่ดีพร้อมเมื่อคืนอดนอนหรือเปล่าแล้วไปรับเด็กนักเรียนแบบนี้นะคะรถโดยสารสาธารณะต่างๆที่คุณรับผู้โดยสารมาแล้วมีผู้โดยสารจำนวนมากคุณจะต้องรับผิดชอบไม่ใช่แค่ชีวิตตัวเองแต่ว่าต้องรับชีวิตรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสารเยอะแยะน่ะคุณต้องมีสภาพร่างกายที่พร้อมที่สุดนะอย่ามาแบบง่วงเหงาหาวนอนแล้วนิ่งคือง่วงแต่เช้าเมื่อคืนแฮงไม่ได้นอนอะไรหรือเปล่ายังอยู่ในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกไหมเออจริงๆดิฉันมีตัวเลขเกี่ยวกับฟุตบอลโลกด้วยไม่แน่ใจว่าจะนําเสนอทันหรือเปล่านะคะเรื่องของพนันในบ้านเราถ้าทันก็เดี๋ยวนําเสนอกันถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะคะเราพักกันก่อนแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาสู่เบรกที่2ของรายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงกันค่ะ
0: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงและธัญฑรอุเทนพันธ์

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00
1: นเด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
2: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีสู้สัตว์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
1: แล้วพบกันนะครับ
3: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงและธัญญธรอุเทนพันธ
4: ์ตอนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกลับมาที่รายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันจันทร์หน้าเราจะเปลี่ยนชื่อช่วงนะคะเป็นช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้ข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องรู้นะคะเพราะว่าให้มันเข้ากับสถานการณ์พอเป็นอัปเดตสถานการณ์ปุ๊บแล้วมันมีแค่สัปดาห์ละครั้งดิฉันก็ต้องรวบรวมเอาข่าวใหญ่มานั่งวิเคราะห์แล้วก็มานั่งพูดคุยสรุปรวมให้ทราบกันอยู่ดีนะคะก็เลยขอเปลี่ยนชื่อช่วงเป็นข่าวใหญ่ไทยแลนด์นะคะดิฉันกลับมาพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งกับสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand เป็นชื่อช่วงใหม่นะคะแล้วก็มาดำเนินรายการครั้งแรกนะคะแล้วก็วันพระราชบดีก็จะเป็นช่วงไพ่24กับกูรูดานีนะคะวันพุธกับวันศุกร์ All Around the World เมาส์มอยจอยเจี๊ยบโดยเพื่อนจอยแล้วก็พี่เจี๊ยบด้วยนะคะ2จอนะคะทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงที่บ้านฟ้านะคะมีคนไกล FC ตัวยงนะคะจากญี่ปุ่นสวัสดีมานะคะคุณเทศยะสวัสดีจากญี่ปุ่นครับคุณลัคนาสวัสดีนะคะวันนี้ที่ญี่ปุ่นมีฝนตกทั่วพื้นที่ฝั่งตะวันตกเลยโดยคาดว่าจะมีฝนตกหนักและมีพายุฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆแต่ดูเหมือนว่าสภาพอากาศจะเริ่มแจ่มใสขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณเทศยะนะคะที่ทักทายมาจากญี่ปุ่นแล้วก็รายงานสถานการณ์ให้รับทราบกันตอนนี้ประเทศไทยมีฝนตกอยู่บางแห่งค่ะคุณเทศยะแต่ว่ากรุงเทพร้อนร้อนไม่มีฝนเลยนะคะมีฝนน้อยนะคะฝนไม่แยะนะคะนิดหน่อยวันนี้นะคะก็ขอให้สถานการณ์ที่ญี่ปุ่นนะคะดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ไม่มีปัญหามากมายนะสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะคุณเทศยะคุณเทศยะเนี่ยเขาไปผ่าตัดมาแล้วก็กลับไปทำงานหรือยังคะคุณเทศยะนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นนะคะในทุกๆวันนะคะอ่ะมาต่อกันนะคะถึง เรื่องราวข่าวต่อไปนะคะที่เราอยากจะหยิบยกแล้วก็มานั่งคุยนะคะกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเรื่องนี้หน่อยดีกว่านะคะก่อนที่จะไปที่ข่าวใหญ่เรื่องอื่นเมื่อกี้ดิฉันจั่วหัวมาแล้วนะคะจริงๆอยากจะทำเรื่องนี้ลงคลิปด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าน่าจะปลดดิฉันเจอไป2นะน่าจะปลด1แล้วแหละแล้วก็เหลืออีก1นะคะวันนี้พรรคเศรษฐกิจโดยพลเอกรังสีเขานำภาครัฐดูสิแทนที่ภาครัฐซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่เนี่ยจะนำจับแต่กลายเป็นว่าพรรคการเมืองเขาไปนำจับผับเถื่อน2แห่งด้วยกันย่านราชดำรินะคะใครเคยไปไหมมีผู้ที่ใช้บริการเป็นทั้งคนไทยและก็ชาวต่างชาติแต่ที่มันไฮไลท์สำคัญและที่มันเป็นที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนั่นก็คือเจ้าของผับทั้ง2แห่งเนี่ยเป็นต่างด้าวค่ะซึ่งต่างด้าวไม่มีสิทธิ์เลยนะที่จะมาดำเนินกิจการแบบนี้ที่ไหนเขาก็ไม่ให้อะค่ะมีแค่บ้านเราอะค่ะที่เขาปล่อยนะคะปล่อยปละละเลยกันไปนะคะแต่ว่าในข่าวฝักฝั่งของตำรวจนะคะก็แน่นอนก็ต้องเป็นตำรวจพุ่มกับเนี่ยนะคะนำกำลังเข้าไปตรวจโค้นเนี่ยนะคะพุ่มกับสน.ลุมพินีพันตำรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโณส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปส.กทม.กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหน่วยข่าวกรองทหารบกทหารเรือและก็พรรคเศรษฐกิจนะคะนำโดยพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ส.ส.อังสนาเนียมมณิชกุลนะคะหรือว่าคุณแนนนะคะก็ทำไมช่วงนี้นักการเมืองบ้านเราสาวๆชื่อแนนกันหลายคนเลยนะรัฐมนตรีช่วย DE ซึ่งปกติกระทรวงดีอีเขาไม่ต้องมีรัฐมนตรีช่วยแต่ตอนนี้ลูกเทพมาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการไงก็เลยต้องส่งคุณแนนซึ่งเป็นโฆษกพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีช่วยมาทำหน้าที่อยู่ตรงนี้งานของพรรคโฆษกพรรคที่จะต้องประชาสัมพันธ์อะไรเลยชี้แจงข่าวอะไรก็เลยหายไปเลยเนี่ยนะคะอ่ะมีแนนที่เป็นรัฐมนตรีมีแนนส.ส.อีกนะคะแล้วก็มีแนนอื่นอีกเยอะนะคะทีเนี้ยส.ส.แนนดร.แนนเขาเป็นโฆษกคณะกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดและส.ส.พีรพลกนกวลัยโฆษกคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศทั้งหมดเนี่ยนะคะกว่า50นายคนลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการ2แห่งนะคะชื่อร้านเนี่ยไอ้ร้านหลังเนี่ยชื่ออ่านยากหน่อยร้านแรกชื่อ After 8 Bangkok หลัง8กรุงเทพนะคะหลัง8ก็เป็น9ว่ะและก็อีกที่หนึ่งยามายาบาแอนด์ลาวช์หรือเปล่าคือมันเป็นภาษาอังกฤษที่แสดงมาจากภาษาเมียนมาหรือว่าภาษาพม่าเหมือนพินยินในภาษาจีนนั่นแหละแต่ทีนี้พอมันแยกมาแบบนี้ไม่แน่ใจว่าจะอ่านถูกหรือเปล่านะยามานาบาลาวช์นะคะ NYA ไม่แน่ใจว่าจะอ่านว่านาหรือยานะคะมันอยู่ใกล้ๆกันและเป็นของต่างด้าวทั้งคู่เลยอยู่ใกล้ๆกันภายในซอยราชดำริ1แขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพค่ะก็มีการแจ้งเบาะแสว่าเป็นสถานบริการของกลุ่มบุคคลต่างด้าวที่อาจจะผิดกฎหมายนะคะท่านผู้กำกับบอกว่าจากการตรวจสอบพบนักเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติทั้งหญิงชายทั้งสองแห่งเนี่ยนะคะรวมกันกว่า100 คนส่วนใหญ่อยู่ในสภาพมึนเมานะคะเจ้าหน้าที่ให้นักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยนะคะตรวจปัสสาวะเบื้องต้นพบมีนักเที่ยวปัสสาวะสีม่วง1 คนแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยนะคะไม่ได้พบสิ่งผิดกฎหมายทั้งสองร้านเนี่ยนะคะเปิดบริการมาได้ไม่นานมีกลุ่มลูกค้าเป็นชาวต่างชาติผู้ดูแลผู้จัดการร้านเป็นคนไทยเอ้าซะอย่างนั้นบอกว่าผู้ดูแลผู้จัดการร้านเป็นคนไทยส่วนการตรวจสอบใบอนุญาตของร้านทั้งสองพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการผู้กำกับปล่อยไว้ได้ยังไงคะผู้กำกับตำรวจปล่อยไว้ได้ยังไงคะคือต้องมีอะไรมาแลกหรือเปล่าเพราะว่าปกติผู้ประกอบการเขารู้ดีว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรมีบัญชีหนังหมาอะไรชื่อเลยนะคะแล้วก็ยังมีความผิดเกี่ยวกับกรณีที่พนักงานร้านมีใบอนุญาตทํางานไม่ตรงกับที่นายจ้างระบุเอาไว้มีพนักงานแคชเชียร์เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับงานต้องห้ามประกอบที่เป็นอาชีพสงวนเฉพาะคนไทยรวมถึงดําเนินคดีกับพนักงานในร้านทั้งหมด15 คนคนไทยเป็นนอมินีหรือเปล่าคือถ้าถึงขั้นบอกว่าแคชเชียร์เนี่ยนะคะเป็นคนต่างด้าวเจ้าของร้านมันไม่ใช่คนไทยหรอกค่ะเจ้าของร้านคนไทยจะจ้างต่างด้าวมาดูแลเรื่องเงินทองเหรอเก่งขนาดนั้นเลยเหรอใช่ไหมเอาง่ายๆแบบเนี้ยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีความผิดในส่วนของนักเที่ยวที่ตรวจพบปัสสาวะสีม่วงในคดียาเสพติด1 คนนะคะหลังจากนี้ขยายผลสอบผู้เกี่ยวข้องผู้ที่อยู่เบื้องหลังลักลอบเปิดกิจการโถการเปิดกิจการแบบเนี้ยลักลอบเปิดแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะปิดเงียบนะถ้าตำรวจไปตระเวนนิดนึงก็เจอป่ะไปลงบันทึกประจำวันดูไปลงบันทึกไปดูบันทึกตำรวจสิไปดูวงจรปิดย้อนหลังสิเคยมีตำรวจไปแถวนั้นไหมเคยขี่มีตำรวจมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแถวนั้นหรือเปล่าสสแนนดร.แนนบอกว่าวันนี้มาร่วมสังเกตการในนามของโฆษกคณะกรรมการฟอกเงินและยาเสพติดหลังมีหน่วยข่าวกรองและทางกลุ่มสปปส.นะคะประสานให้เข้าร่วมตรวจสอบก็พบว่าสถานที่ทั้งสองแห่งเนี่ยมีชาวต่างชาติมาเที่ยวจำนวนมากเลยทั้งที่ไม่มีใบอนุญาตรวมถึงนักเที่ยวที่มีสารเสพติดนะคะจะมีการขยายผลต่อไปด้วยนะคะทีนี้ก็ต้องถามไปที่ท่านภูมิกับนะคะแล้วก็ตำรวจที่อยู่ที่นั่นล่ะค่ะว่าอยู่กันได้ยังไงโดยที่ไม่รู้ว่ามีผับผิดกฎหมายนะคะตรงนั้นก็คือท้องที่สน.ลุมพินีย่านใจกลางกรุงเทพเลยนะคะมาค่ะทีนี้ได้เวลาที่จะมาติดตามข่าวสารอื่นๆกันนะคะเท่าที่เวลาจะมีนะคะดิฉันใช้เวลาฟุ่มเฟือยมากในการเล่าแต่ละข่าวในการวิเคราะห์แง่มุมนะคะวันนี้มาติดตามเรื่องของผลตรวจทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะมีข้าราชการซึ่งมีมูลความผิดวินัยร้ายแรง5 คนนะคะเรื่องของการแก้ไขคะแนนดิฉันจะสรุปรวมแบบรวบๆง่ายๆนะคะเพื่อที่จะให้เข้าใจมากที่สุดแล้วก็เสียเวลาน้อยที่สุดนะคะมีข้าราชการที่มีมูลความผิดวินัยร้ายแรงเนี่ย5 คนพบการแก้ไขคะแนนกว่าร้อยครั้งนะคะประมาณ115 ครั้งนายกอนุทินชาญวีรกูลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยวันก่อนก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวร่วมกับทางสอทอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสั่งตรวจสอบผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งแล้วย้อนหลังทั้งหมด15,560 คนนะคะนายก ก็ยอมรับตรงๆนะคะก็แมนๆดีนะก็ย่อมจะมีการทุจริตเกิดขึ้นแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเส้นทางการเงินร่วมกับ7หน่วยงานสรุปความคืบหน้าการดําเนินการสอบสวนทุจริตนะคะแล้วก็สถ.หรือว่าทางองค์กรที่เขาเป็นผู้ที่จัดสอบเนี่ยนะคะเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะคะจากการแถลงข่าวโดยนายกรัฐมนตรีกับกระทรวงมหาดไทยสรุปประเด็นแล้วก็จำนวนผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้นะคะกลุ่มข้าราชการที่ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5คนนะคะผลการสืบสวนพบว่าข้าราชการของสถ.ก็คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น5คนมีส่วนร่วมในการทำเป็นขบวนการทุจริตพฤติการก็คือมีการสับเปลี่ยนแฟลชไดรฟ์ไอ้ตัวเล็กๆอะค่ะที่ประมาณนิ้วมือเราเนี่ยนะคะที่เขาเซฟผลสอบจากมศวมหาวิทยาลัยที่เขาจัดสอบเนี่ยนะคะมาส่งที่สอทอแล้วก็จากสอทอส่งกลับไปที่มศวมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒอีกทีหนึ่งนะคะน่าจะเกิดการสับเปลี่ยนแฟลชไดรฟ์เพื่อนำไฟล์คะแนนที่แก้ไขแล้วเนี่ยไปประกาศผลแทนไฟล์ต้นฉบับก็ไม่ทราบทำไมเขาส่งกันเป็นแฟลชไดรฟ์ทำไมไม่ส่งเป็นไฟล์ PDF นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามันเยอะเกินไปหรอมันก็ไม่ใช่ป่ะใส่แฟลชไดรฟ์ได้เนี่ยส่งทางอย่างอื่นมันก็ได้นะคะทีเนี้ยแต่ว่าในแฟลชไดรฟ์มันน่าจะมีระบบที่มศวเขาฝังไว้นะคะว่าใครเป็นคนเปิดใครเป็นคนแก้ไขอะไรแบบนี้นะคะอ่ะแล้วก็นอกจากมีการสับเปลี่ยนแฟลชไดรฟ์แล้วเนี่ยยังมีเรื่องของการใช้ AI สร้างกระดาษคำตอบแล้วก็แก้ไขคะแนนสอบของผู้ที่เข้าสอบต้องถูกตรวจสอบย้อนหลังอย่างเร่งด่วนนะคะการแก้ไขกระดาษคําตอบของเขาเนี่ยดูง่ายมากเลยปกติเวลาเราฝนใช่ไหมคะมันจะไม่มีความสม่ําเสมอหรอกถูกป่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมถ้าหากว่าเราเคยทําข้อสอบที่เป็นลักษณะของการฝนเนี่ยนะคะเราจะฝนเกินบ้างขาดบ้างล้นบ้างเส้นไม่เท่ากันแต่ว่าพอมันใช้ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันดูง่ายมากเลยมันปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มลงไปไงพอปั๊มปั๊มมันไม่ขาดไม่เกินมันพอดีบางทีมันสวยงามมากนะคะอ่ะทีนี้ท่านนายกนะคะได้สั่งการให้ตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษคำตอบแล้วก็คะแนนของผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไป15,000กว่าคนนะคะถ้าพบกระบวนการสอบไม่โปร่งใสก็จะมีการยกเลิกผลสอบเป็นรายบุคคลทันทีแล้วก็ขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินนะคะแล้วก็มีการระดมหน่วยงาน7แห่งตรวจสอบเส้นทางในเชิงลึกเส้นทางทางการเงินแล้วก็มุ่งเป้าไปที่ผู้เกี่ยวข้องผู้รับจ้างบริษัทเอกชนที่อาจจะมีส่วนร่วมในการทุจริตสำหรับข้อมูลสรุปจากการแถลงข่าวเบื้องต้นนะคะก็อย่างที่นำเรียนไปแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะพี่กฤตเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะพี่กฤตเปิดตัวเรียบร้อยเขาก็ไปพบพนักงานสอบสวนแล้วแสดงตัวนะคะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาไม่ได้ทุจริตนู่นนี่นั่นเลยนะคะแล้วก็น้องส้มสาวส้มนะคะที่โทรศัพท์ยกหูคุยกับพี่กฤตคุยกับพี่ทนายนะคะเขาก็บอกว่าเขายอมรับว่าเขาอัดเทปมาจริงเขาต้องการที่จะจับโป๊ะนะคะต้องการที่จะจับโจรนั่นแหละนะคะก็คืออะไรอ่ะบอกว่าตัวเองเดี๋ยวนะจับโป๊ะจับโจรเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าล่อซื้อจะมาล่อซื้อจะอยากล่อซื้อนะคะทีเนี้ยผลสอบจากสถ.เขาจะต้องมีผลสอบออกมาภายในวันนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเย็นๆรายการเราไม่น่าจะทันเนี่ยนะคะแต่ก็ไฉนเลยเขาไปยื่นฟ้องยื่นร้องกันเนี่ยนะคะไปยื่นร้องยื่นฟ้องเพจค่ะเพจที่ออกมาเปิดเผยเพจที่นำเสียงการสนทนามาพูดคุยแล้วก็ไม่ได้ดูดเสียงไม่ได้ดูดชื่ออะไรแบบเนี้ยท่านปลัดก็ฟ้องไปแบบนั้นแต่ทำไมไม่ฟ้องน้องส้มสาวส้มไม่ฟ้องสาวส้มไม่ฟ้องพี่กฤตไม่ฟ้องพี่ทนายก็แปลกดีนะคะก็ต้องดูว่าวันนี้ผลสอบที่จะออกมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะท่านนายกย้ำแล้วว่าจะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญารวมถึงวินัยอย่างถึงที่สุดแก่ทุกคนโค้ชคำพูดท่านนิดหนึ่งนะพวกชั่วขายชาติต้องดิ้นไม่หลุดและจะไม่ยอมให้มีการกล่าวหาลอยๆโดยที่ไม่มีหลักฐานเด็ดขาดนี่คือคำพูดจากนายกอนุทินชาญวีรกูลที่พูดไว้นะคะท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เนี่ยนะคะก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกอ้างอิงถึงโดยเฉพาะภรรยาท่านเนี่ยนะคะปลัดบอกว่าขอให้รอผลตรวจสอบ ทุจริตนะคะที่จะสรุปผลให้ครบภายใน7 วันแล้วก็รายงานตรงมานะคะแล้วหลังจากนั้นท่านก็มีการแถลงข่าวชี้แจงเรื่องที่ภรรยาท่านเข้าไปพัวพันแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับภรรยาเลยแล้วก็ภรรยาท่านก็มีหน้าที่การงานอยู่นะคะมาสรุปสถานการณ์เรื่องของสาวแอร์โฮสเตสหรือว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินน้องมีนามีหน้าหรือมินาคอนโดเป็นสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นทำงานสายการบินมาแล้วประมาณ2 ปีแล้วก็ล่าสุดอยู่ที่การบินไทยแล้วก็ไปถูกจับได้ที่ออสเตรเลียขนเฮโรอีนซึ่งฝังอยู่ในกระเป๋าลายช้างอะนะคะการจับกลุ่มดำเนินคดีล่าสุดมันก็จะมีเรื่องของการไปจับกลุ่มบุคคลต่างๆนะคะฮู้ดน้ำเงินนะคะยังพื้นที่ต่างๆแล้วก็มีการเชื่อมโยงยังไม่แน่นอนว่าเกี่ยวข้องกับคดีของน้องมินาหรือเปล่าแต่มาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะกรณีของน้องแอร์นำมาซึ่งการจับกลุ่มดำเนินคดีผู้ต้องหาในประเทศไทยนะคะปปส.ตำรวจปราบปรามยาเสพติดชุดสืบสวนผนึกกำลังเร่งขยายผลแล้วก็แกะรอยจากกล่องพัสดุแล้วก็แชทการว่าจ้างนำไปสู่การจับกลุ่มตัวได้เพิ่มขึ้นบุคคลสำคัญก็คือชายสวมฮู้ดสีน้ำเงินจับกลุ่มเมื่อคืนวันที่3 กรกฎาคมนะคะเจ้าหน้าที่ระบุตัวแล้วก็บุกรวบตัวนายอุทัยเป็นผู้ชายที่สวมฮู้ดสีน้ำเงินในกล้องวงจรปิดที่อยู่ที่หน้าคอนโดมีนานี่แหละไปจับได้ที่พิษณุโลกค่ะเป็นผู้นำกล่องพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนไปส่งให้แอร์มีนาที่คอนโดมิเนียมย่านบางนาก่อนที่เธอจะบินไปออสเตรเลียนอกจากนี้ยังมีการขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายเพิ่มวันที่5 กรกฎาคมสามารถจับกลุ่มนายนันทวัฒน์หนุ่มพะเยาสมาชิกในกระบวนการเพิ่มขึ้นอีกรายหนึ่งหลังจากที่เห็นข่าวแอร์สาวถูกจับผู้ต้องหารายนี้ไหวตัวพยายามที่จะทำลายของกลางโดยนำกระเป๋าผ้าลายช้างไทยที่ซุกซ่อนเฮโรอีนไปกรีดทำลายแล้วก็โยนทิ้งริมถนนในอำเภอท่าเรือที่อยุธยาและต่อมาก็ตรวจพบเศษผ้าแล้วก็สารตกค้างเป็นเฮโรอีนจริงๆคนนี้กำลังหลบหนีนะคะพฤติการของเครือข่ายนี้ก็คือจากการสืบสวนสอบสวนพบว่ายาเสพติดเหล่านี้มีเส้นทางลำเลียงมาจากประเทศเพื่อนบ้านก็คือลาวเข้ามาสู่ไทยก่อนจะกระจายงานผ่านบัญชีอวตารเช่นชื่อโรสเนี่ยนะคะในกลุ่มโซเชียลมีเดียรับหิ้วของเพื่อหาคนนำทางออกไปต่างประเทศแอร์สาวได้รับค่าจ้างเป็นเงินตอนแรกบอกว่า8,800ตอนหลังๆคือเหลือแค่3,400 บาทเท่านั้นเองน่าสงสารน้องเนาะคือถ้าไม่ได้ร่วมกระบวนการได้รับค่าหิ้วนิดเดียวแล้วไปถูกจับแบบเนี้ยโอ้โหชีวิตหาไม่เลยนะน้องค่ะส่วนช่องทางการช่วยเหลือแอร์สาวนะคะในฐานะพลเมืองไทยในต่างแดนถึงแม้ว่าจะทำผิดแต่ว่าในฐานะพลเมืองไทยซึ่งเธออยู่ภายใต้การควบคุมดำเนินคดีตามกฎหมายของออสเตรเลียในทางการช่วยเหลือจากฝั่งไทยก็ต้องดำเนินการตามช่องทางทางการทูตและกฎหมายระหว่างประเทศนะคะโดยกระทรวงการต่างประเทศนะคะปัจจุบันสถานกงสุลใหญ่ณนครเมลเบิร์นก็เข้าไปดูแลและให้ความช่วยเหลือน้องตามสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองไทยในต่างประเทศมีการประสานงานเรื่องของการจัดหาทนายความแก้ต่างคดีให้เพื่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียมีการส่งต่อพยานหลักฐานจากฝั่งไทยช่องทางสำคัญที่สุดที่จะช่วยพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของน้องหากเธอตกเป็นเหยื่อแล้วก็ถูกหลอกให้หิ้วของโดยที่ไม่ทราบว่าข้างในมีอะไรจริงๆนั่นก็คือข้อมูลจากปปส.ตำรวจไทยการที่เราสามารถจับกลุ่มชายฮู้ดน้ำเงินได้แล้วก็ประสานการส่งยาได้คือเราไม่ได้อยู่นิ่งไงเราพยายามกระจายกำลังแล้วก็ไปสืบสวนสอบสวนไปจับกลุ่มได้เนี่ยหวังว่าออสเตรเลียจะเห็นประโยชน์จากตรงนี้เพราะจริงๆแล้วเรากับออสเตรเลียเนี่ยนะคะประสานงานกันแล้วก็ร่วมกันปราบปรามยาเสพติดมาโดยตลอดด้วยเนี่ยนะคะออสเตรเลียน่าจะเห็นอกเห็นใจเรานะคะทีเนี้ยเราจะนำพยานหลักฐานตรงเนี้ยที่ทางการไทยเราทำแล้วก็ประสานส่งต่อไปที่ตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือว่า AFP เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคดีในชั้นศาลว่าแอร์สาวของเราขาดเจตนาในการกระทำความผิดได้หรือไม่นะคะข้อมูลระบุว่าเธออาจจะสู้คดีได้ถ้าหากว่าพิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นอย่างสิ้นเชิงแต่เนื่องจากว่ามันมีหลักฐานเรื่องของการรับเงินค่าจ้างหิ้วของไปแล้วแล้วก็การนำสัมภาระที่มีน้ำหนักมากผิดปกติขึ้นเครื่องทนายความฝั่งออสเตรเลียจึงต้องทำงานนะคะร่วมกันกับข้อมูลพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเธอว่าเธอตกเป็นเหยื่อนะคะ แต่เผอิญว่าน้องไปรับว่าแพ็คของเองแต่ยังไงก็ตามคือน้องเข้าช่องให้ตรวจโดยมีสัมภาระที่จะต้องสำแดงเนี่ยนะคะมาอาจจะเป็นเจตนาที่ทำให้เห็นได้นะคะหลายคนบอกว่าโชคดีที่ไปเกิดที่ออสเตรเลียถ้าเกิดที่สิงคโปร์ประหารชีวิตอย่างเดียวบางคนบอกว่าถ้าเกิดในบ้านเราบ้านเราละหลวมกฎหมายบ้านเราไม่เข้มงวดกฎหมายบ้านเราไม่เข้มแข็งนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะไปเกิดที่นู่นเนี่ยน้องต้องโทษจำคุกตั้ง25 ปีถ้าอยู่บ้านเรารอดไม่รอดค่ะและบางคนที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายบอกได้ซ้ำไปโชคดีที่มันไปเกิดที่ออสเตรเลียไม่ไปเกิดที่สิงคโปร์กฎหมายประหารชีวิตใช่ไหมแล้วก็โชคดีที่ไม่มาเกิดบ้านเราบ้านเราเหมือนกฎหมายจะไม่แรงแต่จริงๆแล้วเราแรงนะเพราะขนเฮโรอีนระดับขนาดนี้บ้านเราคือจำคุกตลอดชีวิตแต่ของออสเตรเลียที่บอกว่าแรงแต่เขาแค่จำคุก25 ชีวิต25 ปีนะคะดังนั้นแล้วก็เลยมันมีคำตอบมาเหมือนกันว่าถ้าหากว่าถึงที่สุดแล้วอาจจะไม่ส่งตัวกลับมาที่บ้านเราอาจจะไม่ขอส่งตัวกลับเพราะถ้ามาบ้านเราอาจจะต้องถูกจำคุกตลอดชีวิตและอยู่ในคุกบ้านเราอาจจะไม่สุขสบายความสุขสบายมันไม่เท่ากับที่ออสเตรเลียที่ออสเตรเลียอยู่ในคุกก็ไม่สุขสบายหรอกแต่มันอาจจะมีโอกาสที่ดีกว่าดังนั้นก็อาจจะเป็นเหมือนคนดังคือยอมติดคุกที่นู่นดีกว่ากลับมาติดคุกในบ้านเราแล้วพอกลับมาบ้านเราก็เห็นไหมมีนักการเมืองมีคนดังที่เขายอมติดคุกที่นู่นแล้วมาที่นี่ก็มาเจริญเติบโตนะคะมาที่เรื่องของน้อง10 ขวบนะคะซึ่งเป็นเด็กพิเศษขับรถพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนะคะจนพระมรณภาพถึง10 รูปแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายรูปรวมถึงพลเรือนด้วยเนี่ยนะคะณตอนนี้นะคะข้อมูลเรื่องของการดำเนินคดีล่าสุดนะคะชุดสืบสวนกำลังรวบรวมสรุปพยานหลักฐานพิจารณาเตรียมแจ้งข้อกล่าวหานะคะข้อจำกัดทางกฎหมายของเด็ก11 ปีเนี่ยนะคะก็คือตามประมวลกฎหมายอาญาของบ้านเราเด็กที่อายุไม่เกิน12 ปีถ้าหากว่ามีการกระทำความผิดไม่ต้องรับโทษทางอาญานะคะไม่ต้องรับโทษทางอาญาค่ะแต่พนักงานสอบสวนยังจำเป็นจะต้องสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะกระบวนการนะคะ

0: หากว่าเคยสอนน้องขับรถเนี่ยนะคะจะต้องรับโทษทางคดีอาญาและก็รวมถึงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546ด้วยนะคะทีนี้เรื่องของการพิสูจน์การขับขี่นี่แหละมันจะเป็นสิ่งสําคัญที่มีส่วนในคดีและก็บอกกล่าวว่าคดีนี้จะดําเนินการอย่างไรต่อไปนะคะขอแสดงความเสียใจต่อทุกครอบครัวด้วยนะคะลาไปแล้วค่ะดิฉันกลับมาในวันพรุ่งนี้กับเรื่องของสุขภาพนะคะกับรายการสุขกายสบายใจ Wellness Thailand สวัสดีค่ะ
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงและ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568มีผลบังคับใช้ทันที
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดรอบคอบและปราศจากข้อกังขาโดยยึดหลักความตรงไปตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการตรวจสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนพร้อมลงนามคำสั่งพนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจัดทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันทั้งนี้รัฐบาลย้ำให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดชัดเจนและโปร่งใสทุกขั้นตอนสามารถตอบข้อสงสัยของสังคมได้อย่างครบถ้วนถือเป็นบทเรียนสำคัญในการยกระดับมาตรการป้องกันและกำกับดูแลให้รัดกุมขึ้น พร้อมเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาช

0: ตรวจสอบระบบราชการในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุมตัว2ผู้ต้องหาคดีลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติฝากขังโดยตำรวจค้านประกันตัวเหตุโทษสูงและหวั่นกระทบสังคม
2: พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา2รายในคดีลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติได้แก่นายอุทัยคณาภิวัฒน์อายุ57ปีผู้ต้องหาที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดขณะส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนายนันทวัฒน์ยิ่งพัฒนาวงศ์อายุ47ปีผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาว่าทำลายกระเป๋าบรรจุยาเสพติดเพื่อนำตัวไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกโดยมีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีควบคุมดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองมีสีหน้าเรียบเฉยทั้งนี้พนักงานสอบสวนยังได้ยื่นคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวคำร้องฝากขังให้เหตุผลว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงมีพฤติการร้ายแรงและอาจส่งผลกระทบต่อสังคมหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวดุลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติยืนยันปลดแบนฟูลารินบาโลกันกองหน้าทีมชาติสหรัฐอเมริกาพร้อมลงสนามพบเบลเยียมคืนนี้
3: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ายืนยันว่าฟอรารินบาโรกันกองหน้าทีมชาติสหรัฐอเมริกาจะสามารถลงสนามในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติเบลเยียมได้ในคืนนี้หลังคณะกรรมการวินัยมีมติระงับการบังคับใช้โทษแบนอัตโนมัติ1นัดและเปลี่ยนเป็นการฆาตโทษเป็นเวลา1ปีตามระเบียบวินัยของฟีฟ่าส่งผลให้ดาวยิงจากสโมสรโมนาโกมีสิทธิ์ลงสนามตามปกติจากประเด็นดังกล่าวโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขอบคุณฟีฟ่าพร้อมระบุว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นการแก้ไขความอยุติธรรมครั้งใหญ่ด้านสมาคมฟุตบอลเบลเยียมออกแถลงการระบุว่ารู้สึกช็อกกับการระงับโทษแบนของบาโลกันพร้อมย้ำว่าระเบียบวินัยของฟีฟ่ากำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าผู้เล่นที่ถูกไล่ออกจากสนามไม่ว่าจะเป็นใบแดงโดยตรงหรือจากการได้รับใบเหลืองครบ2ใบจะต้องถูกแบนอัตโนมัติในนัดถัดไปนอกจากนี้สมาคมฟุตบอลเบลเยียมยังประกาศว่าจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อปกป้องสิทธิ์ของทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันและรักษาหลักการแฟร์เพลย์ของวงการฟุตบอลต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์

0: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
1: สวัสดีครับคุณฟังครับขอต้อนรับสู่รายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ผู้ชมทาง Facebook LiveUFM Quality News Station นะครับผมบ๊อบบางกอกทูเดย์หรือจุมพลวุฒิสิวันครับรับหน้าที่ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับตลอดสัปดาห์นี้นะครับระหว่างวันจันทร์ที่6ถึงวันศุกร์ที่10นะครับปี69นะครับเราจะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับผู้เพื่อนซี LGBTQ+ นะครับที่มีสีสันมีตัวตนและมีเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านมิตรภาพที่เติบโตมาจากความจริงใจนะครับท่านแรกนะครับขอแนะนำให้รู้จักกับคุณภูริศสุคนปัญญาหรือคุณโบกัส CEO เงินล้านนั่นเองครับสวัสดีครับพี่โบกัสครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ถือว่าเป็นคนที่ทำมาหากินนะครับก็ถือว่าเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยทำนู่นทำนี่ครับส่วนอีกท่านนึงนะครับคุณเฉลิมชัยอินน้อยหรือฉายาเล็กซี่ขยี้ดารานั่นเองครับ
3: สวัสดีค่ะเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะมารายงานตัวแล้วค่ะ
1: นะครับถือว่าทั้งสองท่านเป็นผู้สร้างรอยยิ้มและแรงบันดาลใจให้กับผู้คนบนโลกออนไลน์และก็วงการสื่อบันเทิงนะครับทั้งสองท่านจะมาแบ่งปันเรื่องราวชีวิตตั้งแต่จุดเริ่มต้นของมิตรภาพประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในฐานะ LGBTQ+ นะครับการทำงานความฝันการทำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นจุดหนึ่งแง่คิดดีๆที่อยากส่งต่อกับทุกคนเพราะเราเชื่อว่าความหลากหลายคือสีสันของสังคมมิตรภาพไม่มีข้อจำกัดเรื่องเพศและทุกความแตกต่างล้วนมีคุณค่าครับเชิญทุกท่านร่วมรับฟังและก็เรียนรู้และก็เดินทางไปกับพวกเราไปตลอดทั้ง5วันได้เลยนะครับถามเลยครับแน่นอนครับอยากฟังเสียงทุกคนนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงเจี๊ยวๆมาแล้วอยากให้แต่ทุกท่านแนะนำตัวนิดนึงครับเริ่มไปก่อนดิพี่โบกัสไหม
3: พี่โบกัสก่อนเลยจ้า
2: สวัสดีค่ะโบกัสสตาร์ค่ะ
1: สวัสดีโบกัสแต่ไลน์ก็จะเขียนไว้ว่าโบกัส CEO เงินล้านใช่ไหม
2: โบกัสสตาร์โบกัส CEO ใช่
1: แล้วพี่เล็กซี่ก็ตอนนี้มาเป็นฟรีแลนซ์จัดรายการข่าวบันเทิงเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ค่ะก็เล็กซี่ขยี้ดารานะคะก็ตอนนี้ก็เป็นพิธีกรอยู่ Channel 8ด้วยแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์ด้วยค่ะ
1: ก็เรียกว่าทั้งสองท่านนี่ก็คือเข้าข่ายในเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เลยนะครับเพราะว่าในเห็นตามแพลตฟอร์มต่างๆนะทั้งสองก็เป็นนักสร้างแรงบันใจให้กับสังคมอย่างล่าสุดนี้ขอนั่นพี่บ๊อบเรียกพี่บ๊อบแล้วกันเนาะพี่บ๊อบเห็นใครไม่รู้โพสต์นะครับมีคนเป็นลมชักใช่ไหมแล้วก็มีคนเข้าไปช่วยเหลืออะไรช่วยแนะนำช่วยเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งครับใครครับใครโพสต์ลงครับ
2: ใครนะพี่ไม่ใช่หนูนะ
1: เพจเล็กที่กัดบัวกัดแฉใช่ไหม
2: อ
1: ัน
2: นั้นเพจหนูดูแล
3: อ๋อเรานำเสนอข่าว
1: ใช่ไหม
2: ข่าวไหนอ่ะหนูจำไม่ได้พี่เดี๋ยวนะ
1: เป็นสองคืออย่างนี้มีคนเป็นลมพักแล้วก็มีสองสามีภรรยาเข้าไปช่วยเหลือโดยที่ไม่รู้จักกันเลยนะครับสุดท้ายก
2: ็ไม่คือข่าวแบบนี้ที่กัน ก็แชร์หรอ
1: ใช่เห็นได้เพจ
3: คือข่าวแบบนี้เราก็จะนำเสนอในมุมบวกๆครับพี่บ๊อบค
1: ุ
3: ณผู้ฟังแล้วก็หมายถึงว่าข่าวพวกนี้เราก็เหมือนนำเสนอแล้วก็สร้างสรรค
2: ์
3: ข่าวบันเทิงในมุมบวกๆอะไรอย่างเงี้ย
2: อยู่เป็นคนแชร์ข่าวนี่เองคือมีคนเป็นลมใช่ไหม
1: ใช่
2: แล้วคนที่มาช่วยเหลือก็คือคุณหมอกล้องมันก็คือเป็นเรื่องราวดีๆบางทีเราเจอเรื่องราวดีๆของคนในวงการบันเทิงแล้วก็แชร์ผ่านมาหน้าเพจแล้วก็มันเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนึงที่อยู่ๆเขาก็เขาเรียกว่าเป็นลมอ่ะอยู่กลางห้างแล้วก็บังเอิญเจอเทพบุตรก็คือเจอพี่กล้องช่องสามอ่ะคุณหมอกล้องอ่ะหมอกล้องเพจช่องสามอ่ะเขามาหนูก็เลยไม่ได้เอาเครดิตตรงนี้ก็คือเราแชร์ออกมาเพื่อให้เครดิตของคนที่โพสต์มันก็ถือว่าเป็นการส่งต่อเรื่องเป็นการส่งต่อเรื่องราวดี
1: ๆซึ่งก่อนหน้านี้มีสองคนมีประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนมาช่วยเหลือก่อนแล้วก็จะบอกข้องอัญญาตา
2: ใช่
1: นี่คือบางครั้งก็เป็นเหตุการณ์ที่เราเจอเองบางครั้งก็เป็นเหตุการณ์ที่เราแชร์นะถูกไหม
2: ถูกต้องมันคือคอนเทนต์ที่จะลงในเพจอ่ะพี่แล้วก็อะไรที่มันเป็นเรื่องราวดีๆเราก็จะลงหรือว่าอะไรที่คือถ้าพูดถึงในเรื่องของเพจเล็กซี่กับโบกัสแฉเนี่ยเริ่มต้นมากับพี่เล็กซี่ก่อนแล้วก็ตอนหลังพี่เล็กซี่ก็แตกลายกระดอกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่โบกัสก็ยังดูแลเพจนี้แต่ว่าเราผ่านเรื่องราวดราม่ามั้งแต่เคยทำเพจมาเยอะมาก เราเคยเจอดราม่าแบบรุนแรงจนขนาดที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่อยากลงข่าวอะไรที่มันทำให้เกิดดราม่าแต่เราแค่รู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นยุคของคอนเทนต์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้คอนเทนต์ดีๆก็ทำให้เกิดเอนเกจเมนต์ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็พยายามลงข่
1: า
2: วหรือว่าข่าวก็สิบหรือว่าข่าวที่กำลังเป็นประเด็นหรือว่าข่าวที่กำลังเป็นกระแส
1: เนี่ย
2: แล้วก็โพสต์ผ่านโซเชียลของเราอะไรเงี้ยค่ะใช่
1: เดี๋ยวนี้พี่บอสขอเนี่ยไปขยี้ต่อในวันท้ายๆแล้วกันนะฮะแต่นี้พี่สองทั้งสองท่านเนี่ยมารู้จักกันได้ยังไงสองคนเนี่ย
3: คือต้องบอกว่าเล็กซี่เนี่ยคือเล็กซี่เข้าวงการมาก่อนเรียกว่าเป็นรุ่นพี่ของโบการดีกว่าเนาะก็คือเข้าวงการมาเราก็ทำงานแหละแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงเราก็ออกจากที่เก่าแล้วก็คือที่ทีวีภูค่ะเริ่มต้นเนาะของเล็กซี่ทีวีภูโบการก็ทีวีภูซึ่งหลังจากนั้นเล็กซี่ก็ย้ายไปอยู่อีกที่นึงอะไรเงี้ยแล้วเรามีโอกาสได้เจอกันในการไปทริปต่างจังหวัด
2: น่าจะเจอสนามข่าว
3: น่าจะเป็นทริปต่างจังหวัดที่เราไปเจอกันแบบว่าแล้วก็สนิทกันมากขึ้นเพราะว่าเราได้ไปใช้ชีวิตด้วยกันก็คือไปเปิดกล้องละครไปนอนด้วยกันกินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย
2: เมื่อก่อนถ้าใครนักข่าวรุ่นเก่าๆถ้าใครที่แบบว่าไปต่างจังหวัดด้วยกันน่ะมันจะรู้จักกันสนิทกันทุกดูถึงสนิทกันนักข่าวรุ่นเก่าๆเยอะเพราะว่าท
3: ุ
2: กครั้งอ่ะคือเราทำงานทีพูเนาะทุกเสาร์อาทิตย์อ่ะเด็กทีพูมันจะไม่มีใครวิ่งข่าวต่างจังหวัดหนูจะเป็นคนรับอาสาวิ่งต่างจังหวัดอย่างเดียวหรือว่าไปที่ไหนหนูก็จะเป็นคนรับอาสาหนูก็เลยรู้จักหนูก็เลยรู้จักนักข่าวข้างนอกเยอะ
1: อ๋อก็เลยถือว่าทีวีพูนี่ก็เป็นสถาบันผลิตนักข่าวบันเทิงคุณภาพเลยนะ
3: ใช่ค่ะหลายๆค
1: นก็ถือว่าเป็นศิษย์เก่าที่มีคุณภาพนะครับเขาบอกว่าการที่ไปต่างจังหวัดแล้วไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะจะได้ถ้าเป็นแบบภาษาแบบกับปั้นทุบดินคือรู้เท่นเห็นชาติกันนะครับจะสนิท
2: ที่มันได้คอนเนคชั่น
1: ตอนนี้แหละ
2: ทุกวันนี้สมัยที่แบบวิ่งข่าวต่างจังหวัดอ่ะได้คอนเนคชั่นจากเพื่อนๆที่เป็นนักข่าวรุ่นเก่าๆเยอะมากใช่เยอะมากจริง
3: ใช่แล้วหลังจากนั้นพอไปทริปเราก็มีโอกาสก็นัดกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าไปทริปต่อไปอ่ะชวนกันนะอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็
3: จะมีก็จะมีหลายๆทริปที่เราได้มีโอกาสไปกันอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วจะเป็นแบบว่าชอบออกต่างจังหวัด
3: ใช่แล้วก็ในสนามคือจริงๆแล้วในสนามข่าวเล็กซี่กับโบการ์ดอ่ะแทบจะไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าอย่างเล็กซี่ก็คือจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเมื่อก่อนเป็นนิตยสารค่ะถ้าใครเกิดทันเนาะเป็นรุ่นนิตยสารเราจะอยู่ในฝั่งนิตยสารของโอกาสจะอยู่ในฝั่งของทีวี
2: จะโตมาในฝั่งของทีวีช
3: า
2: แนล
3: ซึ่งมันอาจจะ
2: มีการดำทุกบ้านแล้วคนจะต้องเปิดดูทีวีอะไรอย่างเงี้ย
3: แล้วเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็คือของเล็กซี่จะเป็นแบบเหมือนนัดเอ็กซ์คลูซีฟสัมภาษณ์แยกต่างหากเพื่อให้ได้ประเด็นที่ลึกกว่าทีวีเพราะทีวีเขาสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็จบอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะต้องลึกกว่าเพราะเราออกอากาศช้ากว่าเราหนังสือเราวางแผงช้ากว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็โคจรมาเจอกันในจานดำชาแนลรายการสถานีเคเบิลก็มีโอกาสได้เจอกันกับโบกัสมากขึ้นแล้วก็โอเคต่างคนต่างเหมือนมีคาแรคเตอร์คล้ายกันก็คือเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นนักข่าวสายแบบพูดจาฉะฉานแรงเหมือนการพูดตรงไปตรงมาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเรามีอุดมการณ์คล้ายๆกันก็เลยมาทำเพจกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค
3: ก็เลยเริ่มสนิทกันมากขึ้น
2: จำได้ว่าก่อนทำเพจอ่ะหนูเล่นโซเชียลแคมก่อนแล้วปรากฏว่าการเล่าข่าวของเราผ่านโซเชียลแคมอ่ะมันฉับแล้วคนก็มาติดตามเราเยอะมากในโซเชียลแค
1: ม
2: เราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเพจก็เลยทำเป็นเพจเล็กซี่กัดโปกัสแชร์เพราะว่าตอนที่เราเล่นโซเชียลแคมก็เล่นเหมือนกับพี่เล็กนี่แหละก็คือเป็นสไตล์เล่าข่าวเหมือนกันแต่สมัยก่อนอ่ะมันโซเชียลมันจะไม่ค่อยมีเรื่องของเขาเรียกว่าหมิ่นประมาท
3: บันเทิง
2: แล้วข่าวบันเทิงอ่ะใครใต้เตียงรักกับใครชอบกับใครมันเกิดก็เลยไปจุดเริ่มต้นว่าเอ้ยมาทำเพจแบบนี้กันดีไหมอะไรเงี้ย
1: แต่คนจะชอบฟังนะอย่างที่บอกว่าเวลาทำความดีคนจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ถ้าเวลาดาราไปทำอะไรที่ไม่ดีมาหรือเรื่องใต้เตียง
2: เมื่อก่อนใครเลิกกันใครตีกันใครกิ๊กกันใครเป็นชู้กันอะไรเงี้ยคนชอบแล้วเราก็มาในสายนี้อยู่แล้วคือตอนอยู่ที่ภูอ่ะโบกัสเติบโตจากการที่เป็นนักข่าวแฉเพราะว่าพี่ติ๋มอ่ะสร้างคาแรคเตอร์ให้เราเป็นจอมแฉ
1: พี่ติ๋มก็ของที่ภู
2: ใช่เขาบอกว่าบุคคลท่านนี้ต้องเล่าข่าวแนวนี้นะบุคคลท่านนี้ต้องเล่นข่าวแนวนี้มันก็เลยทำให้เราเกิดจากการเป็นนักข่าวจอมแฉมาก่อนอะไรเงี้ย
1: ตอนนี้เห็นทั้งสองท่านพูดถึงว่าทีวีภูอยู่หลายครั้งเลยอยากจะถามว่าพูดถึงว่าทีวีภูเนี่ยมีความประทับใจแล้วก็สร้างความเป็นตัวตนให้เรา อย่างไรบ้างอ่ะถามทีละท่านเลยใครจะตอบก่อน
3: ของลิซี่ก่อนค่ะพี่บอกไกลก่อนพี่บอกไกลก่อน
2: ทีวีภูทำให้หนูมีตัวตนค่ะทีวีภูทำให้หนูมีชีวิตต้องขอบคุณคนแรกเลยก็คือคุณติ๋มทีวีภูเชื่อป้าว่าหนูเจอพี่ติ๋มหนูเป็นเด็กฝึกงานที่ทีวีภูนะคะหนูว่าทำงานกับพี่ติ๋มตั้งแต่ฝึกงานแต่ก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งไปเดินตลาดเนาะแล้วพี่ติ๋มก็เจอหนูที่ตลาดอีกรอบหนึ่งวันนั้นเป็นวันจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยจุดเปลี่ยนตรงที่ว่าพี่ติ๋มได้ไปสัมภาษณ์งานเลยคือก่อนนั้นเราทำงานกับเขาอยู่ตลอดแบบบางทีเด็กฝึกงานมันเยอะเขาจะไม่จำแต่วันนึงหนูไปเดินตลาดกับคุณเต่าทีวีภูแล้วก็พี่ติ๋มเห็นว่าหนูว่าพี่เต่าว่าเดินอยู่กับใครพี่ติ๋มถามพี่เต่าพี่เต่าก็เลยบอกว่าเป็นน้องฝึกงานเขาก็เรียกไปสัมภาษณ์แล้วก็ได้งานเลยก็ไม่คิดว่าวันนั้นจากหลังจากที่เราทำงานที่ทีวีภูเราได้ออกจอเลยได้ทำทีวีภูเคเบิลเลยแล้วก
1: ็แสดงว่าเขามองคนไม่ผิดใช่ไหม
2: หนูก็ว่าน่าจะใช่เพราะว่าเขาถามพลาดคำเขาถามคำถามหนูคำเดียวแต่หนูตอบเขาไปครึ่งชั่วโมงพอหนูตอบเขาจบครึ่งชั่วโมงเขาก็ถามว่าเริ่มงานได้เลยไหมหนูบอกว่าเริ่มงานได้มันเป็นช่วงจังหวะที่ฝึกงานเสร็จพอดีแล้วก็ทำงานเลยทำงานแล้วก็ไม่คิดว่าตอนนั้นพี่ต้องเข้าใจว่าพิธีกรทีพัวมันเยอะมากในเคเบิลเนี
1: ่
2: ยแต่มันจะมีไม่กี่คนที่คนมันจะจำได้แล้วก็เป็นคนหนึ่งที่แบบถูกคนจำเยอะอะไรเงี้ย มันก็ถือว่าเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ทำให้เรามีบ้านมีรถมีชื่อเสียงจนทุกวันนี้เชื่อไหมบางทีหนูไปที่ไหนบางคนก็ยังเรียกว่าบกัดทีวีภูอยู่นะทั้งที่หนูออกจากบ้านหลังนี้มาเป็น10ปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่
1: ก็ถือว่าเป็นแบรนด์คุณภาพแบรนด์สื่อคุณภาพแบรนด์สื่อบันเทิงแล้วพี่ติ๋มนี่คือพันธิพาสกุลชัยเนาะ
2: ถูกต้องค่ะ
1: ถูกไหมต่อไปพี่เล็กซี่ครับ
3: ของเล็กซี่มาในพาร์ทของทีวีภูเนี่ยเขาจะแตกลายนิตยสารขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งก็คือที่ชื่อว่าสตาร์นิวเขามีทีวีพูอยู่แล้วแล้วก็คราวนี้เป็นสตาร์นิวก็เริ่มต้นมาจากการเป็นหนังสือพิมพ์ก่อนแล้วก็เป็นนิตยสารแนวถ้าย้อนกลับไป10กว่าปีที่แล้วแนวปาปาลาซี่จะเป็นเล่มแรกๆของประเทศเลยอะค่ะที่กล้าแหวกแนวในการที่จะเอากล้องไปถ่ายปาปาลาซี่ดาราไปที่ไหนไปผับไปสถานที่ไหนเราก็จะมีกล้องแอบถ่ายแบบปาปาลาซี่มาก็จะเป็นฟิลนั้นซึ่งพี่ติ๋มก็ให้โอกาสเหมือนกันในการที่เริ่มต้นลองผิดลองถูกกันมาค่ะก็คือพี่ติ๋มก็จะบอกว่าอยากได้แบบนี้อยากได้แนวนี้เราด้วยความที่เราเป็นเด็กเราก็คิดว่าเฮ้ยการทำงานแบบนี้ไม่ได้หรอกมันยากไปปาปาลาซี่ในเมืองไทยมันยังไม่มีแล้วใครจะมายอมรับสุดท้ายแล้วเราทำงานในภาวะกดดันต้องใช้คำนี้ค่ะเราทำงานในภาวะกดดันพี่ติ๋มอยากได้อะไรสุดท้ายแล้วเราในฐานะลูกน้องในองค์กรเราก็ทำให้ได้แล้วหลังจากนั้นพี่ติ๋มก็จะเห็นศักยภาพเราว่าเราสามารถทำได้อะไรเงี้ยก็จะมอบหงายงานอื่นๆให้ข่าวอื่นๆหรือโปรเจกต์อื่นๆที่มันเป็นการเปิดประเด็นในวงการบันเทิงหลายๆหลายๆข่าวนะคะก็เริ่มมาจากนิตยสารสตาร์นิวแล้วก็ต้องบอกว่าทางทีวีภูทางพี่ติ๋มเนี่ยก็ให้โอกาสเล็กซี่ให้โอกาสน้องๆในสตาร์นิวทุกๆคนก็ทำให้เราได้เรียนรู้การทำงานในภาวะกดดันมันเป็นยังไงแล้วก็อีกอย่างนึงคือทีวีภูคือโรงเรียนที่เรียกว่าถ้าเป็นติวเตอร์ก็คือติวเตอร์แบบเข้
1: ม
3: ปฏิบัติงานจริงยากที่สุดคือต้องบอกว่าถ้าไม่มีทีวีภูก็ไม่มีเล็กซี่ที่แข็งแกร่งในวันนี้อะค่ะเพราะว่าเขาค่อนข้างเที่ยวมาก
1: ก็ถือว่าพี่ติ๋มเป็นผู้บริการใหญ่เลยเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ค่ะแล้วเขาก็พี่ติ๋มสอนตรงเลยค่ะ
1: แต่น่ารักมากนะเพราะว่าพี่บอลเป็นการ
2: ติ๋
1: มในงานอีเวนต์นะท่านแบบเป็นก
3: ัน
1: เองท่านเป็นกันเองนะพี่ติ๋มเป็นกันเองมากก็เข้ามาคุยเหมือนเรารู้จักกันมาก่อนเลย
3: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็คือว่าพูดถึงว่าถ้าในเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้ย้อนกลับวันสุดท้ายนะในเบื้องต้นประทับใจอย่างพี่บกกันประทับใจในตัวอะไรพี่เล็กซี่และพี่เล็กซี่ประทับใจอะไรตัวพี่บกกันในเบื้องต้นเนี่ยในการพูดกันเบื้องต้นเนี่ย
2: ตอบยากอ่ะก็คือพี่เล็กก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งเขียนข่าวเก่งก็จะเป็นคนคอยตรวจงานให้เวลาที่แบบว่าทำข่าวแล้วหนูจะเป็นเจ้าแม่เรื่องคุยงานลูกค้าหนูจะเป็นแบบคนดีลงานมาแล้วเวลาที่หนูจะต้องแบบเขาเรียกว่าแก้เนื้อข่าวพี่เล็กก็จะเป็นคนแก้ไขข่าวที่จะส่งต่อลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่เล็กก็จะคอยช่วยหรือเวลาจะไปไหนหรือว่ามีอะไรที่แบบจะปรึกษาก็ปรึกษาทุกเรื่องถามได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หรือแม้แต่มาออกบูธขายของพี่เล็กก็มาช่วยวันไหนว่างก็มาช่วย อยู่ที่บูธคือจริงๆทุกวันนี้อยู่ทำธุรกิจออกบูธอ่ะเป็นจุดรวมตัวเพื่อนๆนะเพื่อนๆจะมาหาบ่อยอะไรเงี้ยมาเล่นที่ร้านมาอุดหนุนมากินนู่นคือบางทีก็ไม่ต้องมาซื้อก็ได้อะไรเงี้ยแต่เขาก็มาเล่นมาเที่ยวอะไรเงี้ยใช
1: ่พี่อยากถามว่าความเป็น LGBTQ+ ของตัวเองเนี่ยคือมันมาพร้อมกับการมาเป็นนักข่าวหรือว่ามันมีมาก่อนหน้านั้นพรสวรรค์
2: ต
1: ั้
2: งแต่เกิดแล้วค่ะอ๋อความเป็นน่ะเหร
1: อที่ว่า
2: ความเป็น
1: ที่ซัพพอร์ตเราให้เราโดดเด่นขึ้นมาทุกวันเนี่ย
2: ไม่นะหนูเป็นคนพูดง่ายถ้าเป็นภาษาแม่บ้านอ่ะหนูเป็นดาวโรงเรียนตั้งแต่เด็กเลยหนูมีความฝันอย่างเดียวเมื่อก่อนตอนเด็กหนูก็บอกตัวเองว่าหนูต้องเป็นดาราหนูคิดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วสมัยที่หนูเรียนเนี่ยหนูก็ทำกิจกรรมตลอดเป็นคือเมื่อก่อนที่บ้านอ่ะจะปิดกั้นเรื่องความเป็นเพศที่3สมมติว่าเฮ้ยเราอยากเป็นเชียร์ลีดนะเราอยากเป็นนัมเบอร์เยอร์นะเราอยากอะไรอย่างนี้นะที่บ้านไม่สนับสนุนเพราะเขารู้สึกว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วต้องแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้หนูก็มองมุมกลับก็ไปเป็นวงดุริยางก็ได้ก็ถือว่าอะไรที่มันได้ทำกิจกรรมแล้วเรียกเราเป็นเด็กกิจกรรมตั้งแต่เด็กใช่ก็สมมติว่าถ้าเขาไม่ให้เป็นเชียร์ลีดใช่ไหมเขาไม่ให้เราทำอะไรที่เราอยากจะทำใช่ไห
1: ม
2: เราก็เป็นวงโยก็ได้เป็นวงโยก็ได้ทำกิจกรรมเหมือนกันอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าให้เราได้แสดงศักยภาพแต่พอเราเริ่มโตใช่ไหมอยู่ที่โรงเรียนเราก็ได้ใช้ในสิ่งที่เราใช้มาทั้งหมดอย่างเช่นสมมติว่าหนูอะเป็นนักโต้วาทีตั้งแต่เด็กหนูก็สิ่งที่หนูเป็นตั้งแต่เด็กนี่แหละทำให้มันเกิดเป็นเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องเก่งสักด้านนึงเพื่อให้คนจําเราอย่างเช่นพอเราเป็นนักโต้วาทีตั้งแต่เด็กคนก็จําเราว่าเฮ้ยคนนี้พูดเก่งนะคนนี้เป็นพิธีกรได้นะคนนี้สามารถพรีเซนต์งานหน้าห้องได้นะทุกครั้งที่เวลามีงานพรีเซนต์หนูจะเป็นคนที่พรีเซนต์อยู่หน้าห้องตลอดคนก็จะจําหรือว่าบางครั้งก็จะเป็นตัวแทนโรงเรียนไปเข้าค่ายระดับประเทศเข้าค่ายระดับจังหวัดอะไรก็จะเป็นเราตลอดที่ได้รับการคัดเลือก
1: มาเลยตั้งแต่เด็ก
2: ใช่มันก็ถือว่ามันก็ฉายแววของการเป็น LGBT ของเราอยู่แล้ว
1: และ
2: ใครแล้วนอกจาก
1: ต่อเลย
2: คือนอกจากสิ่งที่เราทำเราก็ไม่ทิ้งเรื่องเรียนไงเกรดเฉลี่ยเราก็ต้องดีอะไรเงี้ยใช
1: ่ใช่ไหมสามและสี่สามกว่าสี่จะสี่สี่หรือ 4.0
2: ก็มีบางช่วงก็เกือบ 4.0 ทุกเทอม
1: เก่งเก่งเก่งสมัยก่อนนี่เรียนยากมากสมัยนี้อะไรก็ไม่รู้
2: หนูจบวิชาวุฒิหนูจบมหาวิทยาลัยนะ
1: โอ้เก่งครับ
2: ใช่จังหวัดสงขลา
1: อืมเก่งครับพี่เล็กซี่ล่ะครับ
3: ในมุมเล็กซี่บ้างพี่บ๊อบค้างอยู่2คำถามเนาะคำถามแรกเรื่องของโบกัสเรารู้สึกไงกับโบกัสบ้างเนาะอ่ะกับอย่างที่2อ่ะขอตอบอย่างที่2ก่อนการเป็น LGBT ต้องบอกว่าเล็กซี่ส่วนทางกับโบกัสเพราะว่าคือต้องบอกว่าเข้าวงการบันเทิงมาเนี่ยเราคือผู้ชายคือเป็นผู้ชายที่ยังไม่แสดงออกเนาะแล้วก็ใช้ชีวิตปกติได้ปกติเพราะว่าเราเป็นนักข่าวที่ยืนสัมภาษณ์อยู่หลังกล้องก็ไม่ได้ต้อง acting อะไรไม่ต้องแสดงออกอะไรแต่พอรู้สึกว่าวันหนึ่งเรามันไม่มีความสุขกับการทำงานก็มีความเป็นตัวเองมากขึ้นจากครับก็กลายเป็นค่ะจากไม่ acting ก็กลายเป็น acting อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอได้มีโอกาสเป็นตัวเองมากยิ่งขึ้นชีวิตมันมีความสุขมากขึ้นค่ะมันก็รู้สึกว่าม
2: ัน
3: ค
2: ือ
3: ตัวเรามากขึ้นแต่ว่าถามว่าแต่งหญิงไหมยังไม่เชิงแต่งหญิงนอกจากบางโอกาสแต่ถ้าใครเป็นนักข่าวรุ่นเก่าๆเนี่ยอย่างพี่เต๋าทีวีภูอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเล็กซี่เมื่อก่อนมึงพูดครับนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้พูดขาล้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าเราตัวตนมันมีความสุขมากขึ้นถามว่าวงการบันเทิงมันทำให้เราเป็น LGBT ไหมเราเป็น LGBT อยู่แล้วแต่วงการบันเทิงทำให้เรามีคาแรคเตอร์ที่ชัดขึ้นในความเป็น LGBT มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็เห็นว่าพี่เล็กซี่ก็มีคาแรคเตอร์ในการแต่งตัวของพี่เล็กซี่เหมือนกันเวลาจัดรายการ
3: ใช่และหลังๆก็ได้มาหลังๆได้มีโอกาสออกกล้องมากขึ้นก็ต้องมีคาแรคเตอร์ที่ชัดขึ้นเพราะไม่งั้นเราก็จะเหมือนกับคนอื่นทุกคนแต่ถ้าเรารู้ตัวเองแล้วเรามีคาแรคเตอร์ที่ชัดขึ้นเราก็จะเป็นของชิ้นเดียวหรือว่าเป็นสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นได้เงี้ยค่ะเราก็เลยมองว่าการเป็น LGBT มันก็เป็นยูนิคอย่างหนึ่งในภาพจำของทุกๆคนเงี้ยค่ะแล้วก็คำถามค่ะ
1: ต่อเลย
3: อีกคำถามนึงที่บอกว่ารู้สึกไงกับโบกัสอะไรเงี้ยต้องบอกว่าโบกัสคือน้องที่ดีโบกัสคือเพื่อนที่ดีคือโบกัสจะนึกถึงเพื่อน มาเป็นอันดับแรกๆเนี้ยค่ะไม่ว่าทุกคนจะมองว่าโฟกัสดูแรงดูร้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีคำว่าเพื่อนขึ้นมาโฟกัสจะทุกอย่างคือจะนึกถึงเพื่อนจะนึกถึงพี่เป็นอันดับแรกๆแล้วก็คือในทุกๆครั้งอะนะคะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวในทุกครั้งโฟกัสก็จะนึกถึงเพื่อนๆก่อนซึ่งมันสวนทางกับคาแรคเตอร์ที่ทุกคนเห็น
1: ครับ
3: อันนี้คือสิ่งที่ชัดมากๆแล้วก็โฟกัสเป็นห่วงทุกคนที่อยู่รอบข้างตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่า
1: ใช่
3: เรารู้สึกว่า
2: ใช่เราจะดูแลน้องๆหลายๆคนน้องๆหลายๆคนที่ทำงานในวงการเดียวกันเพราะส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเป็นฟรีแลนซ์เหมือนกันหมดอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาต่อกันวันพรุ่งนี้ดีกว่าเวลาหมดไปละโอ้โห
3: หมดแล้วหรอคะ
1: หมดแล้วเดี๋ยวต่ออีก4วันไม่ต้องห่วงอ่ะเทศกาล
2: นี่มันกี่นาทีนะคะวันละ20นาทีใช่มั้ยคะ
1: 20นาทีเกิน
2: อ๋อ
1: ครับ
2: วันนี้จะขับรถไปด้วยแล้วก็ฝนไปด้วยนะคะ
1: อ๋อได้ๆๆเลยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับรายการบางกอกบัสสบายบางกอกทูเดย์สำหรับวันนี้นะก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาประมาณ 16:00 น.โดยประมาณนะครับแล้วรายการคลื่นนะครับทางคลื่น FM 970 MHz นะครับ Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับพี่บกัสพี่เล็กซี่ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
6: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
7: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาชุนในรายการ Smart Life ไวเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: ร่วมสนับสนุน
5: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันที่6กรกฎาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับเรื่องของทุจริตสอบเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นวันนี้มีความเคลื่อนไหวมาจากนายกนายกสั่งตั้งกรรมการสอบให้รายงานผลทุก10วันขีดเส้นใต้30วันต้องชัดเจนในขณะที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยวรสิทธิ์บอกคาดว่าจะรู้ผลภายในคืนนี้ว่า 15,000 คนที่ทุจริตเป็นใครมั่งด้านของนิพิษอินทรสมบัติเตือนอย่ายอมจำนนต่อการทุจริตถ้าสังคมยี้โป่งสอบโรงเรียนในอำเภอเมื่อปี52ก็จงรังเกียจโกงสอบท้องถิ่นปีนี้ด้วยเรื่องพรก.กู้เงินเอกนิติชี้หากศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตาพรก.กู้เงินแสนล้านบาทเป็นลบก็ต้องเร่งจับมือเอกชนฝ่าปัญหายืนยันรัฐบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานเหตุเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจวันนี้มีข่าวปปช.ฟันบ้านใหญ่สตูลพ่อกับลุงม.ท.4ผิดอาญาไม่เลิกสัญญาสร้างศูนย์นักท่องเที่ยวทั้งที่ส่งงานช้า มต.4ก็คือวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นี่แหละมีประเด็นเรื่องกกต.กตมีมติเอกฉันท์แต่งตั้งวีระพงษ์สุดาวงศ์รองประธานศาลฎีกาขึ้นเป็นประธานศาลฎีกาคนที่52กตก็คือคณะกรรมการตุลาการสตง.รับต้องจ่าย700ล้านเช่าที่ดินรถไฟจุดตึกถล่มแต่ไม่ใช่ก้อนเดียวเหตุเลิกสัญญาไม่ได้นายกหารือกรรมการผู้จัดการ WEF ย้ำความเป็นหุ้นส่วนธุรกิจดึงการลงทุนฝ่าความผันผวนโลกเดี๋ยวมาดู
5: คดีขนเฮโรอีนวันนี้ตำรวจคุมตัว2ผู้ต้องหาที่ส่งพัสดุให้กับมีนาเอาไปฝากขังครับคดีชนพระปลัดกระทรวงพม.เผยเด็กขับรถชนพระมีความผิดซึ่งต้องเข้าไปดูแลครอบครัวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบจากการสื่อสารที่ไม่เหมาะสมคดีฟอเล็กวันนี้คุณภาวุฒินำเอกสารไปชี้แจงกับ DSIยืนยันเหมือนเดิมไม่เคยชวนใครตนเองเป็นแค่คนเทรดเท่านั้นคดีสินบนทองคำปปช.คณะองค์คณะอิสระไต่สวนเรียกปปช.เอกวิทย์กับบิ๊กโจ๊กไปแจ้งข้อกล่าวหาแล้วครับแล้วก็วันนี้มีข่าวมาจากศาลตัดสินยกฟ้องทานตะวันกับพวกในความผิดมาตรา112แต่ว่าให้ผิดจ่ายค่าปรับคนละ 5,000 บาทฐานฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานแทนศาลสั่งจำคุกครูปีชากับเจ๊บ้าบิ่น6เดือนฐานแจ้งความเท็จกรณีหวยโอนละเวงชี้พฤติกรรมร้ายแรงไม่ควรรอลงอาญาครับ
6: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
5: สักครู่ครับ
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
7: การเคหะแห่งชาติ สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ร่วมสนับสนุน
10: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของคาสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เรากาสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
2: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
11: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
12: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณ
13: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
9: ร่วมสนับสนุน
5: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: ความคาดหวังของคนที่คิดว่าจะรู้เรื่องผลการสอบทุจริตได้เร็วขึ้นจะได้รู้ว่าสาวถึงตัวใหญ่ถึงใครบ้างใครบ้างที่เป็นฝ่ายบงการใครบ้างที่ได้ผลประโยชน์ในวงเงิน 4,000 กว่าล้านเห็นท่าจะต้องยืดไปอีกพอสมควรเพราะวันนี้คุณรัชดาธนาดิเรกบอกว่านายกได้กำชับให้ดำเนินการสอบกรณีทุจริตอย่างรอบคอบและปราศจากข้อบังคับกังขาโดยต้องยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนต้องให้ผลการตรวจสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนและพร้อมจะลงนามคำสั่งนายก263/2569แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตที่ว่าเนี่ยเพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดแล้วก็จะมีคุณปกรณ์นินเป็นประธานกรรมการมีรัฐมนตรียุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมแล้วให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันรัฐบาลย้ำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเข้มงวดชัดเจนและโปร่งใสในทุกขั้นตอนสามารถตอบข้อสงสัยของสังคมได้ครบถ้วนโดยถือเป็นบทเรียนสำคัญ ในการยกระดับมาตรการป้องกันและกำกับดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นอันนี้ก็แปลว่าคนที่อยากเห็นความเร็วในการตรวจสอบในการหาคนผิดในการดำเนินการคดีในการสาวถึงต้นตอก็คงจะต้องมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันต้องยืดไปอีกอย่างน้อยก็เป็นเดือนคำถามมีมาก็คือว่าเอาแล้วกรรมการที่แพร่กันออกมาว่าจะสอบข้าราชการท้องถิ่นคนสำคัญสำคัญ5คนสอบวินัยสอบวินัยเพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีทางอาญาแล้วยังไงชุดนั้นยังอยู่ไหมเพราะวันนี้นักข่าวไปถามนายกถามใครต่อใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่น5คนที่ว่ามีตั้งแต่อธิบดีรองอธิบดีผู้อำนวยระดับผู้อำนวยการกองระดับผู้ชำนาญการอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ไม่มีไม่ได้คำตอบแต่อยู่ๆขึ้นมาก็มาโผล่เอาว่านายกจะตั้งกรรมการสอบข้อมูลทุกมิติและจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐบาลแล้วก็ให้รายงานนายกภายใน30วันถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าไอ้ที่เราอยากจะเห็นความคืบหน้าในเชิงของความรวดเร็วในการสอบในการหาข้อมูลในการสืบข้อเท็จจริงก็คงไม่ได
5: ้ครับ
6: ต้องทำใจว่าต้องยืดออกไปอีกอันนี้อาจจะเป็นเรื่องข้อกฎหมายอาจจะเป็นเรื่องต้องรอบคอบแต่ว่าให้นึกถึงกระแสความรู้สึกของคนที่เขาตามข่าวมาเนี่ยเจอพวกจับได้คาหนังคาเขากำลังแก้ข้อสอบกันอยู่อะไรต่ออะไรกันอยู่แล้วนำไปสู่ข่าวที่ว่ามีคนนั้นคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะไปหมดตามไปด้วยข่าวมาจากคลิปว่าคนนั้นคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องได้ผลประโยชน์อารมณ์คนเนี่ยมันวิ่งเร็วแล้วว่าจะต้องได้คำตอบจะได้ฟังคำตอบจะได้รู้ว่าการดำเนินคดีมันไปถึงไหนยังไงจะได้รู้ว่าใครบ้างที่เกี่ยวข้องจะได้รู้ว่าใครบ้างที่เป็นตัวการเป็นผู้บงการเป็นได้ผลประโยชน์อารมณ์คนเนี่ยมันวิ่งไปอย่างนั้นแหละแล้วอยู่ๆพอข่าวนี้ออกมามันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยพักไว้ก่อนตั้งกรรมการอีกชุดหนึ่งมาสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วที่สอบกันจนเกือบจะรู้ผลแล้วว่าอะไรเป็นยังไงจะต้องพักไว้ก่อนหรือยังเปิดเผยไม่ได้หรือต้องอะไรยังไงอันนี้ก็ผมว่าก็เป็นเรื่องที่ทำให้คนมีความรู้สึกว่าขัดใจแล้วดูเหมือนว่ารำวงติดชึ่งติดชึ่งไปเรื่อยยังไม่ได้ไม่รู้จะได้คำตอบเมื่อไหร่ทั้งที่คนก็อยากรู้คำตอบคนก็ตามข่าวกันทุกวันเมื่อเช้าเนี่ยเห็นข่าวที่คุณดิเลกฤทธิ์เจนครองธรรมซึ่งเขาเป็นแต่ก่อนเป็นสวคุณดิเลกฤทธิ
5: ์ครับ
6: เป็นสวก่อนหน้าจะมาเป็นสวก็เป็นเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญเด็กดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมเขาเสนอถึงนายกมี 4-5 ข้อที่นายกควรต้องทำ 1. ให้นายกย้ายผู้เกี่ยวข้องออกจากหน้าที่ชั่วคราวและตั้งคณะกรรมการสอบโดยอิสระ 2. ตรวจสอบกระดาษคำตอบของผู้สอบผ่านและผู้ขึ้นบัญชีทุกคนเทียบกับคะแนนที่ประกาศ 3. ตรวจสอบกระดานคำตอบทั้งหมดอย่างโปร่งใสแล้วก็ 4. หากพบการทุจริตต้องดำเนินคดีและลงโทษผู้เกี่ยวข้องทุกระดับไม่มีข้อยกเว้นทีนี้ด้านของคนที่ควบคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงก็คือ รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยวันนี้ก็มีข่าวว่าวรสิทธิ์เผยคืบหน้าสอบโกงท้องถิ่นคาดผลตรวจสอบ 15,000 รายชื่อจะเสร็จคืนนี้ยันจะเอาผิดกับผู้กระทำความผิดผู้ที่สอบได้โดยสุจริตจะไม่กระทบคาดว่าผลการตรวจสอบผู้สมัครสอบกว่า 15,000 คนที่มีการทุจริตจะแล้วเสร็จในระยะเวลาอันใกล้แต่ยืนยันว่าจะมีการดำเนินการทางวินัยและอาญาต่อผู้เกี่ยวข้องพร้อมทั้งปกป้องผู้ที่สอบผ่านด้วยความสุจริตและเรียกคืนความเชื่อมั่นของประชาชนคุณวรสิทธิ์กล่าวถึงความคืบหน้าในการตั้งกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงกรณีสอบข้าราชการท้องถิ่นเรื่องนี้ต้องถามปลัดมหาดไทยนี่ซึ่งกำหนดเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริงตั้งแต่วันศุกร์กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่วันนี้ยังไม่เจอปลัดจึงยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลกันแต่กระบวนการก็ต้องไปแบบนั้นอยู่แล้วจะเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วถามถึงกระแสข่าวว่ามีระดับอธิบดีรองอธิบดีเข้าไปเกี่ยวข้องใน5รายชื่อคุณวรสิทธิ์บอกว่าอันนี้ยังไม่ทราบครับยังไม่ได้เห็นรายงานของทางปลัดครับที่จะต้องแจ้งมาเลยและคาดว่าเดี๋ยวคงส่งมานี่ระบบราชการคือเราเนี่ยถ้าเป็นเอกชนนะ เรื่องใหญ่เกิดขึ้นแบบนี้นะสมมติเกิดขึ้นในบริษัทใหญ่ๆมีการทุจริตกันแบบนี้เนี่ยผมว่าเขาก็จับเข่าคุยกันสุมหัวคิดกันว่าจะเอายังไงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปิดห้องคุยกันและเดี๋ยวมันก็ได้เรื่องไม่ต้องรอรายงานว่าฝ่ายข้างล่างยังไม่ส่งเอกสารมาทางนี้เราก็ไม่รู้ผู้ใหญ่ก็ไม่รู้เพราะไม่ได้เอกสารยังไม่ส่งถึงมาไอ้การเดินเอกสารกันแบบเนี้ยมันทำให้เสียเวลาแต่ว่าระบบราชการเขาก็อย่างนั้นต้องเดินเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรแต่คำถามก็คือถ้ารัฐมนตรีช่วยปลัดกับคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอานายกด้วยก็ได้เอาปิดห้องคุยกันว่าเรื่องนี้มันสำคัญคนเขาคอยอยู่เราจะเอายังไงไม่ต้องทำรายงานรอรายงานเสนอรอกันเป็นขั้นตอนนี่อย่างที่คุณวรสิทธิ์บอกถามว่าที่นักข่าวถามว่าจะดำเนินคดีอาญาต่อเนื่องไปด้วยไหม 4-5 คนที่จะถูกสอบเนี่ย ก็บอกขึ้นอยู่กับว่าการสอบวินัยออกมาจะเป็นยังไงมากกว่าก็ฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่าชาวบ้านคิดตามภาษาชาวบ้านนี่เป็นการเตะถ่วง
14: ครับ
6: เป็นการเตะถ่วงแทนที่จะปิดห้องคุยกันว่ามันเรื่องใหญ่ถึงขนาดนี้จะทำยังไงได้บ้างที่จะเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนคืนมาให้เขามีความเชื่อมั่นในกระทรวงมหาดไทยในองค์กรที่เกี่ยวข้องว่าการดำเนินการตรวจสอบคราวนี้ตรงไปตรงมาผิดว่ากันตามผิดถูกก็ถูกผิดก็ผิดถึงใครปิดชื่อดูปิดชื่อดูพฤติกรรมถ้าทำอย่างนั้นจริงก็แต่นี่ดูลักษณะแล้วเนี่ยดูลักษณะแล้วไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ผลการตรวจสอบกระดาษคำตอบของผู้สมัครสอบกว่า 1,500 คนเนี่ยนายวรสิทธิ์บอกว่าเป็นการตรวจผลการประกาศกับกระดาษคำตอบฝ่ายรูปกระดาษคำตอบซึ่งจะครบกำหนดในระยะเวลาอันใกล้และก็คาดว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์ในไม่ช้านี้โดยอาจจะเสร็จสิ้นภายในช่วงค่ำวันนี้วันที่6กรกฎาคมหากผลออกมาไม่ตรงกันกับคนที่ได้รับการบรรจุไปแล้วก็ต้องเสนอเรื่องครับเพราะว่านั่นหมายถึงว่าเราเห็นว่ามันเกิดความผิดปกติขึ้นมาของคะแนน จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ไปว่ากันแต่ว่าแน่นอนว่าไม่ตรงก็คือไม่ตรงแล้วก็บอกพยายามจะทำให้เร็วที่สุดพาดหัวข่าวเขาก็เลยบอกว่าอาจจะรู้ผลภายในวันนี้ค่ำนี้ 15,000 คนใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเพื่อทุจริตให้แก้ข้อสอบทีนี้กลับมาที่คุณนิพิษอินทรสมบัติคุณนิพิษก็บอกว่าโพสต์เฟซบุ๊กนะ
5: ครับ
6: หรือว่าสังคมจะถึงการล่มสลายผมไม่ชอบเดี๋ยวนะผมไม่ชอบคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งเวลานี้มีการด่าและตั้งข้อรังเกียจการทุจริตสอบเข้าท้องถิ่นกันมากแต่คนจำพวกหนึ่งพูดว่าก็การทุจริตการสอบมันมีมาตั้งนานแล้วคนจำพวกนี้น่าจะมีความคิดอยู่สองประการหนึ่งจำนนต่อการทุจริตสองมีผู้ทุจริตเป็นพวกหรือคนที่ตนรู้จักผมรังเกียจคนจำพวกนี้หากมีคนจำพวกนี้อยู่มากๆจะเป็นอันตรายต่อสังคมสังคมก็จะไม่น่าอยู่คิดกันใหม่ได้ไหมว่าเราอย่ายอมจำนนต่อการทุจริตใดๆให้ช่วยกันรังเกียจการทุจริตไม่ว่าการทุจริตนั้นจะเกิดในอดีตหรือในปัจจุบันแล้วก็อ้างไปว่าถ้าท่านรังเกียจการทุจริตการสอบเข้าโรงเรียนในอำเภอในปี52ก็จงรังเกียจการทุจริตการสอบเข้าท้องถิ่นในปีนี้หรือก่อนหน้านี้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากมสว.ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตครูรู้เห็นเป็นใจในการทุจริตด้วยสังคมนี้ก็ถึงการล่มสลายนี่คุณนิพิษอินทรสมบัติฉะนั้นมีอีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดเมื่อวานแล้วก็มีเหตุมีผลก็คือพันตำรวจเอกสุเทพสัทธาผลคนนี้เขาเป็นอดีตผู้บัญชาการสำนักงานพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษอยู่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะพ้นหน้าที่ไปแล้วเขาไปยื่นหนังสือกล่าวโทษเขาให้เหตุผลว่าจนบัดนี้เนี่ยยังไม่มีผู้กระทำความผิดคนไหนถูกแจ้งข้อกล่าวหาหรือถูกจับกุมแม้แต่คนเดียวจึงได้ไปยื่นหนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็ยังไม่มีใครถูกข้อกล่าวหาหรือถูกจับกุมแม้แต่คนเดียวแล้ว 4-5 คนที่กำลังถูกสอบอยู่เนี่ยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ยังไม่รู้ว่าจะแถลงผลออกมาเมื่อไหร
5: ่ครับ
6: เพราะว่าเท่าที่ฟังจากนายกฟังจากปลัดก็โบยกันไปโบยกันมาแล้วพยายามจะไม่ตอบคำถามนี้แล้วก็โผล่มาเป็นข่าวว่านายกตั้งคุณประกรณ์รองนายกให้เป็นประธานสอบชุดใหญ่ก็แปลว่า 4-5 คนที่คลาคาสังอยู่นั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องสอบต่อเลยหรือต้องรอชุดใหญ่หรือยังไง
5: วันนี้คุณประกรณ์นินประพันธ์ได้โพสต์ใน Facebook ครับว่าในฐานะที่ท่านเป็นประธานกพ.ด้วยทีนี้พอเกิดข่าวเรื่องที่เกิดขึ้นแม้ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสำนักงานกพ.แต่เพื่อให้เกิดทัศนคติในเชิงลบแบบเหมารวมดังนั้นสำนักงานกพ.ก็จะให้มีมาตรการเพื่อจัดการการทุจริตสอบข้าราชการ5มาตรการครับ 1. ตัดสิทธิ์และขึ้นแบ็คลิสต์กำหนดให้ผู้ทุจริตสอบภาคกมีลักษณะต้องห้ามเข้าครับรับราชการเพิกถอนใบรับรองสอบผ่านและถ้าได้รับการบรรจุไปแล้วต้องให้ออกจากระบบราชการทันที 2. โทษวินัยสูงสุดไล่ออกสถานเดียว ถือเป็นผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหากถูกตั้งกรรมการสอบวินัยให้สั่งพักหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยมีบทลงโทษที่เด็ดขาดคือไล่ออกเท่านั้น 3. จัดทำข้อมูลกลางรวบรวมรายชื่อผู้ที่ทุจริตจากทุกองค์กรบริหารงานบุคคลเพื่อสร้างฐานข้อมูลกลางให้หน่วยงานของรัฐทั่วประเทศใช้ในการตรวจสอบผู้สมัคร 4. ให้อำนาจเพิกถอนใบรับรองเลขากพ.มีอำนาจสั่งเพิกถอนใบรับรองภาคกได้ทุกกรณียกเว้นกรณีทุจริตสอบให้เสนอกพ.พิจารณา 5. แผนปฏิบัติการ3ระยะเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างปปท.ปปช.ปปง.และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันมีระยะสั้น1ปีระยะกลาง3ปีแล้วก็ระยะยาว5ปีออกกฎหมายเฉพาะเพื่อเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งขบวนการด้วยโทษที่รุนแรงและกำหนดให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นๆจากผู้ที่ทุจริตได้รับการบรรจุคืนเต็มจำนวนนี่5มาตรการนี้จะเสนอต่อครม.นะครับ
6: คือถึงเวลาพักแล้วใช่ไหม
5: ใช่ครับใช่ครับ
6: งั้นพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
5: สักครู่ครับ
14: แกสโก้เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำและสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์อันยาวนานของแกสโก้ในด้านบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ได้ร่วมกับทีมสนับสนุนด้านเทคนิคจากบริษัทสอนภาประเทศไทยทำให้ทีมงานของเรามีความพร้อมในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพหลากหลายด้านทั้งด้านให้บริการออกแบบก่อสร้างและเดินระบบผลิตน้ำประปาน้ำเพื่ออุตสาหกรรมระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรีไซเคิลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรายังให้บริการบำรุงรักษาสำหรับโรงงานเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการผลิตอีกทั้งเรายังให้บริการเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และยังให้คำแนะนำปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
15: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group
16: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
17: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
18: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
19: ร่วมสนับสนุน
20: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM
21: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตาม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมประมงเร่งตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำที่จังหวัดระยองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมประมงเร่งตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำที่จังหวัดระยองย้ำเดินหน้ามาตรการทางชีวภาพปล่อยปลานักล่าควบคู่การส่งเสริมชาวบ้านจับมาแปรรูปสร้างรายได้
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวว่ามีการตรวจพบปลาหมอคางดำในพื้นที่ของหาดพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองส่งผลให้สังคมเกิดความห่วงใยต่อผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่นั้นว่าได้สั่งการให้กรมประมงเข้าตรวจสอบแล้วอย่างไรก็ตามจังหวัดระยองเป็นหนึ่งใน17จังหวัดที่พบการระบาดของปลาหมอคางดำโดยมีความชุกชุมปานกลางประกอบกับในช่วงฤดูฝนมีน้ำจืดในลงทะเลเป็นจำนวนมากเป็นปัจจัยเอื้อต่อการกระจายตัวของปลาหมอคางดำอย่างไรก็ตามธรรมชาติของปลาหมอคางดำไม่สามารถดำรงชีวิตหรือแพร่พันธุ์ในน้ำเค็มจัดได้และปกติจะอาศัยและขยายพันธุ์อยู่ในน้ำกร่อยทั้งนี้กรมประมงยังคงมุ่งเน้นในการส่งเสริมการกำจัดควบคู่กับการใช้ประโยชน์โดยมีแนวทางในการส่งเสริมให้มีการนำปลาหมอคางดำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้แก่ประชาชนและยังคงมีมาตรการทางชีวภาพด้วยการส่งเสริมการเลี้ยงปลานักล่าตามธรรมชาติอาทิปลากระพงที่จะช่วยกำจัดปลาหมอคางดำได้เป็นรูปธรรมโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลงานสคบรอบ2เดือนชดเชยเยียวยาผู้บริโภคแล้วกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งผลักดันกฎหมายเลมอนลอคุ้มครองประชาชนจากสินค้าชำรุดบกพร่อง
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและคุ้มครองสิทธิของประชาชนเป็นอันดับแรกโดยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569สคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนกว่า 8,400 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากการซื้อขายออนไลน์ทั้งนี้สคบได้เร่งรัดดำเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคแล้วรวมเป็นมูลค่ากว่า 22,600,000 บาทพร้อมกันนี้ที่ประชุมสคบ

0: มติให้ดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบการธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคเพิ่มเติมอีก33คดีมูลค่ารวมกว่า6ล้านบาทโดยเฉพาะในกลุ่มข้อพิพาทด้านอสังหาริมทรัพย์การให้บริการและสินค้าออนไลน์นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ผลักดันร่างกฎหมายเลมอนลอหรือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งผ่านวาระรับหลักการจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิประชาชนกรณีซื้อสินค้าแล้วเกิดชำรุดบกพร่องหรือไม่ปกติศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุความคืบหน้าจัดตั้งกระทรวงการกีฬาจะควบรวมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมพร้อมยกระดับมาตรฐานกีฬาไทยทุกมิติน
2: ายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าการปรับโครงสร้างการบริหารราชการโดยเตรียมจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกเป็นหน่วยงานเอกเทศและเตรียมควบรวมภารกิจด้านการท่องเที่ยวเข้ากับกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งคาดว่ากระบวนการทางกฎหมายจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเพื่อยกระดับกีฬาไทยให้เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้และอาชีพให้ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบควบคู่ไปกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการสร้างนักกีฬาอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบหลักการให้ยกระดับหน่วยงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬาขึ้นเป็นองค์การมหาชนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีความอิสระโปร่งใสและได้มาตรฐานสากลขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักมวยเยาวชนเป็นอันดับแรกโดยเตรียมหารือปรับปรุงกฎหมายให้สมดุลระหว่างการส่งเสริมกีฬากับการคุ้มครองเด็กพร้อมเร่งสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและงบประมาณให้แก่ค่ายมวยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับความปลอดภัยแก่นักกีฬาเยาวชนอย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: วันก่อนมีข่าวพาดหัว ว่าระบบสาธารณสุขของไทยเนี่ยเป็นอันดับ8ของโลกระบบสาธารณสุขของเราเหนือกว่าฝรั่งเศสเหนือกว่าเดนมาร์กแล้วเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนที่เหนือกว่าสิงคโปร์ถ้าดูตามนี้เราก็เป็นข้อมูลทางบวกแต่ว่าพอมาฟังมาอ่านเฟซบุ๊กของคุณหมอวีรพันธ์สุวรรณามัยท่านเป็นสว.ท่านโพสเฟซบุ๊กว่าอย่าเพิ่งดีใจผมจะเล่าความจริงให้ฟังอันดับ8นี้มาจากดัชนีนัมบิโอซึ่งวัดจากความรู้สึกพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่เข้ามาตอบแบบสอบถามออนไลน์ไม่ใช่การวัดความแข็งแรงของโครงสร้างระบบซึ่งส่วนใหญ่ผู้ตอบไปใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนมาแต่ว่าขณะที่อีกดัชนีหนึ่งคือ CEO World ที่วัดได้หลายมิติกว่าทั้งโครงสร้างพื้นฐานกำลังคนงบประมาณการเข้าถึงยาและความพร้อมของภาครัฐปีนี้เนี่ยเขาให้ไทยอยู่อันดับ83จาก110ประเทศร่วงลงจากอันดับ6เมื่อปี62ผมก็ว่าเราอยู่ตรงกลางเราไม่ได้ดีเลิศอันดับ8และเราก็ไม่ได้แย่ถึงอันดับ82แต่คำถามที่สำคัญกว่าอันดับก็คือทำไมผู้ใช้บริการถึงยังพึงพอใจทั้งที่โครงสร้างระบบกำลังมีปัญหาคำตอบก็คือเพราะมีคนกลุ่มหนึ่งแบกระบบนี้ไว้ด้วยหยาดเหงื่อหมอที่ตรวจผู้ป่วยวันละ100กว่าคนพยาบาลที่ครบที่ควบเวรจนแทบไม่ได้นอนเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในโรงพยาบาลซึ่งการเงินติดลบคลินิกชุมชนที่ทยอยปิดตัวเพราะเบิกจ่ายไม่พอต้นทุนบุคลากรเหล่านี้คือเหตุผลที่คนไข้ยังได้รับการบริการดียังรู้สึกประทับใจยังกดคะแนนให้ประเทศไทยสูงพูดง่ายๆก็คือว่าหน้าบ้านเราสวยเพราะคนหลังบ้านยอมเหนื่อยเกินกำลังอันตรายของการเอาอันดับ8มาอวดกันคือมันทำให้เราไม่เห็นความจำเป็นต้องแก้ปัญหาทั้งที่สัญญาณเตือนมันดังมาตลอดงบประมาณที่ตึงตัวขึ้นทุกปีโรงพยาบาลที่แบกหนี้บุคลากรที่ทยอยลาออกผู้ป่วยบางกลุ่มที่เข้าถึงการรักษายากขึ้นถ้าเรานิ่งนอนใจวันหนึ่งความพึงพอใจอันดับ8นี้จะหายไปพร้อมกับแรงของคนที่แบกมันไว้ความภูมิใจที่แท้จริงต้องมาพร้อมกับความกล้ายอมรับปัญหาอันดับในนิตยสารมันขึ้นลงได้ แต่สุขภาพของระบบและของคนทำงานในระบบคือสิ่งที่ต้องรู้ต้องดูแลด้วยข้อมูลจริงไม่ใช่โดยพาดหัวข่าวเออเป็นข้อมูลที่ฟังแล้วสะท้อนใจนะคุณดลภพ
5: ครับ
6: ครับคือหมอที่ตรวจผู้ป่วยวันละร้อยกว่าคนอันนี้ก็ผมว่าไปดูเถอะหมอที่ไหนที่ไหนตรวจผู้ป่วยวันละร้อยกว่าคนเนี่ยมีน้อยมากมีแต่เมืองไทย
5: ครับ
6: ร้อยกว่าคนเนี่ยคนหนึ่ง 2-3 นาทีก็ถือว่านานแล้วแล้วพยาบาลที่ควบเวรจนแทบไม่ได้นอนตอนที่มีโควิดเกิดขึ้นเนี่ยเราก็คิดว่าช่วงโควิดเนี่ยน่าเห็นใจมากแต่ว่าพอโควิดผ่านไปแล้วนะอยู่ในสภาพปกติพยาบาลที่ควบเวรจนแทบไม่ได้นอนก็ยังมีอยู่เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในโรงพยาบาลบรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายนี่การเงินติดลบก็คือทำงานหนักแต่เป็นหนี้คลินิกชุมชนที่ทยอยปิดตัวเพราะเบิกจ่ายไม่พอต้นทุนนี่คือเฟซบุ๊กของคุณหมอวีรพันธ์สุวรรณาลัยสวคุณ
5: คร
6: ับ
5: ครับ
6: ดูข่าวอื่น
5: ดูข่าวคดีฟอเร็กครับวันนี้คุณภาวุฒิพงวิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเขามาพบกับ DSI แล้วครับคือแม้จะมีการออกหมายเรียกแต่ว่าเป็นหมายเรียกในฐานะพยานที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอเร็กนะครับฉะนั้นสถานะวันนี้ก็ยังเป็นพยานอยู่คุณภาวุฒิก็อารมณ์ดีอยู่ครับบอกผมไม่ใช่ผู้ร้ายผมเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยเท่านั้นนักข่าวก็พยายามถามว่าตกลงได้เป็นคนชักชวนให้คนมาลงทุนไหมก็บอกว่าผมไม่ได้ชักชวนใครเลยผมแค่เป็นคนเทรดเฉยๆแล้วก็ขอตัวเข้าไปพบพนักงานของ DSI ประเด็นของคุณภาวุฒินี่นะครับที่จะต้องมาชี้แจงเอาหลักฐานมาแสดงเนี่ยก็คือเขาพบเส้นทางการเงินระหว่างบริษัทสปาร์คดิจิตอลที่โอนเงิน28ล้านบาทเข้าบัญชีของคุณภาวุฒในวันเดียวคือเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี67นะครับก็เป็นการโอนจำนวน14ครั้งในวันเดียวนั่นแหละครับครั้งละ2ล้านอันนี้คุณภาวุฒเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นการเทรดทองคำฉะนั้นสิ่งที่คุณภาวุฒจะต้องเอามาแสดงกับพนักงานสอบสวนก็คือหลักฐานธุรกรรมการเทรดทองคำมีไหมอันที่สองคุณภาวุฒเนี่ยเคยเป็นกรรมการบริษัทหรือว่าถือหุ้นในบริษัทที่เคยเกี่ยวเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินมีแผนผังรูปภาพการสืบสวนของ DSI บริษัทต่างๆที่อยู่ในกลุ่ม IB ผู้ชักชวนลงทุนกลุ่มของบริษัทโบรกเกอร์แล้วก็กลุ่มบริษัทเพย์เมนต์เพราะมีเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกันนี่คือสิ่งที่คุณภาวุฒจะต้องชี้แจงกับทาง DSI รวมไปจนถึงคลิปวิดีโอเรื่องการประชาสัมพันธ์บอกเล่าประสบการณ์การเทรดกับบริษัทที่เกี่ยวข้องนะแล้วก็อ้างว่าเป็นการสะสมแต้มเพื่อแลกกับโทรศัพท์และการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยคุณภาวุฒจะต้องชี้แจงกับทาง DSI ครับคุณภา
6: พครับ
5: ครับ
6: อ้าวมีคดีนี้มาจากปปช.คดีมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี59นี่มัน69 10ปีแล้วอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของปปช.อย่างหนึ่งก็คือว่าคดีต่างๆเนี่ยกว่าจะสอบกันเสร็จกว่าจะอะไรกันเสร็จนี่แหละใช้เวลาประมาณเนี้ย10ปีคนก็ลืมเรื่องไปแล้วก็ต้องมาลือกันใหม่ว่าข่าวมันมาอย่างไรวันนี้เลขาปปช.มีมาบอกว่าปปช.มีมติชี้มูลกรณีกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายสำริดเลียงประสิทธิ์นายก อบจ.สตูลกับพวกเรื่องอะไรเรื่องไม่บอกเลิกจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่อำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเมื่อโน่นนะปีงบประมาณ59ทั้งที่ผู้รับเหมาส่งงานส่งมอบงานล่าช้าทีนี้ข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏว่าเมื่อวันที่28กันยา59อบจ.สตูลโดยนายสำริดเลียงประสิทธิ์ในฐานะผู้ว่าจ้างในโรงนามสัญญาจ้างห้างส่วนจำกัดเกียรติชัยเจริญการโยธาผู้รับจ้างอันนี้ไม่ต้องดูรายละเอียดเอาเป็นว่าไม่เลิกสัญญาจ้างทั้งที่ส่งงานล่าช้าส่งงานล่าช้าราชการเสียหายแต่ไม่เลิกสัญญาจ้างแล้วปรากฏว่านายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์หุ้นส่วนจัดผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดเกียรติเจริญชัยการโยธาเนี่ยเป็นน้องชายของนายสำลิกเลียงประสิทธิ์อบจ.สตูลก็เลยเกี่ยวโยงกัน
5: ครับ
6: กรรมการปปช.มีมติพิจารณาดังนี้การกระทำของนายสำลิกเลียงประสิทธิ์มีมูลความผิด151 157การกระทำของห้างหุ้นส่วนจำกัดเกียรติชัยเจริญการโยธาและนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์มีมูลความผิดทางอาญาฐานผู้สนับสนุนแล้วก็เนี่ยทีนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นลุงของรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยนะผมดูผ่านๆเมื่อกี้ยังน่าจะเป็นลุงเป็นญาติกันนามสกุลเดียวกันนี่เรื่องข่าวจากปปช.
5: อีกข่าวหนึ่งปปช.ชี้มูลความผิดนายอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดกรณีจัดซื้อสารเคมีเพื่อช่วยผู้ประสบภัยก็คือคดีเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2554เลยนะครับผ่านมา15ปีแล้วเนี่ยตอนนั้นผู้ว่าจังหวัดร้อยเอ็ดประกาศให้พื้นที่9ตำบลของอำเภอโพชัยเป็นพื้นที่ภัยพิบัติโรคระบาดของศัตรูพืชครับแล้วก็ได้อนุมัติจัดสรรเงินทดลองราชการ9ล้าน7แสนบาทมอบอำนาจให้นายอำเภอโพชัยเป็นผู้มีอำนาจอนุมัตินายอำเภอชื่อเทียนชัยพุทธรังสีนะครับทีนี้ก็มีการจัดซื้อจัดจ้างสรุปว่าซื้อราคาแพงเกินจริงครับคือซื้อสารเคมีเนี่ยในราคาขวดละ 1,450 บาทจำนวน 6,689 ขวดก็เป็นเงิน 9,699,000 กับ50บาททีนี้เขาไปพบข้อมูลที่ว่าซื้อแพงนี่นะครับไปพบราคาในตามท้องตลาดเนี่ยมันขวดละ220บาทเองครับแต่นี่ซื้อเกินจริงถึงขวดละ1,240บาทก็ทำให้ราชการเสียหายประมาณ8,294,000กว่าบาทครับปปช.ก็ได้ชี้มูลความผิดเรียบร้อยวันนี้เหมือนกันครับ
6: ไอ้ข่าวของผมเมื่อกี้ที่สตูลเนี่ย คนหนึ่งเป็นพ่อคนหนึ่งเป็นลุงของมอตอสี่เกิดตั้งแต่ปี59ของคุณเนี่ยเหตุเกิดตั้งแต่ปี54
5: ครับ
6: ฉะนั้นสังเกตดูเถอะว่าเรื่องที่ปปช.อยู่ในชั้นของปปช.เนี่ยอย่างนี้ทั้งนั้น8ปี10ปี10กว่าปีบางทีคนที่ถูกกล่าวโทษถูกสอบตายก่อนพ้นหน้าที่ไปก่อนตายก่อนเป็นอย่างนี้เกือบทั้งนั้นไอ้ฉะนั้นคดีที่มันเกิดขึ้นปีนี้คดีสตง.เนี่ยที่ตึกถล่มผ่านไปแล้ว1ปีกว่าเนี่ย อยู่ในชั้นปปช.จนป่านนี้ก็ยังไม่กระดิกกระเดี้ยอะไรเราก็คาดหวังว่าเอาถ้ามีตัวอย่างให้เห็นมาอย่างนี้เนี่ยก็แปลว่าอีก10ปีถึงจะรู้เรื่องว่าผู้ว่าสตง.จะเจอโทษอะไรปปช.จะมีมติชี้มูลอะไรออกมานั่นแหละนำร่องให้เห็นแล้วว่า10ปีมั่ง15ปีมั่งถึงจะพิจารณาชี้มูลว่าผิดหรือไม่ผิดหรือกระทั่งถ้าอย่างนั้นก็คดีที่กำลังคาราคาซังอยู่เรื่องทุจริตสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นก็จะไปอยู่ในมือปปช.เหมือนกัน
5: ครับ
6: กี่สิบปีก็ไม่รู้อาจจะ10ปีอย่างเร็วก็อาจจะ8ปีนี่คือคำถามที่ว่ารู้หรือยังว่าทำไมกระบวนการปราบปรามป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันบ้านเราถึงเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ากว่าจะหลุดจากคอขวดของปปช.ออกมาได้เนี่ยใช้เวลากันเป็น10ปีคนก็ไม่กลัวคนมันลืมไปแล้วว่าคดีนี้ไปถึงไหนคนก็คิดว่าทำผิดมีข่าวโกงตอนแรกมันจะมีข่าวโกงออกมาก่อนคุณดาราพงศ์โกงนั่นโกงนี่คนก็ติดตามข่าวแต่พอสักพักหนึ่งคนลืม10ปีโผล่มาอีกทีหนึ่งชี้มูลความผิดช่วง10ปีนั้นคนก็คิดว่าเห็นไหมทำผิดแล้วเงียบไปเลยไม่เงียบหรอกอยู่ในการสอบสวนปปช.แต่ทำไมกระบวนการสอบสวนปปช.ถึงเป็นอย่างนี้ก็ตอบว่าเพราะคดีมันมากไง
5: ครับ
6: สเปเฮล่าก็มีคดีใหญ่ก็เยอะปีหนึ่งเป็นหมื่นคดีแล้วพิจารณากันไม่ไหวเราก็ยังงงอยู่ว่าเอ้ยสิงคโปร์อินโดนีเซียทำไมเวลาเกิดเรื่องกับรัฐมนตรีของเขาเนี่ยผ่านไปแป๊บๆได้เลือกแล้วสั่งจำคุกปรับยึดทรัพย์เกิดคดีขึ้นมาแป๊บๆเดี๋ยวๆก็มีข่าวตามมาว่าติดคุกถูกยึดทรัพย์ทำไมเขาไม่ต้องรอกัน9ปี10ปีเหมือนบ้านเราผมว่ามันต้องแก้ไขที่กลไกอะไรสักอย่างหนึ่ง
5: ครับ
6: ที่จะทำให้ติดคุกโดนยึดทรัพย์เร็วขึ้นเป็นข่าวอยู่สักพักหนึ่งเดียวรู้เรื่องเออทำไมเราทำอย่างเขาไม่ได
5: ้เอ๊ะกระบวนการของปปช.นี่นะครับคุณสุภาพ
6: เขาม
5: ีขั้นตอนที่ว่าเรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสังคมสนใจเนี่ยเขารัดคิวเอามาไต่สวนมาสอบก่อนคดีอื่นๆไหมหรือว่าต้องรันตามลำเบอร
6: ์อาจจะมีสองส่วนรันตามลำเบอร์ส่วนหนึ่งแล้วก็พิจารณาให้มันเร็วขึ้นขยับให้มันเร็วขึ้นส่วนหนึ่ง
5: ครับ
6: แต่กระบวนการเนี่ยเขาละเอียดรอบคอบมากเพราะก็ถือว่าถ้าชี้มูลลงโทษคนไม่ผิดไปก็บาปกรรมฉะนั้นเนี่ยหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนเนี่ยละเอียดมากเอกสารเยอะแต่ก่อนเนี่ยต้องมีอนุกรรมการก่อนชั้นหนึ่งอนุกรรมการสรุปผลแล้วก็ส่งให้ปปช.ชุดใหญ่ก็ไปค้างเติ่งอยู่ในปปช.ชุดใหญ่แต่กว่าจะถึงปปช.ชุดใหญ่เนี่ยไปติดอยู่กับสายข้าราชการประจำฝ่ายสอบสวนเยอะแยะ
5: ครับ
6: เดี๋ยวนี้เขาก็พยายามลัดขั้นตอนนะรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยตัดอนุกรรมการที่มีหน้าที่ไตร่ตรองอ่ะสอบหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นน่ะ
5: ครับ
6: ไม่ต้องมีชุดนี้ก็ลัดขั้นตอนไปได้หนึ่งลัดขั้นตอนแล้วก็ยังนี่แหละ9ปี10ปีอ่อนใจคุณธราภพ
5: ครับ
6: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้า
5: สักครู
7: ่กัสโก้มุ่งมั่นให้บริการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงต่อวันกัสโก้หนึ่งในบริษัทที่นำเสนอคุณภาพการบริหารจัดการระบบน้ำด้วยมาตรฐานสูงสุดอันเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน เราให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงมีพนักงานพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศรวมถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ในการให้คำปรึกษากับลูกค้าจนทำให้กัสโก้เป็นที่ยอมรับในด้านบริหารจัดการระบบน้ำ
8: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
9: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
9: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
4: ์รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณ
8: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: การประชุมสภาผู้แทนวันที่8กรกฎาคมมะรืนนี้มีวาระพิจารณาเรื่องด่วนร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือร่างพรบนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองกันนี้ก็จะย้อนหลังไป20ปีนายโสพลสาลัมสั่งบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมแล้วก่อนที่มีการปิดสมัยประชุมสภาในวันที่11กรกฎาคม11กรกฎาคมร่างพรบดังกล่าววุฒิสภามีมติแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่30มิถุนาที่ผ่านมาแล้วก็ส่งคืนให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบกับเนื้อหาที่วุฒิสภาแก้ไขมาหรือไม่ถ้าสภาผู้แทนไม่เห็นชอบก็จะนำไปสู่การตั้งกรรมธิการร่วมสองสภาเพื่อปรับปรุงแก้ไขถ้าเป็นอย่างนี้ ก็จะทำให้การประกาศใช้ร่างพรบนิรโทษกรรมต้องเลื่อนออกไปต้องไว้สมัยการประชุมหน้าแต่ว่าถ้าสภาผู้แทนเห็นชอบตามที่วุฒิสภาแก้ไขก็จะนำร่างพรบดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าและประกาศใช้ทีนี้ถามว่าที่วุฒิสภาแก้ไขแล้วส่งมาให้สภาผู้แทนพิจารณาทบทวนเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงไหนคือการไม่ให้นิรโทษกรรมแก่เด็กอายุต่ำกว่า18ถ้าหากมีการกระทำผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากเดิมเนี่ยร่างของสภาผู้แทนไม่มีเงื่อนไขคือเอาเป็นว่าต่ำกว่า18ได้รับอภัยโทษหมดแต่ของสว.บอกว่าถึงต่ำกว่า18แต่ถ้าเป็นคดีมาตรา112ไม่ได้รับนิรโทษต่างกันตรงนี
5: ้ครับ
6: ฉะนั้นคอยดูว่าวันที่8เนี่ยสภาจะเอายังไงวันนี้ก็ดูเรื่องของตะวันซะเลยคุณธราพงษ
5: ์ศาลอาญากรุงเทพใต้ครับมีคำพิพากษาคดีของนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์กับพวกรวม8คนนะครับคดีหมิ่นเบื้องสูง112แล้วก็116ด้วยอันเนื่องจากได้มีการเชิญชวนให้คนไปแสดงความคิดเห็นโดยการติดสติ๊กเกอร์ว่าขบวนเสด็จมุ่งหมายหรือเชื่อมโยงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะศาลมีคำพิพากษาฟังคำพิพากษาประโยคนี้หน่อยนะครับการกระทำของจำเลยที่หนึ่งหมายถึงทานตะวันจำเลยที่สองและก็จำเลยที่สี่ถึงแปดอันนี้เพราะว่าจำเลยที่3ได้เสียชีวิตในระหว่างจำหน่ายในระหว่างดำเนินคดีนะครับก็เอาออกจากสารบบไปการกระทำของจำเลยที่เชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโดยการติดสติ๊กเกอร์ว่าขบวนเสด็จสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนหรือไม่ซึ่งเป็นการกระทำเพียงประโยคคำถามถึงขบวนเสด็จมิต้องด้วยลักษณะการมุ่งหมายหรือเชื่อมโยงไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะข้อความบนป้ายประกาศมิได้ระบุพระนามหรือสื่อถึงบุคคลที่กฎหมายคุ้มครองโดยตรงจึงไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อหรือด้อยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์นี่ทีนี้ที่มีความผิดนี่นะครับศาลตัดสินกรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานอันนี้ศาลให้ปรับคนละ 5,000 บาทครับฉะนั้น112ไม่ผิดแต่ว่ามาผิดข้อหาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานปรับคนละ 5,000 บาทครับครับ
6: มีข่าวดีๆเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมออได้ออกประกาศเรื่องการกำหนดวิทยาเขตและการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พ.ศ.2569เรื่องเพื่อรองรับการจัดตั้งส่วนงานใหม่ในชื่อสถาบันขั้นสูงเพื่อระบบสุขภาพที่ยั่งยืนแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีภารกิจหลักในการบูรณาการองค์ความรู้ทรัพยากรและเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการสุขภาพและส่งเสริมการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมภายใต้สถาบันใหม่นี้จะมีงานย่อยหลักคือศูนย์สุขภาพอันดามันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกอบด้วย7หน่วยงานย่อยที่พร้อมจะขับเคลื่อนภารกิจอย่างเต็มรูปแบบได้แก่1สำนักงานบริหารกลาง2วิทยาลัยสุขภาพ3ศูนย์ทันตกรรมดิจิตอลสงขลานครินทร์ภูเก็ต4ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์สงขลานครินทร์ภูเก็ต 5โรงพยาบาลการแพทย์ไทยสงขลานครินทร์ภูเก็ต6โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ภูเก็ตและ7ศูนย์เกษมชีวาสุขสงขลาศูนย์เกษมชีวาสุขสงขลานครินทร์ภูเก็ตรองอธิการบดีชื่อรองศาสตราจารย์ดร.พันธ์ทองชุมชนท่านบอกว่าสถาบันแห่งนี้จะขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคอันดามันโดยบูรณาการวิจัยการศึกษาและผลกระทบต่อชุมชนซึ่งการตั้งสถาบันใหม่ในครั้งนี้ถือเป็นการก้าวความสำคัญตามหลักราชการซึ่งจะต้องช่วยรองรับการกำหนดแนวทางการบริหารงานการบังคับบัญชาและการวางกรอบอัตรากำลังของบุคลากรในอนาคตได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ยังเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการรองรับสิทธิและสวัสดิการต่างๆของผู้ใช้บริการและบุคลากรทั้ง7ส่วนงานเช่นสิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรเป็นต้นสถาบันระบบสุขภาพที่ยั่งยืนอันนี้ก็เป็นภารกิจสำคัญของมอ.คุณธรพงศ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลผมว่า4จังหวัดในภาคใต้เนี่ยแต่ละจังหวัดก็มีโรงพยาบาลแล้วทั้งนั้นน่ะแต่ถ้าใครเจอเคสสำคัญสำคัญต้องผ่าตัดสำคัญสำคัญเนี่ยถนนทุกสายมุ่งไปที่โรงพยาบาลมอ
5: ครับ
6: โรงพยาบาลมออันนี้ลักษณะเดียวกับที่เชียงใหม่สวนดอกเป็นอยู่ก็แบบเดียวกันทุกจังหวัดในภาคเหนือเวลาเจอเคสสำคัญสำคัญก็มุ่งไปที่มอไอที่สวนดอก
5: ครับ
6: แล้วคราวนี้เราจะเห็นว่าสงขลานครินทร์มอเนี่ยเขากระจายงานไปที่ภูเก็ตเยอะนะเพราะว่าภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดที่คนมีรายได้ดีแต่ว่าปัญหาคือโรงพยาบาลก็ยังมีปัญหาอยู่อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
5: ์ครับคดีสินบนทองคำปปช.นะครับก็คือคุณเอกวิทย์วัชวันคุกรรมการปปช.นั่นนะครับกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานแล้วก็อนุกรรมการในผู้ทรงคุณวุฒิของปปช.อีกสองอีกคนหนึ่งแล้วก็มีคนขับรถของคุณเอกวิทย์เนี่ยทั้งหมด4คนนะครับคดีนี้เนี่ยศาลฎีกาท่านได้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระครับแล้วดูรายชื่อคณะกรรมการไต่สวนอิสระทั้ง9ท่านนี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นผู้อาวุโสทั้งนั้นเลยครับหนึ่งในเฉพาะฤทธิ์อิสระเดชรองประธานศาลฎีกานะครับทำหน้าที่เป็นประธานในการไต่สวนเนี่ยสองนายพเดิมเพชรพูลหัวหน้าคณะในศาลฎีกาสามนายระเกียรติวัฒนพงศ์เป็นผู้พิพากษาสี่นายสาครตั้งวันวิบูลผู้พิพากษาในศาลฎีกา5นายอดิศรชัยคุปรองอัยการสูงสุด6นายสันใจจันผ่องรองอัยการสูงสุด7นายภทัยชิตเอกจริยกรอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์8ศาสตราจารย์ศักดาธนิตกุลอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็9คนนี้ครับศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณอดีตกรรมการปปช.ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายครับนี่คือทั้ง9ท่านที่เป็นคณะกรรมการไต่สวนอิสระในคดีสินบนทองคำ246บาทจากบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเถอะครับ
6: อืมครับพอเห็นชื่ออาจารย์วิชาคนก็อุ่นใจขึ้นมาเยอะนะคุณตระพงศ์ความตรงไปตรงมาของท่านดูเรื่องหนุนพระนครคีรีขึ้นมรดกโลกอันนี้ข่าวมาจากคุณทิวันรัตน์อังกินันสส.เพชรบุรีพรรคภูมิใจไทย เขาเป็นประธานกรรมธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของสภาเปิดเผยถึงการขุดค้นพบแหล่งโบราณคดีที่ดอนยายทองอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีว่าล่าสุดทีมนักโบราณคดีได้พบแหวนทองคำเพิ่มอีก2วง โดยหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นแหวนตราประทับที่ส่วนหัวแหวนสลักอักษรพรามีอายุราว 1,900 ถึง 2,100 ปี 1,900 ถึง 2,100 ปีนะก่อนหน้านี้ชาวบ้านพบกลองมโหระทึกเป็นจุดเริ่มต้นก่อนจะจุดขายก่อนจะขุดเพิ่มพบกลองมโหระทึกรวม5ใบโครงกระดูกโบราณ8โครงและคาดว่าโครงที่9เป็นโครงกระดูกเด็กรวมทั้งเครื่องประดับร้ำค่าเช่นกำไลแหวนทองคำภาชนะสำริดและลูกปัดโบราณนักโบราณคดีก็ระบุเดี๋ยวนะว่าเป็นสถานที่แรกในไทยที่พบโบราณสถานและโบราณวัตถุจำนวนมากโดยเตรียมของบประมาณสนับสนุนจากกรมศิลปากรเพื่อทำการขุดค้นศึกษาต่อไปฉะนั้นปลายทางก็คือจะขึ้นเป็นมรดกโลกพระนครคีรี
5: ครับ
6: มีรายละเอียดเยอะ
5: ครับเอาเราพักกันอีกทีครับคุณสุภาพ
6: ครับสักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
9: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอสินเตอร์1615
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
11: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
12: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของ Casco รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Groupทำให้เรา Casco เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
13: Casco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Casco GEM และสนภาโดย SN Group
14: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: เริ่มก่อนเลยคุณธราภพ
5: คดีของครูปีชากับเจ๊บ้าบิลคดีเนี่ยก็คือร่วมกันแจ้งความอันเป็นเท็จกับเจ้าพนักงานนะครับเนื่องจากที่ไปแจ้งความเอาไว้ตั้งแต่ปี60นั่นนะครับว่าซื้อหวยกันครูปีชาซื้อหวยจากเจ๊บ้าบิลซึ่งเป็นจำเลยที่2เนี่ยแล้วทีหลังก็อย่างที่ทราบกันว่ามีหมวดจรูนมาเป็นคู่แข่งกันเนี่ยคำตัดสินของศาลนี่นะครับศาลระบุว่าพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยที่1กับที่2เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนว่าได้มีการกระทำความผิดโดยรู้ว่ามิได้มีการกระทำผิดเกิดขึ้นเพื่อจะแจ้งให้บุคคลใดต้องรับโทษคนละ1ปีจำเลยทั้ง2ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงเหลือจำคุกจำเลยทั้ง2คนละ6เดือนศาลพิเคราะห์เห็นว่านอกจากการเบิกความเท็จในคดีอาญาแล้วยังมีการเบิกความเท็จในคดีแพ่งของศาลจังหวัดกาญจนบุรีจนทำให้โจทก์ร่วมต้องถูกอายัดเงินในบัญชีอีกทั้งหากจำเลยที่1ชนะคดีก็จะได้รับเงินจำนวน มหาศาลเงินจำนวนมากเห็นว่าพฤติกรรมร้ายแรงไม่ควรรอการลงโทษครับแล้วก็ล่าสุดนี้ได้ประกันตัวออกมาคนละ 50,000 บาทครับ
6: อันนี้ศาลชั้นต้น
5: ศาลชั้นต้นครับคดีแจ้งความเท็จ
6: อันนี้แจ้งความเท็จอ
5: ่
6: ะแจ้งความเท็จ
5: ครับ
6: แต่คดีเก่าเนี่ยโทษที่คุณปรีชาได้รับคือยังไงนะของเก่า
5: จะมีจำคุกอยู่ครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันถึงที่สุดกันกี่คดีหรือยังเพราะว่าฟ้องกันไปฟ้องกันมานะครับ
6: แต่ว่าเอาเป็นว่าคุณจรูนเนี่ยชนะคดี
5: ครับ
6: คุณปีชาเนี่ยแพ้คดีแต่เราไม่รู้ว่าอันนี้เขาแยกคดีมาเรื่องแจ้งความเท็จ
5: ครับ
6: คดีที่สู้กับคุณจรูนนั่นเนี่ยก็คือสอบข้อเท็จจริงแล้วว่าลอตเตอรี่เป็นของคุณจรูน
5: ครับ
6: อันนั้นชัดเจนแล้วแต่นี้เมื่อลอตเตอรี่เป็นของคุณจรูนคุณปรีชาก็มีความผิดด้วยนี
5: ่ครับ
6: ตอนนั้นใช่ไหม
5: ใช่
6: แต่ไม่รู้ว่าศาลชั้นจำคุกแล้วสู้กันในชั้นต่อชั้นอุทธรหรืออุทธรแล้วสู้กันฎีกาหมายนี้ไม่เรียบเรียงไม่ได
5: ้แล้วไหนจะมีไอ้ประเภทหมิ่นประมาทกันด้วยนะฟ้องหมิ่นประมาทกันก็หลายเคสนะ
6: อันนั้นฟ้องกันไปฟ้องกันมาเท่าที่จำได้นะ
5: ครับ
6: แต่ว่าคราวนี้อันนี้ก็เรื่องอะไรนะอะไรเท็จนะคราวนี้อันใหม่เนี่ย
5: แจ้งความเท็จครับ
6: คือแจ้งความเท็จ
5: คือไปแจ้งความที่โรงพักสภ.เมืองกาญว่าตัวเองถูกหวยไปแจ้งความไว้ว่างั้นเถอะ
6: โกหกไว้อย่างนั้นเถอะ
5: ครับ
6: คดีแล้วเนี่ยเรื่องโกหก
5: ครับ
6: แจ้งความเท็จ
5: ครับเจ๊บ้าบิลก็พลอยโดนไปด้วยเพราะไปให้การกับศาลว่าครูปีชามาซื้อกับเธอจริงก็เลยโดนทั้งคู่เลยครับ
6: บ้าบิลเนี่ยตัวจี๊ดเลยล่ะตอนนั้นถ้าเราจำได้นะ
5: ครับ
6: แล้วก็ที่จริงก็อีกหลายคนนะแต่ศาลคงไม่อยากไปอะไรกันนักหนานะตอนนั้นตั้งกองเชียร์ครูปรีชากันตั้งไม่รู้กี่คนนะ
5: ครับ
6: ช่วยกันโกหกกันเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีการประชุมวาระสำคัญคือการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตุลาการระหว่างวันที่1ตุลาในวาระวันที่1ตุลา69ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แต่งตั้งนายวีรพงษ์สุดาวงศ์จำชื่อนี้ไว้วีรพงษ์สุดาวงศ์รองประธานศาลฎีกาดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่52ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปซึ่งหลังจากนี้ศาลยุติธรรมจะได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต่อไป สำหรับนายวีระพงศ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกาจบนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนติบัณฑิตไทยสำนักลมอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตทยสภาอันนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็ไต่เต้าขึ้นจนกระทั่งเป็นประธานศาลฎีกา
5: ครับ
6: ครับ
5: ทางการประปานครหลวงเขายังคงขับเคลื่อนนโยบายลดน้ำสูญเสียอย่างต่อเนื่องครับตั้งเป้าลดอัตราน้ำสูญเสียให้เหลือไม่เกิน23%ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20 ปีแล้วเขาก็ได้เอาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการตรวจสอบแล้วก็ค้นหาท่อรั่วใต้ดินครับเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการลดการสูญเสียของน้ำแล้วก็ช่วยให้การซ่อมแซมเป็นไปอย่างรวดเร็วตรงจุดแล้วก็มีประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบร่วมกันครับเช่นระบบหาจุดรั่วอัจฉริยะเครื่องฟังเสียงรั่วใต้ดินแล้วก็เทคโนโลยีวิเคราะห์คลื่นเสียงความละเอียดสูงก็จะสามารถตรวจจับความผิดปกติของท่อประปาได้ในระดับเซนติเมตรช่วยลดการขุดเปิดผิวจราจรโดยที่ไม่จำเป็นลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่แล้วก็นำข้อมูลจากเซ็นเซอร์ภาคสนามมาผสมผสานทำงานร่วมกับระบบวิเคราะห์ข้อมูลและ AI เพื่อประเมินความผิดปกติของแรงดันและก็อัตราการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์ก็ทำให้การวางแผนตรวจสอบในพื้นที่เสี่ยงมีความแม่นยำมากขึ้นครับคุณผู้ชม
6: คือในแง่ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเนี่ยนะการประปานครหลวงของเราเนี่ยถือว่ามีความก้าวหน้าประสบความสำเร็จในทุกด้านใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเข้ามาแก้ไขปัญหาเข้ามาตรวจสอบแต่ก่อนเรื่องน้ำนี่เรื่องใหญ่นะน้ำรั่วน้ำท่อรั่วหายไปเฉยๆเนี่ยตรวจสอบอะไรก็ไม่ได้นอกจากมันจะรั่วโผล่ขึ้นมาแล้วนองไปทั้งถนนอย่างนั้นน่ะดูแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็มีบุคลากรที่ได้มีการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพของเขาเยอะแยะถือว่าเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหนึ่งที่มีความคืบหน้ามีความก้าวหน้าแล้วก็ทำงานในเชิงรุกมากก็เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ดีเด่นอีกองค์กรหนึ่งคือการประปานครหลวงนี่แหละคุณธนพงศ
5: ์ครับ
6: ครับ
5: เอาคดีเฮโรอีนวันนี้ตำรวจเอาตัวนายอุทัยกับนายนันทวัฒน์ที่เป็นคนเอากล่องพัสดุมาส่งให้กับมีนาที่หิ้วไปออสเตรเลียนั่นนะครับเอาไปขอศาลฝากขังครับศาลก็ยังไม่มีรายงานว่าได้ประกันตัวหรือเปล่านะแต่ศาลก็คงจะอนุญาตให้ฝากขังคุณฉบับ
6: สตง.ยอมรับแล้วว่าต้องจ่ายเงิน700 ล้านที่เป็นค่าเช่าที่ดินรถไฟที่จุดตึกถล่มอ่ะ
5: ครับ
6: ยังไงก็ต้องจ่ายคุณธนพงศ์ถึงยังสร้างตึกไม่ได้ตึกถล่มไปแล้วยังไงก็ต้องจ่ายแต่ว่าจะไม่ใช่ก้อนเดียวนะ
5: ครับ
6: อันนี้เพราะว่าเลิกสัญญาไม่ได้มันติดขัดเลิกสัญญาไม่ได้ก็ต้องจ่าย
5: วันนี้มีข่าวการเมืองบิ๊กดุลไม่ติดใจสสพรรคประชาชนกล่าวหาว่าเป็นรัฐมนตรีปีศาจคือในการอภิปรายงบประมาณของคุณเอกราชอุดมอำนวยสสพรรคประชาชนนะครับอภิปรายในทำนองว่ารัฐมนตรีปีศาจท่านก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องของเด็กๆที่ไม่มีวุฒิภาวะไม่สนใจอะไรไม่เป็นไรจะกล่าวหาก็เป็นกล่าวหาก็ว่าไปซึ่งตนก็เข้าใจว่าคงจะเป็นเทรนด์มาจากหนังแล้วก็ไปผูกโยงกับการจัดซื้อเรือฟริเกตของกองทัพเรือฉะนั้นตนเองไม่สนใจเพราะมีข่าวว่าอาจจะมีการฟ้องร้องอะไรกันนี่นะครับไม่เป็นไร
6: ก็ดีที่เข้าใจว่ามันตั้งฉายาเชื่อมโยงมาจากหนัง
5: ครับ
6: ทนายปีศาจไง มันก็เลยคำว่าปีศาจก็เลยแฝงเข้าไปในหลายวงการที่เป็นวิชาชีพ
5: ครับ
6: มาจากหนังทนายปีศาจคุณครับ
5: ใช่ครับ
6: ครับ
5: เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
15: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญ Metro More Go Green พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการMetro More Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro More ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณ Metro More ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
16: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
9: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
17: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
18: ร่วมสนับสนุน
19: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
3: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
5: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality

0: News Station
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ยิววันนี้เราซูมกันไม่ได้โฟนอินละ
0: ค่ะใช่ค่ะสวัสดีคุณหมอนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยทิปตีนะคะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมนะคะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นนะคะคุณหมอกับรายการคุยกับโมเดลเจอกับพวกเราสองคนทุกวันจันทร์หกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มนะคะทาง FM 97 MHz ค่ะ
2: ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเราเพิ่งมีฝนฟ้ามันค่อนข้างจะหนักเหมือนกันนะฝนนี่ก็ต
0: ั้
2: งเขายังไม่รู้จะตกอีกหรือเปล่านะ
0: ระหว่างขับรถกลับมาแถวรัชดาแถวที่ยุกลับมาก็รถติดนะคะคุณหมอแล้วก็ฝนก็ตั้งเขามาอีกแล้วคือเหมือนหยุดให้ขึ้นป้ายรถเมย์ค่ะแล้วพอขึ้นรถเมย์ปุ๊บฝนก็มาอะไรอย่างเงี้ยม
2: ื
0: ดครึ้มมาเลยใช่ค่ะ
2: หลังๆเนี่ยเห็นโอ้โหแล้วโชคดีนะพี่ยิวผู้ฟังทุกท่านนะคือจำตาผมตัดสินใจถูกอันหนึ่งก็คือว่าตามหลักเนี่ยวันที่13 14 15เนี่ยผมจะต้องไปที่โรมอิตาลีอ
0: ่
2: ะแล้วจะต้องไปนำเสนองานของที่ตัวเองทำขึ้นมาที่เขาเรียกว่าคุณธรรมสัมผัสได้วัดได้เป็นตัวเลขแล้วก็เป็นการประชุมจิตวิทยาภาคพื้นยุโรปแต่เขาเจ้าภาพคืออิตาลีแต่ผมเดือนที่แล้วอ่ะนะความจริงแล้วต้องสารภาพจริงๆว่าความจริงตัดสินใจที่จะขอทำหนังสือไปถึงเจ้าภาพว่าขอเป็นระบบออนไลน์ไปได้ไหม
0: คือ
2: เขาก็เขาก็จะมีอยู่วันหนึ่งที่เป็นแบบประเภทออนไลน์แต่ตอนที่เขาเชิญผมเนี่ยเขาเชิญเป็นคีย์โน้ตอ่ะพูดง่ายเป็นวิทยากรหลักปกติวิทยากรหลักนี่เขาจะให้ไปที่สถานที่เลย
0: คือ
2: บินไปที่นั่นเลยปรากฏว่าสักประมาณ2เดือนเสร็จแล้วแหละหมอก็ทำหนังสือไปตอนนั้นว่ากันตรงๆผมกลัวเรื่องของสงครามเนี่ย
0: ใช่จริงๆสถานการณ์ตอนนั้นมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับคุณหมอ
2: สองเดือนที่แล้วอะไรทั้งหลายได้ผมว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีเลยเราก็ไม่ค่อยสบายใจก็เลยบอกเราจะขอเป็นเวอร์ชวลได้ไหม
0: ค่ะคุณหมอ
2: ออนไลน์เดินที่ผ่านมาเนี่ยเขาเพิ่งตอบกลับมาว่าเขาได้จัดสล็อตเวลาให้เรียบร้อยแล้วเป็นระบบเวอร์ชวลแต่ไม่คิดว่าโหเฮ้ยมันยิ่งกว่าสงครามคือตอนนี้กลายเป็นเรื่องของภูมิอากาศโอ้โหตอนนี้คลื่นความร้อนนะฮะ
0: ร้อนจริงอ่ะคุณหมอ
2: เออแล้วมันโฟกัสไปที่ทวีปยุโรปซึ่งบ้านหมายถึงว่าทวีปยุโรปเขาเนี่ยนะเขาโดยส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ติดไอแอร์เท่าไหร
0: ่โอ้ใช่ใช่ใช่ใช
2: ่บางประเทศนี่เขามีแค่ 25%
0: นะเห็นน้องที่อยู่ฝรั่งเศสนะคะน้องนักข่าวแล้วก็ไปแต่งงานอยู่ที่นู่นนะคุณหมอเขาบอกว่ามันร้อนมากมันไม่เหมือนเมืองไทยที่แบบว่าจะสามารถซื้อแบบมันสามารถมันใช้อยู่แล้วเนาะไม่ว่าเราจะเข้าห้างเข้าเซเว่นเข้าขออภัยค่ะเข้าร้านสะดวกซื้อหรืออะไรก็ตามก็จะมีแอร์เพราะบ้านเราเป็นเมืองร้อนแต่เขาไปอยู่ฝรั่งเศสนะคะเขาบอกมันร้อนมากแล้วแอร์ก็แพงด้วยนะคุณหมอตัวนึงอะค่ะแสนกว่าบาท
2: แล้วก็
0: ตกใจเลยค่ะ
2: คือเวลาเราไปพักโรงแรมเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้รีเควสจริงๆคือไม่ได้ร้องขอจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ได้
0: เขาก็จะไม่มีห้องให้ไม่มีแอร์ให้
2: ไม่มีห้องนั่นแหละแต่หมายถึงว่า
0: แต่ไม่มีแอร์
2: เขาไม่ได้แอร์ฮะเพราะว่าเขาถือว่าเขาเป็นทวีปเมืองหนาวอะว่างั้นเถอะโอ้โหแต่พอเจอคลื่นความร้อนเข้าไปโอ้เดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาแถวๆนี้แหละฮะ
0: ค่ะ
2: ผมเห็นข่าวเสร็จตกใจอ่ะองค์การอนามัยโลกถึงขนาดที่ออกมาว่าตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วตั้งพันกว่าคน
0: นะอากาศมันร้อนจริง
2: ในบางประเทศที่กำลังโดนแล้วที่ตกใจหนักเข้าไปอีกคือพี่ยิวฮะไอ้ไฟเขียวเหลืองแดงที่เราเห็นจราจรอ่ะนะ
0: ค่ะ
2: ไอ้ทัวร์เขาเรียกอะไรอ่ะที่มันเป็นเบ้ามันอ่ะนะเบ้าหลอมอ่ะฮะ
0: ละลายเหรอฮะ
2: เออเบ้าเนี่ยหลอมเลยคือหมายถึงว่าที่เราเห็นตามสี่แยกไอ้ถนนน่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วเราก็จะหยุดจอดไอ้ที่เบ้าที่มันโชว์ไฟให้เห็นอันนี้คือเขียวเหลืองแดง
0: เขียวเหลืองแดง
2: สัญญาณจราจรน่ะตัวเบ้ามันน่ะบางประเทศนี่ตรงที่มันฮีทจัดนี่หลอมเลยนะ
0: โอ้
2: แล้วรางรถรางอ่ะไอ้ที่มันเขาเรียกมูนี่หรือว่าอะไรที่เคลื่อนในเมืองอ่ะนะมันไม่ใช่รถแบบ
0: อ๋อเป็นรถรางแบบเหมือนฮ่องกงแบบนั้นที่เป็นรถรางเหมือนออสเตรเลียที่เป็นรถรางแบบข
2: ฮ
0: ้
2: ่
0: า
2: าง ฮ
0: บ
2: ่าน ฮ
0: ใช
2: ่
0: ่
2: า
0: ไหมรถรางไฟฟ้าแบบนั
2: แ
0: ้
2: ต่
0: น
2: เครื่องในบนถนนนะค
0: อ
2: ือ
0: เครื่องบนถนน
2: เครื่องมันใช้แชร์ร่วมกันแต่เป็นรถในเมืองนะรถไฟในเมืองนะหมายถึงรถไฟ
0: ค่ะ
2: ฟ้าในเมืองไม่ใช่เป็นแบบรถไฟแบบบ้านเรานะที่วิ่งมาจาก
0: ที
2: ช
0: ่
2: า
0: วิ
2: ญ
0: ่ง
2: ชลาอะไร
0: MRT
2: ทั้งหล
0: แบ
2: า
0: บ
2: ย
0: นั้นไม่ใช
2: อ
0: ่
2: ไม่แล้วก็
0: แล้
2: MRT
0: วก็
2: BTS ก็ไม่ใช
0: อ
2: ่
0: ไม่ใช
2: ข
0: ่
2: องเขาเป็นรถที่
0: เป็
2: แ
0: น
2: บ
0: ร
2: บ
0: ถร
2: รา ถ
0: ง
2: ไ
0: ท
2: ฟ
0: ี่ค
2: ฟ
0: ู่
2: ้า
0: ขนาน
2: เวลาเราไปในต่างประเทศบางประเทศ
0: ก็
2: เข
0: จ
2: า
0: ะเ
2: จ
0: ป
2: ะ
0: ็น
2: มี
0: ก็จะมี
2: ปรากฏไอ้รางเนี่ยมันพองฮะ
0: อู้
2: แล้วมันทำให้รถเนี่ยวิ่งไม่ได้
0: อ๋อ
2: โอ้โหเห็นเสร็จตายแล้วว่าโอ้โหความร้อนนี่มันขึ้นไป40-50พี่ยิ้วฮะอร้อนละแห้ง
0: แรง
2: แล้วลมเนี่ยไม่แห้งฮะแห้งค
0: อ
2: ือเขาไม่ได้แล้งอ่ะนะทำไมเขาเป็นเมืองอ่ะนะ
0: เมือง
2: คว
0: เม
2: า
0: ื
2: ม
0: อง
2: ร้อนที่มันไม่ได้ร้อนชื้นบ้านเรานี่ร้อนชื้นเพราะมีฝนมั่งมีอะไรบ้างใช่ไหมแล้วเราอยู่กับทวีปในลักษณะหมายถึงทวีปเอเชียนี่ส่วนใหญ่มันร้อนชื้นอ่ะ
0: ค่ะ
2: แต่ถ้าทวีปยุโรปนี่ร้อนแห้ง
0: อ่
2: น
0: อ
2: ะ
0: นแห้ง
2: อากาศแห้งอ่ะว่างั้นเถอะมัน
0: ค
2: ไม
0: ่
2: ่
0: ะ
2: มีความชื้นสัมผัสอ่ะแล้วบวกกับที่เวลาลมพัดเนี่ยโอ้โหไม่อยากให้ลมพัดเลยอ่ะ มันเหมือนลมร้อนอ่ะคือยิ่งเจอลมพัดนี่นะมันไม่ใช่รู้สึกเย็นสบายนะมัน
0: มัน
2: รู้สึกร้อนผ่าม
0: ัน
2: ไป
0: ยิ่ง
2: เพิ่
0: อ
2: ม
0: บ
2: ขึ้น
0: อ
2: เล
0: ้
2: ย
0: า
2: ฮะ
0: วร้อนเข้าไปหนักเข้าไปใหญ
2: ย
0: ่
2: ังก็
0: เล
2: อย
0: ย
2: ู่ในซาวน่าเลยอ่ะพี่สภาพดูนะบอกโอ้โหตายแล้วโชคดีจริงๆที่ตัดสินใจเป็น
0: ไปไป
2: ระบบออนไลน์ออนไลน์ฮะคือยังคงนำเสนอฮะใน13-14-15เนี่ยหม
0: ค
2: อ
0: ่ะ
2: ยังต้องนำเสนอในเวทีนานาชาติแต่ได้ขออนุญาตเขาว่าขอเป็นระบบโชคดีที่เขาจัดการเวลาได้เพราะเราขอมาล่วงหน้าตั้งสองวีคแต่ตอนที่เหตุผลที่ขอไม่ได้ขอเพราะภูมิอากาศไงขอเพรา
0: เพ
2: ะ
0: รา
2: ว
0: ะ
2: ่า
0: สงคราม
2: เพราะก็เป็นสงครามเราก็ไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่นะคือแหมมันบินผ่านแล้วเราก็ไม่ค่อยเสียวๆเราก็ไม่เอาดีกว่าเพลย์เซฟเพลย์เซฟทำไปทำมากลายเป็นมีประเด็นเรื่องอากาศหนักซะกว่าอีกโอ้ตายครับแล้วก็มาเจอบ้านเราที่โอ้โหพี่ดูนะในขณะที่เรากำลังจัดรายการนะถ้ามองไปบนฟ้านี่โอ้โหเมฆทะมึน
0: ค่ะใช่
2: นะเพราะพี่น้องประชาชนนะเราต้องช่วยกันดูแลสุขภาพแล้วบอกโอ้โหอากาศเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแล้วก็แรงอ่ะค่อนข้างแรงมันก็สะท้อนถึงภาวะโลกร้อนนะโอ้
0: จ
2: โ
0: ร
2: ล
0: ิงค
2: ก
0: ่ะคุ
2: ร
0: ณ
2: ้
0: ห
2: อ
0: ม
2: น
0: อ
2: ที่มีปัญหาจริงๆอ่ะเนาะ
0: ค่ะตอนแรกสมัยก่อนเนาะแบบเหมือนเราเองก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของแบบเอ้ยเราต้องช่วยกันลดโลกร้อนสมัยก่อนแบบสักเกือบ
2: เอ
0: 20ปีที่แล้วจริงแล้วคนไทยเองศิลปินไทยเองก็ยังร้องเพลงนะแบบให้โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกันใช่ไหมคะแบบ
2: ใช่
0: ปลูกต้นไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยเรามาคิดว่าไม่เห็นร้อนเลยแต่ก่อนเด็กๆอ่ะก็จะมีความรู้สึกว่า
2: คร
0: เอ
2: ับ
0: อก็เปิดพัดลม
2: ออ
0: ะไ
2: ื
0: ร
2: ม
0: อย่างเงี้ยเปิดแอร์แต่พออายุเยอะขึ้นมีความเข้าใจมากขึ้นก็เอ้ยโลกร้อนมันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่มันหมายถึงคลื่นความร้อนแบบนี้
2: อ
0: แล
2: ่
0: ้
2: า
0: วพอเราแบบอายุเยอะขึ้นเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าโอ้ไอ้ที่เขาพยายามที่จะช่วยกันในการรักษาโลกให้มันดีขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ย
2: ใช่
0: แต่ส
2: ใ
0: ุ
2: ช
0: ดท
2: ่
0: ้ายมนุษย์เองก็ผลิตพลาสติกเยอะมากค่ะคุณหมอเพราะว่าอย่างงานวิจัยของหลายๆของอย่างมูลนิธิที่เกี่ยวกับพลาสติกในไทยอะค่ะก็บอกว่าในแต่ละวันคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าเราเนี่ยใช้พลาสติกในแต่ละวันเนี่ยหลายล้านใบมากๆเลยนะคะในแต่ละวันเฉพาะคนไทยเฉพาะประเทศไทยนะคะคุณหมออ
2: ื
0: ยัง
2: ม
0: ไม่รวมทั่วโลกนะแล้วประเทศไทยแล้วทั่วโลกมีตั้งกี่ประเทศที่ใช้ยิ่งประชากรเยอะก็ยิ่งมีพวกนี้เยอะขึ้น
2: ออ
0: ั
2: ื
0: นนี้
2: ม
0: ก็น่ากลัวมากแล้วสุดท้ายพลาสติกก็ไปอยู่ในทะเลมั่งปลาก็กินพลาสติกเข้าไปไมโครพลาสติกเข้าไป
2: ครับ
0: โอ้เนาะก็เป็นว
2: อง ัน
0: จ
2: ต
0: ร
2: ราย
0: ใช่
2: ความจริงเมื่อความจริงย้อนไปเกือบ20ปีที่แล้วได้มาพูดมันก็ยังกับมันชี้อายุตัวเองยังไงชอบกลน่ะนะ
0: ไม่เป็นไรคุณหม
2: เพ
0: อ
2: ราย ะ
0: ั
2: เ
0: ง
2: พร
0: น
2: า
0: ่า
2: ะว
0: เ
2: ่
0: ด
2: า
0: ็กอยู่ค่ะคุณหมอโอเค
2: พูดแบบนี้นี่บางทีเรามีความรู้สึกสงสัยเราแก่แล้วไงหรือ
0: ไม
2: ว
0: ่
2: ่า
0: แก่ค่ะไม่แก่เรามีประสบการณ์สูงค
2: เ
0: ่
2: อ
0: ะ
2: า
0: คุ
2: ป
0: ณ
2: ระ
0: หม
2: ส
0: อ
2: บการณ์สูงนะเออใช
0: ใช
2: ่
0: ่ใช่
2: พ
0: ใช
2: ู
0: ่
2: ด
0: ใช
2: เห
0: ่
2: มือนลูกสาวพูดเลยพ่อบอกหมอพ่อเวลามีใครถามแล้วบอกไปเลยอายุ30
0: เรามีประสบการณ์สูง
2: แต่ตัวเลขที่เหลือเป็นอายุประสบการณ์โอ้หมอก็ดีเหมือนกันนะเออบอกไ
0: ใ
2: ป
0: ช่
2: เลย
0: ค่ะ
2: 30+นะแต่บวกไปเท่าไหร่นี่ไม่รู้นะคือย้อนกลับไปเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยตอนนั้นน่ะผมได้รับเชิญจากระบาดองค์การระบาดวิทยาโลกฮะ
0: ค่ะ
2: ขอโทษที่ใช้ภาษาอังกฤษนะ International Epidemiology Association IEA
0: ค
2: เป
0: ่
2: ็
0: ะ
2: นการประชุมระดับโลก
0: อื
2: แล้ว
0: ม
2: ก็ผมได้รับเชิญไปที่อลาสก้าครับพี่ยิ้ว
0: ค่ะ
2: แล้วอลาสก้าโอ้โหตอนนั้นผมไปเครื่องบิน4 ต่อนะ
0: อืม
2: จากนี้ก็ไปลงไต้หวันนะ
0: อืม
2: ไต้หวันก็ต่อไปที่ลอสแอนเจลิสจากลอสแอนเจลิสก็ไปลงโอเรกอน
0: อืม
2: แล้วจากโอเรกอนก็ไปสู่อลาสก้า
0: หื
2: ส
0: ม
2: ี่
0: กี่
2: ต
0: ว
2: ่
0: ั
2: อ
0: นถึ
2: น
0: ง
2: ะ
0: คะคุณหมอ
2: ก็โอ้โหบู๊
0: น่
2: เล
0: าจ
2: ย
0: ะหลายวันเนาะ
2: เกิน24 ชั่วโมงแน่นอนมันแต่มันเป็นเที่ยวบินต่อกันนะเรา
0: อ๋
2: ก
0: อ
2: ็ซื้อเป็นแบบประเภทที่เที่ยวบินต่อกัน
0: อื
2: แต่เห
0: ม
2: นื่อยหน้าดูเลย
0: อ
2: พ
0: ื
2: ี่ย
0: ม
2: ิ้วฮะเราเข้าประชุมระบาดวิทยาโลกประเด็นแรกที่เจ้าภาพเปิดประเด็นเป็นการจับมือร่วมกันของขั้วโลกอาร์กติกฮะ
0: ค
2: อา
0: ่
2: ระ ์กติกโออ
0: ือ
2: าม ร์กติกก็คือขั้วโลกเหนืออ
0: ื
2: ซึ่
0: ม
2: งก็จะมีประเทศที่เป็นเจ้าภาพในการจับมือร่วมกันทั้งสหรัฐทั้งแคนาดาทั้งกรีนสแลนด์เดน
0: อื
2: มาร์ก
0: ม
2: สวีเดนนอร์เวย์รัสเซียอะไรทั้งหลายที่เขาภูมิประเทศของเขาอะนะมันติดกับขั้วโลกเหนือว่างั้นเ
0: อ
2: ถ
0: ือ
2: ะ
0: มอืม
2: เขาจับมือร่วมกันผมจำได้ว่ามันมีการประชุมระบาดวิทยาโลกแล้วมีการพูดถึงการตรวจเชื้อกลุ่มอะฮิวาตกโรคเนี่ยกลุ่ม
0: ค่ะ
2: อะฮิวาเนี่ยวิบ
0: อ
2: ร
0: ื
2: ิ
0: ม
2: โอเนี่ยในการล้วงก้นของชาวเอสกิโมฮะเพราะ
0: อ
2: หมู่
0: ื
2: บ
0: ม
2: ้านเอสกิโมหมู่บ้านอลาสก้าทั้งหมู่บ้านเนี่ยกลายเป็นโรคท้องร่วงอย่างแรงทั้งหมู่บ้านเลยฮะทั้งหมู่บ้านนะ
0: เพราะอะไรคะ
2: ไอเราก็งง
0: ถ้าจริงๆแล้วมันไม่ร้อนอากาศไม่ร้อนมันก็ไม่น่าน จ
2: ั
0: ะ
2: ่น
0: เส
2: น่ะ
0: ีย
2: สิน
0: ของบูดเสียไม่น่าจะใช่
2: นั่นน่ะสิคือขั้วโลกเหนือนะพี่เราไม่ได้กำลังคุ
0: ม
2: ย
0: ันเห
2: ก
0: มื
2: ั
0: อ
2: บ
0: นฟ
2: ย
0: ร
2: ุ
0: ี
2: โร
0: ซเอา
2: ป
0: ไว้
2: น
0: น
2: ะ
0: ะคุณหมอเหมือนฟรีซเอาไว้
2: แต่ปรากฏว่ามันอุณหภูมิมันร้อนขึ้นแล้วมันร้อนหนักมากเลยแล้วมันมีปัญหามากก็เลยกลายเป็นว่ามันเกิดปรากฏการณ์นี้แล้วแมลงที่มันเหมือนตัวต่อเป็นกลุ่มกราบขออภัยที่ใช้ภาษาอังกฤษไฮเมกลุ่มไฮเมนอปเทราเนี่ยนะ
0: ค่
2: ป
0: ะ
2: รากฏว่าพี่ยิ้วฮะคล้ายๆกับตัวต่อนี่นะมันแพร่พันธุ์ในชาวเอสกิโมฮะ
0: แล้วมันต้องไปพลั้งพลาดมาได้ไงไม่รู้นะคุณหมอนะจริงมันไม่ควรจะต้องอยู่ได้ไหมเพราะอากาศมันเย็นมันจะบินไหวหรอมันหนาว
2: นั่นน่ะสิคืออันนี้เป็
0: อ
2: น
0: ื
2: คำ
0: ม
2: ถามของผมหมดเลยนะพี่แล้วพี่ยิวฮะผมมีคำถามเหมือนที่พี่ยิวถามนี่แหละ
0: อื
2: แล้
0: ม
2: วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งแกนของโลกเอียงไหมฮะ
0: อืม
2: โลกกลมถูกไหม
0: โล
2: โล
0: ก
2: ก
0: ก
2: ไม่
0: ล
2: ใช่
0: ม
2: เหลี่ยมแน่นอน
0: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้โลกกลมและแกนของโลกเอียงไหมฮะเอาภู
0: โอ้
2: มิศาสตร์
0: ว่าดู
2: พี่
0: หนู
2: ยิ
0: ล
2: ว
0: ืมไปหมดแล้วค่ะ
2: นี่กำลังทดสอบภูมิศาสตร์เล่น
0: ค
2: ๆ
0: ุ
2: น
0: ณ
2: ะ
0: หม
2: พ
0: อ
2: ี่
0: อย่าทดสอบเขาหนูคืนคุณครูไปหมดแล้วค่ะกลัวครูไม่มีสอนน้อง ลืมหมดแล้ว
2: ผู้ฟังฮะผู้ฟังผู้ชมฮะแก
0: โล
2: นข
0: ก
2: องโลก
0: เอี
2: เอ
0: ยง
2: ีย
0: ก็
2: ง
0: ต้องเอียงใช่ไหมคะเอียง
2: เอียงกี่องศารู้ไหม
0: ไม่รู้ค่ะคุณหมอ
2: 23.5 องศา
0: ค่ะ
2: ทีนี้เขาบอกว่าไอ้ที่แกนของโลกเอียงเนี่ยอันนี้เวทีในนั้นที่ระบาดวิทยาโล
0: ค
2: ก
0: ่ะ
2: ที่เขาคุยกันเนี่ยมันเป็นเพราะหลักฟิสิกส์หลักโมเมนตัมแรงโน้มถ่วงผมคงไม่ลงเพราะไม่ได้เป็นนักฟิสิกส์ไม่ใ
0: ค
2: ช่
0: ่
2: เป
0: ะ
2: ็นนักวิทยาศาสตร์ที่เจาะลึกขนาดนั้นแต่เอา
0: อ
2: เป
0: ื
2: ็น
0: ม
2: ว่าเขามองว่าถ้าเกิดโลกเนี่ยมันหมายถึงข้างบนอะนะ
0: ค่
2: ห
0: ะ
2: ลอมละลายหมายถึงขั้วโลกเหนือพวกไอ้ภูเขาน้ำแข็งอะ
0: อืม
2: มันทลายเนี่ย
0: อื
2: บ
0: ม
2: างจังหวะเนี่ยมันอาจจะเกิดทำให้แกนของโลกเนี่ยมันเอียงผิดไปแค่1 ฟิลิปดา
0: อืมมัน
2: หน
0: ก
2: ึ
0: ็
2: ่ง
0: มี
2: ฟิ
0: ผ
2: ลิป
0: ล
2: ดาไม่ถึงองศามัน
0: อุ
2: เป็
0: ณห
2: น
0: ภ
2: เ
0: ู
2: ศ
0: มิ
2: ษขององศาอีกทีหนึ่งเนี่ย
0: อ
2: น
0: ื
2: ะ
0: ม
2: พี่ยิ้วฮะแต่โลกทั้งใบนะ
0: มันกระทบ
2: ถ้
0: แ
2: า
0: ล้
2: ม
0: ว
2: ัน
0: อ่ะ
2: เอียงแค่นิดเด
0: น
2: ี
0: ิ
2: ย
0: ด
2: ว
0: เด
2: เ
0: ี
2: นี
0: ย
2: ่
0: ว
2: ยนะนิดเดียวเนี่ยนะแต่มันส่งผลกระทบแรงมากคือมันจะเกิดแผ่นดินไหว
0: อืม
2: อย่างรุนแรงแล้วก็ไม่พอนะมันจะตามมาด้วยสึนามิใหญ่ด้วย
0: อื
2: เป็นม
0: ม
2: หาสึนามิเลย
0: อืม
2: ที่ตอนนั้นเขาถามกันเลยว่ามีใครในอยู่ในภูมิภาคแต่ละภูมิภาคแล้วให้สะท้อนลักษณะของโลกร้อนเนี่ยไม่นานเลยนะปีนั้นน่ะที่หมอกลับมาไม่นานไม่กี่ปีต่อมาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่พี่ยิ้วไม่แน่ใจผู้ฟังจะนึกถึงไหมก็คือตอนที่ญี่ปุ่นเจอแผ่นดินไหว
0: สึนามิ
2: แปดถึง9 ริกเตอร์
0: ค่ะแล้ว
2: โดยที่
0: สะ
2: ศ
0: เท
2: ู
0: ือ
2: น
0: น
2: ย์
0: ที่
2: ก
0: เ
2: ล
0: รา
2: ง มันไม่คือหมายถึงว่ามันศูนย
0: เ
2: ์
0: กิ
2: ก
0: ด
2: ล
0: ส
2: าง
0: ึนามิ
2: พื้นแผ่นดินแล้วตามมาด้วยสึนามิที่พัดเอาเรือเดินสมุทรยังขึ้นบกมาเลยอ่ะไปก่อนตอนนั้นน่ะแล้วมีโรงงานนิวเคลียร์ระเบิดชุมชนเดียวกันเลยนะเจอสถานการณ์นี้หมดเลยโรงงานนิวเคลียร์ระเบิดไม่ใช่โรงเดียวด้วยโรงที่หนึ่งโรงที่สองโรงที่สามเพราะมันเกิดจากเทคโนโลยีที่มันพังแล้วมันไม่สามารถคุมเตาปฏิกรณ์ปรมาณูปิดเตาปฏิกรณ์ปรมาณูได้พี่ยิ้วชุมชนเดียวกันเจอไปสามสี่เหตุการณ์หิมะตกด้วยบ้านช่องพังพินาศหมดเลยโอ้โหผมไม่
0: น
2: ได้
0: ่าโหดหู่เล
2: เล
0: ย
2: ย
0: อ่
2: น
0: ะ
2: ะว่าโอ้โหเฮ้ยสภ
0: มันจ
2: า
0: ะ
2: พ
0: รุนแร
2: ท
0: ง
2: ี่
0: ขนาดนี้
2: ภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงขนาดนี้เนี่ยมันผลกระทบต่อโลกเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเลยนะ
0: ค่ะ
2: ขนาดแค่เอียงผิดไปแค่นิดหน่อยแค่นั้นเองอันนั้นเป็นที่มาอันหนึ่งนะที่ทำให้เกิดการรณรงค์กันอย่างต่อเนื่องและค่อนข้างเข้มข้นว่าจะทำยังไงช่วยกันรักษาโลกรักษาการใช้พลังงานซึ่งก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกๆคนก็เราเริ่มแต่ก่อนนะผมไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้มันใกล้ตัวเรานะพอเวลาภูเขาน้ำแข็งข่าวอะข่าวเวลาช่องต่างๆเขานำเสนอแล้วมีภูเขาน้ำแข็งละลายเราก็มีความรู้สึกโอ้โหเราอยู่ประเทศไทยไอ้นู่นอยู่ขั้วโลกเหนือห่างไกลห่างไกลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราโอ้โหเราไม่คิดเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบมาถึงบ้านท่านได้เลยนะทุกอย่างเลยดูสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงดูสิพี่ตอนนี้
0: ค่ะ
2: ไม่เหมือนแต่เดิมเลยอ่ะมันเปลี่ยนแล้วค่อนข้างแรงอ่ะนะรับมือไม่ดีอาจจะเกิดปัญหาอุทกภัยเราไม่เคยคิดว่าจะเจอแผ่นดินไหวเราก็เจอเราไม่คิดว่าจะเจอมหาอุทกภัยเราก็เจอเห็นไหม
0: ค่ะ
2: แล้ว
0: จริ
2: น
0: ง
2: ี่
0: คุณหมอ
2: ล่าสุดที่เป็นโศกนาฏกรรมที่ก็มาจากเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาตินี่ก็คือเวเนซุเอลาตอนนี้ก็ค่าช
0: จ
2: ี
0: ริ
2: ว
0: ง
2: ิต
0: ค
2: ไป
0: ่ะ
2: เท่าไหร่อ่ะ
0: โอ้เป็นพันแล้วคุณหมออ
2: ื
0: แ
2: ม
0: ล้วก็ที่ล่าสุดยังช่วงแบบเราที่เราเห็นข่าวเนอะที่เขาสามารถที่จะแบบไปกู้ชีพน้องที่เพิ่งคลอดได้ไม่เท่าไหร่เองอะค่ะกับคุณแม่เนาะออกมาจากซากตึกได้คุณหมอในช่วง3-4 วัน
2: อืมก็อันนี้คือส่วนหนึ่งที่ที่เราเริ่มต้นตรงจุดนี้ก็คือว่ามันสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปฝนฟ้ามาหนักแล้วก็ทางภาคพื้นยุโรปเขาก็กำลังเจอปัญหาในอีกรูปแบบหนึ่งในขณะที่อีกฟากหนึ่งที่เป็นแปซิฟิกเขาเรียกว่าไอ้Ring of Fire อ่ะมันม
0: ค
2: ี
0: ่ะ
2: การพูดคุยเริ่มมีการพูดคุยกันเยอะเหมือนกันนะท
0: อ
2: ี่มันมีเหตุในการเกิดแผ่นดินไหวข้ามฝั่งกันอ่ะของมหาสมุทรแปซิฟิกอ่ะแล้วมันก็จะเห็นปรากฏการณ์พวกนี้เนี่ยเพราะนั้นนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่จริงๆก็เป็นความร่วมมือที่เราต้องร่วมแรงร่วมใจฮะทีนี้วิธีการทําง่ายๆเลยฮะก็คือเราเริ่มต้นที่ตัวเราฮะเพราะว่าอย่างที่ศูนย์คุณธรรมเรารณรงค์เนี่ยเรื่องของคุณธรรมก็คือพฤติกรรมดีๆเริ่มต้นที่ตัวเราอะไรที่มันเป็นขยะอะไรทั้งหลายคือถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันนะผมว่ามันก็สามารถทำให้โลกเนี่ยหรือบ้านของเราน่าอยู่เอาบ้านของเราก่อนนะ
0: ค่ะคุณ
2: บ
0: หม
2: ้าน
0: อ
2: ของเราน่าอยู่แล้วระบบนิเวศตรงใกล้ๆชุมชนที่เราอาศัยอยู่ก็น่าอยู่ผมชอบไอเดียอันหนึ่งมากเลยนะที่น้องๆเด็กชั้นเรียนประถมฮะพี่ยิ้วฮะช
0: ค
2: ั้
0: ่
2: น
0: ะ
2: เรียนประถมอ่ะตอนนั้นมีเป็นโรงเรียนเอกชนนะ
0: ค่ะ
2: แล้วเขาก็ทำความดีๆมากเลยนะยกนิ้วก้อยเนี่ยนะคือเขามีเงื่อนไขก็คือว่าอาหารต้องไม่เหลือสักเม็ดนี่ถ้าผู้ฟังเป็นผู้ใหญ่ลองช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเรามาช่วยกันหน่อยไหมว่าเราไม่กินทิ้งกินขว้างผู้ป่วยอย่าลืมยังมีคนที่อยู่บนความเหลื่อมล้ำที่ไม่มีจะกินก็อีกตั้งเยอะหลายอย่างก็แพงขึ้นเพราะ
0: ค่ะ
2: ทุกท่านเรามาช่วยกันลองไหมน้องๆเหล่านั้นประถมอะพี่ยกนิ้วก้อยความหมายยกให้
0: แ
2: ก
0: ป
2: ั
0: ล
2: บ
0: ว่าอะไรคะ
2: แม่ครัวเวลาเข้าโรงอาหารน่ะพี่ยิ้วฮะเสียงมันดังเซ็งแซ่ไปหมดเลยใช่ไหมเสียงมัน
0: ค่
2: ด
0: ะ
2: ังอึกทึกอะนะถ้าเราพูดอะ
0: ไม่ได้
2: ยิ่
0: ย
2: ง
0: ิน
2: ถ้าเป็นเด็กๆพูดเนี่ยบางทีแม่ครัวเขาไม่ได้ยินฮะเขาก็เลยใช้วิธียกนิ้วก้อยความหมายของนิ้วก้อยก็คือวันนี้หิวน้อยอย่าตักเยอะ
0: ถ้าไม่ชูแสดงว่าหิวตักได้ปกติ
2: เนี่ยไม่ถ้ายกนิ้วโป้งถ้าไม่ยกเนี่ยก็คือตักได้ปกติแต่ถ้ายกนิ้วโป้งมันนี่หิวเยอะตักเยอะหน่อย
0: ดูจากปริมาณความหนาของนิ้ว
2: ไม่น้องๆเขาเป็นคนกำหนดนะ
0: เขาก็แบบเหมือนก็เป็นส่วนที่สัญญาร่วมกันระหว่างคุณครูแล้วก็เด็กๆแล้วก็คุณป้าที่ทำอาหาร
2: แม่ครัวก็ต้องรู้ด้วยนะรับลูกด้วยว่าถ้าน้องๆเด็กๆเขากำลังยกนิ้วก้อยเนี่ยแสดงว่าอย่าตักเยอะเขาหิวน้อยวันนี้หิวน้อยแล้วก็มีสำรับส่วนกลางวางไว้ด้วยเผื่อว่าแม่ครัวตักให้น้อยเกินไปจริงๆแล้วเขายังไม่อิ่มนะก็ไปตักแต่ส่วนกลางที่แต่มีเงื่อนไขอยู่อย่างนึงก็คือว่าต้องไม่เหลืออาหารสักเม็ดแต่ที่ว่าน้องๆเขาน่ารักกันไปอีกคือเขาเรียกแข่งกันทำความดีรู้ไหมเขาทำยังไงฮะ
0: ค่ะ
2: เขาก็กำหนดอันนี้ครูไม่เกี่ยวเลยนะครูนั่งดูอย่าง
0: เ
2: ดีย
0: วเป็นข้อตกลงที่เขาแบบเห็นร่วมกันตรงกันตกลงกัน
2: ใช่แล้วเกิดการวัดกันว่าสมมติว่า4:1 5:1ไอ้4:1เนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่า4:1อาหารเหลือน้อยที่สุดหมายถึงว่าเด็กในเพื่อนกันเองเนี่ยไม่เหลือขยะพูดง่ายๆกินหมดอ่ะไม่เหลือขยะก็แสดงว่าต้องมีเศษอาหารเปียกที่ต้องทิ้งลงขยะใช่ไหมฮะขยะเปียกนะ
0: ขยะเปียก
2: ขยะเปียกใช่ไหมเขาก็กำหนดให้นั่งเป็นเข้าแถวฮะนั่งเป็นแถวๆเลยฮะเช่นโต๊ะนี้เป็นของห้อง4:1โต๊ะนี้เป็นของ4:2อะไรอย่างนี้
0: จะดูว่าขยะเปียกใครเยอะกว่ากัน
2: และ
0: คนนั้นแพ
2: ้ไม่คนไหนน้อยที่สุดได้แชมป์เขาไม่เอาเขาไม่ได้จับผิดเขาใช้วิธีจับถูกเป็นการชื่นชม
0: คือเขาต้องการเพื่อให้แบบเกิดความพอเพียงในการกินใช่ไหมคะคุณหมอว่าถ้าก็ไม่ต้องทำให้มันแบบเขาเรียกอะไรให้มันพอเพียงกับสิ่งที่ตัวเองต้องการจะได้ไม่เป็นขยะ
2: ใช่ฮะใช่แล้วก็จะเหลือเศษอาหารให้น้อยที่สุดและชั่งน้ำหนักเลยฮะว่าเศษอาหารของใครแล้วในเฉพาะในห้องกันเองเนี่ยมันจะเห็นกราฟลงฮะกราฟค่อยๆลดลงเศษอาหารจากเดิมสมมตินี่หมอยกตัวอย่างสมมติเป็นกิโลแล้วกันนะสมมติจาก10กิโลก็กลายเป็น8กลายเป็น7 6อะไรอย่างเงี้ยมันเห็นค่อยๆลดตียิงจริงอยู่ว่ามันคงไม่ตีศูนย์หรอกแต่มันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญมาก
0: ก็มีความคิดที่ดีนะ
2: แล้วครูก็ไม่ได้เหนื่อยนะพี่ยิ้วเพราะอะไรรู้ไหมเพื่อนเขากำกับกันเองแล้วเวลาเพื่อนเขานั่งอยู่ในแถวเดียวกันเองเขาก็ช่วยกันกำกับด้วยว่ากินให้หมดกินให้หมดอย่าเหลือ เกิดการแบ่งปันกันให้เรียบร้อยเลยมันก็เป็นการจัดระเบียบวินัยทั้งในการชั้นเรียนแล้วก็วินัยในการจะอาหารการกินรู้จักคุณค่าของโภชนาการแล้วก็แถมที่สำคัญก็คือเหลือเศษขยะให้น้อยที่สุดแล้วก็ส่วนขวดพลาสติกเนี่ยเขาเด็กเนี่ยชั้นเรียนประถมต่อเนื่องรุ่นพี่ไปที่ระดับม.ต้นเนี่ยเขาก็เลยไปจัดเป็นธนาคารขยะครับเขาเรียกการแบ่งขยะเลยว่าไหนเป็นขยะเปียกขยะแห้งขยะรีไซเคิลถ้าสมมติว่าเป็นขยะรีไซเคิลปุ๊บสมมติว่า
0: ทิ้งให้ถูกที่
2: เอาทิ้งให้ถูกที่ไม่อย่างนี้ฮะเขาทำเป็นธนาคารรีไซเคิลด้วยหมายความว่ากรณีที่เป็นขยะรีไซเคิลเนี่ยเอาขวดเนี่ยไปฝากเข้าธนาคารเนี่ยมันจะมี QR code แล้วมันจะขึ้นเงินเลยว่าขวดนี้กี่บาท
0: สะสมเงินได้ด้วย
2: สะสมเงินได้ด้วยแต่พี่ยิ้วฮะที่สุดยอดกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมเขาตกลงกันระหว่างเพื่อนและชั้นเรียนพี่น้องหมายถึงในโรงเรียนเนี่ยพี่น้องทั้งหมดเลยตกลงร่วมกันเลยว่าเราจะกันเงิน 10% ของที่เราได้จากรายได้จากอันนี้นะ
0: เอาไปทำอะไรคะ
2: เอาไปทำอะไรฮะเขาเปิดรั้วโรงเรียนแล้วก็ไปหาชุมชนเราแวกนั้นเรารู้ไหมฮะเกิดปรากฏการณ์อะไรคือเขาไปช่วยชุมชนในการจัดการ
0: อุดหนุนเหรอ
2: ขยะฮะแล้วก็รวมทั้งเขาเรียกไปขอเขาเรียกว่าอะไรอย่างเหมือนท่านเจ้าวาดวัดท่านมี
0: ขอบิณฑบาต
2: สังฆถวายสังฆทานที่มีคนมาบริจาคเยอะก็เอาใส่ตะกร้ารถเข็นซาเล้งเข็นเข้าพื้นที่เสาร์อาทิตย์ฮะวันเสาร์นะ
0: วันหยุด
2: เนี่ยวันหยุดเนี่ยไปทำกิจกรรม รู้ไหมเขาเข็นไปที่ไหนฮะม
0: ค
2: ัน
0: ่ะ
2: มีป้าข้างบ้านฮะหมอขอกราบขออภัยที่ใช้คําว่าป้าข้างบ้านเนี่ยนะปกติป้าข้างบ้านเขานั่งซุบซิบนินทาว่าอะไรทั้งหลายในพื้นที่ชุมชนของเขาใช่ไหมแต่อันนี้ป้าข้างบ้านเขาเปลี่ยนเขาสงสัยฮะว่าเด็กๆแทนที่จะอ่านหนังสือเขาไปทําอะไรกันก็เลยตามเด็กๆเหล่านี้ไปดู
0: ไปดูอืม
2: ปรากฏว่าไปเจอว่าเด็กเหล่านี้เขาเข็นรถเข็นซาเล้งที่ได้พวกนี้จากการทำ CSR เนี่ยนะไปมอบให้กับพ่อเฒ่าแม่เฒ่าที่ชาวบ้านเนี่ยไม่แยแส
0: อื
2: แล้ว
0: ม
2: ก็ไม่สนใจลูกหลานก็ไม่มาหาพูด
0: อ
2: ง่
0: ื
2: ายๆไม่
0: ม
2: ได้มีใครดูแลพ่อเฒ่าแม่เฒ่านี่ถดอยู่ใช้ชีวิตไปวัน
0: อื
2: ๆเด็
0: ม
2: กเหล่านี้เขาไปแบ่งทีมเลยนะทีมหนึ่งเนี่ยไปเช็ดปัดกวาดถูบ้านให้กับพ่อเฒ่าแม่เฒ่าอีกทีมหนึ่งไปนวดฮะ
0: อื
2: แล้
0: ม
2: วก็อีกทีมหนึ่งเนี่ยก็เอาข้าวของที่ได้รับบริจาคเนี่ยมาจัดเชลฟ์ให้กับพ่อเฒ่าแม่เฒ่า
0: อื
2: โอ้โหป้าข้างบ้านยืนน้ำตาไหลอ่ะพี่
0: เป็นกิจกรรมที่ดีมากแบ่งปันช่วยเหลือนะคะ
2: เออ
0: ให้กับผู้สูงอายุที่บางทีแบบเขาอาจจะมีลูกหลานแล้วลูกหลานอาจจะไม่ได้เลี้ยงดูหรือบางคนอาจจะไม่มีลูกหลานไงเป็นคนโสดไม่มีญาติไม่มีอะไรเงี้ยเขาจะไปอยู่ที่บ้านคนชราก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ก็
2: ค
0: ต้
2: ร
0: อง
2: ับ
0: อยู่ตัวเองตามลําพังแบบนี้เนาะ
2: เนี่ยพี่ยิ้วเชื่อไหมฮะป้าข้างบ้านเปลี่ยนนิสัยเลยอะด้วยฝีมือเด็กๆฮะแล้วเ
0: ค
2: ด็
0: ่
2: ก
0: ะ
2: ๆก็ไม่ได้ไปสอนนะแต่เขาทําดีอะทํา
0: อื
2: ดี
0: ม
2: มาก
0: ท
2: เล
0: ำ
2: ย
0: ให้ดูเป็นตัวอย่าง
2: ทําให้ดูเป็นตัวอย่างเลยทําจากตัวเองเลย
0: อ
2: ก
0: ื
2: ลายเป็น
0: ม
2: ป้าข้างบ้านเนี่ยเขามาช่วยเป็นโทรโข่งตอนนี้เกิดพลังของจิตอาสาทุกเสาร์อาทิตย์ฮะพี่ยิ้ว
0: อื
2: กลายเป็น
0: ม
2: ว่าไม่ใช่แค่รั้วโรงเรียนเปลี่ยนไปภายในโ
0: ข
2: รง
0: ย
2: เรา ีย ยน
0: ไป
2: เปลี่ยน
0: ชุ
2: ไ
0: ม
2: ป
0: ช
2: นะ
0: น
2: ขยายไปชุมชนล้อมรอบโรงเรียนนี้เลยฮะ
0: อื
2: ศูนย์คุณ
0: ม
2: ธรรมเราประกาศยกย่องเป็นโรงเรียนที่มีต้นแบบที่พลังสูงมาก
0: คุณหมอชื่อประกาศชื่อโรงเรียนแล้วก็จังหวัด
2: หน้
0: เ
2: าน
0: า
2: โระ งเรียนมารีอนุสรณ์มารีพิทักษ์ขออภัยที่เอ่ยนามท่านไว้ด้วยนะแต่ป
0: จั
2: ร
0: ง
2: ะ
0: หว
2: ช
0: ัด
2: ุม
0: ไหน
2: ง
0: ค
2: า
0: ะ
2: น
0: คุ
2: ค
0: ณ
2: ว
0: หม
2: าม
0: อ
2: ดีอยู่ทางภาคอีสาน
0: อื
2: ของทาง
0: ม
2: บุรีรัมย์โคราชอะไรแถวนี้
0: ค่
2: น
0: ะ
2: ะ
0: อืมอืม
2: แล้วเร็วๆนี้หมอก็จะเอาตัวอย่างในลักษณะนี้ไปสร้างแรงบันดาลใจเพราะผมเข้าใจว่าสภาคาทอลิกของเขาเนี่ยจะมีการประชุมร่วมทั้งภาคอีสานผมไม่แน่ใจทั่วประเทศเลยหรือเปล่าแต่เขาจะจัดที่โคราช
0: อื
2: แล้
0: ม
2: วก็จะมีผมก็ได้รับเชิญในการที่จะไปพูดถึงเพราะว่าเขาจะขับเคลื่อนคุณธรรมนะพี่ยิ้ว
0: ค่ะ
2: ขับเคลื่อนคุณธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะ
0: อื
2: เพราม ะว่าตอนนี้นะถ้าเราช่วยกันแล้วคุณธรรมนะผู้ฟังทุกท่านย้ำฮะหมอเดลขอให้คำนิยามผ่านรายการไปด้วยเลยนะว่าคุณธรรมไม่ได้เป็นนามธรรมนะครับ
0: อืม
2: คุณธรรมเป็นพฤติกรรมครับ
0: ค่ะอ
2: เ
0: ื
2: ป็น
0: ม
2: รูปธรรมฮะเป็นพฤติกรรมครับเลิกไม่เอาแล้วไอ้นิยามแบบสมัยเก่าๆว่าอ๋อคุณธรรมเป็นนามธรรมแล้วก็จริยธรรมเป็นรูปธรรมไม่ใช่ฮะพี่ยิ้วฮะ
0: ค่ะ
2: คุณธรรมเป็นพฤติกรรมฮะ
0: อื
2: แต่
0: ม
2: เป็นพฤติกรรมที่ดีไม่ใช่พฤติกรรมเลวนะฮะเป็นพฤต
0: ค
2: ิก
0: ่
2: ระ รมที่ดีแต่มันมีนิยามของมันฮะก็คือเป็นพฤติกรรมที่ประพฤติปฏิบัติจนเป็นนิสัย
0: อืม
2: ยังไม่จบนะที่แม้เจอสิ่งยั่วยวนตรงนี้สำคัญนะท
0: ค
2: ี่
0: ่ะ
2: แม้เจอสิ่งยั่วยวนแม้เจอปัญหาอุปสรรคหรือแม้เจอความยากลำบากก็ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมจำนนยังคงดำรงไว้ซึ่งพฤติกรรมที่ดีแม้เจออ
0: ื
2: สิ่งยั่วย
0: ม
2: วนผมยกตัวอย่างนะเช่นเรากำลังขับรถอยู่เนี่ยผู้ฟังทุกท่านกำลังฟังอยู่สมมุติว่าเจอสิ่งยั่วยวนเราก็ไม่อารมณ์เสียไปกับตรงนั้น
0: อื
2: หรือถ้าม เกิดสมมุติว่าเราเห็นไฟส้มไฟแดงแล้วเจอสิ่งยั่วยวนไฟส้มก็สปีดติดเทอร์โบแบบประเภทไม่ผ่าไฟแดงไปเลยหร
0: อ
2: ื
0: ือ ม
2: พี่ๆมอเตอร์ไซค์ที่กำลังขับกันอยู่ในขณะนี้ก็
0: ฟ
2: เล
0: ้าย
2: ฝ่า
0: ไม่ส
2: ไฟ
0: นใ
2: แ
0: จ
2: ดงไปเลย
0: อื
2: ไม่ส
0: ม
2: นใจลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดเราสามารถหยุดอารมณ์และหยุดพฤติกรรม
0: พฤ
2: ไม
0: ต
2: ่
0: ิกร
2: ด
0: ร
2: ี
0: ม
2: ในตัวเราได้เนี่ย
0: ค่ะ
2: แล้วทำจนกลายเป็นกิจวัตรที่ไม่ต้องมีดูแอนด์ดอนไม่ต้องมามีกำกับจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพธรรมาภิบาลพวกนี้นะคือพูดง่ายมันอยู่เหนือกว่าไอ้สิ่งที่หมอพูดเมื่อกี้ถ้า
0: อื
2: โดย
0: ม
2: สรุปง่ายๆก็คือว่าบ้านเมืองเราเนี่ยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนแต่มันเป็นระยะเขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนที่คุณภาพต่ำที่สุด
0: ค่ะ
2: ถ้าสูงสักกว่านั้นเนี่ยก็คือจริยธรรม
0: อืม
2: ซึ่งก็กลายเป็นข้อตกลงแต่ยังไม่เข้านิสัยนะ เป็นแค่
0: ค่ะ
2: ข้อตกลงข้อตกลงในองค์กรข้อตกลงแห่งวิชาชีพเช่นหมอเป็นหมอก็มีแพทยสภามาช่วยกำกับวิชาชีพเป็นจรรยาบรรณแพทย์อย่างเงี้ยนะแต่ถ้าหมอไปที่ทำงานแล้วในที่ทำงานเราก็มีการกำหนดกติกาการอยู่ร่วมกันเราก็ประพฤติตามนั้นแต่เราเปลี่ยนนิสัยหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พฤติกรรมนั้นน่ะเราทำจนกลายเป็นนิสัยที่ไม่ต้องมีใครมากำกับและแม้เจอสิ่งยั่วยวนแม้เจอปัญหาอุปสรรคเราก็ยังคงดำรงไว้ซึ่งพฤติกรรมที่ดีนั้นอันนี้ก็เป็นคุณธรรมเชิงพฤติกรรมครับ
0: ค่ะน่าสนใจมากมาก
2: มันก็เลยทำให้หมอสามารถทำเครื่องมือวัดดัชนีชี้วัดคุณธรรมสำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทยแล้วในขณะเดียวกันเราก็นำเสนอสู่เวทีนานาชาติที่กำลัง
0: จะ
2: เล่า
0: เกิด
2: ที
0: ขึ้น
2: นี้
0: เร
2: ไ
0: ็
2: ป
0: วๆนี้
2: นี่แหละใช่
0: ใช่
2: ครับ
0: ค่ะอ่ะคุณหมอคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในประเด็นที่น่าสนใจนะคะสักครู่ค่ะ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
3: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: 2569 เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
2: ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
5: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
6: คุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
7: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยกับหมอเดลนะคะเรายังอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริเดลทิปาตีค่ะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมนะคะแล้วก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและก็วัยรุ่นนะคะแล้วก็ยิ้วค่ะวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยทาง FM 97 MHz นั่นเองค่ะคุณหมอคะเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งสำหรับคนกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อที่จะเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและแน่นอนว่าจากหลายๆโพลหรือจากอะไรก็ตามที่ตามสื่อเนี่ยก็ไม่ได้พลิกความคาดหมายนะคะในสุดอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ก็สามารถที่จะคว้านะคะตำแหน่งผู้ว่ากทมสมัยที่2ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการโหวตของประชาชนกรุงเทพเมื่อวานนี้นะคะก็คือก็ยังเห็นทิศทางของคนกรุงเทพนะคะคุณหมอที่ตื่นตัวฝนตกนะคะเมื่อวานในช่วงบ่ายประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงสุดท้ายนะฝนตกหนักมากแต่เราก็ยังเห็นพลังของประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งน่าภูมิใจมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากเรียนถามคุณหมอค่ะว่าสิ่งที่เราอยากจะเห็นผู้ว่ากทมในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของกรุงเทพดีขึ้นในมุมมองของคุณหมอนี่คุณหมอมีมุมมองยังไงบ้างคะ
8: คืออันหนึ่งที่เราอยากเห็นคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าสมัยสอง
7: สมัยสอง
8: สมัยสองในความคาดหวังสูงแน่นอนอันนี้ต้องเรียนท่านผู้ว่าไปได้เลยนะถึงแม้ว่าเดี๋ยวต้องรอกกต.ประกาศผลเป็นทางการอีกทีหนึ่งแต่อย่างไม่เป็นทางการนี้ก็ขอแสดงความยินดีฮะกับท่านชาตินะฮะก็แต่ที่แน่ๆก็คือท่านต้องรีบฟอร์มทีมแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือคุณภาพชีวิตนี้ต้องสำคัญมากเลยไม่ใช่แค่โครงสร้างนะ
7: คือ
8: โครงสร้างที่ตึกรามบ้านช่องอะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่สำคัญเท่าแต่คุณภาพชีวิตณขณะนี้มันมี 2-3 เรื่องถ้าในมิติของสุขภาพ ถ้าทำยังไงในเรื่องของยกระดับทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจอย่าลืมนะมีสุขภาพใจด้วยนะคน
7: มุ่
8: งปรุงเองความเครียดสะสมที่สูงมาก
7: เด็กๆที่เป็นโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยนะ
8: โอ้เยอะมากแล้วค่าตัวตายก็สูงด้วยกรุงเทพมหานครก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ในเรทที่สูงมากเพราะว่าเป็นเมืองหลวงไง
7: การแข่งขันสูง
8: ใช่
7: การใช้ชีวิตที่เร่งรีบ
8: โอ้มันเต็มไปหมดเลยฮ
7: ะ
8: อันนี้คือประเด็นแรกเลยเนี่ยก็คือสุขภาพเนี่ยของประชาชนที่กำลังใช้ชีวิตอยู่เนี่ยจะทำอย่างไรที่จะทำให้ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์เนี่ยสองสามอย่างนี้มันถูกยกระดับไปด้วยอันนี้เป็นประเด็นแรกเลยแล้วต้องใกล้บ้านใกล้ใจจริงๆเลยนะหรือใกล้ที่ทำงานก็ได้ทำอย่างไรก็ได้ที่ทำให้เกิดขึ้นสุขภาพใจมันทำให้ผมนึกถึงโครงการหนึ่งของกลุ่มที่อย่างตอนที่หมอไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วมันก็มีปัญหาของประเด็นที่มีทั้งเด็กเร่ร่อนนะที่มีปัญหาร่วมอยู่ด้วยแล้วก็มีประเด็นที่เขาใช้ห้องสมุดของเขาอ่ะสม
7: ั
8: ยนั้นอาร์โนลด์ชวาร์ซเนกเกอร์เป็นผู้ว่าการรัฐนานแล้วนานมากสมัยนั้นเนี่ยปรากฏเขาสามารถทำให้ห้องสมุดประชาชนน่ะนะห้องสมุดประชาชนเดินไปไม่ถึง100เมตรก็ถึงห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดประชาชนเนี่ยทันสมัยมากโอ้นี่หมอย้อนกลับไปสมัยอาร์โนลด์ชวาร์ซเนกเกอร์นี่ผมว่าเกือบ20ปีแล้วนั่นแหละ
7: ใช่ค่ะ
8: เออเพราะฉะนั้นเนี่ยทันสมัยมากแล้วแถมสามารถยืมข้ามกันได้ด้วยใช้ระบบดิจิทัลตั้งแต่สมัยนู้นแล้วแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งเขาขึ้นเมนูวันนี
7: ้
8: ยิ้วคำว่าเมนูวันนี้นี่ไม่ใช่หมายถึงว่าอาหารนะฮะคือผู้สูงวัยเนี่ยที่เขามีความสามารถเป็นพิเศษเนี่ยแล้วอยู่ใกล้บ้านใกล้ใจอยู่ใกล้กับห้องสมุดเลยเนี่ยมาเป็นอาสาสมัครแล้วมันเป็นอาสาสมัครในการชวนคิดชวนคุยชวนพูดแล้วก็ชวนกันหาข้อมูลไม่ใส่ข้อมูลผิดๆนะแต่หมายถึงว่าถ้าไม่รู้ก็ไปค้นหากันฮะค้นหาได้ทั้งในห้องสมุดด้วยหรือพักเบรกไปไว้คราวหน้าที่จะมาอีกทีไอ้คำว่าเมนูวันนี้เช่นผู้สูงวัยบางท่านเป็นปราชญ์ชาวบ้านอาจจะเก่งทางด้านดนตรีบางท่านก็อาจจะเก่งทางด้านศิลปะนะบางท่านก็อาจจะเก่งทางด้านวิทยาศาสตร์บางท่านอาจจะเก่งทางบัญชี
7: งานฝีมือนะงานฝีมืออ
8: างานฝีมือด้วยอย่างเงี้ย
7: มัน
8: กลายเป
7: ็
8: นศิลปะหัตถกรรมก็เลยทำให้ห้องสมุดนั้นกลายเป็นห้องสูงมีชีวิตชีวามากแล้วทุกคนก็สร้างการเรียนรู้เกิดเป็นเหมือน community learning organization ชุมชนแห่งการเรียนรู้แล้วพี่ยิ้วรู้ไหมนอกห้องสมุดเขาทำเป็นพื้นที่ปล่อยของฮะพอตกเย็นมาเนี่ยมันก็จะมีการปล่อยของของดีนะไม่ใช่ของเสีย
7: คือใครมีความสามารถอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะที่ตัวเองถนัดมาแบ่งปัน
8: เอามาแบ่งเอามาโชว์ได้เลยฮะเอามาโชว์มันเป็นพื้นที่ปล่อยของเกิดขึ้นแล้วส่วนที่เขาไม่ได้ลืมเลยคืออะไรรู้ไหมฮ
7: ะ
8: พื้นที่ระบายความเครียดครับเวลาที่มีความเครียดสะสมไม่ต้องรอเป็นนักจิตแพทย์นักจิตวิทยา
7: โอ้ห้องนี้น่าสนใจเขาทำไงคุณหมอมีที่ต่อยมวยเหรอคะ
8: ไม่ใช่ก็มีหลากหลายให้
7: ไปอยากบ่ายแบบเน
8: า
7: ะ
8: ระบายอารมณ์ได้แม้กระทั่งคนที่จะมาเป็นผู้รับฟังที่ดีเนี่ยแต่โดยที่ไม่เห็นหน้ากันเราก็ฟังเรื่องราวไม่สบายใจของเราพังพลูให้เขาฟังแล้วเขาก็ใช้หลักทางจิตวิทยาแบบง่ายๆแบบนี้สามารถที่จะช่วยเยียวยาสภาวะทางจิตใจของผู้คนที่กำลังดิ่งอะลงไปได้นี่ผมนึกถึงในงานที่หมอถ้าท่านผู้ว่าสนใจก็ติดต่อผมมาได้นะเพราะว่าเรามีงานอันหนึ่งที่หมอได้โล่รางวัลด้วยนะจากสำนักวิจัยแห่งชาติคือครอบครัวพลังบวกระบบพี่เลี้ยงในชุมชนที่เราทำระบบพี่เลี้ยงในชุมชนให้แกนนำชาวบ้านที่หมอบอกว่าท่านผู้ว่าสามารถติดต่อมาได้เลยเนี่ยเพราะว่าศูนย์คุณธรรมเนี่ยเราเคยนำเสนอเลยนะว่าเรื่องแบบนี้มันควรเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเพราะว่าตอนนี้ครอบครัวในกรุงเทพมหานครเขามีลูกน้อยมีลูกคนเดียวหรือบางบ้านเนี่ยมันเป็นครอบครัวขนาดเล็กมากอ่ะนึกออกไหมอยู่ไม่ใช่เป็นครอบครัวขยายอ่ะทีนี้ถ้ามันมีระบบพี่เลี้ยงในชุมชนขึ้นมาเนี่ยคือมีทักษะในการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษามีทักษะในการส่งต่อขอความช่วยเหลือมีทักษะในการเฝ้าระวังชุมชนของตนเองโดยแกนนำชาวบ้านเป็นกันเองในลักษณะอย่างเงี้ยมันจะช่วย มาเสริมลูกกับเรื่องของกลไกของห้องสมุดประชาชนให้กลายไปเป็นพื้นที่ปล่อยของพื้นที่ในการที่จะนำผู้สูงวัยซึ่งเขาอาจจะรีทายไปแล้วนะเกษียณอายุแล้วนะแต่เขาก็สามารถสร้างประโยชน์ให้อย่างมากที่สุดก็อาจจะมีอาหารให้เขามีเครื่องดื่มอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเหมือน
7: เขาไม่ได้อยากตอบแทนนะคุณหมอนะเขาแค่อยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่เหงาแล้วก็ได้แชร์ได้แบ่งปัน
8: แล้วพี่อิวก็ไม่ได้เสียค่าเดินทางด้วย
7: เพราะอยู่ในชุมชน
8: เพราะอยู่ในชุมชนคือมันห่างกันแค่ร้อยเมตรอะไรประมาณก็สามารถที่จะใช้บริการในลักษณะนี้ได้นี่ถ้ามีจิตอาสาระหว่างกันดีไม่ดีก็ไปรับผู้สูงวัยถึงที่บ้านแล้วมาถึงที่ห้องสมุดก็ยังได้สีสันรักษาของชุมชนแห่งการเรียนรู้แบบนี้ผมอยากให้ท่านผู้ว่าเนี่ยช่วยทำให้มันเกิดขึ้นหน่อยได้ไหมโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครแล้วก็จัดการกับความเครียดนี่ถ้าใส่ระบบส่งต่อกันขึ้นมาเช่นคนที่กำลังรับฟังรู้และว่าคนที่มาพรั่งพรูแล้วเขามีจิตตกดิ่งมากเนี่ยเขาอาจจะจำเป็นจะต้องเจอกับจิตแพทย์นักจิตวิทยาท่านก็ทำเป็นโอ้โหนี่เราสามารถถ้าออกแบบดีๆนะนี่ท่านผู้ว่านี่ผมเชิญชวนเลยนะท่านฟังอยู่นี่มาปรึกษาคุยกันได้นะเพราะอะไรรู้ไหมมันจะทำให้เกิดคอมเพล็กซ์ของการช่วยเหลือฮะไม่ต้องรอไปโรงพยาบาลไม่ต้องรอไปโหเข้าระบบอะไรนะเอกชนซึ่งมันใช้เงินเยอะอ่ะแต่เราสร้างเอาสมาคมหรืออะไรทั้งหลายที่เขาเป็นสมาคมจิตวิทยาสมาคมกายภาพบำบัดสมาคมมันมีฮะกิจกรรมบำบัดซึ่งพวกนี้มันจะช่วยเยียวยาผู้คนที่กำลังเครียดสะสมในเมืองหลวงอ่ะเยอะมากผมว่าในมิติใหม่ของสมัย2เนี่ยท่านต้องเล่นคุณภาพชีวิตนี้อย่างจริงจังครับ
7: ค่ะ
8: ประเด็นที่2เนี่ยที่ผมคิดว่าสำคัญไม่ได้แพ้กันเลยคือทุจริตคอร์รัปชันนะ
7: อันนี้เป็นข้อหมายใหญ่เหมือนกันที่ผู้ว่าตั้งไว้นะคะ
8: ก็หนักมากเลยแล้วศูนย์คุณธรรมเองตอนนี้เนี่ยนะผมเรียนตรงๆว่าเราเองก็พยายามหาหรือผมเองนะได้มีโอกาสส่วนตัวนี้ส่วนตัวต
7: ้
8: องขอบคุณทางรัฐบาลนะที่ตั้งผมได้มีโอกาสแล้วพี่ยิวก็คือว่ารับทราบคำสั่งการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการบริหารจัดการภาครัฐด้วยข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลที่เขาเรียกว่า The Open Data ฮะการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐนะฮะซึ่งผมได้รับการแต่งตั้งเป็นหนึ่งในกรรมการเข้าไปด้วยท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานนะฮะแล้วก็จะมีปลัดกระทรวงมีเลขาธิการปปช.อะไรต่างๆเหล่านี้นี่ที่เข้าไปอยู่ด้วยส่วนหนึ่งที่คิดว่าจริงจังแล้วก็จะต้องทำให้เป็นระบบขึ้นมาเนี่ยซึ่งสามารถทำให้กลายเป็นเขาเรียกก็เหมือนระบบร้องเรียนหรือระบบในการที่จะนำไปสู่เชื่อมกับตัวแทฟฟี่ฟองดูอะไรทั้งหลายให้มันประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะเล่นกับมิติข่อยทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยค่อนข้างหนักหน่อยผมเข้าใจว่านี้เป็นปลวกฮะพี่มันเหมือนปลวกเลยฮะปลวกแทะบ้านอ่ะ
7: จริงค่ะคุณหมอ
8: เพราะมันต้องเล่นงานกับพวกลักษณะของทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้เรื่องได้ราวที่ยิ่งเป็นผมว่าตอนนี้ข่าวมันก็เยอะเหลือเกินนะประเทศเราเสียหายกับไอ้เรื่องทุจริตคอร์รัปชันเยอะมากครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองที่อยากเห็นความจริงจังมากว
7: ่
8: าจะต้องเล่นกับเรื่องพวกนี้ฮะเรื่องที่สามฮะพี่ในฐานะที่เป็นหมอเดลและเป็นหมอเด็กเป็นหมอเด็กนะแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเราทำงานกับไประบบการศึกษาคือชีวิตของเด็กๆอ่ะเขาไปฝากไว้ที่ระบบการศึกษาเยอะมากกรุงเทพมหานครนี่มีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพเลยนะ400กว่าโรงเรียนจะทำยังไงที่ยกเครื่องในตัว400กว่าโรงเรียนให้กลายไปเป็นหลักสูตรแบบสมรรถนะโอ้ผมอยากเห็นท่านผู้ว่าลีดนำนะเป็นผู้นำทุกโต๊ะชัดเจนเอาให้ชัดเจนเลยว่าระบบการศึกษาแบบประเภทแพ้คัดออกที่มันกำลังทำร้ายและทารุณเด็กอยู่เนี่ยโดยเฉพาะเล็กเนี่ยกรุงเทพมหานครโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ที่400กว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนระดับอนุบาลต่
7: อเข้า
8: ทั้งนั้น
7: ใช่ใช่
8: จะมีขยายโอกาสก็จำนวนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เยอะมากส
7: ่
8: วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นผมว่าท่านเอาจริงทีเหอะให้กลายไปเป็นสมรรถนะเอาให้สังกัดสพท.อายไปเลย
7: ทำโชว์เลยนะ
8: เลยนะ
7: ทำโชว์เลย
8: ว่าทำโชว์เลยให้เห็นเลยผมยกตัวอย่างนี้ขายไอเดียเลยนะเช่นทำเป็น skill for your life คือไม่ใช่แค่ทักษะชีวิต life skill นะ skill for your life เลยฮะที่ทำให้เด็กมีทักษะรู้เท่าทันไม่โดนล่อลวง มีทักษะในเรื่องของการจัดการเรื่องการเงิน financial ทักษะในเรื่องการจัดการสุขภาพม
7: ี
8: ทักษะในเรื่องของการเรียน
7: รู้เอาตัวรอดด้วยนะคุณหมอเอาตัวรอดจากเหตุการณ์เนาะภัยพิบัติ
8: ทักษะในการใช้ภาษาพี่ไม่ได้แค่พูดกี่ภาษาเป็นนะแต่ไม่ใช่เป็นอะไรนะจบด็อกเตอร์แต่พูดภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือจบแต่ปริญญาแต่นั่งวงไหนก็แตกวงนั้น
7: มีหลายคนด้วยสิคุณหม
8: อตาที่จะมาพูดเนี่ยนะคือเราใช้สมรรถนะเบสเนี่ยเอาให้ชัดๆไปเลยเพราะท่านครับท่านมีอำนาจเต็มอ่ะในการศึกษาท้องถิ่นอ่
7: ะ
8: ท่านสามารถทำได้ให้กลายไปเป็นพูดง่ายๆ entrepreneurship ซะตั้งแต่ประถมอย่างได้เลยออกเข้าอาชีวะเรียกว่าแล้วถ้าจับมือร่วมกับภาคเอกชนนะให้เด็กที่จบมาจากไอ้สังกัดกทม.
7: กทม.
8: มีหัวคิดก้าวหน้าแล้วก็สามารถคิดนวัตกรรมอะไรต่างๆ
7: จะได้ไปต่อได
8: ้สร้างการเรียนรู้ไปสู่สายอาชีพไม่จำเป็นจะต้องเป็นสายสามัญตลอดเวลาเพราะในการข้างหน้าเนี่ยพี่เขาสนใจเรื่อง skill base เขาเอาทักษะเป็นตัวตั้งแล้วเขาคิดนอกกรอบนวัตกรรมใหม่ๆพวกนี้แล้วมีหมวดวิชาแห่งความล้มเหลวถ้าท่านฟังแล้วงงนะ
7: งงค่ะ
8: หมวดวิชาแห่งความล้มเหลวความหมายคืออะไรเขาล้มแล้วลุกได้ล้มแล้วลุกถามว่ารายละเอียดเป็นยังไงหมอเดลมีตัวอย่างเลย
7: ค่ะ
8: ถ้าท่านผู้บริหารกทม.ฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นสายเขาเรียกข้าราชการประจำหรืออะไรบอกเลยว่าหมอเดลฝากมาผ่านรายการนี่แหละว่าท่านต้องยกเครื่องระบบการศึกษาของท้องถิ่นให้มันเจ๋งซะยิ่งกว่าระบบการศึกษาของประเทศที่เขาคือระบบการศึกษาประเทศนี้มันต้องรอพระราชบัญญัติพี่ยิ้วรู้ไหมพระราชบัญญัติการ
7: มันแก้ไขยาวนานมาก
8: ทุกวันนี้ยังไม่เข้าสภาเลยพี่ ไอเนี้ยมันยังไม่เข้าสภาเลยเขายังแย่งกันวุ่นวายกันอยู่เนี่ยยังไม่จบเลยแล้วอันนี้เนี่ยเป็นของท้องถิ่นผมว่าฉีกกรอบเลยแล้วก็ทำให้แตกต่างแล้วเอาให้เห็นเลยเรียกว่าเด็กๆ เข้ามาเรียนแล้วมีความสุขไม่มีความเครียดสะสมได้ทักษะทั้งขอโทษที่ใช้ภาษาอังกฤษนะ life skill living skill career skill career คืออาชีพ literacy skillได้ทั้งในแง่ของเขาเรียกว่า financial อะไรทั้งหลายนี่โอ้โหเด็กคนนั้นจะสมาร์ทมากเลยนะ
7: ในการรอบด้านเลย
8: รอบด้านแล้วก็มีทั้งการใช้สมรรถนะในทางภาษาเราใช้ competency base ยกเลิก8กลุ่มสาระอะไรทั้งหลายให้วุ่นวายไปหมดเลยและทุจริตศึกษาก็อาจจะต้องกลับไปทบทวนวิธีปฏิบัติ
7: ค่ะ
8: ไม่ใช่เอาตัวชี้วัดเป็นตัวตั้งเพราะถ้าเอาตัวชี้วัดนะโอ้โหสร้างภาพกันผ่านตัวชี้วัดเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วสุดท้ายมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาฮะผมสามเรื่องนะที่ผมอยากจะฝากทางท่านผู้ว่าจริงๆยังมีอีกนะ
7: เวลาจะหมด
8: เอาสามเรื่องนี้ก่อน เอาสามเรื่องนี้ก่อนครับก็หัวใจสำขอแสดงความยินดีแต่ผมคิดว่าท่านมีงานที่จะต้องรอแต่ผมเห็นใจนะเพราะว่าด้วยสภาพอากาศด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วด้วยที่มีทั้งหลายปัญหาเข้ามารุมเร้าไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือสังคมหรือความมั่นคงแล้วก็รวมไปจนถึงระบบดิจิทัลอัตราการเกิดในกรุงเทพมหานคร
7: ก็
8: น้อยมาก
7: ไม่ถึง 0.8 ใช่ไหมที่คุณหมอบอก
8: ไม่ถึงถ
7: ้
8: ากรุงเทพมหานครนี่ไม่ถึง 0.7 เลยด้วยซ้ำไปเรื่องพวกนี้แหละที่เป็นอันที่ผมอยากจะฝากในฐานะหมอเดลไปสู่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครครับ
7: ค่ะซึ่งรายการคุยกับหมอเดลเราต้องขอแสดงความยินดีครั้งนึงกับทางอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครในสมัยที่2นะคะก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรที่น่าเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็หวังว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างที่คุณหมอบอกว่าท้าทายมากๆกับสมัยที่2ที่มันต้องยากขึ้นที่มันต้องเจ๋งไปกว่าเดิมแล้วก็ที่สำคัญคือฝาก3ข้อหลักๆที่คุณหมอบอกนะคะทั้งเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่รอบด้านนะคะทักษะการเรียนรู้มีทักษะทางฝึกสายอาชีพนะคะแล้วก็เรื่องของทุจริตที่คิดว่าเป็นปัญหาของทั่วโลกแล้วก็สำคัญคือรัฐบาลไทยประเทศไทยคนไทยตั้งแต่ระดับเล็กไปจนระดับใหญ่ก็ต้องพยายามเคลียร์ให้ได้ว่าไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นนะคะคุณหมอ
8: น่ะแล้วก็ระบบการศึกษาที่ต้องยกเครื่องถ้าสามเรื่องนี้ทำดีๆไอ้อันนึงได้ทั้งระบบสุขภาพและผู้สูงวัยแล้วก็เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ได้หมดครบทุกวัยเลย อีกการหนึ่งก็เป็นทุจริตคอร์รัปชันอีกการหนึ่งก็เป็นระบบการศึกษา3เรื่องใหญ่ๆครับ
7: ใช่ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการคุยกับหมอเดลนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดลทิปตีค่ะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมนะคะและผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและก็วัยรุ่นนะคะวันนี้คุณหมอเดลนะคะพร้อมกับยิวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะคุณหมอ 18:00 น.ถึง 19:00 น.นะคะทาง FM 97 MHz ค่ะแล้วก็ทาง Facebook นะคะ QFM ในเวลาเดียวกันนะคะวันนี้เราทั้ง2คนรวมไปถึงทีมงานลาไปก่อนแล้วขอให้คุณผู้ชมฟังรักษาสุขภาพด้วยกับสภาพอากาศณเวลานี้นะคะแล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
6: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
1: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือ

0: จีนทดสอบยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกท่ามกลางความกังวลของประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568และให้รายงานผลภายใน30วัน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดรอบคอบและปัดจากข้อกังขาโดยยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนพร้อมลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจะทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วัน
3: ในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการแต่งตั้งให้ท่านรองนายกประกรณ์นินทร์ประพันธ์นะครับเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยมารายงานก็คือมีการดำเนินการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องตำรวจก็มารายงานว่าในส่วนของฝ่ายท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้มารายงานว่าเขาได้ดำเนินการในส่วนของเขาอย่างไรบ้างแต่ละความผิดก็จะมีหน่วยงานของราชการที่จะไปดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปก็ดีเหมือนกันที่ผมเคยบอกและทุกหน่วยงานก็ทำในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเขาเป็นคู่ขนานกันไปสุดท้ายยังไงก็ตามข้อมูลทั้งหลายก็จะต้องมาบรรจบอยู่ที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
2: ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการครั้งนี้หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือกันซึ่งเป็นเรื่องดีเพราะจะทำให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินการจะเด็ดขาดรวดเร็วและโปร่งใสพร้อมเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าหลังจากนี้จะไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นอีกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่และข้าราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนกรณีกระแสข่าวพาดพิงถึงระดับอธิบดีและรองอธิบดีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นเรื่องนี้ยังไม่ได้สอบข้อเท็จจริงขณะที่การตรวจสอบคะแนนและกระดาษคำตอบของผู้สอบผ่านประมาณ 15,000 คนหากพบว่าไม่ตรงกันจะเสนอเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทันทีโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานปปท.ร่วมตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสและเมื่อผลตรวจสอบมีความชัดเจนแล้วจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจในการยกเลิกบัญชีสอบทั้งนี้ยืนยันจะดำเนินการเฉพาะผู้สอบที่ทุจริตเท่านั้นไม่กระทบสิทธิ์ของผู้สอบที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองด้วยกลุ่มบุคคลที่คะแนนผิดปกติยังไม่ถือว่ามีความผิดทางอาญาแต่จะต้องสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไปเพื่อพิสูจน์ว่าความผิดปกติเกิดจากกระบวนการใดพร้อมขยายผลเพื่อสร้างความโปร่งใสและฟื้นความเชื่อมั่นสำนักงานกพ.กำหนดมาตรการเข้มการสอบเข้ารับราชการหากมีการทุจริตจะลงโทษทางวินัยสูงสุดด้วยการไล่ออกสถานเดียว
4: นายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เกี่ยวกับกรณีการทุจริตสอบเข้ารับราชการว่าแม้ในการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสำนักงานกพ.แต่ก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบแบบเหมารวมส่งผลกระทบถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบราชการอย่างรุนแรงดังนั้นจึงให้สำนักงานกพ.ประสานกับสมาคมองค์กรหรือกลุ่มข้าราชการต่างๆดำเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความเชื่อมั่น

0: ั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกพมีมติเห็นชอบมาตรการจัดการทุจริตสอบเข้ารับราชการ5มาตรการคือตัดสิทธิ์และขึ้นแบล็คลิสต์กำหนดให้ผู้ทุจริตสอบภาคกมีลักษณะต้องห้ามเข้ารับราชการพร้อมเพิกถอนใบรับรองสอบผ่านและหากได้รับบรรจุไปแล้วต้องให้ออกจากราชการทันทีกำหนดโทษวินัยสูงสุดไล่ออกสถานเดียวเพราะถือเป็นการผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงแต่หากถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยให้สั่งพักหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนจัดทำฐานข้อมูลกลางรวบรวมรายชื่อผู้ทุจริตจากทุกองค์กรบริหารงานบุคคลเพื่อสร้างฐานข้อมูลกลางให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศใช้ตรวจสอบผู้สมัครเพิกถอนใบรับรองฐานภาคกได้ทุกกรณีจัดทำแผนปฏิบัติการขณะเดียวกันยังเห็นชอบให้สำนักงานกพ.นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีมติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐทุกประเภทหรือปฏิบัติตามแนวทางของกพ.กล่าวคือไม่ให้บรรจุหรือบรรจุกลับผู้เคยทุจริตต่อหน้าที่แม้จะได้รับการล้างมลทินศักดิ์สิทธิ์ประดับศีลรายงาน
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทด้านรัฐบาลยืนยันเตรียมงบประมาณกลางไว้เพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชน
2: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วโดยนายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินงานได้เพื่อนำไปไว้ในงบกลางสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โลกความมั่นคงภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนโดยยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับกรอบงบประมาณบางส่วนไม่ได้ยกเลิกโครงการสำคัญและรัฐบาลจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง
3: เตรียมการที่จะเอาเงินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เอามาเตรียมเอาไว้ตรงงบกลางเพื่อที่ว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะได้สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงที
2: ท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยคะแนน146เสียงไม่เห็นชอบ4เสียงและงดออกเสียง20เสียงส่งผลให้ร่างกฎหมายผ่านการพิจารณาและเข้าสู่ขั้นตอนประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
1: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงการโอนงบประมาณที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมาเป็นงบกลางมีความจำเป็นเพื่อประคองเศรษฐกิจของประเทศนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการแถลงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่าการเร่งเบิกจ่ายก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ปัจจุบันเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตจึงต้องมีการโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤตส่วนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นของกรรมธิการตั้งเป้าให้เป็นงบประมาณที่โปร่งใสเปิดเผยต่อสาธารณะและยึดหลักวินัยการเงินการคลังซึ่งมีการถ่ายทอดสดทุกครั้งที่มีการพิจารณาของกรรมธิการงบประมาณขณะเดียวกันจะต้องเร่งงบลงทุนโดยเป็นการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศรวมถึงกระบวนการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือ PPP เพื่อให้เป็นปีแห่งการลงทุนนอกจากนี้ยังต้องเร่งดำเนินการ3เรื่องคือการประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งปฏิรูปเพื่อเน้นการลงทุนส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคม เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีการพิจารณาโดยสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องพึ่งพาพลังงานจำนวนมากและต้องการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตทั้งนี้ยืนยันว่าพระราชกำหนดกู้เงินมีความจำเป็นเพราะจะช่วยประคองเศรษฐกิจท่ามกลางสภาวะวิกฤตเห็นได้จากโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มียอดการเบิกจ่าย 50,000 กว่าล้านบาทกองทัพบกเปิดเผยเหตุระเบิดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาใกล้พื้นที่จังหวัดสุรินทร์คาดว่ากำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่กัมพูชาเคยวางไว้เอง
4: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่เกิดเหตุระเบิดในบริเวณช่องกลางอำเภอพนมรงค์รักจังหวัดสุรินทร์วานนี้โดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยซึ่งฝ่ายกัมพูชามักสื่อสารหรือทำหนังสือประท้วงในลักษณะที่พยายามสร้างความเข้าใจว่าเป็นการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยแต่กองทัพบกได้ยืนยันไปแล้วว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นภายในฝั่งกัมพูชาเองซึ่งอาจเกิดจากกำลังพลที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่เคยวางไว้โดยย้ำว่าฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่การใช้อาวุธในรูปแบบใดๆจากฝ่ายไทยอย่างแน่นอนดังนั้นข้อมูลที่ฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่จึงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและจากข้อมูลด้านการข่าวในขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลว่าฝ่ายกัมพูชาพยายามสร้างสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่แต่เป็นการใช้มิติด้านการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ในเวทีระหว่างประเทศซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็เร่งดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงและสื่อสารในประเด็นดังกล่าว
5: มันเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองนะครับก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากกำลังพลอาจจะเป็นกำลังพลที่เข้ามาทำหน้าที่ใหม่เนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วงหลังเนี่ยกัมพูชาจะพยายามใช้เรื่องของการสื่อสารมากกว่าอาจจะเพื่อให้มีผลต่อการรับรู้รับทราบในระดับเวทีต่างประเทศก็ได้นะครับ
4: ส่วนภาพรวมสถานการณ์ชายแดนในขณะนี้ฝ่ายไทยยังคงเน้นในด้านการเฝ้าระวังและเฝ้าตรวจตาพื้นที่อย่างเข้มข้นควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงการปรับปรุงเส้นทางลาดตระเวนและเส้นทางส่งกำลังตลอดจนสนับสนุนการเก็บกู้ทุนระเบิดโดยสิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ทางนี้ยอมรับว่าในบางพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานในระยะประชิดอาจเกิดเหตุขัดแย้งเฉพาะหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายได้ซึ่งจะต้องมีชุดประสานงานที่สามารถเข้าคลี่คลายสถานการณ์เพื่อให้ทุกเหตุการณ์ยุติลงโดยไม่ลุกลามไปสู่การใช้กำลังหรือความรุนแรงในระดับที่น่ากังวลปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมประสานกัมพูชาเจรจาแก้ปัญหาเขื่อนดักตะกอนฝั่งกัมพูชาส่งผลกระทบต่อชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดตราดแล้วตามกลไกของอนุสัญญาอันคลอสพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าได้รับทราบปัญหาเขื่อนดักตะกอนฝั่งกัมพูชาบริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่ก่อสร้างรุกล้ำลงไปในทะเลแล้วซึ่งเขื่อนดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาโดยสร้างขึ้นเพื่อทำท่าเรือรองรับเรือท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวในประเทศกัมพูชาแต่เขื่อนดังกล่าวสร้างปัญหาให้กับไทยเนื่องจากตะกอนที่กระแสน้ำพัดพามาจะถูกดักอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาและทำให้น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งบ้านหาดเล็กของไทยแทนดังนั้นหลังจากได้ลงพื้นที่ไปรับทราบปัญหาแล้วจะเร่งประสานเจรจากับฝ่ายกัมพูชาเพื่อเร่งแก้ปัญหาโดยต้องอาศัยกลไกของกฎหมายทะเลตามอนุสัญญาอันคลอสเนื่องจากเขื่อนดังกล่าวอยู่นอกพื้นที่ของประเทศไทยนอกจากนี้ไม่ทราบกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาสั่งไม่ให้มีการรื้อถอนเขื่อนดักตะกอนออกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยรัฐบาลไม่จำเป็นต้องเจรจากับผู้อ้างตัวเป็นกลุ่ม BRN เพราะมีช่องทางพูดคุยที่เหมาะสมอยู่แล้วและยังสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นผู้บัญชาการกองกำลังขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BRN ซึ่งควบคุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้เสนอให้รัฐบาลถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่และกับการวางอาวุธและมอบตัวว่ารัฐบาลไม่มีหน้าที่ต้องไปเจรจากับกลุ่ม BRN และจะไม่ยกระดับหรือให้ความสำคัญกับกลุ่มดังกล่าวเกินความจำเป็นพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้ทั้งนี้ยืนยันว่า ไม่ได้มีเจตนาปรามาสฝ่ายใดแต่รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้แล้วและจะดำเนินการพูดคุยผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการที่กำหนดโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยรายละเอียดว่ามีการหารือกับฝ่ายใดตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาในขบวนการขนยาเสพติดฝากแอร์โฮสเตส2รายฝากขังต่อศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่ผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
6: ชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุมตัวนายอุทัยคณาภิวัฒน์ผู้ต้องหาที่ส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนายนันทวัฒน์ที่นำกระเป๋าช้างไปทิ้งข้างทางทำลายหลักฐานไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าซึ่งท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและเป็นภัยต่อสังคมโดยทั้งสองคนมีสีหน้าเรียบเฉยและสวมหน้ากากโดยไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนก่อนจะเดินขึ้นรถคุมขังไปด้านพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอ้างว่ารับยาเสพติดมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาและเคยกระทำความผิดในลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดซึ่งจะต้องนำไปตรวจสอบและเทียบเคียงกับพยานหลักฐานที่มีอยู่เพื่อความรัดกุมสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนพบความเชื่อมโยงเฉพาะในขอบเขตของคดีนี้ส่วนห้องเช่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผู้ต้องหาเช่าไว้คาดว่าเป็นสถานที่สำหรับพักและบรรจุภัณฑ์ยาเสพติดเพื่อกระจายไปยังปลายทางซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกและไม่สามารถเปิดเผยได้สำหรับขบวนการนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายโดยใช้วิธีแบ่งหน้าที่เป็นทอดๆเพื่อตัดตอนและป้องกันการสาวถึงผู้บงการตั้งแต่การส่งพัสดุการว่าจ้างผู้รับขนการสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละช่วงไปจนถึงผู้ทำหน้าที่รับโอนเงินจึงทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไม่ได้ปฏิบัติการเพียงลำพังตั้งแต่ต้นทางในอำเภอเชียงคำจนถึงปลายทางซึ่งนายอุทัยเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายที่ร่วมกันลำเลียงยาเสพติดจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวมผู้เสียหายทัวร์แสวงบุญ3จังหวัดชายแดนใต้กว่า500รายเดินหน้าเอาผิดผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีถึงที่สุดนายเจษฎ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีประชาชนได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวและการแสวงบุญว่าได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสให้เร่งรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายรวมถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบริษัททัวร์และบุคคลที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและเร่งติดตามทรัพย์สินเพื่อคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีผู้เสียหายที่แจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วกว่า500รายและคาดว่าจะมีผู้เสียหายทยอยเข้ามาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องกระทรวงมหาดไทยจึงได้เร่งประสานทุกจังหวัดให้เปิดรับข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปอย่างครบถ้วนและรวดเร็วอันจะนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้กระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องและดำเนินการติดตามทรัพย์สินของผู้กระทำผิดตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการติดตามเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนและจะช่วยให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุด
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลยืนยันบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ตามปกติของสปสช.ไม่ใช่การกำหนดสิทธิประโยชน์โดยเร่งรัดหรือข้ามขั้นตอนมีระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนกำหนดให้บริการบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายสัญชาติไทยเท่านั้นทั้งนี้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอย้ำว่าบริการนี้ไม่ใช่การแจกยา ม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามและไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้แต่เป็นการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
11: 19:22ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนาวาเอกอาวุโสหวังเสี่ยเหมิงโฆษกของกองทัพเรือแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLAN ออกแถลงการที่ระบุว่า PLAN ทำการทดสอบยิงขีปนาวุธติดตั้งหัวรบจำลองจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์บริเวณน่านน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเวลา 12:01 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าการทดสอบขีปนาวุธในครั้งนี้เป็นการถือเป็นการดำเนินการตามแผนการฝึกทางทหารประจำปีของจีนและไม่ได้มุ่งเป้าไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะนั่นนางเพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียเตือนว่าการที่จีนทดสอบยิงขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกถือเป็นการกระทำที่บั่นทอนเสถียรภาพของภูมิภาคแปซิฟิกขณะที่ทางการนิวซีแลนด์กล่าวว่านิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆในภูมิภาคแปซิฟิกไม่ประสงค์ให้จีนใช้มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นพื้นที่ทดสอบขีปนาวุธสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาฟิลิปปินส์เปิดการพิจารณาคดีถอดถอนนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกจากตำแหน่งในวันนี้ในข้อหาทุจริตและข่มขู่ที่จะลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามสำนักงานรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยืนยันว่านางดูเตเต้จะไม่เข้าร่วมการพิจารณาคดีในครั้งนี้ด้วยตนเองขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายพันนายระดมกำลังรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบอาคารวุฒิสภาเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องมีการตัดสินว่านางดูเตเต้มีความผิดทางนี้การลงมติดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกฟิลิปปินส์อย่างน้อย2 ใน 3จึงจะทำให้นางซาร่าดูเตเต้ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีและตัดสิทธิ์ไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:09 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:32 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55 น.
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
13: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
11: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: นี่เป็นไอเดียของลูกตาลด้วยน
1: ะ
0: ตาลบอกว่าพ่อเนี่ยน่าจะเล่นเพลงที่คนอื่นเขาชอบอ่ะ
1: ค่ะ
0: แต่เราไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรกันบ้างใช่ไหมคร
1: ับ
0: ก็เลยต้องถามว่าเขาชอบอะไรกันบ้างก็เลยปล่อยให้เขาขอเข้ามาแล้วจากที่คนขอเข้ามาประมาณกับ40เพลงเนี่ยเราก็เลือก18เพลงครับแล้วก็นำมาเป็นเพลงแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตนี้ทีนี้เพลงที่เขาขอมาเนี่ยที่ผมเลือกเนี่ยก
1: ็
0: คือเลือกจากตัวทำนองเป็นหลัก
1: ห
0: รือว่าถ้าเพลงเราเอามาบรรเลงเนี่ยตัวทำนองมันจะต้องมีอะไรลักษณะที่มันเด่นฟังแล้วจำได้เลยอะไรว่าเป็นเพลงนี้เพลงนี้ถ้าทำนองมันจะเรื่อยๆไม่เด่นเนี่ยเอามาบรรเลงก็อาจจะยากหน่อยแต่ก็ทำได้นะครับทีนี้ความท้าทายในการที่เอาเพลงร้องเนี่ยมาเป
1: ็
0: นเพลงบรรเลงเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องหาลักษณะการเล่นแล้วก็ลุกเล่นต่างๆซ
1: ึ่
0: งทำให้ทำนองเหล่านั้นเนี่ยมันมีชีวิตขึ้นมาแล้วก็มีดราม่าในตัวของเขาแล้วเราต้องเลือกว่าในช่วงไหนที่เราอยากจะให้มันมีดราม่าหรือมีการที่ดนตรีบรรเลงรุนแรงขึ้นด
1: ัง
0: ขึ้นหรือว่าอ่อนโยนตรงไหนก็ต้องเลือกให้มันมีความคอนทราสต์
1: ค่ะ
0: เพื่อให้ดนตรีนี่เป็นดนตรีบรรเลงแต่ว่าไม่ใช่เพลงเรื่อยๆไปครับ
1: ค่ะจะบอกว่านะคะคือเมื่อไม่กี่วันต้องบอกเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์เนี่ยมีการลงโพสต์ใน Facebook นะคะว่าใครอยากฟังเพลงอะไรบ้างใช่ไหมคะอาจารย์ตอนนั้นใครอยากฟังเพลงอะไรบ้างโยธกาก็แหลมเลยค่ะเข้าไปและด้วยความมั่นใจมากว่าเชื่อเถอะว่าโยขอเพลงนี้ไม่มีใครขอเพลงนี้แน่นอน
0: ใช่
1: นะคะกับเพลงกลิ่นนาง
0: คือเป็นเพลงพิเศษของโยอยู่แล้วเพราะว่าโยเนี่ยตอนที่เราทำหนังสือเพลงของป๋าเปรมเนี่ยนะครับซึ่งท่านเป็นคนประพันธ์เพลงกลิ่นนางเนี่ยท
1: ั้
0: งเนื้อแล้วนองๆเลยนะครับซึ่งผมชอบมากเลยแล้วก็นำมาเรียบเรียงเป็นเปียโนเดี่ยวเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็วาดภาพประกอบเพลงนี้หลังจากที่ฟังแล้วชอบมากเพราะเพลงนี้มีความอ่อนหวานทีเดียวนะแล้วก็เวลาเล่นก็อยากให้คนได้กลิ่น
1: ค่ะใช่ใช่ใช่
0: ไม่รู้ว่าภาพวาดของเดี๋ยวกลิ่นออกไหม
1: มีค่ะแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่ากลิ่นจางเลยค่ะคือโยบอกความรักให้อาจารย์คือก่อนที่โยจะนำวันนั้นที่ไปพบปะเปนนะคะโยฉีดน้ำหอมไปหน่อยต
0: ั
1: วมันไม่มีกลิ่นก็เลยฉีดน้ำหอมไปหน่อยแต่นะคะต้องบอกว่านะคะในครั้งนี้นะคะอาจารย์เพิ่งไปที่ครั้งแรกมันจะมีซีซั่นสองไหมคะอาจารย
0: ์คิดว่ามีนะครับเพราะว่ามีเพลงหลายเพลงที่คนขอมายังไม่ได้เล่นแล้วก็ต้องเปิดโอกาสให้คนขอมาเพิ่มด้วย
1: ค่ะ
0: ครับเพราะว่าการที่ได้เล่นเพลงที่คนอื่นเขาชอบเนี่ยมันมีความสนุกทีเดียวเลยล่ะยังมีเพลงที่คนอื่นอาจจะไม่นึกว่าจะเล่นเช่นเพลงโดเรมอน
1: โดเรมอน
0: เพลงจากกาตูอาราเร่เนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: Why World แล้วก็สลัมเนี่ย
1: ค่ะ
0: ไม่เคยรู้จักมาก่อนไงแต่ว่านักเรียนได้เป็นคนขอก็ขอมาตามระเบียบเลยนะครับก็เอามาสตัดดี้ดูว่าจะต้องทำยังไงปรากฏว่าก็เป็นเพลงที่สนุกสนุกทีเดียวเลย
1: อย่างในวันนั้นเนี่ยมีทั้งหมดกี่เพลงคะที่อาจารย์เล่นไป
0: 18เพลง
1: 18เพลง
0: เ
1: รียกว่า18เพลงเนี่ยแต่ละเพลงเนี่ยแน่นอนมันต้องมีสตอรี่ใช่ไหมคะเพลงไหนที่มีสตอรี่บ้างอย่างเห็นบอกว่ามีคุณหมึกแดงด้วยใช่ไหมคะ
0: ก็พี่หมึกแดงถามพอดีเจอพี่หมึกแดงด้วยพี่หมึกแดงอยากฟังเพลงอะไรของคุณพ่อที่พี่หมึกแดงชอบพ
1: ี่
0: หมึกแดงว่าชอบเพลงยามรักมากที่สุดผมก็ชอบอยู่แล้วด้วยก็เลยเอามาเรียบเรียงทำพี่หมึกแดงว่านัดเล่นพ่อกับพ่อนะ
1: แล้วจะรู้สึกยังไงคะกับการที่อย่างเลือกเพลงมาแต่ละคนเขาก็จะมีความฝังใจกับเพลงแต่ละเพลงอยู่แล้วอะค่ะ
0: ได้พบบางคนที่เขาขอแล้วหลังจากที่แสดงนะครับไม่ได้เจอทุกคนนะต้องดูหน้าคนขอ
1: ทำไมอ่ะ
0: คือต้องเห็น
1: เ
0: นี่ยเวลาเราเห็นหน้าคนที่เขาตื่นเต้นนะว่าเขาได้ฟังเพลงอันนี้แล้วเขาชอบมากอย่างนี้คนหนึ่งบอกว่าเนี่ยหนูจะมีความสุขไปอีกหลายวันเลยค่ะ
1: แล้วมันแตกต่างจากเวลาที่สมมติว่าอย่างปกติค่ะเราเล่นดนตรีใช่ไหมคะก็จะเป็นตามที่ ศิลปินอยากที่จะเล่นแต่ครั้งนี้ต้องเล่นอย่างที่คนอยากจะฟังมันมีความแตกต่างกันยังไงคะ
0: แตกต่างกันตรงที่ว่าเราแน่ใจเลยว่าคนที่ขอเนี่ยเขาจะมีความพึงพอใจมีความสุขมีความตื่นใจเนี่ยมากเป็นทวีคูณเลยล่ะเพราะว่าเพลงที่เราเลือกแล้วเขาชอบนี
1: ่
0: ม
1: ัน
0: ก็เป็นอะไรลื่นอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เพลงที่เขาชอบอยู่แล้วด้วยเนี่ยแล้วเราเอาเพลงที่เขาชอบมากๆเนี่ยเล่นให้เขาเขาก็จะมีความสุขทวีคูณจริงๆโดยเฉพาะหลายคนไม่เคยฟังเปียโนเดี่ยวเขาไม่เคยฟังเปียโนเดี่ยวมีคุณหน้าคนหนึ่งเหรอครับอายุมากกว่าผมแหละเขาก็มาบอกว่าเขาไม่นึกว่าเปียโนมันจะทำอะไรได้มากมายขนาดนี
1: ้ค่ะ
0: ว่าเสียงของเปียโนเนี่ยสื่ออารมณ์ได้ลึกซึ้งแล้วก็หลากหลายมากเนี่ยเขานึกไม่ถึงเลยว่าเปียโนเนี่ยทำได้ขนาดน
1: ี้ค่ะ
0: อันนั้นก็ทำให้เราดีใจว่าอยากให้คนเริ่มชอบเพลงบรรเลงมากขึ้นก็ได้เพราะว่าเพลงบรรเลงเนี่ยมันจุดจินตนาการของคนฟัง
1: ค่ะ
0: ไปได้ลึกกว่านั้นอีก
1: ค่ะ
0: เพราะว่าสมมติว่ามีเนื้ออยู่แล้วแล้วเขารู้เนื้ออยู่ในหัวของเขาเนี่ยดนตรีเนี่ยมันเอื้อขยายความรู้สึกของเพลงเนี่ยให้มันมากขึ้นแล้วจากเนื้อเพลงที่เขารู้สึกอยู่แล้วเนี่ยพอดนตรีซึ่งเสริมอารมณ์เข้าไปอีกเนี่ยมันทำให้ความเข้าใจและความรู้สึกของเพลงนั้นที่มีต่อเขาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลย
1: ค่ะเพราะว่าทำไมเมคะคืออย่างเหมือนที่บอกว่าที่อยากที่จะมาฟังนะก็เพราะว่าโยต้องไปตีความตามเนื้อร้องนะคะที่ท่านเติมเขียนเอาไว้นะคะพนักท่านเติมที่เขียนเอาไว้เสร็จแล้วโยก็ต้องมาฟัง
0: อ
1: ีกทีนึงแล้วก็จะต้องแบบระหว่างที่เล่นนะคะระหว่างที่วาดรูปอะค่ะก็เปิดฟังไปด้วยแล้วก็คิดถึงเนื้อเพลงแล้วก็จินตนาการไปว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นท่านเนี่ยเราอะจะรู้สึกยังไง อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจินตนาการออกมาแล้วยุ้ยก็คิดว่าอย่างอาจารย์เล่นดนตรีก็คงน่าจะจินตนาการ
0: คล้ายกันนะแล้วเสียงนี่มันพีดเข้าไปในใจได้ไง
1: ใช่ไม่อยากใช่ใช
0: ่แต่เป็นท่านบอกว่าหลังจากที่อัลบั้มนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ที่ทำเสร็จแล้วท่านบอกว่าผมฟังทุกคืนเลยก็ดีใจอะครับ
1: ค่ะดีใจค่ะ
0: การที่เราเล่นดนตรีแล้วดนตรีของเราเนี่ยทำให้คนมีความสุขนี่ผมว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเลย
1: ค่ะแล้วคราวนี้ว่าในโปรเจกต์ที่2อันนี้เนี่ยค่ะพอที่จะบอกบ้างได้ไหมคะว่าจะมีเพลงอะไรที่จะให้คนได้ตื่นเต้นมาสักเพลง2เพลงก็ได้ค่ะอาจารย์
0: ตามคำขอเนี่ยเหรอครับ
1: ตามคำขอค่ะ
0: คราวที่แล้วนี่มีคนขอเพลงคลาสสิกมา
1: ค่ะ
0: ซึ่งยังไม่ได้เล่นก
1: ็
0: อาจจะเลือกเพลงคลาสสิกบางเพลงที่เอามาเล่นเพราะเพลงคลาสสิกนี่มันก็คลาสสิกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพลงสำหรับเพลงร้องเนี่ยอาจจะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ใหม่ๆที่ผมยังไม่เคยทำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะขออะไรกัน
1: เราก็รุ้นนะคะรุ้นอยู่สำหรับใครที่ยังไม่ทันนะคะในส่วนของโปรเจกต์แรกนะคะโปรเจกต์ที่2ก็จะต้องมาฟังให้ได้นะคะแต่เดี๋ยวในช่วงหน้านะคะอาจารย์เดี๋ยวโยเนี่ยค่ะจะขอทวงเพราะไม่ได้ฟังเพลงกลิ่นนางถ้าใครอยากจะฟังก็จะต้องติดตามไปฟังในช่วงต่อไปค่ะ
2: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
3: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่FM 97 MHz Quality News Station

0: ด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
1: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
0: แล้วพบกันนะครับ
2: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Stationรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ

0: ขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Variety Your Art Show และก็ Variety Art ค่ะตอนนี้นี่เมื่อสักครู่คงจะได้ฟังเพลงกลิ่นนางแบบ Simple ไปแล้วนะคะ อยู่ได้ฟังเต็มๆไปแล้วนะคะอาจารย์เพราะมากอ่ะเพลงกลิ่นนางเพราะจริง
1: ๆใช่ตอนที่เล่นก็รู้สึกเสมอเลยนะครับเวลาตอนที่เริ่ม arrange เพลงเนี้ยก
0: ็
1: ชอบทำนองอยู่แล้วเพราะป๋าท่านบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ออกทำนองไทยค่อนข้างเยอะๆที่สุดเท่าที่ท่านประพันธ์มาก
0: ็
1: เลยอยากให้ทำนองไปเลยแล้วก็ตอนที่เราทำหนังสือเล่มนี้เนี่ยหน
0: ัง
1: สือชื่อ Music from Heaven นะครับฮะดนตรีสื่อสวรรค์เป็นดนตรีเพลงลำดับที่108ของท่านตอนนั้นน่ะทำหนังสือนี้ให้ท่านอายุ96
0: ค่ะ
1: แล้วก็เอาอันนี้เป็นฤกษ์ว่าดนตรีสื่อสวรรค์เนี่ย108เขาบอกขออวยพรท่าน108
0: ค่ะ
1: แล้วก็เพลงนี้โยได้เลือก
0: ใช่
1: เป็นรูปของที่โยวาด
0: จะบอกว่าทั้งชุดไทยทั้งนี้คือไม่มีการบีฟกันมาก่อนนะคะเพราะว่าอาจารย์นะคะอาจารย์นัทเนี่ยก็คือปล่อยโอเพ่นเลยให้ศิลปินเอาเพลงไปฟัง
1: ใช่
0: แล้วก็ไปดูเนื้อเพลงไปดูอะไรกันเองก็สร้างจินตนาการแล้วตอนที่โยฟังเพลงนี้โยก็คิดถึงอย่างที่อย่างเนื้อเพลงค่ะแล้วก็เอาตัวเองแอบอะค่ะว่าถ้าเราเป็นหมายถึงเป็นเทวดาเราจะรู้สึกยังไงที่ได้แค่เฉพาะกลิ่นไม่สามารถที่จะกอดได้ก็เลยบอกว่าช่วงจังหวะที่ก็เลยคิดว่าเนี่ยทำจังหวะตรงนี้คิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันดูเนี่ยดูเซ็กซี
1: ่กำลังดมอยู
0: ่กำลังดม
1: นี่เนื้อเพลงเขาว่าอย่างงี้นะครับเดือนสองลาดดาราแย้มช่างงานสับส่องวับวาวพร้อมพรายหลากหลายสีสว่างสวัยฉายลายเปล่งเฟรมปรีงามเฉลวยเปล่งราศีสง่างามแล้วก็บรรยายถึงหอมมากับลมพร้อมกับชั่วโมงยามคือกลิ่นเนื้อนวลสามวัยของพี่ยา
0: ใช่แล้วก็พี่หยกก็คิดว่าจินตนาการต่อว่าถ้าเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์แต่เธอเป็นมนุษย์ยังไม่สามารถที่จะสัมผัสได้ก็คงได้แค่ดมกลิ่นเท่านั้นเองก็เลยค่ะแต่ว่าเห็นบอกว่าอาจารย์จะมีโปรเจกต์ต่อไปก็กำลังคุยกับอาจารย์อยู่อะค่ะแล้วน่าจะมีงานจิตกรรมด้วย
1: คือตอนที่ได้ทำกันตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกปลื้มใจมากนะครับคือปกตินักดนตรีเนี่ยจะไม่มีส่วนที่จะไปเกี่ยวข้องกับจิตกรรม
0: ค่ะ
1: หรือจิตกรเท่าไหร่นะครับแล้วก็เพื่อนอยู่ในแวดวงก็คนละแวดวง
0: คนละแวดวงค่ะ
1: ตั้งแต่ได้รู้จักกับโยเนี่ยก็ได้รู้จักจิตกรเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะ แล้วก็ทำให้มีความสนใจแล้วก็รู้ว่าเราจะไปดูภาพดีๆเนี่ยได้ที่ไหนบ้าง แล้วก็โยเองก็มีเพื่อนฝูงที่เป็นจิตกรเยอะเลย
0: ครับ
1: แล้วก็พอดีปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านครบ100ปี
0: ค่ะ
1: แล้วก็ผมเคยทำเพลงพระชนิพนธ์ไปแล้วเนี่ยถึง19เพลงละ
0: ค่ะ
1: นะครับอยากทำให้ถึง24เพลงซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของที่ท่านประพันธ์ไว้นะครับท่านประพันธ์ไว้ทั้งหมด48เพลง
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าทำ24เพลงนี้ก็ค่อนข้างโอเคละแล้วก็คิดว่ามันยากทีเดียวนะครับแต่ว่า19เพลงที่ทำมาเนี่ยทำมาตั้งแต่เริ่มทำทีละเพลง2เพลงอะไรเนี่ยต
0: ั้
1: งแต่ปี1988นะครับ
0: ค่ะ
1: นานแล้วเพราะว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยชอบเพลงพระชนิพนธ์มาก
0: ค่ะ
1: แล้วก็อยากมาบรรเลงเป็นเปียโนเดี่ยวก็ทำมาเรื่อยๆระยะหลังก็ทำเป็นเพลงพระชนิพนธ์ที่สำหรับเด็กของเราเนี่ยเล่นแล้วก
0: ็
1: เข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของการแข่งขันเปียโนสยาม International Music Festival ของเราด้วย
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นอันเนี้ยจะเป็นของที่คิดว่ามีประโยชน์สำหรับเยาวชนไทยหรือนักเปียโนไทยที่อยากจะเล่นเพลงไทยเพราะว่าเพลงพระราชนิพนธ์เนี้ยมีคุณค่ามาก
0: คือจะแบบว่าเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยค่ะฟังกี่ทีก็ไม่เบื่อ
1: ใช่ครับ
0: ฟังกี่เพลงกี่ทีก็ไพเราะเหลือเกิน
1: อย่างระยะนี้เนี่ยก็เราก็จะร้องเพลงในดวงใจนิรันดร์นะครับStill on my mind ซึ่งเราก็ระลึกถึงสมเด็จพระพันปีแล้วก็มีพระองค์พาตอนนี้นะครับก็ระลึกถึงใครก็ได้ที่เรารักครับ
0: อือฮึค่ะอย่างแน่นอนอาจารย์อย่าง Still เพลงนะฮะ Still on my mind นะคะอาจารย์ถามตอนที่อาจารย์เล่นเนี่ยอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างสำหรับเพลงนี้
1: พราะทำเพลงนี้มาที่ผมอเรนจ์ไว้นะตั้งแต่ปี1996อะครับ
0: ค่ะ
1: นานแล้วนานแล้วชอบเพลงนี้มากเลยทำนองเพราะออก
0: ใช่เพราะว่าเพลงนี้แบบว่าเป็นเพลงที่พอขึ้นมาแค่อินโทรขึ้นมาเนี่ยก็ประทับใจอย่างสังเกตจะสังเกตได้ว่าเพลงของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะแค่อินโทรแรกมาทุกคนก็จะแบบอึ้งกับทุกเพลงเลย
1: เพลงสายฝนกำลัง
0: ค่ะกลายเป็นว่าแทนที่ไม่ต้องไปฟังอยู่ตรงกลางแค่ฟังเพลงแรกแล้วมันเหมือนตราตรึงอยู่ในใจและจะต้องฟังให้จบ
1: ใช่ก็อยากรู
0: ้ใช่ใช่ใช่ว่าเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะต้องถามอาจารย์ในฐานะของอาจารย์เป็นนักดนตรีนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลเพลงไหนที่อาจารย์ชอบที่สุด
1: โอ้ก็ตอบยากจังเพลงที่ชอบมากเลยนะครับเพลง Somewhere Somehow
0: ที่อาจารย์ชอบมาก
1: ใช
0: ่ใช่ไหมคะค่ะแล้วทำไมอาจารย์ถึงชอบมันก็ต้องมีเหตุผลด้วย
1: ทำนองเนี่ยเวลาเอามาทำแล้วเนี่ยนะครับมันมีจุดที่เป็น
0: ค
1: ลายแม็กซ์คือดนตรีมันต้องมีจุดที่มันเป็นพีคของเขาตรงพีคของเขาเนี่ยมันเพราะแล้วมันจะกินใจมากตอนนั้น
0: ค่ะ
1: แม้กระทั่งขึ้นต้นก็แล้วแต่เพลงนี้มีจุดที่กินใจหลายจุด
0: ค่ะก็เลยทำให้อาจารย์รู้สึกว่าประทับใจ
1: แล้วเวลาเราเอามาเรียบเรียงเนี่ยมันก็เพื่อให้เราสามารถจะทำได้ไม่ยากเกินไปเพราะว่าเนื้อของตัวเมโลดี้เองเนี่ยมันเอื้อให้อยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: เพราะท่านประพันธ์ขึ้นมาเนี่ยท่านคงต้องรู้สึกอะท่านคงต้องรู้สึกว่าตรงนี้มันจะเป็นคลายแม็กซ์ของเพลง
0: ค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าพระองค์ท่านนะคะคือท่านทรงเป็นเลิศทั้งในเรื่องของงานจิตกรรมด้วยเพราะท่านทรงทำงานจิตกรรมและท่านก็เป็นเลิศทางด้านของดนตรีด้วยนะคะที่ทรงมีพระปีชาสามารถมาก
1: เพราะอาชีพภาพของพระองค์ท่านนี่ทำให้กรุงเวียนนาครับสถาบันนั้นยกย่องท่านเป็นหนึ่งในอัจฉริยะของทางด้านการประพันธ
0: ์ค่ะ
1: นานมาแล้วด้วยนะครับนานตั้งแต่สมัยท่านยังทรงหนุ่มๆครับ
0: ค่ะก็ยังเคยเห็นรัชกาลที่10นะคะเห็นมีภาพว่าท่านทรงเล่นนะคะดนตรีกับรัชกาลที่9ด้วยเหมือนกัน
1: พระองค์ท่านให้ลูกๆของท่านทรงดนตรีหมด
0: จะได้มีเพื่อนเล่นด้วยใช่ไหมคะ
1: แต่ท่านชอบแจ๊ส
0: ค่ะก็เลยทำให้ได้เห็นเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับอาจารย
1: ์
0: ที่อาจารย์อยากจะทำ
1: ทีนี้สิ่งที่เราเคยทำมาแล้วเนี่ยที่เราเพิ่มเติมภาพเข้าไปเนี่ยผมว่ามันให้อารมณ์ของดนตรีเพิ่มขึ้นก็เราก็หวังว่าเราในทำนองนี้เนี่ยเราสามารถจะทำได้อีกมันก็ค่อนข้างยุ่งยากใช่ไหม
0: ใช่ใช่แต่ก็เราทำได้คือที่บอกค่ะว่าเป็นร่วมเป็นหนึ่งในส่วนเล็กๆนะคะในการน้อมนะคะรำลึกถึงพระองค์ท่านนะคะคิดว่าศิลปินก็ไม่มีปัญหาแล้วค่ะเนาะ
1: ทุกคนต้องมีจุดแรงบันดาลใจ
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะที่จะร่วมในครั้งนี้นะคะ
1: มันน่าปลื้มใจสักแค่ไหนล่ะครับเพราะว่าพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นคิงประเทศเดียวอ่ะในโลกเนี้ย
0: ค่ะ
1: ที่ทรงอัจฉริยภาพในทางด้านดนตรีแต่งเพลงไว้ตั้ง48เพลงอ่ะ
0: ค่ะ
1: ไม่มีที่ไหนแล้วครับในโลก
0: จริงๆแล้วแค่ที่บอกค่ะว่าแค่เพลงเดียวเนี่ยโอ้โหยังแบบยังมีแต่คนเล่นมาเล่นไปเล่นไปกันอยู่อย่างนั้นแต่นี่48บทเพลงพระราชนิพนธ์คือเล่นเหนื่อยเลยค่ะจ้า
1: ทำนี่ก็เหนื่อยกว่านะครับ
0: นี่ค่ะ
1: แต่ว่าท้าทายแล้วก็มีความสุขนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าดนตรีมันเพราะอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: อย่างในตามคำขอนี่มีคนขอเพลงแววพระราชนิพนธ
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ทำได้
0: แล้วจะเล่นในวันนั้น
1: เล่นได้เล่นได้เล่นเป็นครั้งแรกที่เอาเพลงนี้มาทำเพราะว่า
0: ค่ะ
1: ยังไม่ถึงตาที่จะเล่นเพลงนี
0: ้
1: ตอนนี้มีคนขอก็เลยเล่นเพลงแวว
0: ค่ะก็เรียกว่านะคะในช่วงนี้อาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์มีพลังเยอะมากกว่าปกติคือถ้าไม่นั่งคิดนะคะว่าอย่างแน่นอนนะพอเราอายุมากขึ้นใช่ไหมแรงก็จะแผ่วลงแต่อาจารย์ไม่ใช่เลยอาจารย์งานเยอะมากวันนี้ที่มาสัมภาษณ์อาจารย์งานคิวงานรออยู่อาจารย์เอากำลังมาจากไหน
1: ก็ต้องขอบคุณพระเจ้านะ
0: ค่ะ
1: คือเราเป็นคริสเตียนแล้วก็สิ่งที่ทำให้ผมมีกำลังนี่เพราะว่าเราเนี่ยมีใครมีสายต่อ พลังที่ไม่มีวันหมด
0: ค่ะ
1: พระเจ้าเป็นพลังของเราเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกหมดแรงเนี่ยนะ
0: คะ
1: เราก็ขอพระเจ้าว่าประทานสติปัญญาประทานกำลังกายกำลังใจให้เราไม่ถึงแม้อายุก็เป็นตัวเลข
0: ค่ะแค่ตัวเลข
1: แต่ว่าเลยผมก็ขอบคุณพระเจ้าที่ผมยังทำงานเหมือนเดิมอ
0: ่ะ
1: เหมือนโรงเรียนปีนี้ครบ41ปีผมก็ยังสอนวันเสาร์เนี่ยสอนที่สอนเยอะที่สุดแล้วก็จะ8โมงถึง6โมงครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ยังมีแรงทำได้นี่ก็น่าดีใจมากเลย
0: ค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะ
1: เรื่อง
0: ในเรื่องของ ดนตรีนี่แหละค่ะนะคะคนที่มีอายุเท่าไหร่มีขนาดคนอายุเท่าไหร่ถึงจะเรียนดนตรีได้แล้วคนที่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเขาไม่ให้เรียนแล้ว
1: ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับใจนะแม้กระทั่งเด็ก5ขวบอ่ะ
0: ค่ะ
1: เขาต้องมีใจอยากที่จะทำ
0: ค่ะ
1: เราเขาถึงจะไปได
0: ้ค่ะ
1: ถ้าสมมติคนอายุ70
0: ค่ะ
1: เท่ากันเนี้ยแล้วเขาเพิ่งมีความรู้สึกว่าฮ่าดนตรีนี่หรือปิโนนี่มันน่าจะทำให้เขาเพลิดเพลินได
0: ้ค่ะ
1: เขามีใจละถ้าเขามีใจอยากที่จะทำเนี้ยทุกคนทำได้หมดแล้วครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะให้มีใจมาอันดับหนึ่งนะคะ
1: ใช่
0: เตรียมฟิตซ้อมมือแล้วก็นิ้วได้เลย
1: มือนิ้วเนี่ยกัน
0: สำคัญ
1: กายนิ้วเนี่ย
0: ค่ะ
1: เป็นจุดสำคัญที่ทำให้สมองทำงานดีนะครับ
0: เ
1: พราะเราเล่นเปียโนอยู่ทุกวันเนี่ยนิ้วเราทำงานเนื้อสมองมันจะไวมากเพราะการเล่นนี่มันเชื่อมต่อทุกอย่างหมดทั้งสายตาทั้งหูความคิดวิจารณ์วิจารณ์พิจารณาแล้วก็วินิจฉัยว่าเป็นไง
0: ค่ะ
1: ต้องใช้เป็นกลไกทำต่อเนื่องกันตลอดเลย
0: ค่ะเชื่อว่านะคะเชื่อว่าถ้าใครได้ฟังเนี่ยค่ะเราก็อยากจะเรียนดนตรีนะคะก็มาเรียนได้70ก็เรียนได้ใช่ไหมคะอาจารย์ก่อนมีใช้ได้อยู่
1: ถ้า70ยังสอนได้นี่70ก็น่าจะได้ครับ
0: แล้วยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นัทมากๆเลยนะคะแล้วก็จะรอโปรเจกต์นะคะสำหรับโปรเจกต์หน้านะคะ
1: เพื่อนนะ
0: อ๋อแน่นอนค่ะอาจารย์ค่ะนะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่ติดตามรายการ Variety Yo Art Show แล้วก็ Variety Art นะคะอย่าลืมนะคะรายการ Variety Yo Art Show นะคะทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นค่ะแล้วก็รายการ Variety Art นะคะทุกวันจันทร์นะคะเวลา 19:30 นถึง 20:00 นค่ะวันนี้นะคะโยและทีมงานทุกคนนะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
5: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรุงเทพมหานครเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำ

อย่างเป็นทางการฝากผลงาน130นัด80ประตู59แอสซิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:11 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่6ถึง11กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองพิเศษเขื่อนรัชประภาเวลา 9:08 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีพริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางชั้นแสงเดือนพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประออนงามอุโคตกรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนายอภิศักดิ์อัครพัฒนานุกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท DSG International ประเทศไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีโครงการเครื่องมือแพทย์และเพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้ป่วยยากไร้นายสุภากรเมฆขยายผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนำคณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและในโอกาสนี้ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์วาระปี2568ถึง2569นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล88ปีเตรียมอุดมศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอรสการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์มาโนทลาหะเตปานนท์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นายชวินโอภาสวงศ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2558ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกลด้านวิชาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการฟื้นฟูจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นายไกรนฤพรเมธีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศณมหาวิทยาลัยเพอร์ดูสหรัฐอเมริการองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์นายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยันธัญกิจจานุกิจ
คณบดีคณะประมงและศาสตราจารย์

0: อันชัยยอดสุดใจคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลองพระบาทดังนี้ 1. นายเกิดไก่สงอินผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2559ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการทางทะเลณมหาวิทยาลัยซานติอาโกเดอคอมโปสเตล่าราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นายชาววัดเจริญวิริยภาพผู้จะรับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาหุ่นยนต์ณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพวัชรยานวิสุทธิพุทธธรรมปรีชาศาสนกิจจาโทนยติคณิสนบวรสังฆารามคามวาสีและพระราชบัณฑิตวัชรดิลกตรีปิฎกวราลงกรณ์มหาคณิสนบวรสังฆารามคามวาสีณวัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคัดเลือกนักแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดามีเยาวชนจากทั่วประเทศเข้ารับการคัดเลือกมากกว่า1,000 คน
2: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินการคัดเลือกนักแสดงโขนประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรวมคัดเลือกนักแสดงได้แก่โขนพระโขนยักษ์และโขนลิงณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่4-5 กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการคัดเลือกครั้งนี้มีผู้สมัครที่เป็นเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปีทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการรวม 1,135 คนนับเป็นจำนวนผู้สมัครสูงที่สุดตั้งแต่มีการจัดโครงการพิจารณาจากความรู้ความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยสำหรับการแสดงโขนบุคลิกภาพความเหมาะสมกับบทบาทและความพร้อมในการเข้าร่วมการฝึกซ้อมและกิจกรรมต่างๆจากนั้นจะมีการคัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพเข้าสู่การฝึกฝนอย่างเข้มข้นกับศิลปินและครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยจนสามารถถ่ายทอดลีลาการร่ายรำได้อย่างงดงามถูกต้องตามจารีตสำหรับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการฟื้นฟูอนุรักษ์การแสดงโขนของไทยให้คงอยู่นับตั้งแต่ปี2550ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดการแสดงมาอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้จัดแสดงเป็นครั้งที่19ในชื่อตอนสีดามีกำหนดเปิดการแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นางสาวสวิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดการแสดงโขนสงขลานครินทร์เรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกกุมภกันตอนสุครีพถอนต้นรังที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่า การแสดงโขนถือเป็นความงดงามของศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่ถ่ายทอดผ่านความวิจิตรของท่ารำเครื่องแต่งกายดนตรีและการแสดงอันทรงคุณค่าซึ่งสร้างความประทับใจและความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเมื่อการแสดงไปปรากฏสู่สายตาชาวโลกจึงอยากให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกันสืบสานต่อยอดและรักษามรดกทางภูมิปัญญานี้สืบไปอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: ปลัดกรุงเทพมหานครร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์บูรณาการทุกหน่วยงานรองรับกิจกรรมยิ่งใหญ่วันที่24-26กรกฎาคมนี้
4: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีพลตรีปรินรื่นภควุฒิประจำราชเลขานุการในพระองค์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายและนายอัธพลเริกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานการประชุมหน้าอาคารอินโกเทอร์มินอลโดยที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายซึ่งมุ่งพัฒนาคูคลองและฟื้นฟูพื้นที่ริมคลองในเขตเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบคลองเปรมประชากรและคลองถนนวิภาวดีรังสิตควบคู่กับการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่ตลอดแนวคลองสายประวัติศาสตร์ในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ได้แก่คลองบางลำพูคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองมหานาคคลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตริมสายน้ำและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดระบบยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พมแคร์เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการส่งต่อสวัสดิการให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดตัวโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนผ่านระบบพมแคร์โดยระบุว่าระบบดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ติดตามสถานะและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนซึ่งระบบนี้จะเชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทยดีและแอปพลิเคชันทางรัฐทำให้การคัดกรองผู้มีสิทธิ์มีความแม่นยำโปร่งใสป้องกันความซ้ำซ้อนและส่งเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับบริการในระยะแรกประชาชนสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ได้6ประเภทได้แก่เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากโดยเริ่มเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือไม่ถนัดการใช้เทคโนโลยีทางกระทรวงได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่พม.และเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ทั่วประเทศลงพื้นที่ไปอำนวยความสะดวกและแนะนำการใช้งานถึงบ้านรวมถึงยังคงเปิดให้ขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางเดิมของหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขมุ่งยกระดับโรงพยาบาลทั่วประเทศสู่ระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนลงร้อยละ25ภายในปี2573และลดลงร้อยละ50ภายในปี2578ก่อนจะก้าวสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2593ผ่าน6มาตรการหลักอาทิการติดตั้งโซลารูฟท็อปทุกอาคารที่มีศักยภาพการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI บริหารพลังงาน การใช้รถยนต์ไฟฟ้าและระบบการแพทย์ทางไกลรวมถึงการทำห้องผ่าตัดสีเขียวเพื่อลดก๊าซดมยาที่ทำลายชั้นบรรยากาศนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ4หน่วยงานใหญ่ได้แก่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก PTTOR และบางจากเพื่อนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้รวมถึงการนำน้ำมันทอดซ้ำไปผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนโดยปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปไปแล้วมากกว่า90%ของหน่วยบริการช่วยประหยัดค่าไฟได้กว่า687 ล้านบาทต่อปีและเตรียมเร่งรัดติดตั้งในพื้นที่หลังคาว่างที่เหลือซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันล้านบาทต่อปีพร้อมตั้งเป้าผลักดันโรงพยาบาล100 แห่งให้ได้รับใบรับรองคาร์บอนเครดิตภายในปีนี้เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่โรงพยาบาลโดยมีโรงพยาบาลบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเป็นแห่งแรกที่ได้รับใบรับรองและเตรียมซื้อขายคาร์บอนเครดิตแล้วนะหรือหมุนอุดมพรรายงาน
7: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20:18ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศรัฐบาลญี่ปุ่นออกแถลงการเรียกร้องอย่างหนักแน่นที่ให้จีนทบทวนการทดสอบขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อไม่ให้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นพร้อมเน้นย้ำว่าด้วยการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องญี่ปุ่นพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับประกันว่าน่านฟ้าและน่านน้ำของญี่ปุ่นจะปลอดภัยด้วยการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังและตรวจสอบของกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นท่ามกลางความกังวลต่อกิจกรรมทางทหารของจีนที่เพิ่มขึ้นแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนประสบความสำเร็จในการทดสอบการยิงขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์จากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์บริเวณน่านน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบประจำปีตามปกติและได้แจ้งประเทศที่เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้าแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลเบเนซีแห่งออสเตรเลียลงนามในสนธิสัญญามหาสมุทรแห่งสันติภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีซิติเวนีราบูกาแห่งฟิจิระหว่างการเดินทางเยือนกรุงซูวาเมืองหลวงของฟิจิอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและฟิจิรวมทั้งกระชับความร่วมมือของทั้งสองประเทศในการป้องกันประเทศร่วมกันทางนี้ออสเตรเลียพยายามยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่างๆในภูมิภาคแปซิฟิกอาทิปาปัวนิวกินีวานูอาตูและตูวาลูเพื่อตอบโต้การขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้หลังจีนลงนามข้อตกลงความมั่นคงกับหมู่เกาะโซโลมอนเมื่อปี2565จนทำให้เกิดความกังวลว่าจีนจะพยายามสร้างฐานทัพเรือที่หมู่เกาะแห่งนี้และประจำการกองกำลังทหารเป็นการถาวรในอนาคตสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายทิมูทาคาเชนโกหัวหน้าฝ่ายบริหารด้านการทหารแคว้นเคียฟของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีหลายพื้นที่ในแคว้นเคียฟเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ46 รายนอกจากนี้ยังส่งผลอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามนายทาคาเชนโกเตือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการโจมตีในครั้งนี้อาจเพิ่มสูงขึ้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่ากองทัพรัสเซียเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในยูเครนก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศตุรกีจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
9: การแข่งขันเทควันโดเสมือนจริง PTT Virtual Taekwondo Thailand Championship 2026ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ วันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุ31ปีขึ้นไปประเภทผสมชนะชัยโตวิทิตวงจากซิ่งลีเทควันโดเอออกอาวุธได้แม่นยำเข้าเป้ามากกว่าเอาชนะอธิวัตรโภคสิริจากหัสดินยิมกำแพงเพชรเอไป2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองไปครองส่วนรุ่นอายุ16ถึง30ปีชายรพีพัฒน์เสนีวงศ์ณอยุธยาจากธิรักเทควันโดเอเอาชนะอริยพัฒน์มณีรัตนโสภิตจาก TAF เทควันโดเอ2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองที่2ในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้หลังวันแรกได้เหรียญทองรุ่น 16-30 ปีผสมด้วยการเอาชนะอริยพัฒน์มณีรัตนโสภิตจาก TAF เทควันโด A 2-0 ยกเช่นเดียวกันศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบประเภท Endurance ระดับโลกรายการโคคาโคล่าซูซูกะ8ชั่วโมง Endurance Road Race ที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นทีม Honda HRC ที่ประกอบด้วยทาคุมิทาคาฮาชิโจนาธานเรียและก้องสมเกียรติจันทราออกสตาร์ทจากตำแหน่งโพสิชันโดยตลอดการแข่งขันด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนและฝนตกเป็นระยะทำให้ทีมต้องปรับแผนกลยุทธ์การเลือกยางและจังหวะเข้าพิทอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยประสบการณ์และการทำงานร่วมกันอย่างยอดเยี่ยมของนักแข่งและทีมงานทำให้ Honda HRC สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนทะยานเข้าเส้นชัยในฐานะแชมป์พร้อมสร้างสถิติคว้าแชมป์ซูซูกะ8ชั่วโมงเป็นปีที่5ติดต่อกันได้อย่างยิ่งใหญ่นายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ฝ่ายส่งเสริมกีฬาร่วมพิธีเปิดงาน Sport Tech Thailand 2026และ Thailand Wellness and Healthcare Expo 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนานายสุรศักดิ์กล่าวว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยมุ่งยกระดับวงการกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลด้วยการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การกีฬาเวชศาสตร์การกีฬาและโภชนาการควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาสุขภาพและเวลเนสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งงานนี้ถือเป็นเวทีนานาชาติด้านกีฬาสุขภาพและเวลเนสและยืนยันเดินหน้าสนับสนุนโครงการสำคัญอาทิ Smart National Sport Park การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาในพื้นที่ EECและการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาเพื่อผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมกีฬาและสุขภาพของอาเซียนภายหลังพิธีเปิดนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและ National Institute of Fitness and Sport in Kanoya ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬารวมไปถึงพัฒนานวัตกรรมและยกระดับศักยภาพนักกีฬาผู้ฝึกสอนและบุคลากรกีฬาของทั้งสองประเทศพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระยะยาวเพื่อผลักดันวงการกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ3สโมสรประกอบไปด้วยราชบุรี FC ราศีสลัยยูไนเต็ดและพีทีประจวบ FC ในการลุ้นรางวัลสโมสรพัฒนาการยอดเยี่ยมแห่งปีBest Developing Club 2025ถึง2026โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award ในวันพรุ่งนี้ที่ห้องประชุม Pavilion A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพมหานครอาชิตพลคีรีรมศูนย์หน้าดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจากสโมสร SSV Ulm 1846ในศึกฟุตบอลดิวิชั่น4ของเยอรมนีได้รับโอกาสลงสนามในช่วงครึ่งหลังของเกมอุ่นเครื่องที่ต้นสังกัดเอาชนะ TSV Back ทีมจากลีกระดับ6ไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1ก่อนที่ทีมจะเดินทางเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองโอเบิร์สตาวเฟนเกมดังกล่าวเจ้าไม้มีโอกาสลุ้นทำประตู2ครั้งแต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ถึงแม้จะยังไม่มีชื่อเป็นผู้ทำประตูในเกมนี้แต่อาทิตพลคีรีรมยังคงมีบทบาทในเกมรุกของต้นสังกัดและสามารถสร้างโอกาสจบสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องนับเป็นสัญญาณที่ดีในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การฝึกซ้อมช่วงปรีซีซั่นกับทีมต่อไปเนมาร์ซุปเปอร์สตาร์วัย34ปีประกาศอำลาทีมชาติบราซิลหลังทัพแซมบ้าแพ้นอร์เวย์1ประตูต่อ2ตกรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026สำหรับเนมาร์ลงสนามให้ทีมชาติบราซิลไปทั้งหมด130นัดยิงไป80ประตูกับอีก59แอสซิสต์และลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย4สมัยในปี2014 2018 2022และ2026ทำไปทั้งหมด9ประตูปุริพัชสอนการรายงาน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาว และอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางและธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวัชระเวที
10: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกรรมุนาวัสโรโหติกรรมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
11: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เรากลับมาแล้วเรากลับมาลุงเห็นนั่งให้มันตรงตรงหน่อยสิมองไม่เห็นเลย
1: ของเราแล้ว
0: นี่นี่นี่นี่นี่นี่เห็นกันชัดหมดแล้วเอายังไงดีเห็น
1: ดูวันบ่า
0: ดูดูเมื่อเช้า8โมงดูตื่นมาดูทันเมื่อเช้าดูอังกฤษ
1: รอดมาได้ไงอ่ะน่ะ
0: นั่น
1: ไม่ไม่รอดนี่ยิงมันยิง2นี่ยิงนํา2แต่โดนใบแดงไปโดนซะอย่างนั้นน่ะนิดเดียว
0: แต่10คนก็ยังชนะเนาะ
1: 10คนก็ยังชนะไอ้นั่น
0: ย
1: ัง
0: ชนะเม็กซิโก
1: ไอ้ที่น่าพอจริงจะว่าผิดหวังดีมั้ยก็ไม่เชิงผิดหวังนะบราซิล
0: โอ้ยอันนั้น
1: นี่แบบว่ามาตั้งแต่แรกก็ต่อแตะนะ
0: ผมอ่ะถ้าจำได้ตั้งแต่บอลโลกเริ่มใหม่ๆผมบอกว่าผมเชียร์นอร์เวย์นี่
1: ก็ดีแล้วนอร์เวย์แล้วนอร์เวย์เขาตอบแทนอะไรฟิลิปบ้างอ่ะที่ไปเชียร์เขาให้อะไรเหรอบ้านเมืองก็อยู่ที่นี่ไปเชียร์มันทำไมนอร์เวย
0: ์อยากได้หมวกไฟจริงไง
1: โอ้ยตายทำอะไรให้รู้จักคิดซะบ้าง
0: แล้วลุงแล้วลุงอ่ะเชียร์ใครเชียร์ใคร
1: ตอนนี้ก็เลยแบบว่าอังกฤษนี่มันก็ดีแต่ว่าที่อยากเชียร์ที่สุดคือชื่อพวกที่แต่ชื่อพวกชื่อแปลกๆนี่เขาไปหมดแล้วเหรอเด
0: ็
1: กๆชื่ออะไรผมตาบัวม
0: ูลไปแล้วที่ผู้รักษาประตูวัย40เนี่ยครับไปแล้วอันนั้นเสียดาย
1: ม
0: ี
1: 2-3 ประเทศที่เข้ามาได้อย่างลึกมากเลยนะ
0: ป
1: ่านนี้ยังเรียกชื่อเขาไม่ถูกเลยเดิมเขาเป็นมี Ivory Coast อยู่อันนึงแต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อเป็น Coast Wales เลยสักอย่างซึ่งเราก็คือประเทศที่เขาบอกมีคนอยู่ 500,000 ใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วเอาจำนวนคนมาเทียบได้ไหมว่าใครจะเก่งเรื่องฟุตบอลหรือไม่เก่งเทียบได้ไหมทำไมคน500คนเอาเขมรคนเท่าไหร่อัน
0: นี้ไม่มีเขมรที่ได้ประมาณประชากร 5-6 ล้านมั้ง
1: เออเยอะกว่าตั้งเราต้องอะไรเป็น10เท่าทำไมมันไม่ได้เข้าวอลโลกมั่ง
0: ก็เขาจะเก่งเรื่องสแกมเมอร์ไงเขาไม่ได้แกมบอลโลกเขาเก่งสแกมเมอร์บอลที่เตะออนไลน์นี่เขาอาจจะเก่งก็ได้นะ
2: อยากได้หมวกไฟจริงไง
0: เอาเฮ้ยทำไมมาจากไหนเนี่ย
1: ลืมปิดก็เราก็มานั่งคิดดูว่าเฮ้ยทำไมจำนวนประชากรเกี่ยวไหมอย่างจีนเนี่ยประชากรเยอะที่สุดทำไมไม่ได้เข้าบอลโลก
0: เออนั่นสิ
1: มันเกี่ยวไหมบราซิลนี่คนเยอะใช่เข้าใจได
0: ้ใช
1: ่แต่ว่าตกรอบไปแล้ว
0: ใช่หรือว่าจีนเขาไม่ได้ให้ความสำคัญขนาดก็ความสำคัญก็เห็นนะเขาก็ส่งบอลของเขาไปทั่วนะก็เขาก็ไม่เกี่ยวกับบอลโลกพี่เดี๋ยวเขาไม่ติดไงก็ไม่ได้เก่งพอที่จะเข้ามาอยู่ในไอ้48ทีมไง
1: ไม่ซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ให้ความสำคัญนะแต่ว่าเออทำไมตัวเขาก็ใหญ่นะคือจะเทียบว่ามันนั่งคิดเล่นๆว่าตัวก็ใหญ่เอาสมมติว่าได้เปรียบอะไรบ้างคนเอเชีย
0: คนให้เลือกเยอะกว่าก็มี 1,400 ล้านคนให้เลือก
1: คนเลือกเยอะกว่าแล้วจริงๆเขาทำอะไรทำจริง
0: ใช่
1: แล้วทำไมญี่ปุ่นกับเกาหลีเข้าได้คนน้อยกว่าอีก
0: ใช่
1: ตัวก็พอๆกัน
0: ใช่
1: แล้วก็น่าจะเป็นกีฬาที่จีนก็น่าจะให้ความสำคัญนะไม่ใช่แบบอย่างที่ญี่ปุ่นซะอีกคนที่ให้ความสำคัญมากๆชอบมากกว่าฟุตบอลก็คือเบสบอลมีแต่คนญี่ปุ่นนี่เป็นแฟนเบสบอล
0: อันนั้นมันเป็นอิทธิพลจากอเมริกาเนาะ
1: ใช่ๆอเมริกันก็เหมือนกันก็เพิ่งมาเล่นบอลเป็นไม่กี่วันเอง
0: ใช่ๆๆไม่กี่วันเองไอ้เค้าอยู่ใน16ทีม
1: ก็ใช่ไงแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วเขาเพิ่งมาฝึกไม่กี่วันนี่เองแหละแต่ว่าม
0: ันมีความน่าเกลียดพอพูดอเมริกาเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้เขาจะลงไปเตะกับใครนะเขาจะเตะกับเบลเยียมอ่ะแล้วไอ้ตัวที่เป็นศูนย์หน้าดาวซันโวเนี่ยมันโดนไงมันต้องโดนพักโทษอยู่นะห
1: ้
0: ามลงชื่ออะไร
1: แฮร์รี่เคนเหรอ
0: ไอ้มันอังกฤษแฮร์รี่เคน
1: ไม่พูดถึงฝ่ายไหนแล้ว
0: อเมริกา
1: อ๋ออเมริกาเหรอ
0: ไอ้อเมริกา
1: อเมริกา
0: ที่เนี่ยเตะกับเบลเยียมอยู่กำลังเล่าฟังว่าไอ้ศูนย์หน้ามันซึ่งผมจำชื่อไม่ได้เนี่ย
1: ม
0: ันโดนโทษไงแล้วมันจะห้ามลงแมตช์นี้ใช่ไห
1: ม
0: แต่อเมริกาแม่งใช้ความเป็นแบบมหาอำนาจจะเอาไอ้นี่ลงไปเล่นไงคนแม่งก็เลยบอกว่าประท้วงกันใหญ่ในตอนนี
1: ้พี่ฮะพี่วันเกิดพี่เพิ่งผ่านไป2วันนะฮะโอเคให้เป็นของขวัญวันเกิดแล้วกันนะฮะพี่คือพี่แบบว่าพี่จะเอาไงก็ตามใจพี่แล้วกันนะเพราะว่าตั้งแต่ตอนเริ่มจัดใหม่ๆแล้วเห็นข่าวมั้ย
0: ใช่
1: ตอนแรกเห็นแบบพวกที่จะเข้าไปเชียร์ก็ตามพวกที่เป็นประเทศที่เค้าไม่ค่อย ไม่ค่อยชอบหน้ากันอ่ะ
0: คือก็ต้องให้ลงแหละเพราะไม่ให้ลงเนี่ยเดี๋ยวไอ้ทรัมป์ก็คงส่งเครื่องบินไปจับผู้นำของประเทศนั้นแมง
1: ก็มันก็เป็นสักแบบนี้ไงคือบางทีเราก็นึกว่าถ้าเป็นเรานะอย่างตอนที่มีข่าวว่าอิหร่านได้เข้าบอลโลกเนี่ยแต่ว่าอเมริกันบอกจะไม่เอาทรัมป์บอกไม่เอาจะเอาอิตาลีมาแทนเพราะอิตาลีมันตกรอบ
0: ใช่
1: อิตาลีมันตกรอบที่ยุโรปบอกเฮ้ยจะเชิญอิตาลีมาแทนอิหร่านไม่เอาแล้วเฮ้ยแต่ว่านายกอิหร่านนายกอิตาลีผู้หญิงอ่ะนางก็บอกว่าโนไม่เอาก
0: ติกาคือกติกา
1: ฉันมีศักดิ์ศรีพอคือมันไม่ต้องขนาดนั้นก็เลยอิหร่านก็มาเข้าเล่นทีนี้อิหร่านมันเข้าเล่นปุ๊บทางตม.บอกว่ามึงเข้ามาเล่นได้แต่มึงต้องมาเล่นที่เม็กซิโกเท่านั้นมันมีสามเจ้าภาพ
0: เข้าใจแคนาดาเม็กซิโกและอเมริกาไง
1: มึงต้องเล่นที่เม็กซิโกแต่ว่าประมาณโอเคมาเล่นที่บ้านกูก็ได้แต่ว่าเวลามึงเล่นเสร็จมึงต้อง
0: ออก
1: นอกประเทศไปนอนที่อื่นนะอย่ามานอนในสหรัฐคือมึงไม่พูดแล้วจะเป็นความสัมพันธ์สะเทือนความสัมพันธ์แห่งประเทศชาติอยู่โอเค
0: เราก็หน้าอย่างพวกเราอย่างนั้นแล้ว
1: ยังไงก็แฮปปี้เดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังนะครับ
0: อ๋อวันที่4
1: 4 of July
0: นี่
1: หวังว่าคืนนี้เล่นกับเบลเยียมใช่ไหม
0: ใช่
1: ไอ้ถูกนะสุนัขเบลเยียมชื่ออะไรละอะไรเดอะบรอยฮะดูเดอะบรอยเนี่ยหวังว่าเดอะบรอยจะให้ของขวัญมันเกิด
0: ซัดเป็นสัก3เม็ดแล้วกัน
1: ก็เดี๋ยวไปนั่นเดี๋ยวก็จะหาว่าสะเทือนความสัมพันธ์ทางประเทศ
0: ทางประเทศเลยละ
1: การทูต
0: โอ้โห
1: ทีนี้มันมีอยู่ประเทศนึงที่จริงจังมากเลยนะกับเรื่องฟุตบอลเนี่ยจริงๆแล้วเขาจริงจังกับทุกเรื่อง
0: ใช่
1: เคยได้ยินข่าวสมาคมฟุตบอลเกาหลีไหมเกาหลีนี่เพิ่งตกรอบไป
0: โอ้ยกำลังจะโดนเรืออยู่เนี่ยลงรู้แบบว่าทีมเกาหลีพอแพ้ใช่ไหมตกรอบเนี่ยเขาเปลี่ยนไฟบินกลับไว้ไปให้ถึงเกาหลีเนี่ยช่วงตีสี่ของที่นู่น
1: ไปลงเกาหลีเหนือเลยป่ะ
0: อ๋อถ้าอย่างนั้นก็คงจะแบบว่าไม่มีการโห่เกิดขึ้น
1: อาจจะรอดไปฮะแล้วมันเจอแล้วเป็นไงรอดดิ
0: แล้วก็พอลงขนาดตีสี่เนี่ยก็ยังมีคนออกมาเยอะพอมาโห่ไล่อีตาโค้ชคนนี
1: ้งงว่ะ
0: แล้วเขาจริงจังขนาดเชื่อมาว่าไอ้พวกร้านสะดวกซื้อร้านอาหารติดป้ายขึ้นชื่อไอ้โค้ชคนนี้ว่ามึงอย่ามาลานขนาดนั้นเลยคือประเด็นมันเหมือนกับว่าตอนที่เขาคัดเลือกไอ้โค้ชคนนี้มันทำให้ทีมเกาหลีผิดหวังตั้งแต่ปี2014ทีนึงแล้วและครั้งนี้ที่จะมาก็จะมีการคัดเลือกและคัดเลือกยังไงก็ไม่รู้จู่ๆไอ้คนที่ดูเหมือนจะเป็นตัวเต็งเนี่ยกลับไม่ได้กลับเป็นไอ้คนนี้อีกกลับมาได้อีกทีนึงและไอ้คนที่ไม่ได้เนี่ยเชื่อว่ามันไปคุมทีมแคนาดาและแคนาดาก็ยังเข้ารอบมากกว่าอีกก็อย่างน้อยไปอีกขั้นนึงอะเนาะก็ตกรอบแล้วแคนาดาแต่ว่ามันก็ยังได้ไปอีกชั้นหนึ่งแต่เกาหลีตกรอบไอ้36ทีมสุดท้ายอ่ะกับบ้าน
1: เราคุยกันเหมือนกูรูฟุตบอลเลยนะครับแต่เราไม่รู้จักชื่อใคร
0: ไม่รู้บ้านไม่เรากลัวเดี๋ยวโดนฟ้องเลยไม่ใช่ชื
1: ่
0: อ
1: ฟ้องแต่อันนั้นมัน
0: คือกูจำไม่ได้
1: ไอ้นั่นไม่ได้ลงใช่ไหมไอ้ซอน SON ไอ้ที่เคยอยู่สเปอร์
0: ลงนี่ลง
1: ก็ไม่ทันดูเพราะมันตกรอบแล้ว
0: คือจริงๆงวดนี้ประชาชนเกาหลีเขาไม่ได้โทษที
1: ม
0: เขาโทษอีโค้ชนี่แหละเพียวๆว่าการคัดเลือกเนี่ยเหมือนกับว่าสู่เอียกันมึงรู้กันแล้วมึงก็บอกว่าเอาไอ้นี่มาไงก็เลยเป็นที่แบบว่าไม่พอใจนั่นแหละ
1: ตกลงเชียร์นอร์เวย์ใช่ไหม
0: ใช่
1: คิดว่าได้ไหมไปถึง
0: เอางี้ดีกว่าผมว่านอร์เวย์เข้าชิงชนะแบบไม่รู้แต่จะเป็นนอร์เวย์ฝรั่งเศสนะกูรูอังเคิลฟิล
1: ตอนนี้พี่ฮาลั่นเขาแบบเขามาแรงมาก
0: โอ้ยบึกบึนมาก
1: พี่ฮาลั่นเนี่ยตอนนี
0: ้ใครวิ่งไปชนไงชนเขากระเด็นหมดอ่ะ
1: ดาวซันโวที่มันกำลังแข่งกันเบอร์นี้ตอนนี้มันมีเมสซี่ใช่ไหมเมสซี
0: ่บัปป้า
1: โรนัลโดเอ็มบัปเป้เห็นป้าป้าเห็นป้าป้า
0: เมื่อกี้กี่คิดถึงเวสป้าผู้อิตาลี
1: เนี่ยแล้วก็ไอ้มอนี่กำลังจะมาแล้วฮาลันเนี่ยน่าดูจริงคือยังไงก็ตามบอลโลกคราวนี้ถึงแม้จะมีประเทศ แปลกๆอยู่นะแต่ว่าแล้วก็มีดราม่าที่น่าสนใจเช่นประเทศที่มีคน 500,000 คนผู้รักษาประตู
0: อายุ40
1: อายุ40
0: เป็นคนขับรถทรัค
1: แล้วก็เข้ามาได้ด้วยการสมัครผ่านออนไลน์อะไรทักอย่างเนี่ยนะที่อ่านๆดูนะแล้วก็ชีวิตก็เปลี่ยนเลย
0: ใช่ครั้งนี
1: ้ชีวิตเขาก็เปลี่ยนแล้วก็ประเทศก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
0: ใช่และการท่องเที่ยวก็จะเกิดขึ้นด้วยกับอีกประเทศนี้ที่จะตามมา
1: ได้กำไรเต็ม
0: ซอฟต์พาวเวอร์ของจริง
1: ได้กำไรได้กำไรเต็มเต็มเห็นๆนะนะ
0: ดีไม่ดีถ้ามันลงเลือกตั้งไอ้นี่ดีไม่ดีได้เป็นประธานาธิบดีด้วย
1: อย่าพูดเล่นไปเดี๋ยว
0: เล่นไปได้เป็นไปได้
1: เด
0: ี๋
1: ยวเล่นสกี้มาอีกก็
0: จะดีนะเพราะว่าบอลโลกนี้มันก็น่าจะสนุกขึ้นนะแบบว่ามีตัวตลกเป็นผู้นำประเทศนี่เดี๋ยวมีนักฟุตบอลเป็นผู้นำประเทศฟิลิปปินส์ก็ยังเคยจะมีนักมวยปาเกียวไง
1: ก็เกือบเกือบ
0: เออ
1: แล้วของบ้านเราอ่ะเคยมีอะไร
0: ช่างมันช่างมัน
1: ช่างมันใช่ไหมบ้านเราเคยมีมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งเป็นนายกก็มีก็โอเคอ่ะเราก็ยังนึกถึงเราเคยเข้าไปในทำเนียบแล้วมันจะมีรูปนายกเยอะๆอ่ะมันจะเป็นทำเนียบเพราะว่าตึ๊ก
0: นึกออกนึกออกนึกออก
1: ซึ่งแต่ละคนแบบโอ้โหนี่ท่านตั้งแต่เจ้าพญาอะไรไม่รู้ต้องแบบตึ๊ก
0: คุณพญาพนไล่ลงมาเลย
1: ท่านนี่ท่านนนท่านนี่แล้วจะมีอยู่อุ๊ยมีคนนี้ด้วยเหรอโอเคโอเคน่ารักดีมุ้งมิ้งมุ้งมิ้ง
0: เทียเฮียไม่เอ่ยชื่อเนาะ
1: เราจำชื่อเขาไม่ได้เหมือนกัน
0: จำชื่อไม่ได้เหมือนกันโอเค
1: ปัดโทแล้วเมื่อไรฟุตบอลไทยอ่ะ
0: เฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะอย่างน้อยๆก็มีความดีใจที่ว่าเรามีอย่างคุณแป้งซึ่งเขาก็แน่นอน
1: ตั้งใจเนาะตั้งใจ
0: ตั้งใจมากแล้วก็ที่แน่ๆมีคนอย่างเขาไม่มีโกงในองค์กรนี้แน่นอนมีความมั่นใจว่าอย่างนั้นเพราะว่าเขาเองก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจแล้วก็มีใจรักที่อยากจะทำแบบนี้ให้กับประเทศชาติ
1: ยกเว้นไม่รู้ตรงนั้นแหละ
0: เออเนี่ยคือปัญหา
1: ในทุกองค์กรนะเป็นอย่างเงี้ยบางทีเราก็นะ
0: ให้
1: การรับรองไม่ได้หรอกว่าจะไม่มีอะไรแต่ว่าผู้นำอาจจะสะอาดเรียบร้อยดี
0: ถูกต้องถูกต้องเพราะว่าอาจจะโกงกันตอน9โมงเช้าแต่มาประชุม10โมงโดนโกงไปชั่วโมงนึง
1: whatever
0: whatever
1: นี่เราก็ไปเรื่อยเลยนะฟุตบอล
0: เออเป็นฟุตบอลนี่ใครมามั่งเนี่ยโอ้โหนี
1: ่ใครอ่ะ
0: ต้องขอบคุณคุณไลล่านะฮะส่งดอกกุหลาบมาให้แล้วขอบคุณครับตะกี้เห็นอยู่นะครับคุณไลล่ามาทุกวันจันทร์เลย
1: ขอบคุณคุณยาย่าขาประจำด้วย
0: ง่ายมากซันชิโร่
1: เขาจัดบอลไทยเขาบอก
0: ง่ายมากขอจัดบอลโลกเอง
1: เดี๋ยวนะขอจัดบอลโลกเองมันง่ายตรงไหนมันยากกว่ายากกว่าเดินขอเข้าไปเข้ารอบเฉยๆนะ
0: ถูกต้อง
1: มันยากกว่านะไม่ใช่เงินทองอะไรมันบางทีมันอาจจะเจ๊งก็ได้นะเพราะว่ามันไม่รู้ยัง
0: ก็เหมือนกับไอ้ประเทศอย่างกรีซใช่ไหมที่เคยเป็นเจ้าภาพเขาจัดตอนช่วงครบรอบระกิจปีของโอลิมปิกเพราะมันเริ่มต้นที่นู่นใช่ไหมครั้งแรกนั่นเป็นครั้งหนึ่งที่กรีซแบบขาดทุนเลยนะแบบแล้วก็บอกว่าโอ้โหเพราะมันต้องลงทุนสร้างสนามกีฬาใหม่สระว่ายน้ำนู่นนี่นั่นรวมไปถึงบ้านพักนักกีฬาอะไรเงี้ยมันมากัน200กว่าประเทศนี่แบบไม่เตรียมการดีๆนี่เจ๊งได้นะครับ
1: ไปขอเขาจัดได้เนาะมันไม่ได้แปลว่าจะง่ายนะฮะ
0: เอางี้ดีกว่าเรามาเดากันในไหนนอกเรื่องนิดนึงลุงว่าไออีเวนต์ใหญ่ๆเนี่ยถ้ามีการจัดถ้าจะเป็นอีเวนต์แบบไหนที่คิดว่าประเทศได้กำไรแน่นอนและคนมาเยอะแน่นอนอ๋อ
1: ไม่ต้องเดาแล้วสงกรานต์กับลอยกระทง มันเป็นของเราอยู่แล้วไงแต่ว่า
0: ไม่ผมบอกว่าพูดถึงไม่ได้บอกแบบไทยแบบว่าเอาแบบอินเตอร์ว่ายี่ห้อไหนถ้าเกิดว่ามาแล้วบอกว่า
1: ถ้าเอาจริงจริงๆแล้วอีเวนท์ที่เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจมากที่สุดก็น่าจะเป็นกีฬาฟุตบอลโลกนี่แหละแม้กระทั่งเอเชียนแอมโนแม้กระทั่ง
0: โอลิมปิก
1: เองก็ยังสู้ไม่ได้เพราะว่าโอลิมปิกเนี่ยบางทีเราไม่รู้จะดูอะไร
0: มันหลายฟันดาบอย่างเงี้ยมันไม่เราไม่ได้อินฟันดาบ
1: เนาะมันเยอะไปหมดแต่ว่าเขาก็ต้องจัดแข่งแล้วก็ทำเหรียญให้ทุกคนหมด
0: ใช่ใช่
1: คุณจะได้เหรียญยากมาเหรียญง่ายอะไรมาจากกีฬาไหนอะไรก็ความจริงมันไม่มีอะไรง่ายหรอกนะมันก็ยากหมดแล้วเพียงแต่ว่าเขาเรียกเหรียญใหญ่เหรียญเล็กอย่างฟุตบอลเนี่ยเขาก็เรียกเหรียญใหญ่หรือกีฬาที่แบบว่ายน้ำมีไม่รู้กี่ประเภทบางคนได้ตั้ง10เหรียญคนเดียว อะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าอาจจะเรียกว่าเหรียญเล็กหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันไม่ได้มันเยอะไปหมดมันก็เลยตามมั่งไม่ตามมั่งแต่ฟุตบอลเนี่ยมันมีความเร้าใจตั้งแต่ต้นว่าจากรอบนี้จากเมื่อก่อนมัน32ทีมนะ
0: อ
1: ยู่นี้แบบโอ้โหเอาใจสปอนเซอร์น่าดูให้48ทีม
0: ใช่
1: ดูกันแม่3วัด
0: คือ3คือพอมันจัดที่ทวีปอเมริกามันก็จะไม่ดีจากแถบเอเชียแถบนี้ไงเพราะว่ามันเวลามันไม่ได้แต่ถ้าเกิดจัดทางยุโรปเนี่ยเรายังได้อยู่เพราะว่าเวลามันห่างกันแค่6ชั่วโมงแต่ฝั่งนู้นหูยห่างกัน12ถึง15ชั่วโมงมันก็เยอะไปหน่อย
1: มันก็จะไม่ค่อยเต็มเหนี่ยวอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าอย่างที่ของคนไทยทางด้านขอเรียกชื่อแล้วกันเพราะเป็นลูกค้าอยู่ด้วยก็คือของโมโนที่ไปซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็มาให้สมาชิกได้
0: ดูได้ชมกัน
1: ได้เช่าซื้ออะไรก็ว่าไปเนี่ยนะก็ตอนแรกก็แบบโอ้โหตัวเลข 5,000 กว่าบาทเหร
0: อก็เขาลงไป 5,000 กว่าล้านอะ
1: ไปซื้อมา
0: เรื่องของเขาน
1: ี่แต่พอดูไปดูมาแล้วก็มันมีอย่างอื่นด้วยนะอันนี้โฆษณาให้ฟรีมันมีอย่างอื่น
0: มัน
1: มีวอลเลย์บอลแล้วก็มันก็มีพรีเมียร์ลีกที่เราจะดูอยู่แล้วเป็นประจักษ์แน่นอนอยู่แล้วในฤดูกาลหน้าเนี่ยเราก็ว่าจะไปเราก็น่าจะจองดูอยู่แล้วแล้วก็เขาก็เอามาสองให้เป็นสองสมาชิกคือสองจอไม่ใช่สองสมาชิกสองจอดูได้พร้อมกัน
0: ก็พี่เมียร์ลิกไปอยู่กับเขาแล้วเหรอเพราะเมื่อก่อนมันไปอยู่บ้านเมื่อก่อนมันอยู่ทรูอะไรสักอย่างไม่ใช่เหรอเมื่อก่อน
1: ย้ายไปตั้งนานแล้ว
0: เขาย้ายไปนานแล้วเหรอ
1: ครั้งที่แล้วเขาก็มาที่นี
0: ่
1: ก็เลยตัดสินใจซื้อไปนะครับอันนี้ผมเป็นลูกค้านะฮะถ
0: ึ
1: งแม้ว่าแทบจะไม่ครับไม่ได้ดูสดเลยก็ตามดูสดตอนที่รอบแรกๆที่ประมาณเที่ยงคืนอ่ะดูไหวแต่พอเริ่มตีสี่แล้วเฮ้ย
0: ไม่ไหว
1: แล้วคุณพี่เตกกับพระอินทร์ดีกว่าไม่ไหว
0: ไปกับพี่อินทร์
1: นะไม่ไหวก็เลยแบบเฮ้ยเปลี่ยนมาตอนเช้าสายๆปืนมาแล้วก็กดแช
0: ่
1: แต่ว่าโอเคเขาก็ตัดเป็นไฮไลท์มาซึ่งก
0: ็สนุกดี
1: ก็ดูอิ่ม
0: แล้วก็ดูอิ่ม
1: ที่สำคัญคือเรายังไม่รู้ผล
0: ถูกต้อง
1: เรายังไม่รู้ผลนะอย่าขึ้นผลนะเราก็ดูได้สนุกและเร็วได้เร็วทันใจแบบโอ้โหทำไมเกมมันเร็วขนาดนี้วะเดี๋ยวก็ยิงเดี๋ยวก็ยิง
0: แล้ว
1: อ๋อมันเป็นไฮไลท์บ้ามันไม่ได้เป็นเกม90นาที
0: เมื่อเช้านี้ผมไปออกกำลังกายไปที่ยิมแล้วมันก็ตั้งแต่8โมงไอ้อังกฤษเขาเตะกันก็คือปกติเนี่ยขึ้นไปอยู่ไอ้บนเครื่องที่มันเป็นไอ้ขาตะกั่วแตนโยกโยกโยกโยกโยกเนี่ยนะโอ้โหแล้วแบบกว่าจะครึ่งชั่วโมงนี่มันโอ้โหมันแบบปวดล้ำนะเฮ้ยวันนี้อยู่นี่อ้าวเราโยกมาจะชั่วโมงนึงแล้วพอตาดูแต่ไอ้ฟุตบอลนี่ไงก็เลยมีความรู้สึกว่ามันลืมไอ้ความอะไรสักอย่างออกกำลังกายนี่แบบพอมันมีไอ้เรื่องแบบนี้ให้ดูนี่มันก็ฆ่าเวลาได้
1: ดีหรือไม่ก็ตอนเดินมันนี่ตอนเดินไอ้ตอนดูนะไม่ได้เดินหรือเดินช้า
0: เดินโยกไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวต่อก่อนไอ้ที่อีเวนต์บอกว่าดีต่อประเทศนั้นแน่ๆถ้าเป็นเจ้าภาพก็คือ World Expo
1: World Expo นั้นก็ใช่
0: เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าบอลโลกหรือว่าโอลิมปิกเนี่ยมันจบภายใน1เดือนแต่ไอ้ World Expo เนี่ย200กว่าประเทศที่ต้องมาประเทศที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาจะต้องเดินทางมาก่อนเนี่ย 6-8 เดือนเพราะว่าเขาต้องมาสร้างไอ้พาวิเลียนเนี่ยมันกึ่งถาวรเลยนะกึ่งถาวรเลยแล้ว พอมันมาเนี่ยคิดถึงปริมาณคนที่มาโรงแรมก็ได้อาหารที่คือมันมีการใช้จ่ายเนี่ยเกิดขึ้น
1: อธิบายหน่อยว่า World Expo คืออะไร
0: เดี๋ยวก่อนแล้วก็และไอ้อีเวนต์เนี่ยมันก็คือ6เดือนเลยนะลุง
1: อัน
0: แหละWorld Expo เกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศฝรั่งเศสก็เป็นเรื่องของการแสดงสินค้าระดับใหญ่แต่พอวันเวลามันเปลี่ยนไปเนี่ย World Expo ก็มีการเปลี่ยนในเรื่องของธีมที่เป็นกระแสโลกซึ่งเขาก็มี organization ของ World Expo ว่าธีมนี้จะเป็นอะไรยังไงต่างๆนานาแล้วก็จัดอย่างเช่นเมื่อย้อนกลับไปสักประมาณ15ปีที่แล้วเนี่ยบริษัทไทยอย่าง Index Creative Village เนี่ยก็เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานในการที่ไปสร้างไทยพาวิเลียนที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ประสบความสำเร็จมากทั้งที่งบประมาณเราเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับพาวิเลียนอื่นๆเนี่ยน้อยกว่ามากเลยแต่ในมุมของครีเอทีฟเนี่ยคือตอนนั้นรู้สึกว่ามันจะเป็นธีมวิถีชีวิตทางน้ำ ทางอินเด็กซ์เขาไปนำเสนอในเรื่องของความสัมพันธ์ไทยจีนแต่ร้อยกว่าปีก่อนที่ตั้งแต่มาเดินทาง
1: ไทยจีนอ๋อจัดที่จีน
0: จัดที่จีนไงก็เหมือนเราก็ไปเอาใจเขาด้วยใช่ไห
1: ม
0: ก็เลยเชื่อไหมลุงว่างานนั้นอ่ะเพราะไอ้ความครีเอทีฟของเราเนี่ยทุนก็น้อยประเทศอื่นๆเขาเนี่ยเราเป็นติด1ใน5พาวิเลียนที่มีคนเข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยมากที่สุด
1: เราได้ตังอะไรมาไหมอันนี้ถามแบบบ้านๆเลย
0: มันประเทศสิประเทศเราได้แต้มไงเราก็คือประสบความสำเร็จไง
1: ได้แต้ม
0: และขนาดอะไร
1: รู้ไหมซื้อตั๋วมาแล้วพาวิเลียนเราได้กี่บาท
0: อ๋อเก็บตังมีอะไรอย่างงั้นมันไอเรื่องตรงนั้นมันมีอยู่และเชื่อไหมว่ามันเราประสบความสำเร็จจนแบบว่าสามารถไปคุยกับเลขาของไอ้บอร์ดของ World Expo มีแนวโน้มแล้วก็ว่าจะมาจัดที่เมืองไทยเลยนะตอนนั้น
1: อ
0: ่ะเขาเดินทางอะไรต่างๆมาดูเลยแต่ว่าเขามาปุ๊บเนี่ยผลปรากฏว่านายกที่ลุงไม่อยากออกชื่อก็ไม่ไปเจอเขาและอยู่ดีๆก็ไปจัดที่ดูไบไปคิดเอาเองแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นคือสาเหตุนะครับตอนนั้นและจริงๆตอนนั้นเขามาดูที่แล้วด้วยว่าจะเป็นอยุธยาป่ะภูเก็ตว่าเนี่ยดีๆแล้วไม่ให้เกียรติเลยอ่ะไม่มีใครแบบในมุมของรัฐบาลเนี่ยไปอะไรกับเขาเลยอ่ะที่เราต้องการจัดซึ่งถ้าเกิดได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะได้อะไรเยอะมากแล้วก็ไปมาดูไบได้จัดรู้กันนะฮะทำไมดูไบได้จัด yes
1: ไม่รู้
0: อย่าพูดเยอะเดี๋ยวไปนอนในคุก
1: ไม่รู้ไม่คุกด้วยไม่อะไรด้วยพูดถึงเบิร์ดเอ็กซ์โปเนี่ยมันมีเกร็ดอยู่อันหนึ่งคือหอไอเฟลเนี่ยแหละสร้างเมื่อตอนเอ็กซ์โปที่ฝรั่งเศสที่ปารีสแล้วก็โดนคนถล่มยับเลยว่าเป็นสถาปัตยกรรมง่อยที่สุด
0: เอาโครงเหล็กอะไรไม่รู้มา
1: ขัดแย้งเละเทะตีกันแบบโอ้โห
0: ต่อต้านเยอะมาก
1: ต่อต้านเยอะใช่แล้วดูซิวันนี้คืออะไรวันนี้ใครไปเที่ยวปารีสแล้วไม่ได้ถ่ายหอไอเฟลเนี่ย
0: ไปไม่ถึง
1: ไปไม่ถึงเป็นเหมือนเป็นคนที่ไม่ได้ไปเที่ยวยังถ่ายกับ AI ยังได้ถ่ายเลยนะเพราะฉะนั้นเฮ้ยเพราะฉะนั้นไปไหนแล้วเนี่ยก็เรากำลังพูดถึง
0: เราเก่งนะเพราะว่าเราเนี่ยอันที่คือต้องบอกว่าพอเป็นสไตล์แบบลุงปุ๊บเนี่ยเราเลื้อยจากบอลจนนี้ไปถึงหอไอเฟลแล้วอะ
1: เคยไปเอ็กซ์โปทีนึงที่เกาหลี
0: ผมก็ไป
1: ที
0: ่
1: เกาหลีไปด้วยใช่ไหม
0: ไป
1: เมื่อ30ปีที่แล้วมั้งไปแล้วปรากฏว่าไม่ได้ดูอะไรเลยเพราะว่าคิวมันยาวมากคือแบบชะโงกไปดูได้อะไรที่สำคัญคือผู้หญิงสวยๆญี่ปุ่นตอนนั้นมันอยู่ที่นี่หมด
0: เอาละ
1: พอออกไปนอกงานเอ็กซ์โปปุ๊บไม่มีเลยตอนนั้นเขายังไม่ค่อยฮิตผ่าหน้ากันมั้งโอ้ตายแล้วดูแล้วไม่มีใครหน้าขึ้นตาชื่นใจอ๋อไปรวมมาอยู่ในเอ็กซ์โปหมด
0: แต่ World Expo อ่ะไอ้ครั้งที่ไอ้เซี่ยงไฮ้ที่เล่าให้ฟังเนี่ย
1: ม
0: ีอยู่ประเทศหนึ่งเขาบอกโอ้ยคนไม่ค่อยมาเลยเดือนนึงละเดือนแรกไม่มีคนมาเดือนที่สองไม่มาทำอะไรเขารู้ไหมแจกเพชรแม่งเลยประเทศอะไรให้ถ่ายแจกเพชรแม่งเลยคือไม่ได้แจกทุกคนอะแต่ว่าแบบว่าแรนดอมอะไปแล้วคนก็เข้าคิวยาวเลยทีนี
1: ้ก็คงเป็นประเทศด้อยพัฒนาหน่อยอะ
0: no ไปว่าเขา
1: เอา
0: ซาอุดิอาระเบีย
1: ก็แง่ใครจะเป็นประเทศอะไรได้บ้างเรา
0: ซาอุดิอาระเบียนะฮะนี่แจกเพชรเลยโอ้โหทีนี้คนเข้าคิวแบบแต่ตอนนั้นไปด้วยความภูมิใจนะไปดูไอ้ที่เซี่ยงไฮ้แล้วบอกว่าพอเซี่ยงไฮ้ด้วยความที่จีนเนี่ยประชาชนของประชากรของเขาเองก็เยอะอยู่แล้วนึกออกไห
1: ม
0: แล้วจัด World Expo เนี่ยไหนจะคนจากทั่วโลกด้วยก็เลยเป็น World Expo ที่มีคนเนี่ยไปร่วมชมด้วยเยอะที่สุดรู้สึกว่าจะแตะประมาณ75ล้านคนเลยเน
1: า
0: ะ
1: เฉพาะคนจีนอย่างเดียวป้าเขาไป80แล้ว
0: เพราะคนจีนประมาณ70ล้านที่เหลือที่5ล้าน
1: แล้วก็เป็นผลดีที่ประเทศเขาใหญ
0: ่แล้วมัน6เดือนไงพอ6เดือนนึกไหมจำนวนประเทศแล้วมีคนไปขนาดนั้นอ่ะการใช้จ่ายเงินสะพัดที่เกิดขึ้นก็เลยบอกว่าถ้าประเทศอย่างประเทศไทยถ้าได้จัดอย่าง World Expo เนี่ยบอกได้เลยโคตรเวิร์กเลยก็อันนั้นอ่ะใกล้เคียงที่สุดละครั้งนั้นที่เราเกือบจะได้จัดเพราะว่าเราไปสร้าง
1: สิ่ง
0: ที่ภาพลักษณ์ที่ดีให้คนเห็นว่าโอ้โหประเทศไทยมันทำพาวิเลียนได้อย่างนี้ขนาดเงินแค่นี้เนาะแล้วก็แบบจะได้เกือบจะได้เป็นเจ้าภาพแต่ก็หลุดไป
1: ก็คงอีกไม่นานเราก็คงได้เป็นนะแล้วก็ขอให้ไปต้อนรับเขาดีๆหน่อย อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: เออก็มันก็มีโอ้ยเรื่องอะไรพวกนี้มันก็มีอีกหลายเรื่องเอาไว้จะมันนินทากันวันหลังอีกทีนะเพราะว่าดูเหมือนประเทศเพื่อนบ้านอะไรของเราเนี่ยเขากำลังตื่นตัวอะไรในเรื่องการพัฒนาประเทศเขาอะนะของเราก็ไม่รู้ว่าเราสมมติแต่ยื้อการเมืองอะไรกันไปกันมาอะไรแค่ไหน
0: ประเทศไทยมันก็จะอย่างนี้แหละ
1: ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ไปไหน
0: ก็จริงๆไปแหละของเราก็ไปแหละมันไปแบบลูกทางอะลุงมันไปแบบลูกข่างมันหมุน
1: เดินหน้าสามถอยหลังสอง
0: มันหมุนไปเรื่อยไปแบบลูกข่าง
1: แต่ก็ลูกข่างมันก็มีความสุขดีนะมันก็หมุนได
0: ้เดี๋ยวต้องมีคนรุ่นนี้เท่านั้นที่รู้ลูกข่างคืออะไรเด็กรุ่นใหม่นี่ไม่รู้เลยนะเด็กรุ่นใหม่ยังไม่รู้ลูกข่างคืออะไรเพราะคือของเล่นยุคลุงและเดี๋ยวหลังจากข่าวต้นชั่วโมงเราจะกลับมาคุยเรื่องเกี่ยวกับของเล่นซึ่งตอนนี้ดราม่ามากแล้วว่าแล้วมันก็มีผลไปถึงว่ามันไม่ดีต่อสภาพแวดล้อมด้วยอะไรประมาณอย่างนั้น
1: ไม่รู
0: ้ของเล่นของคนยุคใหม่ซึ่งกำลังเป็นกระแสอยู่แต่พอดีพอพูดถึงลูกข่างก็เลยนึกขึ้นว่าลูกข่างมันเป็นของเล่นชนิดหนึ่งซึ่งสมัยเนี้ยแทบจะไม่เห็นละหาซื้อก็คงไม่ได้ด้วยมั้งแต่มันเกิดขึ้นสมัยลุงกับผมไง
1: ลูกข่างนี้ภาษาอังกฤษก็เรียกท็อป
0: ที่มันมีตะปู
1: ข้างในมีตะปูทำเองเคยทำเอง
0: ที่แบบ
1: ไม้ฝรั่ง
0: แล้วก็โยนป
1: ักไม้ฝรั่งทุกทำเองตะปูอันหนึ่ง
0: ใช่
1: เชือกพันคือดูอารมณ์ท็อปของฝรั่งกับท็อปของไทยแล้วจะเป็นลักษณะต่างเชื้อชาติกันมากของเรานี่ของเขาเล่นแบบเป็นอะไรมีดีไซน์ซับซ้อนนะแต่ของเราคือลูกข่างเนี่ยปลากูละลงไปก่อนใช่ไหมปื้ดมุนใช่ไหม
0: เขวี้ยง
1: จะหัว
0: เลย
1: ต้อง
0: หัวเฉาะ
1: เฉาะเลย
0: ถูกต้อง
1: อันนั้นแหละโคตรมัน
0: ดูเหมือนจะมีเราเข้าใจอยู่2คนนะฮะทางบ้านมึงเล่นเกมอะไรกัน
1: เขารู้เขาก็รู
0: ้ไอ้แต่อันนึงที่เราเด็กๆก็สนุกมากไอ้เรื่องไอ้เล่นว่าวชักว่าวถ้าเด็กนี่สนุกเหมือนกันเนาะ
1: ว่าวนี่เป็นกีฬาของทุกประเทศมันมีอยู่แล้วนะ
0: แต่มันต่างของไทยลุงจำได้ไหมว่ามันมีการเราไอหลอดนีออนเห็นป่ะไปทุบไปให้มันแตกอ่ะแล้วก็กาวที่เราก็ไปแบบตอนเราทำสายปาไงแล้วเวลาแข่งกับเพื่อนอ่ะชักแข่งมาแล้วเราไปตัดของมันขาดไง
1: นั่นเลวนั่นเลว
0: เลวอะไรมันเป็นเรื่องการเล่นสมัยนั้นมันมีการแข่งขัน
1: การแข่งขันจริงๆเขาไม่ได้ถึงกับใช้แบบนั้นเขามีว่าวจุฬากับว่าวปักเป้า
0: เ
1: ขาไม่ได้มาเฉือนกันด้วยเอาไอ้แก้วนี่คือพวกอันธพาล
0: ชาวบ้าน
1: ชาวบ้านหน่อยแต่ว่าพวกนั้นนี่เขาแบบว่าวจุฬากับว่าวปักเป้าต้องแบบชิงกัน
0: เคย
1: ชักแล้วโหว่าวจุฬานี่ชักยากมาก
0: เ
1: ขาบอกให้พักเบรกแล้ว
0: โอ้ย
1: นะเราฟุตบอลมาถึงชักว่าวได้นี่เก่งมากแล้ว
0: ยังไงก็ต้องขอขอบคุณกันก่อนเนาะสปอนเซอร์หลักของเราก็คือโรงพยาบาลศรีครินทร์นะครับเคียงข้างคุณ Be with you always แล้วก็อาหารน้องหมาน้องแมว
1: โอลิเวอร์ตอนนี้หมา
0: ทุกมือพิเศษ
1: อยู
0: ่ทุกมือพิเศษต้องโอลิเวอร์เท่านั้น
1: ทุกมือพิเศษ
0: แล้วก็ที่เราอยู่ได้ความเย็นสบายเสื้อใสทุกวันเลยช่วงนี้ก็คือมีไมล์ไม่มีร้อนฮะเสื้อยืดคุณภาพสูงมากๆเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันครับ

0: าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยรัฐบาลชี้แจงวุฒิสภาถึงการเดินหน้าแผนรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนน

0: ยกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐบาลที่แจ้งวุฒิสภาถึงการเดินหน้าแผนรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งพร้อมย้ำทุกหน่วยงานรายงานผลทุกเดือนจนสิ้นสุดฤดูฝน
2: การประชุมวุฒิสภาวันนี้นายปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีถึงแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและการรับมือภัยแล้งในอนาคตด้วยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้ชี้แจงแทนกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินมาตรการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนทั้งการจัดหาพื้นที่รับน้ำหรือโครงการแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งควบคู่การเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนทั้งการคาดการณ์และแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงการเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์การตรวจสอบคันกั้นน้ำและประตูระบายน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงการเตรียมศูนย์พักพิงและเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่พร้อมกันนี้รัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจำทุกวันที่5ของเดือนจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามและประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงและแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องวาสนาตระเกตรายงาน
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครคาดจะสามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ภายในสัปดาห์นี
3: ้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมได้รายงานสรุปการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีขึ้นเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคาดว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งทั้ง50เขตภายในสัปดาห์นี้นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการถอดบทเรียนการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคที่พบมาวิเคราะห์พร้อมกำหนดแนวทางแก้ไขและวางแผนป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ที่สุดจุฑามรักษาพันธ์รายงาน
1: กองทัพอากาศจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ในพื้นที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4: พลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานการจัดงานเครือข่ายชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3โดยมีนายสุภพงษ์ชาวแลนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานณห้องรับรองจักรพงศ์กองบัญชาการกองทัพอากาศโดยผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวว่าโครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์นี้เกิดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6รอบ28กรกฎาคม2567ณดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุเป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทางด้านการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ซึ่งการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3มีกำหนดจัดสร้าง3ปีคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม2571และจะประดิษฐานในพื้นที่เดียวกับพระมหาธาตุณพระเมธนีดลหรือเจดีย์องค์พ่อสร้างขึ้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระมหาธาตุณพระพลภูมิสิริหรือเจดีย์องค์แม่สร้างขึ้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สวัสดีเรากลับมาแล้ว
1: นี่คือไม่ต้องสวัสดีครั้งก็ได
0: ้ผมเป็นคนรักในวัฒนธรรมไทยไง
1: เมื่อกี้พูดเรื่องอะไรนะอะไร
0: เมื่อกี้เราคุยกันไปมาไปเกี่ยวกับของเล่นตอนเนี้ยมันมีของเล่นอยู่ชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าสกูชชี่แล้วจริงๆมันควรจะอ่านว่าสควิชชี่คือมันเป็นของเล่นที่แบบสควิชมันก็บอกว่าสควิชชี่คือมันเป็นของเล่นแบบประเภทแบบนุ่มๆเนาะนุ่มๆอ่ะเป็นรูปขนมปังเป็นรูปต่างๆนานาแล้วดูว่ามันเป็นเหมือนกระแสคือคนเนี่ยซื้อมาแล้วก็แบบบีบแล้วเขาบอกว่ามันคลายเครียดแล้วก็ชิ้นมันก็ไม่ใหญ่สิ่งที่ตามมาคือมันทำด้วยไอโพลียูรีเทนเนี่ยมันเป็นสารพลาสติกชนิดหนึ่งซึ่งมันไม่ย่อยสลายมันจะอยู่บนโลกนี้เลยเป็น150-160ปีแล้วก็ไอตัวเนี้ยแถมซ้ำก็คืองี้มันจะมีแบบว่าคุณภาพดีกับคุณภาพไม่ดีด้วยนะไอที่คุณภาพดีก็คงราคาเป็นหลักพันเนาะแต่ถึงอันนั้นก็ตามมันก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่ย่อยสลายแล้วก็คนก็ฮิตแล้วก็ซื้อมันเยอะเหลือเกินแต่อันที่ถูกๆเนี่ยที่แบบ 2-300 บาทแล้วซื้อมาเล่นเนี่ยสีก็อันตรายกลิ่นก็อันตรายที่สุดดมกันเข้าไปเพราะมันเป็นเคมีทั้งนั้น
1: เคยเห็นแวบๆใน
0: โซเชียลนี่แหละแล้วก็คือมันทำอะไรไม่ได้แล้วก็ไอ้ตรงนี้มันเป็นวัสดุที่ไปรีไซเคิลก็ไม่ได้รีไซเคิลก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ทิ้งกลบดินฝังอย่างเดียวซึ่งถ้าทำอย่างนั้นนะก็มีผลกับไอ้ดินไอ้เดินอะไรต่างๆนานาอีกมันก็เลยเป็นดราม่าขึ้นมาว่าเนาะเล่นของเล่นแบบนี้แล้วมัน
1: ก็เป็น
0: สิ่งที่อันตรายต่อสภาพแวดล้อม
1: ก็ดราม่าไปงั้นเดี๋ยวก็ไปดราม่าเรื่องอื่นใหม่คือของมันอยู่คงทนใช่ไหมล่ะนั้นถ้าซื้อตั้งแต่เด็กก็เก็บสะสมไว้ให้ลูกหลานเขียนเป็นมรดกใส่ต่อให้ลูกหลานเลยมันทนนี่ใช่ไหมอ๋อ
0: ใช่
1: ทนใช้งานได้นานได้ตลอดเป็นร้อยเป็นพันปีก็ไหนๆก็ส่งต่อให้ลูกหลานนี่จะทิ้งไปทำไมหรือจะทิ้งอะไรก็คือที่สำคัญคือเนี่ยมันส่งต่อลูกหลานไม่ได้ตรงที่ว่ามันไม่เหอแล้ว
0: ใช่
1: ตอนนั้นน่ะมันเหออ ันนี้คือความจริงๆแล้วความที่ควรจะดราม่ามันมีอีกจุดหนึ่งคือเรื่องความเหอส่วนในเรื่องขยะอะไรพวกนี้เนี่ยอย่าว่าแต่อันนี้เลยเราก็ทะเลาะกันมาเรื่องพลาสติกมากี่ปีแล้ว
0: ขวดน้ำอะไร
1: เรื่องขยะมากี่ปีแล้วทะเลาะในคลองบางทีกทมเขางมมาได้เนี่ยโซฟาเบิ่มเลย
0: โอแต่อันนี้คืออ่ะพอพุ่นขยะปุ๊บ4วันที่แล้วเพิ่งเกิดขึ้นก็คือว่าฝนมันตกหนักใช่ไห
1: ม
0: ฝนตกหนักมากแล้วก็แถบที่เขาเรียกว่าบางบ่อก็เป็นในอำเภออยู่แถวศรีราชาก็เห็นว่าพอกำแพงมันพังทลายอีกขยะที่มันแบบโดนน้ำพัดมาเนี่ยตูมเดียวเข้ามาในหมู่บ้านของคนเนี่ยโอ้โหดูในรูปนี่แบบไม่เจอเลยมันคือแบบว่าเศษขยะพลาสติกโฟมอะไรต่างๆนะเป็นไอ้พวกของพวกนี้ขยะที่แบบว่าจากตู้เย็นจากคอมพิวเตอร์ที่มันเป็นพวกพลาสติกพวกนี้ลอยเข้ามาเต็มไปหมดเลยแล้วพวกนี้มันกำจัดไม่ได้แล้วมันแย่มากๆกับสภาพแวดล้อมก็เลยอันที่ได้ข่าวมาสิ่งที่แย่ก็คือว่าไอ้ต่างประเทศเนี่ยเชื่อมั้ยว่ามันขนขยะเนี่ยแล้วมาทิ้งบ้านเรา
1: ขึ้นเรือมา
0: ไอ้นี่แบบแย่มากเลยแล้วมันจะผ่านได้ก็เรื่องเดียวกันมันก็คงจะบอกว่าก็คงต้องมีใครรู้เห็นบ้างอะเนาะ
1: เห็นไหมมันไม่ได้เกี่ยวว่ามันจะเป็นโพลียูรีเทนหรือมันเป็นอะไรมันเป็นที่นิสัยนะมันเป็นตั้งแต่ความเหอมันเป็นตั้งแต่ความมักง่ายมันเป็นทุกอย่างคือจะว่าไปแล้วเนี่ยมันกำจัดได้หรือกำจัดไม่ได้เอาจริงๆแล้วมันก็เป็นสารที่เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติคือมาจากฟอสซิลอ่ะถูกไห
0: ม
1: ของพวกนี้พลาสติกเนี่ยมาจากผลิตภัณฑ์จากฟอสซิลจากน้ำมันจากอะไรที
0: นี้น้ำมัน
1: มันก็บางทีมันอาจจะต้องกลับไปอยู่ในหาวิธีกลับไปอยู่ในสภาพเดิมอย่างนั้นซึ่งก็
0: สมัยลุงกับผมเนี่ยมันไม่มีพลาสติกลุงจำไม่ได้ขนาดไอ้ก๋วยเตี๋ยวที่เราไปซื้อตามตลาดเนี่ยมันคือกระดาษหนังสือพิมพ์ใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็ใบตองวางเนี่ยไม่ว่าคุณจะสั่งรัดหน้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะถูกวางนี้แล้วก็คือเป็นการห่อแล้วเอาเชือกกล้วยเนี่ยมัดก๋วยเตี๋ยว
1: แล้วก็หิ้ว
0: แล้วเราก็หิ้วกันมาถ้าเกิดคุณจะซื้อก๋วยเตี๋ยวน้ำคุณก็ต้องเอาหม้อจากบ้านไปอ่ะเด็กๆมันจะเป็นแบบนั้นสมัยก่
1: อ
0: นเนาะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะซึ่งความเจริญมา ไอ้เมื่อก่อนยังจําได้เลยว่าลุงอยู่ลพบุรีก็คงเคยเห็นมั้งไอ้กระป๋องนมผงตาหมีเห็นมั้ยที่มันเป็นอลูมิเนียมอ่ะแล้วเวลาเราไปซื้อมันก็ใส่น้ําแข็งแล้วก็น้ําอัดลมเทลงไปแล้วก็ดูดกัน
1: โอเลี้ยงใช่มั้ย
0: เออเพราะว่าหลอดสมัยก่อนก็ทําด้วยกระดาษนะฮะมันไม่ใช่พลาสติกอ่ะสมัยแรกๆเน
1: า
0: ะ
1: ทีนี้พูดถึงในที่สุดแล้วมันเราก็เอาความคำว่าความสะดวกมาเป็นที่ตั้งไงเพราะทุกอย่างเนี่ยพลาสติกมันสามารถทำให้เกิดความสะดวกเอาตั้งก็ได้ตั้งก็ตั้งพลาสติกเนี่ยทำให้เกิดความสะดวกแล้วก็ถูกต้นทุนทำง่ายเพราะจากนั้นทุกอย่างก็เกิดจากพลาสติกหมดตั้งแต่เนี่ยรอบตัวเราเนี่ยไม่มีตรานะก็พลาสติกหมดซึ่งบางทีมันก็เป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้เพียงว่ามนุษยชาติจะทำยังไงที่หาวิธีซึ่งหลายๆประเทศเขาก็มีวิธีเขาต้องลงทุนลงอะไรไปนะไม่ว่าจะเป็นของมาใหม่ๆที่เฮออะไรมาก็ตามนะมันก็เนี่ยถึงบอกว่ามันก็เป็นดราม่าที่ผ่านมาต่าง
0: ๆ
1: ทีนี้พอพูดถึงเรื่องเฮอแล้วเนี่ยสมัยเราเฮออะไร
0: มันแล้วแต่ยุคมันแล้วแต่ช่วงไหนล่ะเราจะมันมีเป็นช่วงๆของเรา
1: ของเล่นที่สมมติวันนี้เขาเหยอะไรนะ
0: สควิชชี่
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกมันเป็นการบริหารมือชนิดหนึ่ง
0: ใช่
1: ซึ่งมันก็ถูกโอเคมันก็มีประโยชน์ที่ทำให้มือเรานี่ต้องบริหารอยู่ตลอดเวลาที่ทำให้มันมือเนี่ยมันเป็นประสาทไปทั้งตัวเหมือนกัน
0: มันก็
1: ช่วยอะไรได้มากเหมือนเมื่อก่อนมันจะมีคนจีนทำเป็นของขวัญให้กันอ่ะเป็นลูกทองเหลืองสองลูกจำได้ไหม
0: เป็นลูกทอง
1: ลูกทองเหลืองสองลูกกระทบกันดังกิ้งกิ้งเนี่ยแล้วก็ต้องทำอย่างเงี้ย
0: ใช่แล้วก็หมุนมันเนี่ยบริหารใช่
1: มันก็ต้องของโบราณของเล่นโบราณของจีนเลย
0: อันนั้นทุกวันนี้ถ้าซื้อยังมีอยู่ด้วย
1: ยัง
0: มีอยู่
1: เพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่ของเล่นในเฮอมันเป็นวัฒนธรรมของเขาที
0: ่ใช่อยู่ในวัฒนธรรมของเขา
1: สุขภาพแต่ว่าไอ้สควีเซอร์เนี่ยเห็นได้ยินว่าโอ้โห
0: สควิชชี่
1: อะไรนี่แหละสควิชชี่หรือ
0: เขาเรียกสกูชี่แต่จริงๆมันควรจะเป็นสควิชชี่มันคือแต่ว่าเราจะเรียกกันสกูชี
1: ่สกูชี่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาได้ยินว่าในTikTok หรือในอะไรที่มีอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาขายได้กันถ่ายได้
0: เป็นล้านอ่ะ
1: 2-3 ล้านต่อคืน
0: อ
1: ่ะเขาทำยังไงกันอ่ะสอนบ้างดิ นะช่วยโทรเดี๋ยวให้เบอร์โทรศัพท์ มาสอนที่บ้าน
0: มาสอนที่บ้าน เดี๋ยวจะช่วยขายเหร
1: อ
0: ก็อุตส่าห์บอกจะช่วยกันดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมที่ไปช่วยก
1: ็ไว้ทีหลังไว้ทีหลังตอนนี้เอาตัวรอดก่อนก็เห็นนี่ไงเราใช้ถึงคำใช้คำว่าเพราะว่าพอเห็นอินฟลูเอนเซอร์เล่นหรือว่ามีการทำอะไรให้มันเป็นเขาเรียกว่าวงกว้างเป็นคุณเห็นเยอะๆแล้วเอาตามอยากได้แล้วก็มีเกมประเภทแสนหนึ่งจะซื้อสควิเซอร์เนี่ยได้กี่อันอะไรอย่างเงี้ยตุ้งเล่นๆปุ๊บแป๊บเดียวขายได้3ล้านบาท
0: ป้า
1: โถ
0: คือโลกมันเปลี่ยนไปสมัยเราเนี่ยสิ่งหนึ่งต่อให้ขนมอร่อยหรืออะไรดีๆที่เราอยากจะแบ่งปันกับคนอื่นเนี่ย มันแบ่งปันไม่ได้คนคือมันจะไปทางไหนเล่าสมัยก่อนถ้าเกิดพูดถึงอุปกรณ์สื่อเนี่ย มันก็จะมีโทรทัศน์ถูกไหมวิทยุแล้วก็สิ่งพิมพ์ไอ้หนังสือพงหนังสือพิมพ์ซึ่งทุกวันเนี่ยคุณมีอันนี้เครื่องเดียวอ่ะคุณก็เป็นบอร์ดคาสเตอร์ในตัวแล้วละมีอะไรปุ๊บก็ไปอย่างรวดเร็ว
1: สมัยนี้ที่พวกเราด้วยแล้วก็พวกลูกๆหลานๆเนี่ยมีคนละ3จอเป็นอย่างน้อยนะมีจอเล็กพวกโทรศัพท์อ่ะจอใหญ่หน่อยก็เป็นพวกแท็บเล็ตแล้วก็บางทีก็มีจอใหญ่ที่บ้านอีกคือจอทีวีสำหรับดู YouTube ไปดูช่องอะไรนั่นน่ะลำบาก
0: แต่จริงๆประเด็นที่เราควรมาคุยอยู
1: ่ไม่เรากำลังจะบอกว่าสมัยเด็กๆเนี่ยจอเดียวนั่งดูกัน10คน
0: ถูกต้องและขาวดำด้วยขาวดำด้วยใครเคยได้ยินมั่งช่อง4บางขุนพรหมเนี่ยใครเคยได้ยินมั่ง
1: เราอยู่มาจนชีวิตมันเปลี่ยนขนาดนี้แล้วเหรอจากวันที่มีจอเดียวเนี่ยแล้วเวลาเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ต่างจังหวัดมันต้องมีเสา
0: ถูกต้องกรุงเทพก็เป็นกรุงเทพก็เป็น
1: มีเสาแล้วก็เวลาทีวีมันไม่ชัดเนี่ยต้องมีคนปีน
0: ไปที่ไป
1: มีคนไปกินมัง
0: ค์
1: แล้วก็หมุน
0: หาทิศทางหาทิศทาง
1: ชัดยางหมุนกลับด้วยหมุนกลับหยุดอะไรแล้วก็เฮน
0: ะไม่เพราะสมัยนู้นอ่ะมันไม่ใช่ทุกบ้านนะที่จะมีทีวีการที่มีทีวีนี่มันถือว่าเป็นลักชัวรี่นะสมัยก่อนแล้วเพราะว่าพอมีปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะมีเด็กๆอ่ะอาบน้องอาบน้ำเสร็จแล้วก็แบบกองกัน
1: มันนั่งจอง
0: มันนั่งเออเยอะเลยอันนั้นเป็นเรื่องปกติเลย
1: ไล่ก็ไม่กลับบ้านด้วยแต่ว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์อย่างหนึ่งซึ่งทำให้คน
0: ดีมาก
1: เด็กในย่านนั้นเนี่ยมันรู้จักกัน
0: รู้จักกัน
1: เป็นเพื่อนฝูงกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนโรงเรียนเดียวกัน
0: ถูกต้อง
1: นะมันก็จะเล่นเกมเล่นมาเก็บเล่นทอยกองอะไรกันยังไง
0: ซึ่งเดี๋ยวนี้จริงๆพอโลกมันเปลี่ยนไปอ่ะบางทีเนี่ยเรายังไม่รู้จักคนข้างบ้านเราเลยนะ
1: ไม่บางทีอ่ะ
0: เป็นอย่างนั้นเลย
1: เ
0: พราะมันอยู่กันมาไม่รู้จะคุยแล้วไม่รู้จะมันไม่มีอะไรที่แบบมาอินคอมมอนเนาะ
1: อยู่คอนโดเดียวกันเนี่ยอยู่คนละชั้นเนี่ยไม่มีวันรู้จัก
0: ห้องติดกันเลยยังไม่คุยยังไม่รู้จักกันด้วยซ้ำไปมั้ง
1: ซึ่งมันก็เป็นโลกที่เปลี่ยนอยู่ดีนะเพราะมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเอง
0: แต่เอาจริงๆสิ่งที่คุยไอ้ประเด็นของเรื่องของเล่นเนี่ยก็โอเคเรื่องของเป็นเทรนเธออะไรต่างกันนะก็เรื่องนึงแต่ก็เห็นด้วยกับสิ่งนึงคือเรื่องของไอ้ขยะเนี่ยมันต้องจริงๆการจะพึ่งภาครัฐก็ส่วนหนึ่งแต่ผมว่าทุกคนมันก็เป็นความรับผิดชอบของทุกคนด้วยเนาะบางทีการจะทิ้งอะไรการแบ่งแยกขยะซึ่งเขาก็พยายามที่จะรณรงค์อยู่นะว่าไอ้นี่คือแบบเปียกไอ้นี่คือแบบเป็นพลาสติกต่างๆเนี่ยไอ้เนี่ยเป็นสิ่งที่
1: ทำไมตอนเราเด็กๆไม่เห็นมีรณรงค์อะไรแบบนี้เลย
0: ก็ในสมัยนู้นก็ต้องคิดประชากรก็ไม่ได้เยอะเท่าทุกวันนี้เนาะมันไม่ได้เท่าทุกวันนี้กรุงเทพไม่ได้เท่าทุกวันนี้แล้วก็สมัยก่อนหลายๆ product อย่างที่เราคุยกันอะสมัยเราจริงๆไอ้พวกพลาสติกมันก็ไม่มีไอ้ที่เหลือเนี่ยจะเป็นเชือกกล้วยกระดาษทุกอย่างมันย่อยสลายไงในตัวมันเองนึกออกป่ะแม้กระทั่งแบบคนเนี่ยมึงบอกว่าเอ๊ะสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีแอร์นะแล้วพวกเราอยู่ได้ยังไงจริงๆอะมันก็ร้อนแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันจะไม่ได้ร้อนเท่าทุกวันนี้เพราะว่าลุงลองคิดถึงปริมาณแอร์คอนดิชันไอตัวเครื่องแอร์เนี่ยมันเยอะขนาดไหนและไอข้างหลังเราเคยไปยืนหลังแอร์ไหมล่ะมันไอความร้อนมันพ่นออกมาเนี่ย
1: แล้วต้นเหตุมันมาจากอะไรต้นเหตุของทุกอย่างที่ต้องรณรงค์เนี่ยเมื่อกี้เห็นพูดแบบว่าเหมือนต้นเหตุมาจากเพราะคนเยอะขึ้นใช่ไหมแล้วทำไมเราไม่รณรงค์ให้คนมันน้อยลงอ่ะ
0: ก็เพราะว่าเราก็ต้องกลับไปดูแผนพัฒนาเพราะว่าเขาอ่ะกระจายความเจริญใช่ไห
1: ม
0: แต่มันไม่ได้ทำได้จริงมันเลยกลายเป็นว่าคนต่างจังหวัดยังไงก็ยังเข้ามากรุงเทพอยู่ดีแต่ถ้าเกิดประเทศที่เขาเจริญแล้วมีการพัฒนาจริงตามแผนพัฒนาบทที่หนึ่งเนี่ยย้อนไป2501เนี่ยนะมันก็ถ้าเกิดในประเทศนู้นประเทศในจังหวัดนู้นจังหวัดนี้มันมีเขาก็คงไม่อยากเดินทางเข้ามากรุงเทพหรอกเขาก็จะทำอะไรในบ้านเขาไง
1: มันก็มีอเมริกาก็มีฝรั่งเศสก็มีมันก็คนก
0: ็แต่เขาแบ่งได้ดีกว่าเราเยอะเอางี
1: ้
0: ถ้าเกิดพวกเนี้ยเราพึ่งครั้งที่แล้วก็คุยเมืองหลวงของประเทศที่เจริญจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของทำการของรัฐบาลและสถานทูต
1: ไอ้นี่เคยคุยไปแล้วนี่หว่า
0: เออก็นั่นไงก็ถึงบอกว่าอย่างแต่กรุงเทพเราเนี่ยมันดันกันเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างไงโรงงานก็อยู่แถวนี้ก็เยอะไง
1: ตอนนี้เรากำลังกระจายไปแล้วล่ะกำลังกระจายไปแล้ว
0: คือกี่โมงฮะกระจาย
1: กระจาย
0: เมื่อไหร่
1: ก็กระจายไปได้เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าไม่ว่าจะประเทศไหนเนี่ยอย่างพออย่างที่ปารีสเนี่ยฝรั่งเศสพอเจอร้อน40องศาเข้าไปปุ๊บกลายเป็นประเทศด้อยพัฒนาเลย
0: ตายเยอะมาก
1: คือไม่ใช่เรื่องตายหมายความว่าเรื่องแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย
0: เ
1: พราะว่ามันไม่ได้มีการเตรียมการไว้แบบนี้แล้วแบบมันมีอยู่ปีหนึ่งไปปารีสด้วยกันกับเราเปล่าที่ยิดไปด้วย
0: เอาไม่ผมไม่ได้ไปนะ
1: อันนั้นไป
0: นั้น
1: เราไปแล้วเราก็เฮ้ยหนีร้อนไปเพิ่งเย็นเมืองไทยร้อนมากแพ็คเสื้อหนาวอะไรทุกคน
0: ไปที่นั่นร้อนกว่า
1: เป็นโปรดิวเซอร์ไปที่นั่น40เหมือนกัน
0: ร้อนกว่า
1: โอ้โหขึ้นไปต้องแล้วมันไปถึงแล้วมันต้องขึ้นหอไอเฟลไงเออแบบเหงื่อแตกคลักหายรูป
0: ผมเห็นลุงเล่าอันนี้หลายทีแล้วก็เลยถามว่าไอ้ก่อนออกเดินทางอ่ะไม่เคยรู้เหรอว่าประเทศพวกนี้เขาก็มีหน้าหนาวแล้วก็หน้าร้อนเขาก็มี
1: สมัยก่อนมันไม่ได้มีอะไรเช็คง่ายๆแบบไม่ได้เช็คง่ายๆแบบใน iPad ใน iPhone อะไรน
0: ี่ว่าอากาศจะเป็นยังไงอะไรอย่างนั้น
1: มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นมันก็เลยแบบเออพอถึงตอนนี้เขาเดือดร้อนขึ้นมาจริงๆในเรื่องฤดูกาลอะไรขึ้นมาร้อนขนาดนี้เขาก็ ไม่มีเครื่องช่วยเพราะว่าเขาไม่ได้เตรียมไว้เหมือนกันที่ยุโรปเนี่ยโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีแอร์คอนดิชันมีแต่ฮีเตอร์เพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะหนาวถูกไหมแล้วพอเอาเขาจริงๆในตอนนี้ที่แห่กันไปซื้อแอร์คอนดิชันแบบเคลื่อนที่ได
0: ้
1: เพราะว่ากฎหมายเขาห้ามเจาะอาคารเขา
0: อ๋อใช่ใช่ใช่อนุรักษ์ใช่
1: โดยรัฐหมดทั้งแถบในปารีสอะไรอย่างเงี้ยก็พอมาเจอแบบนี้เราก็จะได้ชีวิตมันก็ได้อย่างแต่เวลาเสียก็เสียเหมือนกันนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: พอย้อนกลับมาแล้วเราก็อยู่กันแบบเมืองไทยเราอยู่นะ
0: ย่าโอ้ดีสุดแล้วแหละ
1: มันจะมีอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆก็ว่ากันไป
0: แต่พวกเรานี่เราโตมาจากช่วงตอนที่ไม่มีแอร์เลยนะรถก็ไม่มีแอร์แล้วอันหนึ่งที่ต่างแน่นอนคือเราเดินอยู่บนถนนเนี่ยมันไม่มีอาการแสบจมูกเพราะในสมัยนั้นก็ต้องยอมรับว่ารถรามันไม่ได้มีเยอะเท่าทุกวันนี้นึกออกปะเพราะฉะนั้นไอ้ควันอะไรต่างๆนะมันก็ไม่ได้เยอะเท่าทุกวันนี้อย่างทุกวันเนี้ยบอกไปเดินกลางถนนโอ้โหคุณแสบจมูกแน่นอนเพราะว่าไอ้ควันรถต่างๆที่ออกมาแต่สมัยก่อนพวกเราอ่ะมันไม่มี
1: และลองคิดดูเขาบอกว่าคนรุ่นเราเนี่ยจะมีโอกาสอะไรอายุไขเพิ่มขึ้นไปถึง80สมมุติไม่รู้นะตอนนี้เฉลี่ยเท่าไหร่ไม่รู้
0: 70กว่ามั้ง
1: 70กว่ามากเกือบ80แล้วซึ่งมันก็มากกว่าเมื่อก่อนเยอะแล้วนะสมัยก่อนรุ่นเราเนี่ยอายุไขอยู่ประมาณ50กว่า
0: อ
1: ันนี้7นี่เราจะต้องอยู่อีกเป็น10ปีเนี่ยเราต้องเจออะไรอีกบ้างนะโอ้น่านึกเหมือนกันจะเจอไอ้สกูซี่นี่อีกกี่ตัวจะเจอไอ้ของเห่อเห่อใหม่ๆเนี่ยอยากรู้มันของใหม่นี่เราจะเจออะไรสมมติอย่างวันนี้เราบอกว่าตอนนี้ที่กำลังเห่อที่สุดคือ AI
0: ใช
1: ่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วก็ฉลาดมากเนี่ยอย่างนอร์เวย์ตอนนี้เพิ่งมีกฎหมายออกมาเมื่อวันซืนนี่เองนะ
0: ว่า
1: ไม่ให้เด็กอายุเกินจำไม่ได้อายุเกิน13หรือว่าโรงเรียนมัธยมต้นหรืออะไรเงี้ยไม่เกินนั้นห้ามโรงเรียนหรือห้ามใครสอน
0: ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกซึ่งจัดการว่าต่ำกว่า16ลงไปห้าม
1: ไม่อันนี้ AI เลยนะ
0: อ
1: ันนี้ AI อันนี้อันใหม
0: ่
1: คือไอของออสเตรเลียนั้นห้าม
0: เรื่องโทรศัพท์โซเชียลมีเดีย
1: ห้ามเล่นโซเชียลมีเดียแต่ว่าอันนี้ในขณะที่เรากำลังเหอตูมกัน AI กำลังจะมานะประเทศที่มองออกมองทันบอกว่าเขาจะไม่ให้เด็กแตะต้อง AI เลยจนกระทั่งถึงวัยอันควรเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะทำให้พัฒนาการของเด็กเนี่ยมันไม่ช่วยตัวเองเลย
0: ใช่
1: พอรู้ตัวปุ๊บพอมีนี่ปุ๊บ
0: พอมีถ้าเกิดไม่มีนี่ปุ๊บมันกลายเป็นคนโง่ทันทีเพราะมันทำอย่างอื่นไม่ได
1: ้บวกเลขคืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือมันเกินมันทำให้ช่วยตัวเองไม่ได้เลยเพราะนั้นเขาจะให้เด็กช่วยตัวเองได้ซึ่งนอกเหนือก่อนนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มไม่ให้เหมือนกันเหมือนออสเตรเลียคือไม่ให้มีเครื่อง
0: ม
1: ือเครื่องไม้เหล่านี้เข้าไปในห้องเรียนแล้วก็เริ่มให้เด็กอ่านหนังสือจากกระดาษมากขึ้นเพื่อให้อย่างน้อยเด็กเนี่ยมีภูมิต้านทานแล้วก็ได้รู้จักวิธีการว่าชีวิตจริงที่ไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้มาช่วยเหลือเนี่ย มันสามารถจะเอาชีวิตรอดได้แล้วหลังจากนั้นพอโตขึ้นไปพอทำอะไรขึ้นไปค่อยมาว่ากับมันแบบเอาจริงเอาจังแล้วพอเขาเอาจริงเอาจังเขาก็เอาจริงเอาจังไปเลยนะเหมือนกับแบบโอเคสมมติเพราะนั้นของพวกนี้เนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ย มันก็จะเป็นของที่เหมาะสำหรับคนแก่ๆอย่างเรา เพราะว่าพวกเราเซอร์ไพรส์มาหมดแล้วนะก็เราก็นั่งเล่น AI กันไปแบบเพลิดเพลินเจริญใจแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยคงห้ามอะไรไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยมีเสรีภาพนะฮะไปห้ามอะไรเขาก็ไม่มีเป็นอันถ้าห้ามไปมากๆก็จะเลือกตั้งคราวหน้าก็อาจจะปิ้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะลำบากนิดนึง
0: จริงๆไอ้คนรุ่นเรานะบางทีมันไปเห็นอะไรบางอย่างที่มันนำมาซึ่งความทรงจำเก่าๆก็เลยกลายมาบอกเอามาเก็บลุงจำห้างชื่อไนติงเกลได้ป่ะ
1: ไนติงเกลโอลิมปิก
0: อยู่ถนนตรีเพชร
1: เคยได้ยินทั้งที่อยู่ลพบุรีนะ
0: เขาดังมาก
1: เขาดังมากเพราะว่าเขาโฆษณาทางวิทยุตอนนั้นต้องฟังวิทยุทรานซิสเตอร
0: ์
1: ก็มีหนังฟังเพลงฝรั่งเพลงไทยอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะมีข่าวมีนั้นแล้วก็นี่แหละห้างไนติงเกลโอลิมปิกวังบูรพา
0: แถวนั้นเป็นตรีเพชรแถวนั้นบ้านหม้อ
1: นั่นแหละก็ แถวหลังวังแถว
0: ก็ดีโอสยามแหละอยู่แถวดีโอสยาม แถวนั้นแหละ
1: เฉลิมกรุง
0: ถูกต้องนั่นแหละ
1: แล้วทำไมพูดถึงเฮ้ย
0: เพราะว่าก่อนเขาปิดซึ่งเขาปิดมา 2-3 ปีแล้วเนี่ย
1: เพิ่งปิดเองเหรอ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: มันก็ปิดไปนานแล้ว
0: จริงๆแล้วทุกวันนี้ลุงขับรถไปป้ายังอยู่ด้วยซ้ำแต่ว่าตัวห้างเนี่ยปิดมา 2-3 ปีแล้วก็คุณยายที่ดูแลเชื่อไหมตอนที่ผมไปเนี่ยท่านก็ผมว่ามี90กว่าเนาะก็ยังนั่งคุมเก๊ะอยู
1: ่
0: แล้วก็ยังมีภาพถึงท่านสมเด็จลำไยพันนีเนี่ยเปิดวันที่ห้างเปิดนะฮะในสมัย
1: พระ
0: นางเจ้าลำไยพันนีแล้วก็ท่านเป็นออริจินอลเป็นเจ้าของเลย90กว่าไปเชื่อไหมผมไปซื้อไม้เทนนิส
1: แม้ไม้แบดจำได้
0: ไม้เทนนิสยังเป็นไม้อยู่เขาก็ยังมีอยู
1: ่
0: และอันนึงอ่ะก็คือไอ้วิทยุเก่
1: าร
0: ุ่นเก่าก็มีขายอยู่บนชั้น3ชั้น4แล้วแปลกมากเลยนะไอ้พวกนี้เขายังเก็บอยู่แล้วก็ยังสงสัยทำไมไม่มีใครมาเหมาซื้อตอนนั้นก็สี่ห้าปีผมไปและสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้เด็กๆลุงเป็นคนเล่นบาสหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อก่อนอ่ะเล่นบาสอ่ะมันจะมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งเรียกว่าชื่อซูเปอร์เค
1: ก็เห็น
0: ต้องเป็นยี่ห้อซูเปอร์เคเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้เห็นมาประมาณ 3-4 ปีก็เลยซื้อมาเก็บไว้ที่บ้านเก็บไว้ทำบ้าอะไรแม่งไม่ได้เล่นแล้วแต่ว่าก็ซื้อมา
1: คอลเลกชัน
0: คือของบ้านยังรกไม่พอนะฮะก็
1: เคยนั่งรถผ่านแล้วก็ต้องเห็นไม้ทินิสเป็นโลโก้อ๋อปิดก็นี่แหละโลกที่มันเคลื่อนไป
0: จริงๆจะบอกว่าเวลาของวันนี้เนี่ยใกล้จะหมดแล้วแล้วก็จะเปิดไว้อะไรสักนิดนึงจะบอกว่าบางครั้งวันจันทร์หน้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกับรายการของเราก็ได้เนาะเรากำลังเตรียมตัวอะไรบางอย่างอยู
1: ่ก็ทุกอย่างก็ต้องปรับไป
0: ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็อาจจะมีความแต่ว่ายืนยันว่าการปรับแล้วจะสนุกมากขึ้นแล้วมันก็จะ
1: คือมีประโยชน์มากขึ
0: ้
1: น
0: มีมีประโยชน์มากขึ้นจะมีประโยชน์มากขึ้
1: น
0: แล้วเราก็จะบ้าบอให้น้อยลงนะฮะ
1: ไม่รับปากไม่รับปากโอเคสปอนเซอร์
0: ต้องขอกราบขอบคุณโรงพยาบาลศิครินทร์เคียงข้างคุณ be with you always
1: โอลิเวอร
0: ์ทุกมือพิเศษ
1: น้อง
0: ๆหมาแมว
1: แ
0: ล้วก็
1: เสื้อ
0: มีไม้ไม่มีร้อนครับเสื้อยืดคุณภาพ
1: สกรีนว่าอะไรบอกเรา
0: เพราะว่าเดี๋ยววันที่15เราสัญญาไว้ละเราจะเริ่มแจกเสื้อนะครับกับสิ่งต่างๆเรามีกติกาในการแจกแน่นอนแต่เราจะเริ่มวันที่15ในการแจก
1: โอเคเขาไล่แล้วไป
0: สวัสดีครับ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเสร็จเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือ

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
1: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
0: แล้วพบกันนะครับ
2: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: มหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
4: เอาเสียงหายไปเลยบ้าบอแป๊บหนึ่งฮะ

0: ลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
1: มาพบกันอีกครั้งในทุกคืนวันจันทร์ที่ขึ้นข่าวคุณภาพ97 QFM ในช่วงเวลาของ Sports Station FM 97กับรายการฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลฟังสดกันทุกวันจันทร์นะครับในทุกคืนวันจันทร์21:30 นโดยประมาณถึง23:00 นเราอยู่กันในวันจันทร์ที่6 กรกฎาคม 2026และเจอผมเช่นเคยนะครับฮ่องเต้ปิยพงษ์และแต๋ริพั
2: ฒโอ้ไม่เจออาทิตย์เดียวเสียงดีมากเลย
1: เสียงดีไหมเสียงดีไหม
2: สวัสดี
1: อ
2: น
1: ย
2: ะ
1: าก
2: คะ
1: แบบ
2: คุณผู้ฟังสวัสดีพี่เต้นะคะ
1: สวัส
2: ห่
1: ด
2: า
1: ี
2: ง
1: ค
2: ห
1: รา ั
2: ย
1: บ
2: ไป1 สัปดาห์นะคะเนื่องจาก
1: ไปดู
2: นับ
1: อล
2: เ
1: โล
2: ต
1: ก
2: ะเล็กๆน้อยๆ
1: อ๋อนึกว่าไปอเมริกาย
2: ัง
1: นึกว่าตามพวก
2: ถ้
1: อา
2: า
1: จา
2: ไป
1: รย์เน
2: ก็เห
1: ท
2: มือน
1: เล
2: จะ
1: ย
2: ลาเป็นเดือน
1: ฮะ
2: ถ้าไปน่า
1: เ
2: จ
1: พระ าะ
2: ล
1: ว่
2: า
1: า
2: เป็นเดือน
1: พี่โจยก็หนีไปอเมริกาคนแล้วเนี่ย
2: อเมริกาไหน
1: ฮะไม่ใช่อเมริกาโน่อะไม่
2: อ๋
1: ใ
2: อ
1: ช่หมายถึงเขาไปภาคฟุตบอลเอออ
2: ๋อนึกว่าอเมริกาบางนาไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ถ้าไปอเมริกาบางนานี่ต้องรีบกลับนะไม่งั้นเดี๋ยวรถติด
2: ก็นะเป็นช่วงที่ฝนค่อนข้างเยอะนะคะก็ช่วงนี้คุณผู้ฟังรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าตอนนี้รอบตัวมีแต่คนป่วยทั้งนั้นเลยมีแต่เป็นหวัดมั่งไอมั่งอะไรเงี้ยแล้วก็ติดค่อนข้างรวดเร็วนะคะเป็นห่วงเป็นห่วงคุณผู้ฟังด้วยเพราะว่า
1: ผม
2: อย่าลืมช่วงนี้ฟุตบอลก็ต่อเนื่องนะพี่เต้เล
1: ใช
2: ่น
1: ่
2: ตั้ง
1: ค
2: แ
1: ร
2: ต
1: ับ
2: ่เขาต้องเรียกว่าอะไรอ่ะ14:00 มั่ง17:00 มั่งนะคะตั้งแต่คืนนี้ยาวยันเช้าวันรุ่งขึ้นบางที11:00ไม่อยากจะจบนะอยากจะเล่นสัก120 นาทียิงลูกโทษต่ออีกก็ทําให้
1: จะ
2: อาจ
1: ยิ
2: จะ
1: ง
2: พ
1: ก
2: ั
1: ัก น
2: ผ่อนน้อยเนาะเอ
1: เอา
2: อ
1: จริงๆจังหวะครับท่านผู้ฟัง
2: ค่ะ
1: ผมว่าบอลโลกครั้งเนี้ยน่าจะเป็นบอลโลกที่ได้แอร์ไทม์มากที่สุดแล้วอะ
2: ยาวยาวยาว
1: เอาลองคิดดูสิเรามีคู่ไหนบ้างครับที่เราจบกันภายในเวลาอัน100 นาทีอะไม่มีเลยลองจับเวลาหรือว่าดูตอนทดเวลาดิครับถูกไหมคือมีคนถามผมว่าฟุตบอลเนี่ยเล่นกันแบ่งเวลาในการเล่นยังไงคือถ้าเป็นมาตรฐานเนี่ยเขาเรียกว่าการเล่นแบบมี2 ครึ่งเนาะ
2: ค่ะ
1: ครับครึ่งแรกกับครึ่งหลังเนาะแต่บอลโลกหนเนี้ยมีหลายคนเนี่ยมองว่าเป็นอเมริกันเกมเออเพราะว่ามันดูทรงเหมือนการเล่นแบบ4 ควอเตอร์มากกว่าเพราะมันจะมีเบรกระหว่างครึ่
2: ม
1: ง
2: ี
1: ซึ่ง
2: hydration break
1: ใช่ซึ่งเป็นเบรกที่เป็นกฎเลยอ่ะไม่ได้เป็นเหมือนรายการอื่นๆรายการอื่นๆเนี่ยการจะมีเรียกว่าพักดื่มน้ำเนี่ยอ่ะผมเรียกภาษาไทยง่ายๆเนาะ
2: อย่างนี้ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีการคิดค้นขึ้นมาเขาเรียกคูลิ่งเบรก
1: ค
2: ท
1: ูล
2: ี
1: ิ
2: ่
1: ่งเบร
2: ใน
1: ก
2: การที่รับรองโดยฟีฟ่านะพี่เต้แล้วก็มีบางครั้งเราก็ถูกนํามาใช้ที่ไทยลีกของเราด้วยนะใน
1: ใช่ครั
2: ห
1: บ
2: น้าร้อนที่มีอากาศร้อนจัดๆเนี่ยเราก็มีเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันไม่ใช่การบังคับเหมือนฟุตบอลโลกคน
1: ใช
2: น
1: ่
2: ี้ต้องบอกว่าต้องเรียนผู้ฟังว่ามันมีเหมือนกันนะที่ผ่านมาแต่ว่ามันเป็นแบบพิจารณาเป็นครั้งคราวว่า
1: ใช
2: เอ
1: ่
2: คนนี้
1: หรืออ
2: ากาศมันดูร้อนมากนะ38 องศา
1: ต้องเรียก
2: เก
1: ว่า
2: ิ
1: อะ
2: น
1: ไร
2: การ
1: นะ
2: ตกลงกัน
1: ต้อง
2: เขา
1: ให้
2: เรียกว่
1: แ
2: า
1: บตคอมหรือกรรมการเนี่ยเป็นผู้พิจารณาหรือเป็นช่วงที่มีพยากรณ์อากาศว่าร้อนจัดจริงๆแล้วประกาศเป็นเกมต่อเกมไม่ได้ประ
2: ใ
1: ก
2: ช
1: า
2: ่
1: ศว่
2: ค
1: า
2: ่ะ
1: ทุกเกมจะมีเรียกว่า hydration break หรือว่า cooling break
2: ต้องลงกันด้วยนะผู้จัดการทีมของทั้งสองทีมก็ต้องมารับทราบร่วมกันว่าวันเนี้ยเราจะมีคูลิ่งเบรกมีไฮเดรชันเบรกนะคะจะต้องเตรียมน้ําอะไรให้เรียบร้อยนะไม่มีมาบอกตอนเตะไปแล้วนะครับมีแต่ต้องบอกตอนที่ประชุมก่อนเริ่มเกมด้วย
1: ใช่แล้วเกมที่มีลักษณะการเบรกระยะสั้นในแบบนี้นะครับ ไม่ได้เป็นกติกาที่ใช้ยาวๆด้วยเพราะอะไรเอาง่ายๆเลยสภาพอากาศภูมิประเทศไม่เหมือนกันอ่ะสังเกตจากชื่อก็รู้แล้วว่าอย่างในไทยลีกหรือใน FC เนี่ยเวลามาเตะทางอาเซียนเนี่ยเรามักจะเรียกว่าคูลิ่งเบรกหรืออย่างฤดูฟุตบอลโลก4ปีที่แล้วเตะที่กาตาร์ก็ใช้คำว่าคูลลิ่งเบรกเพรา
2: ใช
1: ะว่
2: ่
1: ากลัวเรื่องฮีทสโตรกหมายความว่ากลัวเรื่องอากาศร้อนใช่ไหมแล้ว
2: ใช
1: เขา
2: ่
1: ต้องคือเขาใช้คำว่าคูลลิ่งอ่ะคือการคูลดาวอ่ะอุณหภูมิร่างกายให้ล
2: ท
1: ด
2: ำให
1: ล
2: ้
1: ง
2: เย็นลงนะมีการ
1: ให้
2: พ
1: เย็
2: ัน ก
1: ล
2: ด
1: ง
2: ้วยได้หายใจหาย
1: ใช
2: ค
1: ่
2: อดื่มน้ำ
1: ใช่ครับแต่นะครั้งนี้ใช้คำว่า hydration break ซึ่งมันมาจากคำว่าไฮโดรอ่ะง่ายๆเลยก็คือความชื้นอ่ะใช่ไหมก็คือองค์ส่วนประกอบของน้ำอ่ะนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าที่เขาเบรกเนี่ยเพราะว่าอากาศมีความแห้งแล้วหลายๆแมตช์เนี่ยเตะอย่างประเทศเม็กซิโกอย่างเงี้ยสูงจากระดับน้ำทะเลมากเรียกว่าความชื้นสัมผัสในอากาศไม่มากพอที่จะเหมาะสมต่อการเล่นกีฬาต่อเนื่องก็เลยเรียกว่าเบรกเพื่อให้รับความชุ่มชื้นบ้างถ้าในกรณีเดียวกันนะไปเตะที่อังกฤษไปเตะที่อังกฤษผมว่าคำนี้ใช้ไม่ได้เพราะอังกฤษเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศชื้นฝน
2: ค่ะ
1: ตกพรำตลอดทั้งปีสมัยตอนที่ผมอยู่อังกฤษเนี่ยตอนที่เพื่อนๆที่ผมที่นั่นเรียกผมว่าสตีเฟนเนี่ยก็ผมรู้สึกว่าแบบชื้นอ่ะแล้วฝนตกบ่อยทำให้แบบฝนตกอ่ะแบบเขาเรียกอะไรนะเมื่อคิดถึงทีไรก็ยังชุ่มฉ่ำอยู่ในหัวใจอ่ะแม้ว่าคืนนี้อากาศจะหนาวสักเท่าไหร่ก็ขอฝากลมฝนช่วยเป็นสื่อให้เธอรู้
2: อันนี้พี่คิวหรือเปล่าคะ
1: นี่อันนี้พี่คอมวะใช่ผมกำลังคิดต่ออย่างนี้ตังหวานท่านผู้ฟังลองคิดตามผมนะสมมุตินะว่านอร์เวย์เนี่ยได้เป็นเจ้าภาพนอร์เวย์เนี่ยขึ้นชื่อเลยนะครับว่าเป็นเมืองที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีหนาวเย็นขนาดที่นะปลาเนี่ยหรือเนื้อสัตว์เนี่ยไม่ต้องแช่ตู้เย็นอะวิธีการเก็บรักษาเนื้อสัตว์นะครับของคนนอร์เวย์คือการเอาไปวางไว้นอกบ้านคือเอาไว้ในบ้านเนี่ยปลาอาจจะเสียได้เขาไม่ได้ตากแดดด้วยนะมันเหมือนฟรีซไดร์อ่ะแตงหวานก็คือถ้าเราไปในนอร์เวย์นะอันนี้ผมก็ไม่เคยไปเนาะแต่ว่าภรรยาผมเขาไปเคยไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็มีวิดีโอมาเล่าให้ฟังแล้วผมชอบดูสารคดีติดตามอยู่เหมือนกันเพราะว่าสักครั้งอยากไปดูแสงเหนือไงอ่าฮะ
2: ใครๆก็
1: เสร็
2: ต้
1: จ
2: อง
1: เสร็จ
2: มันก็เป็นดรีมทริป
1: ห
2: ข
1: นึ่
2: อง
1: ใน
2: ใค
1: ด
2: ร
1: ีมทิป
2: หลายๆคนนะคะ
1: แต่อยากไปสักสองครั้งครั้งหนึ่งอยากไปดูแสงเหนืออีกครั้งหนึ่งเนี่ยอยากขับรถท้องถนนนอร์เวย์โล่งมากแล้วสองข้างมันแบบมันเวิ้งว้างอ่ะเคยดูนี่ไหมอะไรนะแอสการ์ดอ่ะไอเรื่องอะไรนะของมาร์เวลอ่ะ
2: ทอทอ
1: พอตอนที่แอส
2: จ
1: การ์ด
2: ำ
1: เนี่ยเขาย้ายมาดาวเขาแตกเนี่ยแล้วเขาไม่อยู่มาใส่อยู่ที่ออสโลเป็นไงบรรยากาศสวยมากนะขนาดชาวแอสการ์ดยังอยากอยู่อาศัยที่นอร์เวย์ใช่ไหมแล้วก็ที่นอร์เวย์เนี่ยก็มีแต่เรียกยักษ์ใหญ่มีแต่คนตัวใหญ่ผมมีเรื่องเล่านิดนึงนะออกนอกเรื่องฟุตบอลนิดนึงผมมีแฟนเพื่อนคนหนึ่งเป็นคนนอร์เวย์ครับแล้วมาเที่ยวเมืองไทยรถผมอะเล็กไปถนัดตาเลยเขามาแค่สองคนนะเขามากับพี่เขานะ
2: ค่ะ
1: เพื่อนผมเป็นผู้ชายเนาะมีภรรยา
2: ค
1: ม
2: ่
1: ี
2: ะ
1: แฟนตอนนั้นจะเรียกภรรยาไม่ได้เป็นแฟนกันเป็นคนนอร์เวย์แล้วก็มีพี่ชายเขามาเที่ยวด้วยโอ้โหแบบทําไมรถเราปกติก็ใหญ่อยู่นะแต่ทําไมบ้านนี้มานั่งรถมันแคบไปเลยเนี่ยตัวใหญ่ยักษ์เบิ้มเลยนะครับ
2: เก
1: แ
2: ิ
1: ต่
2: ดอ
1: ว
2: ะ
1: ่
2: ไรา ขึ้น
1: น่
2: ก
1: า
2: ับ
1: ร
2: ร
1: ัก
2: ถเราน
1: ั่นสิตอนแรกก็งงแล้วรถเอียงเลยนะต้องก็เลยต้องบาลานซ์นะบอกว่าพี่ เดี๋ยวคนพี่มานั่งฝั่งผมข้างหลังนะฝั่งผมแล้วก็เดี๋ยวให้น้องเนี่ยไปนั่งฝั่งซ้ายนะเพราะว่าถ้าเกิดว่านั่งอยู่ข้างเดียวกันนั่งหน้ากับนั่งหลังเนี่ยตรงกันเนี่ยโอ้โหรถเอียงซ้ายเลยอะนะครับแล้วผมไปเตะบอลกันกับพี่ชายเขา
2: ค่ะ
1: ชวนพี่เขาไปเตะบอลด้วยสิ่งที่ผมเจออย่างหนึ่งเนี่ยผมเจอเหตุการณ์เดียวเนี่ยกับฟุตบอลโลกเมื่อคืนนี้เลยกับ World Cup 2026เนี่ยรอบ16ทีมเลยคือเขาเป็นคนที่เล่นฟุตบอลแทบไม่เป็นเลยนะเขาเล่นแบบนิดหน่อยอ่ะแต่เขาก็ชอบดูฟุตบอลนะแต่ว่าด้วยสังคมที่เขาอยู่อ่ะไม่ค่อยมีคนเล่นฟุตบอลเท่าไหร่ตัวเขาแต่ตัวเขาชอบดูเฉยๆแล้วพอมาแล้วก็บอกว่าคนไทยชอบเล่นบอลเขารู้แล้วเห็นผมชอบเล่นบอลเลยไปเล่นด้วย
2: ชอบเตะฟุ
1: ส
2: ติ
1: ่
2: บ
1: ง
2: อ
1: ท
2: ล
1: ี่
2: ด้
1: ผ
2: ว
1: ม
2: ย
1: ชอบเตะไม่อ๋อชอบเตะฟุตบอลขอโทษขออภัยด้วยครับสิ่งที่เจออย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่ร่างกายใหญ่แล้วมีมวลร่างกายที่ใหญ่มากๆเนี่ย
2: ค่ะ
1: เขายืนอยู่เฉยๆเนี่ยเราวิ่งไปชนเขาเนี่ยเหมือนเราวิ่งไปชนเสาอะเหมือนวิ่งเหมือนอารมณ์เหมือนขับอีโคคาร์ไปชนกับ10 ล้อต่อให้10 ล้อเนี่ยไม่ได้เคลื่อนตัวเนี่ย10 ล้อจอดอยู่เฉยๆอะโคคาร์ก็แหลกได้อะครับอารมณ์นั้นเลยคือเขาเล่นฟุตบอลเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเยอะไม่ต้องวิ่งเยอะเลยเพราะเขาตัวใหญ่ใช่ไหมเขาสูงประมาณ2 เมตรกว่าแล้วค่อนข้างหนาเขาวิ่งช้าอึดอัดไปหมดเลยแต่ว่าเวลาบอลอยู่ที่เขาเนี่ยผมพูดเลยนะไม่มีใครแย่งเขาได้
2: เ
1: ค
2: พ
1: ื
2: รา
1: อ
2: ะว่าต้องให้คุณผู้ฟังนึกภาพตามอ่ะแบบคนตัวใหญ่อ่ะแค่เราจะเข้าไปให้ถึงบอลเนี่ยเขาย พ
1: าย ก
2: าย
1: แล
2: า
1: ้
2: ม
1: วอ
2: บ
1: ะ
2: ังเราก็มองไม่เห็นแล้วนะ
1: ใช่คือยิ่งลูกกลางอากาศเขาเพิ่งมาหัดมงเราเพิ่งสอนเขาว่ามงอย่างนี้นะตอนแรกเขาก็กระโดดแล้วเขาเหมือนไม่ถนัดในการกระโดดเท่าไหร่กลายเป็นว่ายืนเฉยๆแล้วขยิงอะขอ
2: โด
1: ให
2: น
1: ้
2: ล
1: โย
2: ะ
1: นให้แม่นอะ
2: โดนละ
1: โดนแล้วยังไงก็โดนแล้วผมลองเทสเล่นกันดูอะให้น้องอีกคนนึงโยนให้แล้วเขาหม่งคือเริ่มจากเอามือจับบอลเนี่ยโยนก่อนเพื่อให้แม่นนึกออกปะเพื่อให้เขาร
2: ค
1: ู้
2: ่ะ
1: จังหวะว่าต้องหม่งบอลยังไงก่อนคือเขาหัวเขากระแทกเบาๆอ่ะแต่เหมือนผมโดนลูกยิงวอลเลย์อ่ะนี่ที่ผมเล่าให้ฟังนี่คือประสบการณ์ตรงนะที่ผมจะบอกว่านี่คือเหตุการณ์เดียวกับที่พรีเมียร์ลีกหลายทีมต้องเจอและเป็นเหตุการณ์เดียวกับที่บราซิลนะครับเจอเมื่อคืนนี้กับศูนย์หน้าอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์จังหวะได้ดูไหมฮะ
2: คู่บราซิลไม่ดูค่ะดูคู่อังกฤษกับเม็กซิ
1: กิ
2: โ
1: ต
2: ก
1: เม็กซิโกนะคือ
2: ใช่
1: ที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะมันเป็นประสบการณ์ตรงเนาะแล้วพอเป็นนักเตะอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์น่ะที่ทักษะดีผ่านวิทยาศาสตร์การกีฬาชั้นดีที่เรียกว่าอะไรนะพัฒนามวลกล้ามเนื้อให้เหมาะสม
2: ค่ะ
1: แล้วสูงใหญ่อีก
2: ต้อง
1: ผมไม่มั่นใจเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออร์ลิงฮาแลนด์นี่จริงๆไปเอามนุษย์ต่างดาวมาเตะฟุตบอลหรือเปล่า
2: จริงๆต้องบอกนะว่ายอมจริงๆนะคะต้องคุณผู้ฟังหลายคนน่าทราบอยู่แล้วแหละว่าเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยอยู่กับแมนซิตี้เนาะแจ้งเกิดกับทางบอร์เซียดอร์ทมุนด์นะคะแบบเปี้ยงป้างเลยก็คือเกิดมาจากบอร์เซียดอร์ทมุนด์นี่แหละแล้วก็อยู่ย้ายมาอยู่กับแมนซิตี้ส่วนตัวของแดนเนี่ยเป็นแฟนยูไนเต็ดแต่ก็ยอมรับจริงๆนะว่าเป็นศูนย์หน้าแห่งยุคคนหนึ่งเลยในยุคนี้นะถือว่าเป็นแบบที่เราไม่มีมานานแล้วเนาะพี่เต้ที่แบบตัวใหญ่แล้วแบบว่ามันจบได้ทุกจังหวะ
1: อย่างนี้แตงหวานปกติคนตัวใหญ่เนี่ยจะแลกมากับความเชื่องช้า
2: ใช่มันจะดีลูกหัวนึกปีเตอร์เคา
1: ดี
2: ออก
1: ล
2: ไ
1: ู
2: หม
1: กหัวเหมือนปีย เต
2: ุ
1: อ
2: ค
1: ร์เค
2: นั
1: ล
2: ้
1: ้าน
2: อ
1: เน
2: ะ
1: ี่ยสูง
2: ใช่ไหม
1: ปี
2: เ
1: เ
2: ป
1: ติ
2: ิ
1: ร์
2: ด
1: เคล้
2: ม
1: า
2: าน เ
1: ี
2: ร
1: ่
2: ื่
1: ยั
2: อง
1: สูงบางนะแต่นี่คือสูงใหญ่ด้วยถ้านักเตะสูงใหญ่เนี่ยนะใน
2: นึกออก
1: อั
2: ไห
1: ง
2: มอ
1: ก
2: ่ะ
1: ฤษ
2: ที่มันเป็นหน้าด้วยอ่ะแล้วแบบเล่นได้อย่างเงี้ย คื
1: เ
2: อ
1: บ
2: ค
1: ี
2: ื
1: ย
2: อ
1: ร์
2: ใ
1: ห
2: น
1: กก็
2: เม
1: ไม
2: ื
1: ่
2: อ
1: ใหญ่ขนาดนี้ไม่สูงใหญ่ขนาดนี้นี่เขาสูงใหญ่กว่าเยอะ
2: ใช่
1: อืม
2: แล้วค่อนข้างคล่องคือจัดระเบียบร่างกายดีมากเราจะเห็นว่า
1: ใช
2: แต่
1: ่
2: ละ
1: ครับ
2: ลูกที่เขายิงเนี่ยคือกองหลังคือวอกแวกไม่ได้เลยวินาทีเดียวคือคุณเสียประตู
1: นี่เนี่ยผมนึกออกแล้วชื่ออะไรนะกองหลังทีมชาติเยอรมันเมื่อก่อนเนี้ยมาแต่ใส่อะไรนะ
2: มาเทอุส
1: ม
2: ไม
1: า
2: ่ใช
1: ช
2: ่
1: ื่อไม่ใช่
2: ใค
1: ไม
2: ร
1: ่ใช่มาเตไซเกอร์เดี๋ยวนะสักครู่นะครับเดี๋ยวนะโหอยู่ดีนึกขึ้นได้แบบติดเ
2: เ
1: ล
2: ดี๋ย
1: ย
2: ว
1: ติด
2: ใ
1: อ
2: ห
1: ยู
2: ้
1: ่ท
2: พ
1: ี
2: ี
1: ่
2: ่เ
1: ป
2: ต
1: า
2: ้
1: กเลยอืม
2: แต่ต้องบอกว่า
1: อยู่ดีติดอยู่ตร
2: ใน
1: งนี้
2: ย
1: น
2: ุ
1: ิด
2: ค
1: นึ
2: เน
1: ง
2: ี้ยนะไม่มันไม่มีอ่ะยังไม่มีให้เห็นที่เป็นแบบสูงใหญ่แล้วก็เร็วนะมีความปัดเปรียวแล้วกันใช้คำว่ามีความปัดเปรียวแล้วก็จบสกอร์ได้ทุกจังหวะไม่ได้มีดีแค่ลูกหัวถ้าเป็นยุคก่อนเราบอกว่าเอ้ยศูนย์หน้าตัวสูงนะก็จะแลกมาการที่อาจจะดูเก้งก้างอ่ะครองบอลก็จะดูอาจจะแปลกๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเก็บบอลนานไ
1: แ
2: ม
1: ก
2: ่ได
1: นี
2: ้
1: ่ไง
2: อัน
1: ผมนึก
2: ใน
1: ออกแล้วแพรไงแพรมาเซอร์แซกเกอร์อะอาร์เซนอลน่ะ
2: มาเตอร์ซักเกอร
1: นึ
2: ์
1: กออกป่ะนั่นน่ะเอาจริงๆเขาสูงใหญ่อย่างนี้เลย2 เมตรกว่าหรือว่าสูง1.98 เมตรแต่เขาใหญ่แบบว่ารูปร่างเนี่ยจะฟิลเนี้ยสิ่งที่เขาไม่มีก็คือเขาจะไม่มีความคล่องตัวแต่ฮาแลนด์เนี่ยเป็นข้อยกเว้นเพราะฮาแลนด์เนี่ยเป็นหนึ่งในผลผลิตของเรียกว่าวิทยาศาสตร์การกีฬายุคใหม่อารมณ์เหมือนถ้าเรานึกภาพตามนะครับกลับไปดูแบบอะไรนะเซรีน่ากับวีนัสวิลเลียมอ่ะที่กล้ามเนื้อที่คือเขาถูกฝึกถูกอะไรนะถูกดันถูกส่งเสริมจุดเด่นของเขาและถูกกลบจุดด้อยจนกว่าร่างกายเขาจะไม่สามารถใช้ได้ดีที่สุดอะตอนนั้นแหละเขาถึงจะดรอปซึ่งฮาแลนด์เนี่ยผมพูดได้เลยว่าทรงอย่างนี้นะเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเขาจะพีคไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนวันที่ร่างกายดรอปเท่านั้นเราไม่ได้แก้ไขการเจอนักเตะประเภทเนี้ยได้ด้วยการที่เราเขาเรียกอะไรนะไปจัดการเขาอะอารมณ์เหมือนเมสซี่อะเมสซี่เป็นนักเตะร่างเล็กเก็บบอลดีแล้วก็ไม่ได้วิ่ง
2: ไป
1: เยอะ
2: ก
1: ด
2: ับ
1: ้วย
2: บอลดี
1: แต่ว่าเขาไปกับบอลดีเขามีเขาเรียกอะไรนะทักษะถูกการพัฒนาโดยอะคาเดมี่ที่เข้าใจสรีระของเขาแล้วส่งเสริมสรีระของเขาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นเดียวกัน
2: แ
1: ค
2: ล
1: ร
2: ้
1: ับ
2: วก็สามารถดึงจุดเด่นของเขาออกมาได้รวมถ
1: ใช
2: ึง
1: ่
2: การพัฒนาด้านIQ ฟุตบอลที่จริงแล้วอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เฉพาะทางมากๆทุกคนเตะฟุตบอลได้นะพี่เต้ใช่ไหมเวลาเราฝึกซ้อมนะทุกคนสามารถเตะฟุตบอลได้นะคะแต่คนที่มี IQ ฟุตบอลดีไม่ใช่ทุกคน
1: ทุกคนใช่
2: ไม่
1: คร
2: ใ
1: ั
2: ช
1: บ
2: ่ทุกคนที่จะมองเห็นเหมือนเบิร์ดไอวิวคือภาพจากข้างบนลงมาด้วยซ้ำอ่ะบางคนเห็นอย่างนั้นเลยนะนักบอลอาชีพอ่ะคือเขาเห็นเลยว่าจากเนี้ยห่างต
1: เ
2: า
1: หมือน
2: นะต่ออีก2 จังหวะเขาต้องไปอยู่ตรงไหน
1: ผมเคยคุยกับนักเตะไทยที่ทักษะดีๆหลายๆคนนะเขาเห็นอย่างที่แตงหวานพูดจริงๆนะว่าเห็นเหมือนเบิร์ดไอวิวอ่ะคือเรามองฟุตบอลเนี่ยเรามองระนาบเดียวกันเนี่ยเห็นคนยืนแยกกันอยู่เนี่ยคือมันจะซ้อนกันนึกออกใช่ไหมแต่นักเตะที่ไอคิวคือเห็นภาพ3 มิติเนี่ยเห็นภาพข
2: ใ
1: อ
2: ช
1: งท
2: ่
1: ั้งสนามเนี่ยมันคือเพราะเห็นคนเนี่ยมันจะเหมือนมีการสร้างภาพอยู่ในหัวเห็นมาร์กเกอร์คนอยู่ในสนามเนี่ย
2: ใช่
1: แล้วเห็นช่องเห็นเรียกว่าเห็นมิติที่4เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนนะที่กําลังหาคําตอบของนักกีฬาที่เห็นภาพมิติที่ 4มิติที่4คือเรื่องของเวลาเขาไม่ได้เห็นคน1 คนเนี่ยที่ยืนอยู่ในตําแหน่งที่เป็นปัจจุบันเขาเห็นภาพล่วงหน้าไปแล้วว่าถ้าคนนี้ขยับต่อแล้
2: ใ
1: ว
2: ช
1: จ
2: ่
1: ะไปอยู่จุดไหนเขาต้องจ่ายไปที่ไหนเนี่ยคือความแตกต่างของฟุตบอลจริง
2: ใช่ค่ะก็จะ
1: ๆ
2: เ
1: ห
2: ห
1: ร
2: ็
1: ื
2: น
1: อ
2: ไป
1: แม้
2: เลย
1: แต่
2: ว่า
1: ใช
2: ไป
1: ่
2: แล้วให้แล้วไปทางไหนต่อแล้วเขาจะต้องวิ่งไปต่ออีกนะไม่ได้คิดแค่นั้นด้วยอ่ะคือพอ
1: ใ
2: ใ
1: ช
2: ห้
1: ่ค
2: ป
1: รั
2: ุ
1: บ
2: ๊บจะต้องรู้เลยว่าฉันจะต้องรอดตัวคู่เซนเตอร์หรือว่าวิ่งอ้อมหลังแบ็คแล้วไปทําจังหวะต่อไปอีกนะโอ้โหมัน
1: ใช่
2: เราพูดเหมื
1: แล
2: อน
1: ้ว
2: ง่ายนะพี่เต้แต่จริงยากจริงนะ
1: ต้องบอกว่าอย่างอย่างผมยกตัวอย่างอย่างนักเตะที่ไม่ได้จ่ายบ่อยๆอย่างฮาแลนด์เนาะฮาแลนด์เขาเห็นภาพว่าลูกฟุตบอลจะไปอยู่ตรงไหนแล้วเขาขยับไปจุดนั้นเนี่ยพูดเหมือนเป็นฮาแลนด์เองเลยนะนะฮะแล้ว
2: อันนี้เ
1: เ
2: ร
1: ป
2: า
1: ็น
2: สั
1: เ
2: ง
1: ก
2: เกต
1: ม
2: จากการเล่นของเขานะ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นเกมที่จะว่าพลิกล็อกก็ไม่ใช่พลิกล็อกเสมอไปนะเพราะว่ามันมีสติบางอย่างที่เดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงหน้านะครับแล้วก็
2: เดี๋ยวเรามา
1: เรา
2: คุย
1: จะ
2: ใน
1: มา
2: ช่ว
1: ค
2: ง
1: ุ
2: ห
1: ย
2: น้าก
1: ั
2: ันน
1: เ
2: คร
1: ื
2: ร
1: ่
2: ั
1: อ
2: บ
1: งของคู่อื่นนะครับในฟุตบอลโลก2026นะครับปีนี้ด้วยนะครับช่วงนี้ฟุตบอลมหาชนพักกันสักครู่ครับ
0: ฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริพารัตน์และปิยพงษ์วันดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีน้อมรับผลโพลที่คะแนนนิยมของรัฐบาลลดลงเร่งปรับกลยุทธ์การสื่อสารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญ

0: นายกรัฐมนตรีน้อมรับผลโพลที่คะแนนนิยมของรัฐบาลลดลงเร่งปรับกลยุทธ์การสื่อสารและกระตุ้นรัฐมนตรีสร้างผลงานเพื่อประชาชน
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นหรือโพลที่ระบุว่าคะแนนนิยมของรัฐบาลลดน้อยลงร้อยละ5ว่ารัฐบาลน้อมรับผลสำรวจดังกล่าวเพื่อ นำมาเร่งแก้ไขปรับปรุงโดยประเมินสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการสื่อสารของรัฐบาลที่ไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมทำให้ประชาชนยังไม่ทราบถึงผลงานเชิงบวกในหลายด้านอาทิตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ที่เติบโตขึ้นเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติที่เพิ่มขึ้นเสถียรภาพตลาดหุ้นไทยที่ยืนเหนือระดับ 1,600 จุดรวมถึงความเชื่อมั่นจากนานาชาติในการสนับสนุนประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำและตักเตือนไปยังรัฐมนตรีทุกกระทรวงให้เร่งปรับกลยุทธ์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยการทำงานของคณะรัฐมนตรีจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักหากรัฐมนตรีคนใดไม่มีผลงานหรือไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้อาจจำเป็นต้องมีการทบทวนความเหมาะสมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กระทรวงคมนาคมเร่งประสานกรุงเทพมหานครเปิดลงทะเบียนผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์โดยทุกแอปพลิเคชันต้องทำตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าจากการหารือร่วมกับนายสันติปฏิพันธ์รัตน์นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV รับจ้างสาธารณะเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาวินมอเตอร์ไซค์และการบังคับใช้กฎหมายกับแอปพลิเคชันรับส่งผู้โดยสารโดยเฉพาะประเด็นการแก้ปัญหาวินเถื่อนการกำหนดอัตราค่าโดยสารการกวดขันกลุ่มขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะรวมถึงการเร่งรัดดำเนินคดีกับแอปพลิเคชันและคนขับที่มีพฤติกรรมสวมชื่อในระบบซึ่งสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างทำหนังสือประสานกรุงเทพมหานครเพื่อให้ทั้ง50เขตเตรียมพร้อมเปิดประชุมรับลงทะเบียนผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์เพื่อขยายโอกาสและจัดระเบียบการให้บริการสำหรับกรณีการผ่อนผันให้คนขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะนำรถมาวิ่งผ่านแอปพลิเคชันได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยกรมการขนส่งทางบกกำลังเร่งกำหนดหลักเกณฑ์การตัดแต้มบริษัทแอปพลิเคชันหากพบว่าปล่อยให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตมาขับขี่หรือมีพฤติกรรมรุนแรงคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้มาตรการตัดแต้มได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปพร้อมย้ำทุกหน่วยงานและทุกแอปพลิเคชันต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษโดยไม่มีข้อยกเว้นนพศรแก้วคำรายงาน
0: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้ทีมชาติสเปนพบโปรตุเกสเป็นคู่บิ๊กแมตช์รอบ16ทีมสุดท้าย
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายในคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างสเปนพบโปรตุเกสลงสนามเวลา 2:00 น.ซึ่งถือเป็นบิ๊กแมตช์ของรอบนี้สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพกระทิงดุทีมชาติสเปนที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายเอาชนะออสเตรียมา3ประตูต่อ0โดยเกมนี้ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนด้านทัพฝอยทองทีมชาติโปรตุเกสที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายเฉือนเอาชนะโครเอเชียมาแบบหืดจับ2ประตูต่อ1สภาพความพร้อมของทีมไม่มีปัญหานักเตะติดโทษแบนหรือได้รับบาดเจ็บโดยเกมล่าสุดเจอกันในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกรอบชิงชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วเสมอกันไป2ประตูต่อ2และเป็นโปรตุเกสที่ชนะจุดโทษไป5ประตูต่อ3ส่วนการแข่งขันอีกคู่สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบเบลเยียมเวลา 7:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: ปลูกบ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติม EP ดีมอนเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสรรชัยธนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
3: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
4: ้ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
5: ฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
6: กลับมาพบกับช่วงที่2ของฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลนะครับและยังอยู่กับผมฮ่องเต้ปิยพงษ์และแตงหวานวิภารัตน์นะครับกับช่วงเวลาของเรียกว่า World Cup นะ World Cup period
7: ค่ะ
6: เมื่อกี้นี้เห็นมีคนแบบส่องโทรศัพท์ตอนพักเบรกอ่ะก็เลยอยากส่องบ้างไม่แย่ละครับท่านผู้ฟังครับก็เชื่อว่าตอนนี้เริ่มเข้าต้องบอกว่าไงอ่ะเริ่มเข้าสู่ช่วงที่จะเป็นฟีเวอร์จริงๆของ World Cup 2026แล้วนะครับด้วยการที่มีคู่ที่เข้มข้นมากขึ้นแล้วเริ่มปรับตัวกับการนอนดึกตื่นเช้าเพื่อดูฟุตบอลกันได้แล้ว ไม่ใช่ว่าฟุตบอลเปลี่ยนเวลานะเตะกันช่วงเวลาเดิมนี่แหละอืม
7: ใช่ฟุตบอลเตะเวลาเดิมแต่ว่าเราอาจจะทำใจ
6: ดูนี่แหละ
7: ในการแบบ
6: ปรับ
7: เอาวะ
6: ปรับเวลาได้แล้ว
7: ดูสักหน่อย
6: ฮะ
7: เอาจริงต้องบอกว่าในฐานะถ้าเป็นแบบคนสะสมเสื้อบอลอะ
6: ครับ
7: ช่วงเนี้ยเริ่มหายากแล้ว
6: เข้าหรอ
7: ใช
6: ่นี่ต้องคุยกับแตงหวานเลยครับเรื่องนี้เพราะว่าตั้งแต่จัดรายการฟุตบอลมหาชนด้วยกันมาเนี่ยจะ2ปีแล้วเนาะใช่ไหมตั้งแต่แตงหวานเข้ามาเดี๋ยวเรียกว่ามวยแทนเลยเป็นมวยประจำแล้วเนี่ยเพราะว่าพี่โจยเริ่มไม่ค่อยมีเวลาให้นะเป็นแตงหวานกับฮ่องเต้นะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมได้รับฟีดแบคจากแฟนรายการนะแล้วก็แขกรับเชิญว่า คุณบ้านคุณแตงหวานอยู่ไหนอยากไปปล้นเสื้อซะเหลือเกินแต่ละเทปนี่แต่ละใช่ไหมแต่ละสัปดาห์เนี่ยมีเสื้อสวยๆมาตลอดเลยคือต้องบอกว่าแตงหวานนี่น่าจะเป็นหนึ่งในนักสะสมเสื้อตัวยงพอสมควร
7: ใช่ประมาณนั้นค่ะก็ชอบสะสมเสื้อตั้งแต่แบบหลักๆจะสะสมสโมสรไงแต่พอแบบเวลามีทีมชาติอ่ะเราก็สักหน่อยอะไรเงี้ยปีที่แล้ว4ปีที่แล้วก็พลาดเป้าไปนะเราก็เริ่มเห็น ปีนี้ก็เลยเก่งนะคะหลายตัวแต่ว่ายังไม่บอกว่าเก่งตัวไหนไว้เพราะว่าเอาจริงตอนนี้เริ่มไม่มีแล้วผู้ฟังใครเล็งทีมไหนไว้นะคะตอนนี้เราอยู่กำลังจะได้สมาชิกรอบ8เนาะพี่เต้ใครกำลังเล็งทีมไหนไว้นะคะไปจัดกันก่อนเลยบอกได้แค่นี้นะระหว่างครึ่งทางเนาะเราได้รอบ8มา4ทีมแล้วเราเหลืออีก4ทีมเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมันยังพอได้อยู
6: ่คำถามผมอย่างนี้นิดนึงผมขอถามนิดนึง
7: ค่ะ
6: สถานการณ์เสื้อบอลเนี่ยหายากจริงๆหรือทำมาน้อยเรียกว่าอะไรนะมีผู้สนใจซื้อสะสมเยอะจริงๆอ่ะข้อแรกนะ
7: ค่ะ
6: สองทำมาน้อยหรือว่าสามมีนักเก่งราคาเก็บเอาไว้ทำรีเซล
7: แสดงว่ามันอยู่ที่ทีมพี่เต้เพราะว่าจริงอย่างตอนเนี้ยหมดเลยนะหมดแบบไม่ต้องหาแล้วอะคือนอร์เวย
6: ์นอร์เวย์ปีนี้นี่มีเอกลักษณ์หลายอย่างที่น่าสนใจด้วยแล้วยิ่งมาชนะบราซิลได้นะ
7: อ่าฮะ
6: เราต้องยอมรับนะว่าเสื้อนอร์เวย์ปีนี้สวยสวยจริง
7: ๆสวยด้วย
6: ดูเผินๆเนี่ยดูเป็นเหมือนต้องบอกงี้จังหวะดูเป็นคาชัวแวร์ได้คือเขาเล่นกับลายธงชาติเนาะ
7: ใช่
6: แล้วผมเห็นคอนเทนต์มีหลายคนทำอยู่นะว่าในธงชาตินอร์เวย์เนี่ยตัดมามีส่วนหนึ่งเอาไปธงชาติไทยอีกส่วนหนึ่งเป็นอินโดนีเซียอีกส่วนหนึ่งเป็นโปแลนด์แบบเป็นอะไรนะเป็นสารพัดชาติได้ในธงผืนเดียวเนาะแล้วพอผมเพิ่งได้เห็นตัวจริงเนี่ยเมื่อสักก่อนบอลโลกหรือว่าช่วงต้นบอลก่อนบอลโลกจะเริ่มคิกออฟจะเริ่มเตะเกมแรกว่าเขามีลายฝังอยู่ในเสื้อเนี่ยมีดีเทลที่โหละเอียดมากแต่ว่าเวลาพอมองระยะไกลเนี่ยมันดูใส่ลำลองได้อะเราเรียกว่าเป็นแคชชวลแวร์เนาะอืม
7: ใช่มันจะมองไม่เห็นมันจะเป็นแบบลักษณะตัวทีคือนึกถึงธงชาตินอร์เวย์เนาะแล้วก็แต่ข้างในอะค่ะมันจะมีลายเหมือนลายตะก้อสารที่เป็นคล้ายๆสมัยก่อนที่สาดเกาะนักล
6: บ
7: พวกของเขาอะไวกิ้งอะ
6: อืมแล้วประกอบกับปีนี้มีแฟนบอลนอร์เวย์เริ่มก่อตัวกันแล้วคิดค้นนะครับเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์การเชียร์ใหม
7: ่
6: คือการท่าพายเรือแบบของไวกิ้งใช่ไหมตึ้งตึ้งฮ่าตึ้งตึ้งฮ่าเนี่ย
7: แล้วก็มีนักกีฬานะเป็นกิมมิกนะพี่เต้อันนี้เดี๋ยวให้คุณฟังรอชมแต่จะดูอีกไหมอ่ะถ้าจะได้ดูก็ต้องมีใครสักคนกลับบ้านอ่ะนะ
6: ยังไงครับยังไง
7: ก็คือเขาจะทำท่าเนี้ยตอนที่จบเกมนะคะก็ทำตั้งแต่จบที่เจอกับไอวอรี่โคสต
6: ์
7: แล้วก็มาที่บราซิลเนาะแล้วก็เกมต่อไปเดี๋ยวจะเจอกับอังกฤษต้องรอดูว่าจะได้ล่องเรือไปกันต่อไหมต้องบอกว่ามีแต่คนหน้าคุ้นกันทั้งนั้นเลยนะคู่เนี้ย
6: แต่ว่าปีนี้แต่หวานนิดนึงปีนี้มีข้อสังเกตผมก็ไม่ได้ไปสังเกตอย่างนั้นนะแต่ผมอ่ะไปติดตามเล็กๆน้อยๆจากท่านอื่นมากกว่าว่าทีมที่ตกรอบเนี่ยส่วนใหญ่นักเตะแกนหลักอยู่ลิเวอร์พูล
7: เนี่ยอยู่กัน2คนแล้วเป็นเงี้ยก็อาจจะ
6: อยากชวนพี่โจ้ยฟังอยู่ไหมถ้าไม่ได้ภาคบอลไม่ได้จัดอย่างอื่นอยู่เนี่ยพี่โจ้ยเข้ามาตอบคำถามผมหน่อยได้ไหมผมอยากรู้จริงๆเลยอ่ะว่าจริงๆแล้วที่เขาตกรอบกันเนี่ยพอลิเวอร์พูลใช่ไหม
7: คิดดูวันนี้อังกฤษที่โดนใบแดงนี่ก็อดีตลิเวอร์พูลนะ
6: น่าคิดนะ
7: เนี่ยไปแซวเขาอีกแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปแซวเขาอีกแล้ว
6: ครับ
7: อ่ะก็ขอตอบกลับมานิดนึงนะคะนิดนึง
6: เรื่องเสื้อ
7: เสื้อก็ตอนนี้ก็คือหมดแล้วแน่นอนนะคะโซเอาทุกที่เพราะว่าแตงก็หาอยู่แต่ยังหาไม่เจอก็คือนอร์เวย์นั่นเองนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่หมดไปก่อนแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นกระแสอยู่ช่วงนึงตั้งแต่ออกก็คือญี่ปุ่นตัวเยือนที่เป็นสีขาวแล้วเป็นลายสีรุ้งที่เมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนบางแตงใส่จัดรายการฟังไปย้อนดูได้นะคะ ตัวนั้นก็คือ
6: เสื้อที่ใส่แล้วก็ตกรอบเลยนะ
7: ใช่ใช่
6: อ
7: ่
6: าฮะ
7: เสื้อที่ใส่แล้วก็ตกรอบเลยอ่ะแต่ขายหมดก่อนที่จะตกรอบแล้วนะพี่เต
6: ้นิดนึงแตงหวานมีกิมมิกอะไรกับเสื้อตัวนี้ผมมามองครั้งแรกเผินๆน่ะเหมือนเยอรมัน
7: ตัวไหนตัว
6: สีขาวเนี่ยใช่เขามีกิมมิกเรื่องเล่าอะไรในเสื้อตัวนี้บ้างไหม
7: ก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะคาแรคเตอร์เรื่องเล่าดีเทลเนี่ยมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับความยูนิตี้ด้วยการใช้สีหลงเข้าใบในเสื้อรวมเป็นหนึ่งอะไรประมาณนี้ซึ่งส่วนตัวที่แดงแบบตัดสินใจแบบซื้อเลยอ่ะคือแดงเป็นคนชอบอะไรที่มันเป็นมีสีหลงผสมอยู่อ่ะแล้วปกติก็คือจะซื้อเสื้อเย้าญี่ปุ่นอยู่แล้วบังเอิญไปญี่ปุ่นช่วงนั้นพอดีนะคะของนี่เต็มเลยตอนนั้นยังไม่มีใครซื้อเท่าไหร่เลยนะพอกลับมาได้ไม่นานเนาะก็เป็นมันเริ่มทัวร์นาเมนต์พอดีปั๊บเข้าใจว่าหมดถูกที่แล้วตอนนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะไม่อาจจะไม่เติมแล้วน่าจะไปรอเติมอีกทีอาจจะเป็นช่วงใกล้เอเชียนคัพนู่นเลยเนาะที่เดี๋ยวจะอยู่กลุ่มเดียวกับไทยเรานี่แหละนะคะก็ประมาณส่วนอีกทีมนึง
6: ต้องเรียกว่าอะไรนะต้องเรียกว่าทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นี้มีสิทธิ์จะได้แลกเสื้อกับญี่ปุ่นนักเตะไทยชุดนี้นะ
7: พี่เต้เห็นทีเตอร์ยังเขาเปิดตัวแล้วนะไม่รู้ยังไงนะเดี๋ยวรอ
6: เห็นแล้วเห็นแล้วที่เป็นเสื้อที่ก็พอเฉลยมานิดหน่อยเนาะว่าจะมีเป็นเนื้อเพลงชาติไทยอยู่ในลายเสื
7: ้
6: อแล้วก็ผมเดาไม่ยากเลยคิดว่าเป็นผ้าที่เรียกว่าผ้าแจ็คการ์ดคือการผ้าที่มีการทอสองเนื้อไอ้ด้านฝั่งที่เป็นตัวที่เป็นลายอ่ะเกิดจากการทอเพราะว่าแบรนด์เนี้ยนะแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ของเสื้อทีมชาติไทยเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องของทอผ้าอยู่แล้ว
7: จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมานะเสื้อทีมชาติไทยต่อให้เป็นแค่เลพิก้าหรือว่าแฟนบอลนะถ้าใช้ภาษาป่าจะเรียกว่าเป็นเกรดแฟนบอลก็ถือว่าทำผ้าได้สวยนะยังไม่ต้องพูดถ
6: ึ
7: งเพลเยอร์อะไรเงี้ยค่ะมีเท็กเจอร์ผ้าที่โอเคเลยอีกทีมนึงบอกให้ก่อนเลยตอนเนี้ยไปเก็บก่อนได้เลยก็คือเจนีน่านะคะที่ทุกคนเดาว่าจะเป็นปีสุดท้ายของเมสซี่แล้วก็หลายๆคนนะคะในคอลเลกเตอร์ก็ดีนะคะหรือว่าแฟนฟุตบอลก็ดีหรือคนที่เก็บเสื้อก็ดีอ่ะรู้สึกว่าทุกคนมองไปทางเดียวกันว่าอาร์เจนตินาจะถึงแชมป์
6: ไม่มองอังกฤษบ้างเหรอ
7: ฮะ
6: ไม่มองอังกฤษบ้างเหรอคนนอร์เวย์ได้เป็นอะไรนะเป็นอัศวินผู้ล้มยักษ์ล้มโทรได้อะไร
7: คัมมิ่งโฮมรออยู่นะ
6: ไม่แล้วไม่มีใครเก็บเสื้อบราซิลบ้างเหรอเนย์มาร์ก็ปีสุดท้ายนะลงเกมสุดท้ายเกมเดียวแล้วก็ยิงด้วย1ลูกแล้วไปขิงผู้สาประตูนอร์เวย์ด้วย
7: ซึ่งตามอยู่ใช่ไหม
6: ตามอยู่เวลาจะหมดแล้วด้วยแล้วผู้สาประตูเขาเนี่ยเขาชื่ออะไรนะผมลืมชื่อแล้วเซฟจุดโทษด้วยผมบอกได้เลยนะว่าฮาแลนด์เนี่ยอาจจะเป็นพระเอกเนาะที่ทำประตูนะแต่ผู้สาประตูนี่แหละคือผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเรียกว่ามหากาพย์เกมนี้เรียกว่าอะไรนะเป็นพระเอกที่อยู่หลังแบบปิดทองอยู่ข้างหลังอ่ะ
7: เข้าใจ
6: เป็นคนดำเนินเรื่องให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่ายิ่งไปดูสถิตินะจะเห็นว่าบราซิลเนี่ยมีโอกาสมากกว่าเยอะมากแล้วยิ่งจากเกมที่เราดูเนี่ยนะครับโอกาสของบราซิลเยอะมากแต่ว่าทั้งผู้สาประตูทั้งกองหลังโอ้เซฟลูกสำคัญป้องคือเรียกว่าเก็บงานบราซิลจนแผงลิตไม่ออกอ่ะยิ่ง
7: ออชานไนแลนด์นะคะ
6: ประตูไนแลนด์นี่แลนด
7: ์เสียงผิดนะคะ
6: นี่แลนด์โอเค
7: นี่แหละ
6: คือยิ่งบราซิลชุดนี้นะเป็นบราซิลที่แทบจะไม่เหลือทรงของความเป็นบราซิลที่เรียกบอลแบบอะไรนะโจก้าโบนิต้า
7: โบต้าโจก้านะคะ
6: โบต้าก็คือใช
7: ่มีหลายคนมองว่า
6: ขออภัยนะว่าจะเรียกผิดนะ
7: อาจจะใส่ระบบเข้าไปมากเกินไปจนเหมือนสูญเสียตัวตนความเป็นบราซิเลียนสไตล์นะพวกสตรีทบอลพวกอะไรอย่างเงี้ยพี่เต้เหมือนที่เราคุ้นชินกับถ้าอย่างพี่เต้ก็จะช่วงพี่เต้วัยรุ่นแตงแบบเด็กๆที
6: ่สตรีทซ็อกเกอร์สไตล์บอลแบบบราซิเลียนแท้ๆง่ายๆไม่ต้องไปเรียกยากอ่ะ
7: มันจะมีคน2คนน่ะที่แบบแม่งผิวอ่ะหลบ1หลบ2มีเดาะบอลมีดีดลูกหลังอะไรเงี้ยมันมีแปลกๆให
6: ้ถ้าทำเกมไม่ได้มันจะมีคนคนหนึ่งหรือ2คนเนี่ยที่พริ้วเป็นพิเศษแล้วเอาตัวรอดไปจนมันสร้างปาฏิหาริย์ได้อะซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับสมัยตำนานฟุตบอลโลกอย่างเอ็ดสันโดนาเซเมนโตเนี่ยหรือว่าเปเล่เนี่ย
7: ค่ะ
6: ก็เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้มาแล้วนะเพราะว่าบราซิลมีช่วงตกต่ำในยุคของเปเล่อยู่ช่วงหนึ่งคือเหมือนบราซิลพยายามจะเล่นเหมือนยุโรปแล้วเปเล่เนี่ยเป็นคนที่เดินกลับเข้าไปในทีมแล้วบอกว่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่ฟุตบอลบราซิลแล้วเปเล่ไปปลุกวิญญาณของฟุตบอลบราซิลให้กลับมาเป็นฟุตบอลบราซิลอีกครั้งหนึ่งเปเล่เลยกลายเป็นตำนานของบราซิลอย่างแท้จริงคือไม่ใช่แค่ผลงานของเขาอย่างเดียวแต่ว่าเขาเป็นคนที่ยังยึดในวิธีการเล่นแบบบราซิลนึกออกใช่ไหมแล้วเป็นคนที่ไปปลุกวิญญาณของความของสไตล์บราซิลกลับมา
7: ค่ะ
6: ครับซึ่งผมก็เชื่อว่าเมื่อบราซิลเนี่ยนะครับเรียกว่าไม่ประสบความสำเร็จต่อเนื่องเนี่ยมันจะต้องเกิดเหตุการณ์ประมาณเนี้ยมันจะต้องมีใครสักคนเนี่ยเริ่มกลับไปคุยกับบราซิลละกลับไปคุยกับทีมตัวเองละใช่ไหมว่าเฮ้ยเราจะไปในเวนี้จริงๆเหรอเราอาจจะได้เห็นเปเล่คนที่2ก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้นักเตะสไตล์นั้นในบราซิลแทบจะไม่เหลือแล้วต้องยอมรับ
7: ต้องบอกว่าเนย์มาร์เนี่ยน่าจะเป็นคนที่ใกล้เคียงกับคำนั้นนะในยุคนึงพี่เต้ก่อนที่เขาจะประสบปัญหาหนักหนามากนะในชีวิตนะฟุตบอลอาการบาดเจ็บที่มัน
6: บาดเจ็บ
7: เรื้อรังนะมันคืออะไรที่ปวดใจที่สุดแล้วอะเอาจริงไม่มีใครหรอกค่ะที่อยากจะเจ็บนานเจ็บบ่อยไม่หายสักทีทำยังไงก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะซึ่งตอนนี้มองไปในทีมที่ถ้าไม่มีเนย์มาร์เนี่ยก็เหมือนจะไม่มีใครนะที่จะเนาะเนี่ยมองไปใน11ผู้เล่นเมื่อเช้านี้นะของ
6: เอางี้ง่ายๆเลยนะขนาดคุณย่าเนี่ยยังไม่มียังผมไม่อยากใช้คำว่าไม่ใช่สไตล์บราซิลอะเขามีความเป็นบราซิลแต่กลิ่นมันบางไปอ่ะมันไม่มีความเข้มข้นเลยอ่ะคือเป็นนัก
7: ตายอย่างวินิซิอุสอ่ะ
6: บอกว่าเก่งนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่เราไปด้อยค่านักบอลบราซิลในยุคปัจจุบันนะคือ
7: นัก
6: บราซิลชุดปัจจุบันเนี่ยอยู่กับทีมใหญ่ๆดีๆเรียกว่าผลงานเจ้าตัวทุกอย่างดีหมดอ่ะแต่แค่มันไม่มีความเป็นบราซิลอ่ะ
7: ใช่ถ้าคุณฟังที่เป็นต้องเรียกว่ารุ่นราวคราวเดียวกันกับดีเจทั้งสองคนเนี่ยอาจจะเข้าใจได้เนาะอย่างรุ่นแตงก็ยังพอทันที่ได้เห็นแบบชุดบราซิลแบบในตำนานเล่นอะไรอย่างเงี้ยสมัยแบบไนกี้แล้วตัวใหญ่ๆเสื้อพวกแบบโรนานินโญ่อะไรอย่างเงี้ยกาก้ายุคแบบลงมาแขนที่เป็นแขนเขียวๆอ่ะภาพจำในหัวนั่นแหละอยู่พี่เต้เนี่ยน่าจะเต็มๆเลยใช่ไหมสมัยแบบพี่เต้วัยรุ่นอ่ะมันก็จะแบบโหเห็น
6: เอางี้บราซิลยุคผมดูฟุตบอลนะ
7: ค่ะ
6: เรียกว่าทักษะการเล่นฟุตบอลตัวต่อตัวเนี่ยนะดียันเซ็นเตอร์ฮาฟอ่ะมีผมว่าน่าจะมีแค่ตำแหน่งเดียวที่เปลี่ยนไปที่ในอดีตกับปัจจุบันนะปัจจุบันผมว่ามีความเป็นบราซิลมากกว่าคือผู้สาประตูในอดีตเนี่ยผู้สาประตูบราซิลเนี่ยอย่างทัฟฟาเรลดีด้าใช่ไหมอย่างรุ่นผมเนี่ยก็จะเป็นผู้สาประตูสูงใหญ่แล้วก็ไม่ได้ทักษะเท้าดีมากนักไม่ได้เป็นแบบตรงมาเตะสองเท้าเทพๆขนาดนั้นแปลก
7: สิ่งที่เปลี่ยนไปอ่ะมันคือประตูยุคปัจจุบันอ่ะดีขึ้นดีกว่า
6: ดีมากใช่ผู้สาประตูบราซิลเนี่ยดีทุกคนเลยเล่นบอลสองเท้าได้เป็นต้นแบบเลยจ่ายบอลแม่นสามารถโอ้โหเรียกว่าทักษะฟุตบอลเรียกว่าเหมือนเอาฟิล
7: อะคือสวนทางกันกับสมัยก่อนเนี่ยประตูบราซิลบางทีไปถามผู้ใหญ่เนาะว่าจำได้ไหมสมัยนั้นประตูบราซิลใครส่วนใหญ่ก็บางทีจะใครวะเหมือนนึกไม่ออกอะเพราะเหมือนกับว่าไม่ได้โดดเด่นใช่ไหมพี่เต้ต้องใช้คำนี้ คือสำคัญแต่ว่าไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่เท่าที่ควร
6: ผมนึกภาพอย่างหนึ่งนะผมรู้จักกับโค้ชผู้สัมประตูไทยลีกท่านหนึ่งเป็นการส่วนตัวระดับหนึ่งเลยอย่างมาร์กอสผู้สัมโค้ชผู้สัมประตูของ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับก็มาอยู่เมืองไทยแล้วก็ปลุกปั้นผู้สัมประตูในไทยเนี่ยให้มีลูกเท้าที่เรียกว่าขั้นเทพเลยอ่ะหลายคนเหมือนกันนะเช่นชัดชัยบุตรพรมปัจจุบันก็เป็นสราณนนุอินใช่ไหมแล้วก่อนหน้านี้ไปปั้นหลายคนนะเขาไปอยู่ทีมไหนนี่ผู้สัมประตูเปลี่ยนแปลงทุกคนเลยนะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยโค้ชผู้สัมประตูของบราซิลเนี่ยกลายเป็นโค้ชผู้สัมประตูเนื้อหอมทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่ไทยลีกนะไทยลีกเราอาจจะกำลังซับในการจ้างโค้ชระดับโลกเนี่ยอาจจะน้อยแต่เดี๋ยวนะต้องบอกงี้กันนะว่ารู้สึกผู้ช่วยโค้ชหรือว่าโค้ชผู้สัมประตูของบราซิลยุคคนปัจจุบันเนี่ยเคยทำงานอยู่เมืองทองนะก็ถือว่าเป็นวัฒนาการฟุตบอลที่เปลี่ยนไปอ่ะถึงจุดนึงอ่ะผมว่าทุกทีมเนี่ยอาจจะต้องตั้งคำถามแล้วเหมือนกับทีมชาติไทยแหละหลายสัปดาห์ชอบวนกลับมาดูทีมชาติไทยอาจจะต้องตั้งคำถามว่าอะไรคือสไตล์ที่เป็นไทยจริงๆหรือว่าอะไรที่เราเคยดีอยู่แล้วแล้วน่าจะเก็บไว้แล้วอะไรที่มันขาดจริงๆเราอาจจะยังค้นหาตัวตนอยู่เราอาจจะไม่ชัดเนาะเหมือนอย่างญี่ปุ่นปัจจุบันเนี้ยเขาชัดเจนแล้วบอลระบบจะตัวตายตัวแทนยังไงใครซูเปอร์สตาร์คนไหนจะเจ็บเขาเล่นได้หมดเกาหลีนี่ชัดเจนฟุตบอลวินัยใช่ไหมฟิตแน่นอน
7: ค่ะ
6: หรืออย่างถ้าในยุโรปกับอเมริกาใต้เนี่ยมันไม่ต้องพูดถึงแล้วเขามีเอกลักษณ์ของเขากันหมดเดี๋ยวก่อนที่แตงหวานจะไปต่อเรื่องของเสื้อนะต่อนิดนึงนะผมขอเลยได้ไหนก็ได้ไหนละ
7: ค่ะ
6: อังกฤษกลับเป็นทีมหนึ่งที่ทิ้งตัวตนแต่ผลงานดีขึ้น
7: ในทัวร์นาเมนต์นี้นะต้องบอก
6: ในทัวร์นาเมนต์นี้หมดทัวร์นาเมนต์นี
7: ้ต้องบอกว่าเปลี่ยนไปเลยนะ
6: ครับ
7: ต้องเรียนว่าแบบเอาเป็นว่าตั้งแต่ทูเคิลเข้ามาแล้วกันฟุตบอลอังกฤษมันดูไม่เหมือนเดิมอะเอางี้หลายๆคนพูดเหมือนกันหมดนะคะบางทีคนที่เชียร์ทีมชาติอังกฤษมาในหลายๆทัวร์นาเมนต์อ่ะมาเจอเรื่องการตัดตัวบ้างแผนการเล่นบ้าง
6: แปลกไปหมดเลยเอางี้แปลกไปหมดเลย
7: ถอนใจเหมือนกันนะ
6: แต่เป็นฟุตบอลเน้นผลน่ะมันเลยทำให้มันน่าคิดเหมือนกันนะว่ามันเป็นเพราะฟุตบอลยุคใหม่หรือเปล่าเหมือนต้นรายการที่เราคุยกันเลยว่ากติกาหลายอย่างก็เปลี่ยนไปไม่ว่าจะมีอย่างเรื่องอะไรนะเนี่ยไฮเดรชันเบรกใช่ไหม
7: หรือไฮเดรชันเบรกทุกเกม
6: หรือว่า VAR ที่จะต้องอธิบายเหมือนอเมริกันฟุตบอลเลย
7: เหมือนบาสด้วย
6: เหมือนบาสเกตบอลเลยคือต้องอธิบายให้ผู้ชมแล้วก็คนในสนามทราบว่าทำไมฟุตบอลถึงตัดสินในแบบนี้ทำไมถึงเรียก VAR ดูแล้วตัดสินอย่างนี้จะเปลี่ยนคำตัดสินหรือคงคำตัดสินเดิมใดๆก็แล้วแต่นะซึ่งต้องยอมรับว่าคน90อย่างผมอ่ะ
7: ค่ะ
6: มันรู้สึกครั้งเนี้ยมันเป็นครั้งที่ฟุตบอลโลกมันเปลี่ยนไปแบบแทบจะสิ้นเชิงเลยอ่ะยกเว้นการเล่นบอล11คนแล้วมีลูกฟุตบอล1ลูกที่เหมือนเดิมอ่ะเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องทุกอย่างเลยโอกาสเอางี้สิ่งอย่างนึงเลยนะท่านผู้ฟังครับดราม่าแทบไม่มีเกมสุดท้ายที่อิหร่านตกรอบได้ไหมครับ
7: อ
6: ิหร่านเนี่ยตอนคนดูสดๆอยู่เนี่ยทุกคนมีดราม่าพอสมควรนะว่า VAR เนี่ยลิฟประตูได้ยังไง
7: ค่ะ
6: แต่สุดท้ายเนี่ยพอมันมีเทคโนโลยีมาช่วยตัดสินเนี่ยมาประกอบกับกติกาเนี่ยมันคือการตอบคำถามเคลียร์ชัดไปเลยแล้วเรื่องนี้จะไม่เป็นไวรัลต่อในฟุตบอลโลกครั้งหน้าแน่นอนเพราะว่ามันตอบคำถามไปแล้วมันไม่ได้มีเหตุการณ์เหมือนเหตุการณ์หัดพระเจ้าใช่ไหมไม่มีเหตุการณ์แบบเบ็คแฮมอะไรนะสกิดอะไรนะอาร์เจนติน
7: า
6: ที่โดนใบแดงไม่มี โหอีกหลายๆเหตุการณ์น่ะที่มันเป็นเหตุการณ์โมเมนต์ฟุตบอลโลกที่อาจจะดูเทาๆอาจจะดูไม่เคลียร์แต่มันกลายเป็นเรื่องที่พูดถึงและเป็นสีสันของฟุตบอล
7: เกาหลีใต้นะ
6: พี่ป้าเกาหลีใต้กับอิตาลีอย่างเงี้ยทั้งเกมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเทคโนโลยีชัดกติกาชัดขนาดเนี้ยมันก็มีดาบสองคมนะที่แบบอีกมุมนึงก็รู้สึกว่าสีสันหรือเสน่ห์ของฟุตบอลเนี่ยมันดูจางไปอยู่ในหลายๆจุดเพราะฟุตบอลนี่เป็นเกมที่ดรามาติกเป็นเกมที่เราดูแล้วมันเรียกว่าเหมือนดูละครน้ำเน่าในบางเกมอ่ะบางเกมเป็นบู๊ล้างผลาญอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นฟุตบอลที่แฟร์ขึ้นก็จริงแต่นั่นแหละมันก็สูญเสียบางอย่างไปซึ่งก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับว่าดูเกมฟุตบอลแล้วเราชื่นชอบแบบไหนผมก็ไม่ได้ฟันธงนะว่าแบบไหนมันถูกหรือว่าผิด
7: นะครับส่วนกิมมิกนะคะที่เห็นในฟุตบอลโลกครั้งนี้พอได้ประโยคเมื่อกี้จากพี่เต้ว่าพี่เต้รู้สึกว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าเออจริงๆมันมีหลายอย่างมากที่ไม่เหมือนเดิมเพราะอย่างน้อยถ้าอายุเท่าแต่นี้ก็ต้องได้ดูฟุตบอลโลกแบบจำได้เลยก็ต้องสองสามสี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วอะมันไม่มีแบบนี้ก็คือหนึ่งคือไอแพดที่ติดที่แขนอะ
6: กระซี
7: ่เดบิว
6: จะเดบิว
7: แรกลงสนามเราก็มองเพ่งอยู่อย่างนั้นอะอะไรวะเพราะปกติมันจะมีแค่อาร์มเนาะอาร์มฟีฟ่าวอล
6: ครับ
7: แล้วก็อาร์มที่เป็นการกุศลอีกข้างนึงช่วงหลังๆก็คือฟีฟ่าก็จะร่วมกับโครงการนู้นนี้นั่นในการสนับสนุนเรื่องการศึกษาเรื่องเด็กเยาวชนนะคะสุขภาพอะไรก็ตามก็คือเป็นการรณรงค์นั่นแหละมันดันมีไอติ่งเล็กๆอย่างเงี้ยติดขึ้นมาอันนึงเราก็มองอะไรอะในรอบแรกอะจนมีหลายๆสำนักข่าวก็มาขยายความว่ามันคือแพชเดบิวแพชซึ่งถ้าคอฟุตบอลไม่ชินหรอกพี่เต้ไม่มีไหมพี่เต้ลงไทยลีกนัดแรกติดหน่อยดิ
6: แต่พอดีคำว่าเดบิวเนี่ยถ้าเกิดเป็นคอฟุตบอลอาจจะไม่ชินแต่ถ้าคอเอวีจะชินคำนี้แน่นอนนะอ
7: ุ้ยตาย เออใช่ไหมจริงๆมันคือวัฒนธรรมที่ทำบ่อยนะคะในอเมริกันเกมไม่ว่าจะเป็น NBA นะคะเบสบอลนะคะฮอกกี้อะไรแบบเนี้ยจะมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆเนี่ยติดที่คอเสื้อมั่งติดที่หน้าอกเสื้อมั่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นประจำซึ่งต้องบอกเลยว่าฝันร้ายของคอลเลกเตอร์เสื้อฟุตบอลนะคะที่แบบไปซื้อให้เหมือนนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยยากมากเพราะว่าไม่มีขายนะคะปกติก็อาจจะมีขายเบอร์มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าม
6: ันอาจจะส่งผล
7: ไม่มี
6: ใช่มันอาจจะส่งผลมาแบบที่แตงหวานกำลังพูดถึงแค่ว่ามันส่งเสริมเรื่องของคอลเลกเตอร์ของคอลเลกชันคือนักสะสมทั้งหลายเนี่ยเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าฟุตบอลคราวนี้ใครจะพูดเรื่องของเรียกว่าใครจะเอาเสื้อเนี่ยเอามาโชว์แล้วเอามาหลอกขายกันว่าเป็นแมตต์วอนนะเป็นอยากมากขึ้นซึ่งนี่เป็นสไตล์เมกันจริงๆซึ่ง
7: ใช่
6: ผมก็ไม่แปลกใจนะว่าทำไมคอลเลกชันหลายๆอย่างในอเมริกันเกมเนี่ยอย่างที่ผมทราบเนี่ยเสื้อเบสบอลเนี่ยมูลค่าสูงมากๆ
7: ใช่
6: เพราะทุกเกมสำคัญมันจะมีดีเทลแบบ
7: ใช
6: ่แล้วก็ในหนึ่งฤดูกาล
7: จะมี
6: อาจจะหน้าตาเดิมหมดทั้งฤดูกาลนะแต่เขาจะเก็บดีเทลแบบเกมนี้เป็นเกมแบบดาร์บี้อะไรเหมือนดาร์บี้แมตช์อ่ะเป็นเกมพิเศษเป็นเกมของใครเป็นเกมครบรอบครั้งที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
7: ใช่แล้ว NBA ก็จะคล้ายกันซึ่งมันทำให้ต่อยอดไปได้เยอะมากอันนี้พูดถึงในเรื่องของมูลค่านะคะไม่ว่าจะการขายตรงๆเนาะเหมือนว่ามันจะมีการประมูลหลังจากนั้นนะคะก็เอาเงินไปช่วยเหลือนู่นนี่นั่นเป็นเรื่องของสโมสรอะไรเงี้ยซึ่งแพทพิเศษยังไม่จบมีแพทสำหรับคนที่ลงเล่นเป็นแบบเลเจนดารี่อีกต่างหาก
6: ถ้าเรียกว่าเดเจนเดอรี่ไม่ใช่เลกาซี่ขอไปท่านผู้ฟังครับผมเรียกผิดเป็นเลเจนด์น่ะง่ายๆเป็นตำนาน
7: เป
6: ็
7: นเลเจนด์นั่นแหละ
6: ห้าสมัยใช่ไหมถึงจะได้ตรานี
7: ้
6: ห้าสมัย
7: แบบที่ต้องลงเล่นทุกครั้งด้วยนะ
6: คือทุกสมัยฟุตบอลโลก5ครั้งติดเนี่ย
7: ต้องได้ลงคือพี่จะมาแล้วแบบเอ้ยงั้นเดี๋ยวปีนี้ฉันนั่งไม่นับ นะคะเพราะว่ามันมีคนอื่นอีกนะพี่เต้ที่ว่าไม่ได้ iPad อันเนี้ยแต่คือเขามา5ครั้งแล้วแต่มันอาจจะมีครั้งก่อนหน้านี้อาจจะแบบไม่ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นผู้สาประตูหรืออะไรแบบเนี้ยที่โอกาสในการลงเล่นมันค่อนข้างน้อยกว่าผู้เล่นเอาฟิลเนาะเวลาผู้สาประตูมาถ้าไม่เจ็บจริงๆมือ1ไม่เจ็บเนี่ยน้อยมาก
6: คือ
7: ที่
6: 2
7: จะได้เห็น
6: ผมยากมากเพราะเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่
7: 2มือ3นะเหมือนมาช่วยซ้อมมากกว่านี่พูดจริง
6: ฟุตบอลโลกเนี่ยส่วนใหญ่แต่กันมันมีผลจนถึงเกมสุดท้ายอ่ะมันไม่มีว่าจบ2เกม3เกมแล้วแบบว่าจะเรียกว่าจะฟรี 100% นะเพราะว่าแมตช์ต่อไปยังไงก็เจอทีมโหดอ่ะมันจะต้องวางแผนในการ
7: ทุกอย่าง
6: ใช่
7: เป็นเขาต้องเรียกว่ามีความสำคัญหมดเหมือนที่พี่เต้พูดเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะมันจะมาแบบว่าเอ้ย2นัดได้ทั้ง6แต้มแล้วพี่เข้าอยู่แล้วนัดหน้าพี่เจอที่4นะพี่ให้น้องลงหน่อยมือ2
6: ได้
7: ไม
6: ่ม
7: ี
6: ฟุตบอลโลกแทบไม่มีเลย
7: บังเอิญไปเสมอหรือแพ้เนี่ยจากจะเข้าที่1กับเข้าที่2แล้วเราไปไขว้อ่ะเจอยากอ่ะมันส่งผล
6: ยากกว่าเดิม
7: ต่อ
6: ใช่
7: มันยากกว่าเดิมก็เลยเป็นเหตุผลที่มานะคะว่าทำไมนะถ้าเป็นมือ2เนี่ยมันแทบจะไม่ได้เล่นเลยอ่ะ
6: เราแทบจะไม่ค่อยได้เห็นผู้สาประตูที่เป็นมือ2อ่ะได้เล่นในเกมฟุตบอลโลกยกเว้นนะอย่างเม็กซิโกนะโอชัวก็ได้เปลี่ยนแต่ก็ไม่ได้เล่นเต็มเกมนะได้แค่เปลี่ยนลงไปเล่นนะ
7: ให้แกมาเอาสถิตินั่นแหละเพื่อให้ได้แพชแล้วก
6: ็
7: ได้สั่งลากับทีมชาติเพราะเข้าใจว่าแกก็จะรีไทร์แล้วนะคะหลังจากฟุตบอลโลกครั้งนี้แล้วก
6: ็
7: จริงๆเป็นความตั้งใจที่น่ารักมากนะคะสนามวันนั้นที่แกลงเล่นอ่ะต้องขอโทษคุณผู้ฟังด้วยแต่จำชื่อสนามไม่ได้ละที่แกได้เปลี่ยนลงไปค่ะก็คือเป็นสนามแรกที่เขาได้ลงเล่นในนามทีมชาติแล้วก็เป็นสนามสุดท้ายที่มีโอกาสได้บอกลาแฟนทีมชาตินะหลังจากรับใช้ทีมชาติยาวนานแล้วก็เล่นฟุตบอลโลกถึง5ครั้งอ่ะ
6: ก็มีดีเทลและมีความทรงจำที่ดีเนาะกับฟุตบอล
7: ทรงจำที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ในฐานะนักฟุตบอลคนนึงอ่ะมันก็ไม่มีอะไรน่าจะเติมเต็มไปมากกว่านี้แล้วเนาะแล้วก็ได
6: ้
7: พิเศษจริงนะพี่ได้ลงในบ้านเกิดด้วยโอ้โหมันแบบไม่ใช่ใครก็จะได้ทำได้นะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะถือว่าเป็นโอกาสพิเศษจริงๆก็จากนี้ยังไม่มีแล้วเนาะแบบว่าทุกครั้งที่เจอบอลโลกแล้วแบบเวลาเม็กซิโกมาก็จะนึกถึงหน้าแกก่อนนะว่าเอ้ยแก
6: เขาบอกว่าอะไรนะ เป็นนักเตะที่4ปีเจอกันครั้งหนึ่ง
7: เจอครั้งหนึ่ง
6: เพราะว่าในเรียกว่าโลกฟุตบอลปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นข่าวไม่ค่อยเห็นภาพหรือผลการแข่งขันผลงานของเขาเท่าไหร่แต่บอลโลกมาเนี่ยทุกคนฮือฮาว่าฮู้ยู
7: แกเหนียวนะต้องบอกต้องย้อนกลับไปว่าจะมาเห็นอาจจะมีท่านผู้ฟังบางท่านเพิ่งจะมาติดตามฟุตบอลโลกในปีนี้นะคะเป็นปีแรกหรือยังไงตามมาแต่ต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่ฟอร์มเด่นมากนะคะในฟุตบอลโลกหลายๆครั้งที่ผ่านมากับทางเม็กซิโกนะก็คือยึดมือหนึ่งยาวนานนะพี่เต้เพิ่งจะมาเป็นมือสองก็ช่วงนี้แหละช่วงสัก 2-3 ปีหลังนี่แหละที่มาเป็นมือ
6: ตามวัยตามอายุตามอายุ
7: ก็ตามวัยเน
6: า
7: ะตามอายุ
6: นี่คือรุ่นใหม
7: ่
6: ใช่ครับ
7: นี่ก็ยุคใหม่ละก็ต้องส่งต่อให้รุ่นน้องๆนะไปต่อไปนะคะก็อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังกับพี่เต้ได้สังเกตไหมว่าเวลาทีมชนะมันจะมีเพลงเปิดแบบเปิดเพลงของประเทศนั้นๆน่ะ
6: เป็นเพลงฮิต
7: เป็นแท็กที่ทีมเลือกมา
6: ครับ
7: อย่างอังกฤษก็จะเป็น Wonderwall ของ Oasis นะคะซึ่งจะเห็นเป็นไวรัลเนาะที่ไปยืนร้อง Wonderwall กับแฟนนะคะเมื่อเช้าก็ร้องแล้วก็น่าจะต้องเรียกว่ามีข่าวที่ต้องใช้คำว่าน่าเสียดายแล้วกันนะคะอดีตลิเวอร์พูลอีกแหละจอแดนเฮนเดอร์สัน
6: เฮนโด
7: เฮนโดนะคะมีประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยแต
6: ่ยังไม่ได้เล่นเลย
7: ยังไม่ได้เล่นนะคะลงไปแล้วมั้งเหลือแค่ไมนูคนเดียวของเราเนี่ยที่ยังไม่เล่นแต่ก็น่าจะปิดฉากแล้วพี่เต้เพราะว่าข่าวนะคะอาจจะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% แต่ประมาณนี้ก็คือเข้าใจว่าน่าจะข้อมือหักจากการที่ลื่นแผ่น A บอร์ดนะคะไปร้องเพลงแล้วกำลังจะข้ามกลับมาเพื่อไปห้องแต่งตัวนะคะก็เข้าใจว่าน่าจะประมาณนั้นก็น่าจะไม่ได้เล่นแล้วนะรับไป1ใบเหลืองวันนี้ แล้วก็อาการบาดเจ็บไม่ได้เล่น
6: เลยไอ้จังหวะไอ้ใบเหลืองเนี่ยเกิดจากการทำทรัพย์สินหักทำเสียหายเงี้ยเหรอ
7: ไม่แกไปโวยก่อนที่จะหมดเวลาเหมือนแบบว่าอังกฤษเหลือ10ตัวใช่ไหมแล้วจังหวะแบบเหมือนบอลอ่ะมันขึ้นฝั่งใกล้กับเบนอังกฤษอ่ะ
6: แล้วว่าไม่ได้ลงแต่ว่าใช้ปากลงไปเล่นแทน
7: ยืนแบบยืนเป็นทูเคิลสองเลยอ่ะแล้วก็เหมือนกับบ่นอ่ะเหมือนบ่นไลแมนอย่างเงี้ยค่ะหาว่าเอ้ยฉลับแล้วไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น
6: เขาไม่ดูพี่โดไงพี่โดมันไปบ่นในสนามหรอกเขาบ่นกันในทีมตัวเองนี่แหละแล้วก็ไปบอกโค้ดมันนี่ฟังมาฟังมาฟังอย่างนี้อันนี้มันลงเอาลงไม่ได้เองก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
7: อะไรอย่างเงี้ยนี่นะเดี๋ยวใครสนใจจะดูพี่โดสั่งนะตีสองวันนี้นะคะพี่โดจะ
6: ตีสองนะ
7: เดี๋ยวจะรู้เลยว่าเสื้อโปรตุเกสปีนี้จะทูเดอะมูนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอนัดนี้ก่อนเพราะจริงต้องบอกว่าไอ้คู่นี้อยู่รอบสี่ก็ได้พี่เต้ใช่ไหมนะแต่ว่าทุกคนเห็นคล้ายๆเราแหละว่าจริงๆคู่นี้มันรอบสี่หรือรอบรองก็ไม่น่าเกียดนะคะตีสองวันนี้นะคะตามเวลาบ้านเราก็จะเป็นโปรตุเกสนะคะพบกับสเปนไม่ใครก็ใครวันนี้ต้อง
6: เรียกว่าม
7: หาอำนาจ
6: สมัยก่อนเนี่ย
7: รอบ
6: สมัยก่อนเนี่ย
7: ค่ะ
6: สโปรตุเกสเนี่ยจะถูกขนานนามว่าเป็นเรียกว่าอะไรเป็นเซคันด์บราซิลอ่ะเป็นบราซิล2แต่ช่วงหลังๆเนี่ยมีคนบอกว่าสไตล์ของโปรตุเกสเนี่ยคล้ายสเปนมากกว่า
7: โปรตุเกสยุคใหม
6: ่ซึ่งผมเคยคุยกับคนโปรตุเกสท่านนึงเป็นแฟนบอล
7: ค่ะ
6: เขาไม่ชอบเลยนะเขาบอกว่าเขาไม่ใช่บราซิลเขาเลยเขาไม่ใช่บราซิลสไตล์เขาไม่ใช่สเปนิชสไตล์เขาคือโปรตุเกสสไตล์เขาคือโปรตุเกสเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาเอง
7: ฉัน
6: ไม่เป็นใครบางทีผมก็คิดไม่ถึงอยู่เหมือนกันนะเออใช
7: ่
6: ถ้าเกิดว่าใครมาบอกว่าเราเล่นสมมุตินะเราเล่นขายสักโหมันต้องเปรียบเทียบกับพวกสูสีอะถ้าเอางี้ดีกว่าถ้าใครมาบอกว่าไทยเนี่ยเล่นบอลคล้ายเวียดนาม
7: Why?
6: หรือใครมาบอกว่าเราเล่นบอลคล้ายมาเลเซียเอาง่ายๆเลยลองท่านผู้ฟังลองถามตัวเองดูนะว่าถ้าเกิดว่ามีคนที่ไม่ได้อยู่ในอาเซียนเราเนี่ยหรือว่าคนที่ไม่ใช่คนไทยเนี่ยอ่ะเป็นคนดูฟุตบอลชาติอื่นเนี่ยเป็นแฟนบอลชาติอื่นเนี่ยแล้วพอดูฟุตบอลไทยแล้วโอ้เล่นคล้ายเวียดนามนี่มันเวียดนาม2เลยเนี่ยโอ้ยนี่มันมาเลเซีย2เลยเนี่ยหรือนี่อินโดนีเซีย2เลยนะเนี่ยนะก็คงแบบเดียวกับแฟนบอลโปรตุเกสที่อยากจะบอกว่าฉันคือโปรตุกีสนะฉันไม่ใช่สเปนิชและฉันไม่ใช่บราซิเลียน
7: นี่แหละก็ติดตามได้นะคะก็คือคืนนี้นะเดี๋ยวฟังเราจบแล้วก็ไปงี้พักผ่อนพักสายตาก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวตีสองก็ตื่นมาดูใหม่นะแต่ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเขาเริ่มถ่ายแล้วหรือยังนะพี่เต้แต่ไม่พอดีด้วยการงานเนาะเราก็ต้องลงทุนนะคะเติมแพ็กเกจ
6: ตีสองแล้วก็คู่เช้าข้ามไปคู่เช้าเลยครับนะฮะเจ้าภาพนะอเมริกาก
7: ับ
6: เบลเยียม
7: ท่านสุดท้ายนะคะที่ยังหลงเหลืออยู่เพราะว่าที่เหลือก็เก็บเสือเก็บหมอนนอนบ้านเรียบร้อยแล้วจะให้ค
6: ุ
7: ณพันก็ไม่ได้เขาอยู่ที่บ้านเขานะสหรัฐอเมริกานะคะที่กำลังดราม่าร้อนแรงนะคะเรื่องอะไรอ่ะโดนัลด์ทรัมป์โทรไปให้ยกเลิกใบแดงนะคะของบาโลกันอะไรก็ไม่รู
6: ้
7: มันอะไรก็ไม่รู้นะ
6: ไม่อยากลากเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวนะแต่ผมก็งงกับเขาเหมือนกันนะ
7: แต่อันนี้เป็นแฟกต์นะคุณผู้ฟังเราไม่ได้ล่าเข้าการเมืองนะคะแต่อันนี้เป็นเรื่องจริงที่ว่ามีการต่อสายจากประธานาธิบดีสหรัฐนะคะถึงประธานฟีฟ่าเรื่องนี้จริงๆแล้วก็มีการออกประกาศจากฟีฟ่าด้วยว่าให้เหมือนกับเลื่อนโทษแบนใบแดงของบาโลการออกไปก่อนเป็นเหมือนกับค่าโทษอ่ะพี่เต้เลื่อนออกไปปีนึงอะไรอย่างเงี้ย
6: นี่ไงเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันก็กลับมาเนี่ยเหมือนที่เราคุยกันมาแทบทั้งรายการเนี่ย
7: ม
6: ันเป็นฟุตบอลที่มันแปลกๆอ่ะผมรับได้เอาจริงผมรับได้ผมเข้าใจแล้วก็ผมก็เข้าใจทั้มเขานะทั้มเขาอาจจะไม่ได้เป็นแฟนฟุตบอล
7: เพราะเขาเรียกซ็อกเกอร
6: ์ใช่ต่อให้เรียกซ็อกเกอร์เลยแต่เขาอาจจะไม่แฟนฟุตบอลหรือว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจโลกฟุตบอลแต่ว่า
7: เขาก็มีกลิ่นความไม่เข้าใจตั้งแต่สโมสรโลกอะนะดราม่าไปรอบนึงอะนะ
6: ครับ
7: นั้นที่เชลซีได้ต้องย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปีก่อนเนาะที่ไปจัดเพื่อเป็นพรีฟุตบอลโลกเนี่ยแหละฟีฟ่าคัพเวิลด์ครับนะดราม่าแต่ตอนนั้นแหละ
6: ก็อเมริกันสไตล์อันนี้ถ้าเกิดใครทำแบบนี้บ้างแล้วมีใครไปแซวว่าเป็นแคนาเดียนหรือเปล่าเขาคงโมโหเขาบอกว่าโนนี่อเมริกันสไตล์
7: อะไรประมาณเนี้ยแต่เดี๋ยวต้องดูนะคะว่าจะเรื่องนี้จะจบยังไงเดี๋ยวเราต้องติดตามกันต่อนะเพราะว่าล่าสุดก็คือฟีฟ่าก็ยังอนุญาตให้บาโลการลงเล่นนะคะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นกองหน้าตัวหลักแหละที่ทำประตูน่าจะตอนนี้น่าจะเยอะสุดให้กับทีมชาติสหรัฐอ่ะก็คือเป็นหน้าตัวหลักเลยแล้วก็อย่างที่บอกอเมริกันเนี่ยไม่ได้มาฟุตบอลโลกก็ถ้าไม่ได้เป็นเจ้าภาพส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มานะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะแล้วก็มีถ่ายทอดนะคะผ่านทางฟรีทีวี
6: ครับ
7: นะคะโมโน29
6: นิดนึงเราไม่ได้ลากไปเรื่องการเมืองเนาะมันมีประวัติเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆเนาะมีหลายคนเข้าใจว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสนใจเรื่องฮวงจุ้ยวันนี้ไม่มีเรื่องแบบว่ามีคนมาพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่บ่อยๆแล้วด้วยมันเฉียดอาชีพหลักผมนิดนึงผมก็เลยสงสัยว่ามีคนบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอะไรนะจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานหรือจัดฮวงจุ้ยเรียกว่าที่บ้าน
7: ค่ะ
6: นะครับซึ่งผมไปรีเสิร์ชข้อมูลนี่แบบเป็นภาษาอังกฤษเลยนะแล้วก็เอามาแปลเนาะจนสุดท้ายผมใช้ AI ช่วยใช้ Gemini ช่วย
7: ค่ะ
6: ประมวลผลเหตุการณ์นี้ซิว่าไอ้ข่าวลือเนี้ยมันคืออะไรสิ่งที่ผมพอจะได้ข้อมูลคร่าวๆก็คือว่าจริงๆแล้วโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะให้สินแสเนี่ยมาดูโครงการอสังหาของเขาให้แล้วก็มาดูเรื่องโต๊ะทำงานเขาจริงๆแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นแบบคนเอเชียหรือคนไทยหรือคนจีนคนไทยอะไรอย่างเงี้ยที่เชื่อเรื่องฮวงจุ้ยอ่ะแต่ว่ากลุ่มลูกค้าของเขาคือคนเอเชียและคนจีนเขาก็เลยแค่เหมือนให้มาเพราะว่าอยู่อยากได้ใช่ไหมเหมือนเป็นโจทย์เหมือนผมอยากขายของให้แตงหวานอะ
7: ค่ะ
6: เรารู้ว่าแตงหวานชอบเสื้อบอลน่ะทั้งที่ผมอาจจะไม่ได้สะสมเสื้อบอลก็ได้แต่ผมก็ไปเรียกคอลเลกเตอร์มาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยผมอยากเนี่ยมีเสื้อบอลอย่างเงี้ยใส่เพื่อที่จะไปคุยกับแตงหวานอะอารมณ์ประมาณนั้นซึ่งมันก็เป็นสไตล์ของเขาซึ่งถ้าเราติดตามในหลายอย่างความเป็นอเมริกันนะแม้กระทั่งเกมอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรียกอะไรนะเรียกว่าเกมในอเมริกาในพวกกีฬาหลายๆอย่างในอเมริกาอย่างเงี้ยเขาจะชอบมีข้อยกเว้นพิเศษประชุมประชุมเพื่อจะให้เกมเนี้ยคือถ้าเกิดมีซูเปอร์สตาร์หรือมีเรียกว่ามีมูลค่าทางการตลาดอ่ะง่ายๆ
7: ใช
6: ่ผมจะพูดยังไงถ้ามันมีมูลค่าทางการตลาดอ
7: ่
6: ะ
7: ให้เห็นภาพว่าถ้าสมมติมันไม่มีคนนี้ลงอ่ะนะตั๋วที่ขายได้อ่ะมันก็จะแบบ
6: อาจจะลดลง
7: เพอร์วิวอ่ะ
6: ยอดใช่ใช่
7: เพ พราะลงทุน
6: ขอเปลี่ยนกติกาได้ไหมขอยกเลิกคนนี้ได้ไหมที่จะให้เขาเล่นได้หรือว่ามีอะไรพิเศษให้เขาได้ไหมคือปัจจุบันเนี้ยโลกฟุตบอลรุ่นใหม่เนี่ยต้องยอมรับด้วยนะว่ามีคนเดินตามแบบอเมริกาเยอะมากนะแบบสไตล์อเมริกันเนี่ยคือธุรกิจกีฬาเนี่ยที
7: ่ใช้แหละ
6: อ่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นสโมสรที่รวยสุดในโลกได้ก็ต้องยอมรับว่าในช่วงนึงรวยที่สุดเนี่ยแล้วว่ามีอะไรนะมูลค่ามากที่สุดอย่าใช้คำว่ารวยที่สุดเลยมูลค่ามากที่สุดก็เกิดจากการเข้าตลาดหุ้นอเมริกาใช่ไหมเกิดจากการบริหารธุรกิจในแบบอเมริกันหรือข้ามมาฝั่งไทยลีกนะไทยลีกเนี่ยในช่วงประมาณ10ปีหลังเนี่ยนะครับเราก็เอาแนวความคิดในการบริหารมาจากสไตล์อเมริกันเกมนะทีมที่ไม่ขาดทุนเนี่ยแล้วก็ปัจจุบันนี้มีมูลค่าทางการตลาดโตขึ้นเรื่อยๆแต่ทั้งที่ผลงานไม่ได้ดีเนี่ยอย่าง BG ปทุมยูไนเต็ดเนี่ยเขาก็ไปเอาหลักของฟุตบอลเทนเมนต์น่ะคือเขาเรียกอะไรนะสปอร์ตเทนเมนต์น่ะนะครับหรืออย่างก่อนหน้านี้หลายๆบริษัทที่พยายามที่จะประมูลไทยลีกเนี่ยก็ยกชูเรื่องนี้นะเรื่องสปอร์ตเทนเมนต์น่ะคือการทำเอนเตอร์เทนเมนต์ผ่านกีฬาทำเรียกว่าทำให้กีฬาเป็นธุรกิจบันเทิงอ่ะ
7: ต้องปรับเขาเรียกว่าไปด้วยกันน่ะควบกันไปเนาะ
6: ครับมากลับมาท้ายรายการนิดนึงผมก็ลากไปยาวเลยเรื่องเสื้อแตงหวานไม่เล่าเพิ่มอีกไหม
7: เอางี้ละกันถ้าคุณผู้ฟังแบบคนไหนสนใจนะคะตอนนี้ก็อาจจะให้ไปรอเก่งอาร์เจนตินาละกัน
6: ผมเพิ่งเห็นอีกอันนึงแตงหวานเห็นว่าเคปเวิร์ดในเมืองไทยไม่มีขายไม่มีใครนำเข้าเห็นเขาตามหากันในควัก
7: จะเป็นสิงคโปร์ค่ะที่สิงคโปร์มีใกล้ไทยที่สุดแต่เห็นมีบางเจ้านะคะเริ่มแบบรับซื้ออะฝากซื้ออะไรเงี้ยมีพรีออเดอร์เข้ามานะคะด้วยแต่จริงๆเคปเวิร์ดนี่ต้องให้เครดิตเลยนะอาร์เจนตินาก็หลายๆคนบอกว่าโอ้ยสบายแล้วหวานเจี๊ยบโอ้โหเกือบไม่รอดนะ
6: ตื่นนะ
7: เกือบจะตึง
6: ถือว่าตึงพอสมควรเลยนะ
7: แต่ก็ด้วยเขาต้องเรียกว่าอะไรอ่ะด้วยประสบการณ์นี่นะพี่เต้เป็นการเล่นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ด้วยประสบการณ์นะคะก็สามารถเอาตัวรอดมาได้กับอะไรที่มันต้องบอกว่านี่คือความสนุกแล้วคือเสน่ห์ของฟุตบอลโลกนะคะหรือฟุตบอลทัวร์นาเมนต
6: ์อืมอ
7: ันนี้เดี๋ยวอาจจะขอลิงก์ไปถึงช่วงเอเชียนคัพอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมามองว่าแบบเรามันบอลลองไม่น่าดูเลยไปก็แพ้กลับบ้านแต่จะบอกว่าเนี่ยค่ะดูจากฟุตบอลโลกโมเดลเป็นต้นเป็นหลักแพ้ได้แต่คนจดจำทั้งโลกเลยใช่ไหมเคปเวิร์ดนี
6: ่สมัยที่แล้วสมัยที่แล้วเอเชียนคัพในยุคที่อิชิอิเขามาทำทีมก็สร้างอะไรนะตำนานพอสมควรนะ
7: เดี๋ยวปีนี้ดูว่าฮัสซันจะสร้างตำนานอะไรอีกหรือเปล่าปีหน้าไม่ใช่ปีนี้ปีหน้านะคะก็คือเนี่ยแหละเรื่องเสื้อก็เดี๋ยวไว้ถ้าเราอยากคุยเดี๋ยวเราต้องไปหาแขกรับเชิญที่เป็นคอลเลกเตอร์จริงๆมานั่งคุยกันเรื่อง
6: เนสไงพี่เนสไงพี่เนสที่เคยมาคุยเรื่องเสื้อเราบ่อยๆตอนนี้อยู่อเมริกาด้วยแล้วรอบนี้เห็นว่าโอ้โหหิ้วมันเลยเขาผมติดตามเขาอยู่นอกจากคือเขาไปยาวเลยอะ
7: เสื้อสวยหลายตัวแล้วก็ต้องบอกว่าแคมเปญนี่สู้กันยิบตาเลยนะพี่เต้ระหว่างค่ายใหญ่ที่เป็นแบรนด์เสื้อกีฬาเนาะเพราะว่า4ปีมีครั้งอะค่ะซัดกันเต็มที่เลยต้องบอกอย่างนี้ในสายตาของคนที่เป็นคนเก็บแล้วก็ตอนเนี้ยคนเริ่มเข้ามาในวงการเสื้อเยอะขึ้นอาจจะไม่ได้สะสมหรือไม่ได้ซื้อเพื่อรีเซลหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันสวยอะ
6: สวย
7: ใช่ไหมมันสวยอะมันก็ต้องมีใส่สักตัวแหละอ่ะ
6: อ
7: ย่
6: าง นี้
7: เดี๋ยวฟังแต่เสร็จแล้วก็ไปซื้อสักตัว
6: สมัยนึงนะมีหลายคนบอกว่าคนใส่เสื้อบอลเนี่ยดูไม่มีรสนิยมปัจจุบันนี้คือเรียกว่าแบรนด์ใหญ่ทุกแบรนด์นะหรือแม้กระทั่งวงการแฟชั่นนะเสื้อกีฬาเสื้อฟุตบอลเนี่ยโดยเฉพาะเสื้อฟุตบอลเลยดีกว่านะครับเป็นต้นแบบในการทำแฟชั่นในการที่เป็นสไตล์การแต่งตัวชนิดนึงไปแล้วอะ ที่เราเรียกว่าสตรีทแฟชั่น
7: คุยนี่จะคุยเรื่องนี้นี่นานเลยเนี่ย
6: นานเลย
7: จริงจริงจริงอ่ะจริงจริงอ่ะสัปดาห์เนี้ยมีความสงสัยอยู่ในหัวเยอะเลยเรื่องเพราะว่าพอด้วยมันเป็นกระแสฟีเวอร์เนาะแล้วมันก็ต่อเนื่องจากการที่บอกว่าสาวๆจะบอกว่าไปเดทกับใครก็ได้แต่ขอแบบไม่ใส่เสื้อบอล
6: อย่างนี้เขาสาวใส่เองแล้วเนี่ยเอาเรื่องอะไรแตงหวานที่ร้านเนี่ย
7: ตู้เลยทำไงอ่ะ
6: ไปเดทกับใครไม่ได้แล้วแตงหวานอ่ะ
7: ฮะ
6: ไปเดทใครไม่ได้แล้ว
7: บอกเขาแล้วเราใส่เสื้อบอลด้วยกันได้แต่จะไม่มีวันใส่เสื้อเหมือนกัน
6: ก็เหรอไม่มีเสื้อคู่เหรออ
7: ่ะไม่เขาใส่ลิเวอร์พูลไงเราคงไม่ใส่เหมือนเขา
6: อ๋อโอเค
7: เขาใส่ลิเวอร์พูลใช่
6: แต่ได้ข่าวว่าแตงหวานก็แอบใส่แบงคอกยูไนเต็ดกันบ่อยๆนะ
7: ใช่ค่ะก็เคารพผู้ใหญ่ที่แบงคอกมากนะคะหลายๆโอกาสหลายๆอย่างนะคะขอบคุณผ่านรายการเลยก็น่ารักมากๆนะคะอยู่กันมานานแล้วก็พี่ๆให้โอกาสที่ดีมากหลายอย่างกับทั้งเราทั้งสองคนนะคะปีนี้ก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมทั้งบีจีด้วย
6: แต่ว่าผมปีนี้ผมก็ประกาศว่าแบงคอกก็เป็นเพื่อนบ้านน่ารำคาญเหมือนเดิมอะ
7: อุ้ยอยากคุยกับแฟนแบงคอกจังเลยเดี๋ยวเปิด
6: ไท
7: ยลีกต้องคุยหน่อยนะ
6: หยอกอันนี้เป็นสีสันนะครับผมก็สร้างเรียกว่าฟุตบอลเทนเมนต์เหมือนกันสปอร์ตเทนเมนต
7: ์ใช่เราต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศค่ะคุณผู้ฟัง
6: ครับก็ตอนนี้อ่ะถ่ายรายการแล้วก็รอบ8ทีมนะครับวันศุกร์ที่10เริ่มแล้วนะครับจะเห็นหน้าเห็นตาแล้วแล้วก็ผมว่าจะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก
7: ็
6: สัปดาห์หน้าเรามาคุยกันใหม่เรื่องของคนในโลกฟุตบอลนะกับฟุตบอลมหาชนนะครับกับผมฮ่องเต้พี่พงษ์กระแตงหวานวิภารัตน์นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับดูบอลอย่างสนุกนะแล้วไปทำงานกันไหวนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
5: ฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยะพงษ์วดี
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์หลังพบเริ่มฟอกขาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์หลังพบเริ่มฟอกขาวแล้วกว่าร้อยละ50ผลกระทบจากโรคเดือดทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้น
13: นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงสถานการณ์ปะการังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาว่าปัจจุบันแนวปะการังเริ่มแสดงสัญญาณการฟอกขาวและมีอาการซีดกว่า 1,000 ไร่โดยเฉพาะปะการังเขากวางเป็นความผิดปกติไม่เหมือนกับทุกปีที่

0: เดิมดังนั้นช่วงที่เปิดฤดูท่องเที่ยววันที่15ตุลาคมนี้อาจจะมีกฎบังคับใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อปะการังหากปะการังฟอกขาวมากกว่าร้อยละ40ต้องจำกัดกิจกรรมดำน้ำในพื้นที่เสี่ยงห้ามทอดสมอบนแนวปะการังควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวและลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเครียดเพิ่มเติมต่อระบบนิเวศหรือหากพื้นที่ใดเสี่ยงมากอาจต้องปิดพื้นที่เพื่อให้ปะการังฟื้นตัวก่อนทั้งนี้จากการสำรวจพบแนวปะการังบางพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เริ่มได้รับผลกระทบจากสภาวะปะการังฟอกขาวแล้วสาเหตุมาจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงกว่าปกติบริเวณพื้นที่สำรวจอยู่ที่ประมาณ 30-31 องศาเซลเซียสสูงกว่าค่าปกติในช่วงเดียวกันของปีก่อนพบการฟอกขาวในระดับแตกต่างกันหลายพื้นที่และมีระดับความรุนแรงแตกต่างกันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงราคาไข่ไก่ปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนการผลิตและสภาพอากาศคาดทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ตามกลไกตลาด
2: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็นฟองละ3บาท80สตางค์มีผลตั้งแต่วันนี้ว่ากรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดพบการปรับราคาครั้งนี้เป็นไปตามภาวะต้นทุนการผลิตและผลกระทบจากสภาพอากาศที่ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงหลังผู้เลี้ยงต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคมซึ่งสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันจะไม่ปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมคาดว่าราคาไข่ไก่จะเริ่มทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมตามกลไกตลาดภาพรวมปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดลดลงเฉลี่ยวันละ43ล้านฟองจากสภาพอากาศแปรปรวนและการปลดแม่ไก่ยืนกรงตามรอบการเลี้ยงทั้งนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้เกี่ยวข้องผู้ประกอบการรายใหญ่และห้างค้าส่งค้าปลีกหารือวันพรุ่งนี้เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมขอความร่วมมือตรึงราคาจำหน่ายและเดินหน้าจำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือธงฟ้าปริมประสบภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำทีมแรงงานมอบเครื่องมือทำมาหากินและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชนเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดกิจกรรมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ฟรีมอบให้กับแรงงานอิสระพร้อมบริการให้คำปรึกษาและรับสมัครฝึกอบรมพัฒนาทักษะเพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบพร้อมเดินหน้านโยบายรัฐบาลในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ควบคู่กับนโยบายพัฒนาทักษะ upskill และ reskill เรียนได้งบจบได้งานให้แรงงานเข้าถึงการพัฒนาทักษะและบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงสามารถนำความรู้และเครื่องมือไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อนำบริการภาครัฐสู่ประชาชนรับฟังปัญหาในพื้นที่และผลักดันการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ให้แรงงานและประชาชนอย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันถนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่หนีถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วัยวัฒน์
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
11: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่ง เต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
1: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
0: แล้วพบกันนะครับ
2: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: ยูโรลีกโฟกัส
4: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sport Station ครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ในช่วงยูโรลีกโฟกัสนะครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนมีผมมุกสวัสดิ์วันจันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมนะครับก็ณเวลานี้ครับก็ต้องบอกว่าฟุตบอลโลกในครั้งนี้เนี่ยใกล้แล้วนะใกล้จะถึงโค้งสุดท้ายเข้ามาทุกทีแล้วนะครับสำหรับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็ต้องบอกว่าแข่งกันผ่านมาแล้วเนี่ย4คู่ด้วยกันนะในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็ผ่านมาแล้ว4คู่ก็เป็นโมร็อกโกเอาชนะแคนาดาไปได้3ประตูต่อ0โมร็อกโกเนี่ยเอาจริงต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นทีมที่มองข้ามไม่ได้จริงๆนะถ้าเราไปดูผลงานของโมร็อกโกนะครับในรอบแบ่งกลุ่มจนมาถึงรอบ32ทีมสุดท้ายนี่ก็ต้องบอกว่าผลงานเฉียบขาดมากๆครับสำหรับโมร็อกโกประเดิมนัดแรกเจอของหนักหน่อยนะถ้าดูจากชื่อชั้นนะครับเจอกับบราซิลก็เป็นโมร็อกโกเนี่ยเสมอมา 1-1 นัดที่2นะครับเอาชนะแบบเฉือนก็แค่ 1-0 เท่านั้นเองนะเอาชนะสกอตแลนด์มาได้นะครับแล้วก็นัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มก็เอาชนะไฮติไปได้4ประตูต่อ2นัดสุดท้ายนี้ก็ต้องบอกว่ามันห่างชั้นกันเยอะนะครับระหว่างไฮติกับโมร็อกโกเนี่ยในรอบ32ทีมก็เสมอกันเนเธอร์แลนด์ 1-1 แล้วก็ไปยิงจุดโทษชนะผ่านมาได้นะครับรอบ16ทีมที่เพิ่งผ่านมาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็เอาชนะแคนาดาเจ้าภาพร่วมซึ่งก็ต้องบอกว่าแคนาดาเนี่ยในฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าแคนาดาเนี่ยยกระดับคุณภาพทีมขึ้นมาได้ดีมากๆเลยนะแคนาดาเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อน่าจะประมาณรวมๆ10ปีนะครับแคนาดาเนี่ยอยู่ในอันดับ FIFA Ranking เนี่ย100กว่านะครับ100กว่าเลยนะ110 111หรือยังไงเนี่ยแหละนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็ในช่วงระยะเวลานี้นะครับที่ผ่านมานี้เนี่ยแคนาดาเนี่ยพัฒนาคุณภาพนักเตะขึ้นมาได้ดีมากๆนะครับพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆจากทีมที่เป็นรองบ่อนในแถบอเมริกาเหนือนะครับสู้สหรัฐอเมริกาก็ได้บ้างไม่ได้บ้างสู้กับเม็กซิโกก็แทบจะสู้ไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆมานี้กลายเป็นว่าแคนาดาเนี่ยดูเกือบจะเหนือกว่าสหรัฐอเมริกาแล้วก็ต่อกรกับเม็กซิโกได้ด้วยนะครับในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานี้นะต้องยอมรับเลยนะครับว่าแคนาดาเนี่ยพัฒนายกระดับทีมขึ้นมาได้ดีมากๆแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยแคนาดาก็อยู่ในแรงกิ้งที่สูงมากๆนะครับอยู่ในอันดับ30ของ FIFA แรงกิ้งเลยนะ น่าสนใจมากๆครับสำหรับแคนาดาแล้วก็มีดาวเด่นอย่างพวกโจนาธานเดวิสนะครับอัลฟองโซเดวีอะไรพวกนั้นนะที่ว่าเล่นอยู่ในยุโรปนะครับที่ติดทีมชาติมาครั้งนี้ก็มีเดเล็กคอร์นิเลียสนะครับที่อยู่กับมักเซยในฝรั่งเศสนะมอยเซ่บอมบิโตนะครับอยู่กับนีสในฝรั่งเศสก็เท่าที่ไล่ๆดูแล้วนี่ก็ต้องบอกว่าโอ้เล่นอยู่ในยุโรปกันเยอะมากๆนะสำหรับนักเตะแคนาดานะครับเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าแคนาดาเนี่ยยกระดับทีมขึ้นมาได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายครับก็โหต้องยอมรับว่าโมร็อกโกก็ดูแข็งกว่าเยอะแหละ FIFA Ranking อันดับ7ก็จริงนะแต่ถ้าเราไม่ได้มาแบ่งกันเรื่อง FIFA Ranking นะครับว่าใครเหนือกว่าใครเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าฝีเท้าของนักเตะโมร็อกโกเนี่ยอย่างที่เคยคุยกันไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าพื้นฐานของนักเตะโมร็อกโกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นพวกนักเตะที่อพยพไปอยู่ต่างแดนนะครับไปอยู่ในสเปนไปอยู่ในฝรั่งเศสเบลเจียมเนเธอร์แลนด์อะไรเงี้ยนะแล้วก็เลยนักเตะพวกนี้นะครับเขาจะมีทักษะพื้นฐานจากการได้รับการฝึกฝนจากอะคาเดมีของทีมต่างๆเนี่ยอย่างอัฟราฮาคิมีเนี่ยก็เป็นดาวรุ่งจากเรอัลมาดริดเลยนะครับก่อนที่จะไปอยู่กับอินเตอร์มิลานแล้วก็ปัจจุบันก็มาอยู่กับทางปารีสแซงต์แชงแมงแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการพาปารีสแซงต์แชงแมงเนี่ยเป็นดับเบิลแชมป์นะ2ปีติดต่อกันในถ้วยแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับอัฟลาฮ์แฮคิมีนี่ก็อย่างที่บอกครับว่าจากมาดริดไปอยู่กับดอร์ทมุนด์จากดอร์ทมุนด์ไปอยู่กับอินเตอร์นะก็ทำผลงานได้ดีแล้วก็ยกระดับฝีเท้าไม่ได้โดยตลอดนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็อยู่กับปารีสแซงต์แชงแมงเนี่ยฤดูกาลหน้าเนี่ยจะเป็นฤดูกาลที่7แล้วนะครับขออภัยเป็นฤดูกาลที่6นะสำหรับฤดูกาลหน้านะครับก็ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะกับการเล่นกับทางปารีสแซงต์แชงแมงส่วนผลงานของโมร็อกโกเนี่ยก็ต้องบอกว่าครั้งที่แล้วก็ในฟุตบอลโลกก็ทำผลงานดีด้วยนะครับจบในรอบรองชนะเลิศนะแล้วเข้าไปชิงอันดับ3แต่ว่าสุดท้ายก็ได้เป็นอันดับ4ไปนั่นแหละนะครับสำหรับฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วนะก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากๆสำหรับฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วส่วนในAfrica Cup of Nations ในครั้งล่าสุดนี้แม้ว่ามันจะมีดราม่าเยอะแยะมากมายนะครับเข้าชิงกับเซเนกัลโมร็อกโกเป็นเจ้าภาพด้วยนะเข้าชิงกับเซเนกัลเกือบโดนเซเนกัลยิงแล้วก็มามีการจับ VR ชักประตูคืนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังก็ไม่ได้จุดโทษแล้วก็มาเกิดโอ้โหปาเนนก้าบรรลือโลกของบาฮิมดิอาสนะครับที่ยิงไปเบาๆแป๊กๆแล้วก็โดนผู้สาประตูของเซเนกัลเซฟไว้ได้สบายๆนะเพราะว่ายิงไปตรงกลางแล้วเขาไม่หลงนะครับโดนเลยได้บอกโอ้โหบาฮิมดิอาสนี่ก็น่าเสียเลยเพราะแชมป์อยู่ในมือยิงเข้าปุ๊บก็แชมป์เลยเพราะว่ามันไม่ได้จุดโทษเอาในท้ายๆของโอ้ไม่ใช่ท้ายด้วยซ้ำต้องบอกว่าทดเวลาบาดเจ็บเกินมาแล้วด้วยในช่วงครึ่งหลังนะครับก็เลยต้องต่อเวลาพิเศษแล้วก็มาโดนทีเด็ดของเซเนกัลยิงตู้มเข้าไปนะก็กลายเป็นเซเนกัลได้แชมป์นะครับแต่ว่ามันก็เนี่ยอย่างที่บอกมันมีดราม่ามีอะไรกันเยอะแยะมากมายเลยในนัดชิงแอฟริกาคัพออฟเนชั่นในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ทางโมร็อกโกก็มีการยื่นเรื่องอุทธรณ์ยื่นเรื่องประท้วงไปให้กับทางสมาพันธ์ฟุตบอลแอฟริกานะนะครับว่าเนี่ยนักเตะเซเนกัลอ่ะ walk out ออกไปอย่างนี้มันผิดกฎซึ่งการกระทำอย่างนี้มันต้องโดนบทลงโทษนะปรับเป็นแพ้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับทางเซเนกัลก็ออกมาโต้แย้งว่าแบบมันไม่ได้กลับเข้าห้องแต่งตัวไปครบทุกคนเพราะว่ามันก็ยังมีบางคนก็ยังอยู่ในสนามนะอะไรเงี้ยนะก็สุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวต้องมาดูนะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยรู้สึกว่าจะเซเนกัลจะโดนลิฟแชมป์นะครับแล้วก็มีการประกาศให้ทางโมร็อกโกได้เป็นแชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นแต่ว่าทางเซเนกัลก็ยืนยันว่าเขายังคงได้แชมป์เป ป็นสมัยที่2ของทีมชาติเซเนกัลอยู่นั่นเองนะก็นี่แหละครับอาณาจักรแอฟริกามันจะมีอะไรพวกนี้นะโลกของแอฟริกาเนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรประหลาดๆพวกนี้เยอะแยะมากมายนะก่อนหน้านั้นก็มีการที่ผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาทั้งๆที่มันอยู่ในนาทีที่80กว่าแต่ก็เป่าหมดเวลานะครับอะไรเงี้ยมันมีเรื่องอะไรประหลาดๆเยอะแยะมากมายสำหรับวงการฟุตบอลในทวีปแอฟริกานะแล้วก็กลับมาหลังจากที่เอาชนะแคนาดาได้นะครับโมร็อกโกก็ได้เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปยืนพื้นรอก่อนเนี่ยอีกคู่หนึ่งครับฝรั่งเศสก็เอาชนะปารากวัยได้1ประตูต่อ0ต้องบอกว่าก็บอบช้ำหลายคนเลยนะสำหรับนักเตะฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าเจอปารากวัยมาเล่นแพ็คเกมรับอย่างเดียวไม่พอปารากวัยยังเล่นลูกหนักด้วยนะทีนี้เนี่ยจากหลังจากที่เกมจบแล้วนี่ก็ไปอ่านหลายๆบทความมานะครับก็มีบทความหนึ่งที่เขาก็ได้อธิบายไว้ว่าทำไมปารากวัยเนี่ยถึงได้กล้าที่จะเล่นหนักเนื่องจากว่าตามข้อมูลแล้วเนี่ยในคู่ระหว่างปารากวัยกับฝรั่งเศสเนี่ยทางผู้ตัดสินนะครับก็คือทางทันทเชฟนะครับเป็นผู้ตัดสินชาวอุซเบกิสถานเนี่ยนะคือผู้ตัดสินคนนี้เนี่ยในการตัดสินฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับเขาเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินที่ต้องบอกว่าแจกใบเหลืองยากมากๆเนี่ย2เกมก่อนหน้านี้นะครับที่อิลกิสทันทเชฟเนี่ยเขาลงตัดสินเนี่ยก็โอ้โหเรียกได้ว่าก็ถ้าไม่สุดจริงก็ไม่มีใบเหลืองกระเด็นออกจากมือเขาอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ปารากวัยก็น่าจะเห็นตรงจุดนี้แหละครับว่าเอ๊ะในเมื่อผู้ตัดสินเนี่ยเป็นประเภทพวกมือหนักนะฟักใบเหลืองยากก็เลยเนี่ยแหละครับตัดสินใจสั่งให้ทางปารากวัยเนี่ยเล่นหนักใส่ไปเลยนะแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่าตลอดทั้งเกมเนี่ยถ้าใครได้ดูสดหรือว่าดูย้อนหลังเนี่ยจะเห็นได้ว่าปารากวัยเนี่ยมีลูกตอดลูกอะไรสารพัดใส่ฝรั่งเศสอยู่ทั้งเกมเลยจนเรียกได้ว่าฝรั่งเศสเนี่ยเล่นเกมรุกไม่ถนัดเลยเหมือนกันนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือกลายเป็นว่าปารากวัยเนี่ยไม่โดนใบเหลืองสักคนเลยนะทั้งที่เล่นหนักนะครับกลับกลายเป็นว่าฝรั่งเศสโดนใบเหลืองไม่ถึง3คนนะแรดลีย์บาโคล่านะครับโดนในครึ่งแรกครึ่งหลังโดนอีก2คนนะก็เป็นทางมอนูโกเน่นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นมิเกลโอลิเซ่นะที่โดนใบเหลืองไปนะครับทางฝรั่งเศสแต่สุดท้ายก็เฉือนชนะได้ 1-0 จากจุดโทษแล้วก็เป็นคิลิแอนเอ็มบัปเป้ครับที่ยิงเข้าไปได้ซึ่งทำให้ณเวลานี้นะครับเอ็มบัปเป้เนี่ยจี้จ่อตูดเมสซี่มาแล้วนะก็ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับเอ็มบัปเป้ก็กดไปทั้งหมดเนี่ย7ประตูแล้วแล้วก็ถ้านับรวมนะครับเอ็มบัปเป้ลงเล่นฟุตบอลโลกไปทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ปี2018ซึ่งเป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกของเขาจนมาถึงครั้งนี้เนี่ยนะครับรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ย19นัดเอ็มบัปเป้ทำไป19ประตูครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะ3สมัยนะครับสำหรับการลงเล่นฟุตบอลโลกนะครั้งแรกสมัยแรกนี่ก็ปี2018ลงเล่นสมัยแรกก็ได้แชมป์โลกกับฝรั่งเศสเลยสมัยที่2นะครับในฟุตบอลโลก2022แต่ว่าก็เลื่อนมาแข่งในปี2023นั่นเองนะอย่างที่เราทราบกันดีมันอยู่ในช่วงวิกฤตการโควิดอะไรต่างๆมันก็เลยต้องเลื่อนการแข่งขันนะครับมาแข่งในช่วงปลายปี2023นะก็ปีนั้นก็ได้เพียงแค่รองแชมป์นะครับเข้าชิงกับทางอาร์เจนตินานะแล้วก็เป็นเมสซี่ที่ได้แชมป์ไปนะครับจนมาครั้งนี้เนี่ย2026ก็เป็นสมัยที่3ของคลีเอนมาเป้ลงเล่นไปแล้วทั้งหมดเนี่ย19นัดทำไม่ได้19ประตูแล้วก็ในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเอ็มบัปเป้ยังได้ลุ้นด้วยนะครับที่จะแข่งกับเมสซี่ที่จะแข่งกับเออร์ลิงฮาลแลนด์ที่จะแข่งกับแฮร์รี่เคนนะครับว่าใครจะได้เป็นรองเท้าทองคำสำหรับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลที่จะได้รองเท้าทองคำนะสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับถ้ายังคงรักษาผลงานได้ดีอย่างนี้นะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือที่บอกว่ามันน่าจะมีโอกาสที่เป็นไปได้ก็เพราะว่าโอ้โหเกมรุกของฝรั่งเศสเนี่ยมันจัดจ้านสุดๆเลยครับ3ประสานสตาร์เตอร์เนี่ยเอ็มบัปเป้ทางซ้ายนะครับเดมเบเล่ทางขวาตรงกลางทางขวาเป็นเดเซดูเอนะหรือไม่ก็แบลลี่บาคูล่าทางซ้ายเอ็มบัปเป้ตัวกลางอุสมานเดมเบเล่ยืนขวานะครับคือโอ้โหแล้วยังไม่รวมมิเกลโอลิเซ่อีกนะมิเกลโอลิเซ่ก็สตาร์ทเป็นตัวจริงทางฝั่งขวาอีกต่างหากนะครับแล้วก็สำรองอย่างมาคุสตูลามอย่างชองฟิลิปมาเตต้าแล้วก็ยังมีไอ้เจ้าหนุ่มดาวรุ่งอีกคนหนึ่งนะครับที่ข่าวล่าสุดก็รู้สึกว่ากำลังจะย้ายไปอยู่กับปารีสแซงต์แชร์กแมงแล้วด้วยนะก็คือทางแมกเนสอากิอูเช่นะครับจากโมนาโกนะกำลังจะย้ายไปร่วมทีมเอชเชนะครับปารีสแซงต์แชร์กแมงเนี่ยในซัมเมอร์นี้นะตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้โอ้ดูได้ว่าฝรั่งเศสเนี่ยแดนกลางเนี่ยอาจจะดูไม่ได้แน่นปึกเหมือนในอดีตนะแต่แล้วก็รวมไปถึงแดนหลังนะครับที่อาจจะดูแล้วก็ส่วนตัวผมมองว่าแดนเกมรับเนี่ยในแผงแบ็คโฟร์พวกเขาเนี่ยก็ยังชะล่าใจไม่ได้นะวิลเลียมซาลิบาอุปาเมกาโน่นะครับหรือจูสคุนเดอิบราฮิมาโคนาเต้เนี่ยอาจจะอยู่กับทีมใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็ยังพอมีช่องมีบ่อให้ได้เจาะอยู่เนี่ยนะสำหรับเกมรับเนี่ยแล้วก็ผู้รักษาประตูอย่างไม้เมยองนะครับที่ช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาก็ทำผลงานได้ไม่ดีเลยกับทางเอซีมิลานนะแต่ว่าในฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีครับสำหรับทางไม้เมยองนะฝรั่งเศสณเวลานี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่อยู่ในข่ายลุ้นเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยนี้สูงมากๆเลยนะถ้าดูจากฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วนะครับยิงได้ทุกนัดเลยเงี้ยนะฝรั่งเศสแล้วก็เรียกได้ว่ายิงโอ้โห2ประตูซะส่วนใหญ่ด้วยซ้ำนะ2ประตูขึ้นนะครับซะส่วนใหญ่ด้วยนะสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับฟอร์มดีสุดๆไปเลยนะแล้วก็เลยทำให้ครับในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยคู่แรกที่ออกมาก็จะเป็นโมร็อกโกนะครับจะพบกับฝรั่งเศสส่วนในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีอีก2คู่ครับบราซิลพบกับนอร์เวย์คาดการณ์กันไว้ก่อนที่จะลงทำการแข่งขันเนี่ยใน Follow the Game เมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับก็ได้คุยกับมิสเตอร์จังไว้นะว่าคิดว่าคู่นี้น่าจะสนุกเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเป็นฟุตบอลเกมบุกกันทั้งคู่บาซิเลียนนะครับสไตล์แชมบ้าเนี่ยเราก็รู้กันดีอยู่แล้วนะว่าในอดีตในภาพจำของหลายๆคนเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหแชมบ้าบาซิลเนี่ยเป็นประเภทพวกพรสวรรค์สูงเดินเกมรุกใส่คู่ต่อสู้ใช้ทักษะที่เหนือชั้นกว่านะครับกดดันเกมรับคู่ต่อสู้แล้วก็นักเตะหลายๆคนก็แข็งแกร่งมากๆนะแต่นั่นมันคือภาพจำในอดีตครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยโค้ชของพวกเขาคือคาร์โลอันเชลโลตติแน่นอนอิตาเลียนสไตล์ฟุตบอลเราก็รู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าเน้นเหนียวแน่นไว้ก่อนนะแล้วก็ไม่น่าเชื่ออีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการที่คาร์โลอันเชลโลตติเนี่ยตัดสินใจแพ็คเกมแน่นครับรับมือกับนอร์เวย์ก็พอจะเข้าใจได้นะครับว่ามันคือในรอบ16ทีมสุดท้ายถ้าใครพลาดก็ตกรอบกลับบ้านเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมันก็ไม่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่นะครับถ้าจะมาเล่นเหนียวแน่นรัดปูไว้ก่อนนะแล้วก็อาศัยจังหวะโต้กลับอาศัยจังหวะการไปกับบอลของวินิซิอุสจูเนียร์นะครับของกาเบียลมาร์ติเนลลี่ของรายานนะแล้วก็ในแดนหน้าก็ถือว่าเป็นตัวพรสวรรค์ตัวทักษะสูงอย่างมาเทอุสคุนย่านะครับแล้วอย่าลืมว่าแดนกลางของบราซิลก็เป็นตัวทำสกอร์ได้ดีทั้งคู่นะทั้งบูโนกิลมาไลส์นะครับแล้วก็รวมไปถึงทางคาเซมิโร่นะแต่มันกลายเป็นว่าพอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์การครองบอลนี่ต้องบอกว่าน่าเกลียดมากๆสำหรับบราซิลต้องใช้คำนี้จริงๆกลายเป็นนอร์เวย์ครับที่ครองบอลได้เหนือกว่าทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลัง 65% สำหรับนอร์เวย์ในครึ่งแรกบราซิล 35% แต่ใน 35% นั้นน่ะบราซิลเปลี่ยนเป็นจังหวะได้ลุ้นพังประตูไปถึง8ครั้งด้วยกันนะครับในขณะที่นอร์เวย์เนี่ยเปอร์เซ็นต์การครองบอลเยอะกว่าก็จริงครับในครึ่งแรกแต่ว่าการสร้างสรรค์โอกาสในการลุ้นทำประตูเนี่ยแค่4ครั้งเท่านั้นเองนะส่วนในครึ่งหลังครับหนักเข้าไปอีกเพราะว่าในครึ่งแรกมันจบเสมอ 0-0 แล้วก็เอาจริงๆแล้วต้องบอกว่าในครึ่งแรกบราซิลได้ลุ้นจุดโทษด้วยนะครับแต่ว่าก็เป็นบรูโน่กิมาไลส์นะที่ไปยิงแล้วไปติดเซฟนีแลนด์นะครับก็ต้องชมนีแลนด์ด้วยล่ะที่มันอ่านขาดแล้วก็เซฟไว้ได้นะก็พลาดโอกาสทองแบบคือถ้าลูกนั้นนะบรูโน่กิมาไลส์ยิงจุดโทษเข้าไปได้หรือว่าให้คนอื่นคือถ้าเนย์มาร์เอาจริงๆก็ต้องพูดตามตรงว่าถ้าเนย์มาร์สภาพร่างกายฟิตพอนะครับแล้วก็ลงสตาร์ทเป็นตัวจริงในวันนี้ได้ในแมตช์นั้นได้นะครับเนย์มาร์น่าจะเป็นมือปืนมือหนึ่งแหละแล้วก็ผมเชื่อว่าเนย์มาร์น่าจะยิงเข้านะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมคาร์โลเชลติถึงวางตัวให้บูโน่กิมาไลส์เป็นคนยิงจุดโทษในวันที่ไม่มีเนย์มาร์นะเพราะว่ามันก็ยังมีวินิซิอุสจูเนียร์นะครับยังมีมาทิอุสคุนย่านะยังมีคาเซมิโร่อะไรเงี้ยที่มีตัวประสบการณ์สูงนะครับมันก็น่าจะเป็นคนที่ติดจุดโทษได้ดีกว่านี้หรือเปล่านะแต่มันก็อย่างที่ว่านะครับในวันที่ซ้อมในเวลาซ้อมเนี่ยบรูโน่กิมาไลซ์อาจจะเปอร์เซ็นต์การยิงจุดโทษเข้าเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงๆนะเขาเลยวางตัวไว้ให้อย่างนั้นนะครับแต่กลายเป็นว่าบูโน่กิมาไลซ์ก็ยิงไม่เข้านะน่าเจ็บปวดสุดๆนะครับแล้วก็ทีนี้ในครึ่งหลังเนี่ยนอร์เวย์ก็เปิดเกมบุกมากขึ้นเปอร์เซ็นต์การของบอลมากขึ้นไปอีกนะในครึ่งหลังเนี่ยโอกาสทำประตูเนี่ยสูสีกันนะครับนอร์เวย์เนี่ยโอกาสทำประตู5ครั้งเปลี่ยนเป็น2ประตูได้นะครับส่วนบราซิลเนี่ยมีโอกาสทำประตูไปถึง6ครั้งนะครับแล้วก็ไม่ได้ประตูจากลูกจุดโทษในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังแล้วก็เป็นเนย์มาร์ครับที่ลงเป็นตัวสำรองลงมาแล้วยิงเข้าไปได้นะแต่เปอร์เซ็นต์การครองบอลนี่ก็อย่างที่บอกครับว่านอร์เวย์เนี่ยดูจะฮึกเหิมมากขึ้นนะครองบอลได้เยอะกว่าครึ่งแรกด้วยซ้ำนะครับที่ 68% แล้วก็บราซิลเนี่ย 32% ก็จบเกมครับเป็น2ประตูฮีโร่จากเออร์ลิงฮาแลนด์นั่นเองนะแล้วก็ประตูตีไข่แตกของบราซิลก็เป็นทางเนย์มาร์นะครับที่ลงเป็นสำรองนะสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเออร์ลิงฮาแลนด์ก็กดไป7ประตูแล้วเช่นกันนะยังอยู่ในข่ายได้ลุ้นดาวซันโวนะครับในกรณีถ้านัดหน้าฮาแลนด์ได้ยิงเข้าอีกนะครับหรือว่าได้เข้ารอบลึกๆแล้วฮาแลนด์ยังคงยิงได้อยู่อย่างนี้นะก็ถือว่าเป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกของฮาแลนด์ที่ทำผลงานได้แบบโอ้โหสุดยอดจริงๆเป็นตัวความหวังสูงสุดของไวกิ้งนอร์เวย์เลยนะครับสำหรับเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยทีนี้ย้อนกลับมาพูดถึงกรณีของบราซิลกันหน่อยหลังจากที่ตกรอบเนี่ยมันก็เกิดกระแสข่าวขึ้นมานะครับเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคาร์โลอันเชลติจากสื่อในบราซิลนะก็มีการโอ้โหเรียกได้ว่าทิ้งบอมลูกใหญ่ใส่คาร์โลอันเชลติเลยแหละนะว่าตัดสินใจพลาดนะครับในการเลือกตัวผู้เล่นรวมไปถึงกรณีของเนย์มาร์นะที่ลงเล่นกับซานโตสไปตลอดทั้งฤดูกาลเนี่ยเพียงแค่8นัดแล้วก็มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนมาโดยตลอดทั้งฤดูกาลนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเลือกที่จะไม่เอาชาวคันเซโลขออภัยไอ้เจ้าศูนย์หน้าเชลซีขอไปผมลืมชื่อเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะไอ้เจ้าเจ้าเปโดขออภัยไม่ใช่เจ้ากันซิโลเจ้าเปโดนะครับเจ้าเปโดเนี่ยเลือกที่จะกาชื่อทิ้งทั้งที่เจ้าเปโดในฤดูกาลที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าทำผลงานได้ดีกับเชลซีนะครับเป็นฤดูกาลแรกกับเชลซีแล้วก็ยิงได้เป็นกอบเป็นกำด้วยนะแต่เลือกที่จะไม่ดึงเจ้าเปโดมาติดทีมชาติแต่เลือกใส่ตัวเก่าอย่างเนย์มาร์นะครับก็ บางคนก็มองว่าการดึงเนย์มาร์มาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นตัวมาสคอตของทีมเป็นตัวจุดศูนย์รวมกำลังใจของเพื่อนๆในทีมนะครับบางคนก็มองไปในมุมนั้นนะแต่บางคนก็มองว่าเอามาทำไมเจ็บแล้วก็เนี่ยมันก็คาดการตั้งแต่ก่อนจะเริ่มทัวร์นาเมนต์ก่อนที่จะประกาศรายชื่อแล้วด้วยซ้ำว่าถ้าเนย์มาร์โดนติดทีมชาติมาเนี่ยโอกาสในการจะลงเล่นในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงเลยด้วยก็ได้นะอาจจะไม่ได้ลงในรอบลึกๆในกรณีถ้าบราซิลผ่านเข้าไปรอบลึกๆได้นี่ครับก็เรียกได้ว่าถ้ามองกันตามตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็เสียโควต้าไปโควต้าหนึ่งฟรีๆเลยเหมือนกันนะกับการดึงเนย์มาร์เข้ามานี่ครับทีนี้เนี่ยในสื่อของบราซิลเขาก็บอกว่าคาร์ลอสเชลติเนี่ยในเกมที่เจอกับนอร์เวย์เนี่ยก็ตัดสินใจเปลี่ยนตัวแบบโอ้โหผิดพลาดนะการเลือกที่จะส่งเอนดริกลงไปการเลือกที่จะส่งเนย์มาร์ลงไปในช่วงท้ายเกมเนี่ยดูแล้วเหมือนคาร์ลอสเชลติจะพยายามเอาใจผู้สนับสนุนมากเกินไปหรือเปล่าพยายามจะเอาใจแฟนบอลมากเกินไปหรือเปล่าจนทำให้การตัดสินใจเปลี่ยนตัวในครั้งนี้เนี่ยมันเลยทำให้ทีมเนี่ยเสียหายนะแล้วก็รวมไปถึงก็มีการใช้คำพูดที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับก็มีการพูดว่าทีมบราซิลชุดนี้เนี่ยเป็นประเภทพวกใจไม่สู้นะครับแล้วก็ผลการแข่งขันที่ทำบราซิลตกรอบในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยเป็นผลงานที่ย่ำแย่มากๆนะครับเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่บราซิลตกรอบ16ทีมสุดท้ายต้องย้อนไปนู่นเลยครับปี90ที่บราซิลตกรอบในรอบ16ทีมนะแล้วก็ในการตกรอบครั้งนี้นะครับทำให้บราซิลเนี่ยห่างจากการเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ย24ปีด้วยกันเนี่ยเพราะว่าครั้งล่าสุดที่บราซิลเป็นแชมป์โลกก็คือปี2002นะครับ2002ก็มา2006 2010 2014 2018 2022ครั้งนี้คือสมัยที่6ที่บราซิลห่างหายจากการเป็นแชมป์โลกนะแล้วเขาก็บอกกันว่าการตกรอบครั้งนี้เนี่ยนอกจากบราซิลจะห่างหายจากการเป็นแชมป์โลกแล้วเนี่ยยังเป็นการที่ห่างหายจากการเป็นแชมป์โลกนานที่สุดตั้งแต่เคยแข่งขันฟุตบอลโลกมานี่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในประวัติศาสตร์ในบราซิลเนี่ยเป็นแชมป์โลกมา5สมัยมันก็จะมีช่องว่างระหว่างสมัยเนี่ยได้ครั้งหนึ่งแล้วอาจจะเว้น1ครั้งแล้วก็ได้กลับมาเป็นแชมป์อีกครั้งหนึ่งหรือไม่ก็1ถึง2ครั้งแล้วก็กลับมาเป็นแชมป์นะแต่ว่าโอ้โหตั้งแต่ปี2002นะครับถึงปัจจุบันนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ย6ทัวร์นาเมนต์เลยนะ6สมัยด้วยกันนี่ครับก็ต้องมารอดูนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสมาพันธ์ฟุตบอลบราซิลเนี่ยจะยังคงสนับสนุนคาร์ลอสเชลติอยู่หรือเปล่านะครับจากบทสัมภาษณ์ของคาร์ลอสเชลติก็แน่นอนครับเจ้าตัวก็ประกาศชัดเจนแล้วว่าเขาจะไม่ลาออกจากตำแหน่งแล้วเขามองว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการเก็บประสบการณ์ของนักเตะนะครับในการเอาโอเคแหละเขายอมรับว่ามันก็น่าผิดหวังแหละกับการตกรอบนะแต่ว่าเขาก็มองในมุมดีนะครับเพราะว่าเขาก็บอกว่าคือบราซิลณเวลานี้เนี่ยมันถึงช่วงเวลาที่ต้องเริ่มต้นช่วงเวลาใหม่ได้แล้วนะครับผลัดเปลี่ยนจากช่วงบราซิลยุคเก่ามาเป็นช่วงบราซิลยุคใหม่ได้แล้วแล้วก็รวมไปถึงเขาก็มองว่าครั้งนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่ามันก็เป็นการได้ประสบการณ์ที่ดีนะครับกับการลงเล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะแล้วเขาก็เชื่อว่าต่อไปนี้เนี่ยบราซิลน่าจะต้องเริ่มต้นพัฒนาฟุตบอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวพวกบรรดาทีมชาตินะก็เดี๋ยวต้องรอดูครับว่ามันจะไปซ้ำรอยกับทางเยอรมันหรือเปล่าเพราะว่าเยอรมันเนี่ยตอนแรกนาเกียวบันก็ประกาศชัดเจนว่าเขาจะไม่หนีปัญหาเขาจะอยู่ทำทีมต่อเขาจะพร้อมที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทางสมาพันธ์ฟุตบอลเยอรมันก็ทนแรงกดดันจากสื่อจากแฟนบอลไม่ไหวก็ต้องมีการเปิดโต๊ะเจรจากับนาเกลมันแล้วก็ยอมจ่ายค่าชดเชยให้นะครับเพื่อให้นาเกลมันเนี่ยยอมรับทั้งสองฝ่ายแล้วก็ยอมรับในการที่จะลงจากตำแหน่งเฮดโค้ชของทีมชาตินะคาร์ลอสเชลตินี่ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคาร์ลอสเชลติคือโค้ชทีมชาติที่ได้ค่าเหนื่อย มากที่สุดนะครับในระดับโค้ชที่เป็นโค้ชทีมชาตินะเอาจริงก็ต้องบอกว่าบราซิลชุดนี้เนี่ยตัวผู้เล่นน่ะไม่ได้แย่นะแต่ผมเคยพูดมาว่าพอเห็นรายชื่อผู้เล่นบราซิลชุดนี้แล้วผมรู้สึกว่าโหมันดูไม่ค่อยรู้สึกถึงมนต์ขลังของความเป็นบราซิลแต่ถ้ามาเจาะลึกรายตัวแล้วเนี่ยตัวบราซิลผู้เล่นชุดนี้เนี่ยแต่ละคนโปรไฟล์ดีครับอยู่กับทีมใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอยู่กับอาร์เซนอลอยู่กับปารีสแซงต์แชงแมงอยู่กับมาดริดอยู่กับโอ้เยอะแยะแมนยูเอ่ยอะไรเอ่ยนะคือเป็นตัวดีๆตัวแบบว่าที่มันพิสูจน์ตัวเองแล้วแหละนะครับแต่แค่ว่าด้วยความที่มันเป็นฟุตบอลยุคสมัยใหม่เนี่ยแล้วนักเตะที่ผมพูดชื่อมาแต่ละคนเนี่ยมันดูไม่ค่อยมีกลิ่นอายของความเป็นบาร์เซลเลียนอย่างที่เราอย่างที่คนอายุ30กว่า40กว่าขึ้นไปเนี่ยจะเคยเห็นภาพจำในอดีตนะครับโรนัลดินโญ่นะที่เป็นโอ้โหสไตล์แบบโอ้อัจฉริยะฟุตบอลควบคุมฟุตบอลอยู่กับเท้าได้เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับลิวัลโดซ้ายสั่งตายอย่างเงี้ยนะโรนัลโดอาร์ไนนะครับหรือพวกริคาร์โดกาก้าพวกแบบโอ้โหมาร์กอสคาฟูในแบ็คขวาแบ็คซ้ายโรเบโตคาร์ลอสหรือในยุคต่อจากโรเบโตคาร์ลอสก็เป็นทางมาเซโลอะไรพวกนั้นนะครับแต่พอมาดูชื่อรายชื่อแล้วก็โอเคโปรไฟล์มันดีแต่ว่าความน่าเกรงขามความรู้สึกถึงความแรงกดดันจากการเห็นหน้าไอ้คนเนี้ยมันไม่ค่อยมีนะผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะรู้สึกอย่างนั้นนะครับระหว่างเห็นหน้าเอ็มบัปเป้ยืนอยู่ฝั่งซ้ายของทีมกับเห็นหน้าวินิซิอุสจูเนียร์ยืนอยู่ฝั่งซ้ายของทีมเนี่ยในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยผมเชื่อว่าแรงกดดันจากเอ็มบัปเป้มีเยอะกว่าวินิซิอุสจูเนียร์เยอะมากๆนะครับก็ต้องรอดูครับว่าหลังจากนี้เนี่ยบราซิลจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนนะถามว่าน่าผิดหวังไหมกับฟุตบอลโลกครั้งนี้กับทีมชาติบราซิลก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันก็น่าจะใช้คำนั้นได้เลยนะว่าค่อนข้างน่าผิดหวังมากๆด้วยแหละนะครับเปิดตัวนัดแรกก็เสมอโมร็อกโกนะโอเคนัดที่2นัดที่3ผลงานดีขึ้นนะครับแล้วก็ในรอบก่อนหน้านี้นี่ก็บราซิลนะครับก็เอาชนะนะญี่ปุ่นมาได้ 2-1 ก็เป็นการแก้ตัวได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นก็เคยเอาชนะบราซิลมาได้3ประตูต่อ2ในนัดกระชับมิตรที่โตเกียวนะครับแต่ครั้งนี้บราซิลก็เบาคืนญี่ปุ่นได้2ประตูต่อ1ก็การเล่นกับญี่ปุ่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแหละเราก็เห็นกันมาแล้วนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นบอลที่โอ้ดูยกระดับไปได้เยอะมากๆเลยนะสำหรับทีมจากเอเชียนะครับแล้วก็สามารถต่อกรกันหลายๆทีมในยุโรปหรือว่าในโลกเนี้ยได้เลยนะสำหรับญี่ปุ่นนะครับถือว่าแนวทางการพัฒนาทีมของพวกเขาเนี่ยทำมาได้ดีมากๆนะแต่สุดท้ายบราซิลก็สามารถเอาชนะมาได้นั่นเองนี่ครับแต่ว่านัดล่าสุดเมื่อคืนวันอาทิตย์ก็เจอทีเด็ดของเออร์ลิงฮาแลนด์สอดตัวไปมงแล้วก็ยิงจากต้องพูดว่ายังไงดีอะคือมันมีช่องแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเออร์ลิงฮาแลนด์เหลือบมองเห็นมุมเห็นช่องปุ๊บก็ตวัดยิงด้วยซ้ายแล้วไอ้ลูกยิงลูกนี้โอ้โหเหมือนจะไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วมันมีครับเหมือนจะยิงพุ่งตรงไปตรงๆเนี่ยแต่กลายว่ามันติดไซก้อยปลายเล็กๆช่วงท้ายแล้วลูกมันเลยโค้งเสียบมุมเข้าไปโอ้โหเออร์ลิงฮาแลนด์นี่ต้องบอกเลยนะครับว่าซ้ายสั่งตายอีกคนหนึ่งเลยทรงพลังมากๆกับลูกยิงอีซ้ายแล้วก็โอ้โหมันยังมีลูกเคิร์ฟลูกอะไรให้ได้เห็นด้วยนะแล้วก็ที่แน่นอนที่สุดคือการเข้าชาร์จนะครับการวิ่งเข้าหาพื้นที่ลุ้นการจบสกอร์เนี่ยถือว่าเออร์ลิงฮาแลนด์เป็นศูนย์หน้าแบบคลาสสิกนะใช้คำนี้ก็ได้เลยนะครับแน่นอนแหละตลอดทั้งเกมเออร์ลิงฮาแลนด์อาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับเพื่อนมากมายในการจ่ายบอลในการอะไรช่วยเล่นเกมรับอะไรสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าความชัดเจนของเขาคือเพชฌฆาตในกรอบเขตโทษขอเพียงแค่ให้เปิดมาถึงจุดนัดพบที่ซ้อมกันไว้ฮาแลนด์พร้อมชาร์จเข้าทำทันทีนะก็อย่างที่เห็นนะครับ จังหวะสอดตัวไปหม่งก็เบียดกับมาคาเยสแล้วก็ชิงเหลี่ยมกับมาคาเยสได้แล้วก็สอดตัวเข้าไปหม่งลูกยิงลูกที่2ก็ผู้เล่นเกมรับเผลอเปิดช่องนะครับก็ยิงลอดหว่างขาเสียบมุมเข้าไปเลยอลิสันแบ็คเกอร์ก็กว่าจะเห็นก็อ้าวลูกพุ่งมาถึงจนตัวแล้วก็พุ่งไปไม่ทันนั่นเองนะก็สุดยอดมากๆครับแล้วก็นี่คือครั้งแรกของนอร์เวย์นะครับในการผ่านเข้าสู่รอบลึกๆในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกด้วยนะการันตีแล้วนะครับอย่างน้อยๆนะเวลานี้เนี่ยคือการได้เล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายนี่คือลึกสุดของนอร์เวย์แล้วนะส่วนอีกคู่หนึ่งครับก็แข่งในช่วงเช้าของค่ำของวันวันจันทร์นะก็เมื่อเช้าก็ว่าได้นะครับก็เม็กซิโกนะก็เจ้าภาพร่วมอีกหนึ่งทีมนะครับแพ้กับอังกฤษไป2-3คู่นี้ถือว่าเล่นกันสนุกครับเพราะว่าเม็กซิโกเจ้าบ้านเนี่ยแน่นอนแหละฐานะเจ้าภาพร่วมเล่นในสนามแห่งชาติของตัวเองนะครับแอสเตกาแอสเทคนะแล้วก็ต่อหน้าแฟนบอลก่อนเกมนี่ก็มีการเปิดเผยภาพมานะครับว่าจำนวนความจุของสนามเนี่ย 82,000 กว่าที่นั่งเนี่ยโอ้โหเจ้าบ้านเลือกที่จะนำธงชาติเม็กซิกันเนี่ยเม็กซิโกเนี่ยนะครับไปปักไว้ทุกเก้าอี้ในสนามอ่ะนั่นหมายความว่ามีธงชาติเม็กซิโกอยู่ในสนามมา 80,000 กว่าผืนน่ะข่มขวัญอังกฤษสุดๆไปเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าอังกฤษก็มาได้ความสุดยอดของจูดเบลลิงแฮมครับลูกแรกก็ต้องบอกว่าเป็นความผิดพลาดของเกมรับของเม็กซิโกด้วยนะแล้วก็เป็นลูกจังหวะเปิดจากด้านข้างนะครับแฮร์รี่เคนก็ดึงผู้เล่นในแนวรับของเม็กซิโกไปได้ประมาณ 2-3 คนแล้วก็ชูดเบลลิงแฮมสอดมาด้านหลังนะครับทีนี้เนี่ยไอตัวตามประกบเบลลิงแฮมตอนแรกมันดันหยุดชะงักไม่ตามต่อเบลลิงแฮมก็เลยยืนอยู่นั้นโล่งๆก็หม่งเข้าไปได้นะครับส่วนลูกที่2นี่ก็ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าชูดเบลลิงแฮมก็จะพุ่งเข้าชาร์จนะจากจังหวะเปิดของแฮร์รี่เคนนะครับเปิดตบเข้ากลางไปแล้วก็ชูดเบลลิงแฮมก็พุ่งเข้าไปแย่บอลเข้าไปได้นะครับเป็น2-0ก่อนที่จะมาเป็นไอ้เจ้าพิโนเนสนะครับคนนี้นี่ก็นะทำประตูในนัดนี้ได้ด้วยนะครับก็ตีไข่แตกตามมาเป็น1-2แล้วในครึ่งหลังครับเจโดควอนชาครับไปเสียบสกัดคือต้องบอกว่าลูกนั้นก็เอาจริงมันก็เป็นลูกประสบการณ์จริงๆนะเพราะว่าหลังจากที่สไลด์ไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่เจโดควอนชาจะชักขากลับมาหรือว่ากดขาลงมานะครับแต่กลายเป็นว่าพอสไลด์ไปแล้วเนี่ยเบื้องต้นก็ไม่เดินบอลด้วยแหละแล้วก็ดันไปยกขาสูงค้างไว้ก็ไปยันเข้าแข้งของฝั่งตรงข้ามนะครับตอนแรกผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรแต่คราวนี้มีสัญญาจาก VAR อย่าลืมครับว่าทุกวันนี้มี VAR นะก็เรียบร้อยครับเจอเรียวคอนชาก็โดนผู้ตัดสินวิ่งไปดู VAR แล้วก็กลับมาเปลี่ยนแปลงคำตัดสินให้เป็นใบแดงนะครับกับเชลิวคอนชาไปส่วนจังหวะจุดโทษของอังกฤษนะครับก็เป็นแฮร์รี่เคนยิงเข้าไปได้นะตอนแรกก็จะไม่ได้จุดโทษก็เรียบร้อยครับ VR ทักมาพอวิ่งไปดูก็เปลี่ยนกลับมาให้เป็นจุดโทษนะส่วนลูกที่2ของเม็กซิโกนี่ก็ได้จุดโทษนะครับก็เหมือนกันเลยก็น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าผู้ตัดสินในคู่นี้เนี่ยเขาเป็นอะไรของเขาทั้งจังหวะใบแดงของชาเลวคอนชาทั้งจังหวะจุดโทษทั้ง2ประตูที่เกิดขึ้นเนี่ยเบื้องต้นตอนแรกเนี่ยผู้ตัดสินทางฟากานี่เนี่ยนะครับเป็นชาวอิหร่านเนี่ยนะไม่ให้ฟาวล์เลยให้เล่นต่อทั้ง2จังหวะเลยด้วยนะครับคือบอกมือว่าให้เล่นต่อไม่ฟาวล์ไม่ฟาวล์แต่สุดท้ายก็เป็นนี่แหละทางสตาฟVR เนี่ยทักเข้ามานะครับแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นใบแดงเปลี่ยนเป็นให้จุดโทษกับทางอังกฤษให้จุดโทษกับทางเม็กซิโกนะครับก็ไม่แน่ใจว่าแกพยายามอยากจะควบคุมเกมให้มันไหลลื่นหรือว่าอะไรยังไงนะก็สุดท้ายแล้วจนแล้วจนรอดครับเม็กซิโกก็เกือบจะได้ลุ้นประตูตีเสมอ 3-3 เหมือนกันนะในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังนี้ครับแต่ว่าก็เป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดครับที่กระโดดปัดออกมาได้ แล้วก็พอมันพ้นเขตอันตรายออกมาแล้วก็ผู้ตัดสินก็เป่าจบนะครับก็เม็กซิโกตกรอบนะครับเจ้าภาพร่วมตกไปแล้ว2ทีมนะแคนาดากับเม็กซิโกนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายด้วยกันทั้งคู่เลยอังกฤษก็จะได้เข้ารอบต่อไปครับในรอบ8ทีมสุดท้ายไปรอเจอกับนอร์เวย์น่าสนใจครับคู่นี้ผมว่าน่าจะสนุกเลยแหละนะอังกฤษกับนอร์เวย์นะครับเออร์ลิงฮาลันจะได้ดวลกับบรรดาเพื่อนๆในทีมแมนซิตี้ด้วยนะต้องรับมือกับทางมาร์เกฮีนะครับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยต้องดูเลยว่าเออร์ลิงฮาลันจะเอาชนะเกฮีได้หรือเปล่านะส่วนที่เหลือนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายนี่ก็เดี๋ยวจะแข่งกันในช่วงเช้าวันจันทร์ขออภัยเช้าวันอังคารนะครับก็เริ่มตั้งแต่เวลาตีสองโปรตุเกสเจอกับสเปนนะคู่นี้น่าดูครับก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศออกมานะครับของคริสเตียโนโรนัลโดนะว่าฟุตบอลโลกรอบนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของเขานะครับแล้วก็แต่คำว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะรวมไปถึงการประกาศเลิกรับใช้ทีมชาติด้วยเลยหรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้าดูจากอายุแล้วก็มันก็ชัดเจนแหละครับว่ามันก็เหมาะสมแล้วล่ะกับการที่จะเลิกรับใช้ทีมชาติแล้วก็ไปเตะในฟุตบอลอาชีพอย่างเดียวนะสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับส่วนหนึ่งก็เปิดพื้นที่ให้น้องๆได้ขึ้นมาด้วยนะก็ต้องรอดูครับว่าสมัยสุดท้ายของโรนัลโดเนี่ยสมัยที่6เนี่ยจะพาโปรตุเกสไปได้ไกลขนาดไหนเมื่อต้องเจอกับหูของแข็งเลยครับสเปนนะตีสองของค่ำคืนวันจันทร์นะครับส่วนตอนเช้านะเวลา 7:00 นนะครับเช้าวันอังคารนี้ก็จะเป็นสหรัฐอเมริกาครับเจ้าภาพร่วมอีกหนึ่งทีมเจอกับเบลเยียมนะดราม่าก็คือการที่ฟอร์เรนบาโลกันนะครับนัดที่แล้วเขาโดนใบแดงซึ่งตามกฎแล้วเนี่ยมันต้องโดนโทษแบนกลายเป็นว่าโทษแบนไม่โดนครับโดนล้างใบแดงด้วยซ้ำทำให้ฟอร์เรนบาโลกันจะได้ลงเล่นกับเบลเยียมนะทางลูดิกาเซียก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ยกเลิกใบแดงของฟอร์เรนบาโลกันนี่ครับของทางเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะที่จะได้ลงเล่นนี่ครับก็ลูดิกาเซียก็บอกว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาจะลงเล่นในวันนี้หรือว่าลงเล่นในวันApril Fool Day กันแน่เนี่ยนะครับก็เหมือนกับประชดประชันนะว่ามันเล่นในวันที่ April Fool Day ก็คือวันโกหกนะครับหรือเปล่านะไม่ได้เล่นกันในตามตารางหรือเปล่านี่ครับก็เอาจริงแล้วมันก็นะด้วยความเป็นเจ้าภาพด้วยความเป็นพี่ใหญ่อเมริกามันก็ขูดอย่างเงี้ยนะเรื่องกำลังภายในของแต่ละชาติเจ้าภาพนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็อย่างที่เราเห็นกันถ้าพูดกันตามตรงแล้วเราก็จะเห็นว่าอินฟานติโน่เนี่ยประธานสโมสรฟีฟ่าก็ค่อนข้างที่จะเอาอกเอาใจโดนัลด์ทรัมป์ซะเหลือเกินนะก็ด้วยเหตุผลในเชิงธุรกิจในการตลาดในการที่พยายามจะโปรโมทฟุตบอลในสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ใหญ่ระดับทวีปนะครับนั่นหมายความว่าจำนวนประชากรมันเยอะมากๆแล้วก็พื้นที่เนี่ยมหาศาลเลยนะทวีปอเมริกาเหนือก็เกินครึ่งก็คือประเทศอเมริกานั่นเองนะครับถ้าหากว่าสามารถเปิดตลาดฟุตบอลได้นั่นหมายความว่าโอ้โหเม็ดเงินจำนวนมหาศาลมันจะเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับสำหรับทางวงการฟุตบอลนะก็เลยจะเห็นได้เลยหลายๆครั้งนะครับว่าอินฟานติโน่เนี่ยทางประธานฟีฟ่านี่ก็ดูจะเอาอกเอาใจโดนัลด์ทรัมป์ซะเหลือเกินนะบางทีมันก็รู้สึกแบบอะไรกันนักหนาสองคนนี้นะครับแต่ผมมกก็อยากจะมองในมุมที่ว่าไม่น่าจะใช่เรื่องนี้หรอกมันอาจจะเป็นการที่หลังจากไปตรวจสอบแล้วก็เลยลงความเห็นว่าให้ยกเลิกใบแดงไปละกันสำหรับจังหวะฟาวของบาโลกันจากนัดที่แล้วนะครับก็ทำให้ในนัดนี้เนี่ยบาโลกันจะได้ลงเล่นกับเบลเยียมนะส่วนอีก2คู่นะครับจะแข่งกันในค่ำคืนวันอังคารเวลา 5:00 นอาร์เจนตินาเจอกับอียิปต์นะครับแล้วก็ในเวลา 3:00 นครับคู่สุดท้ายสวิตเซอร์แลนด์เจอโคลอมเบียก็โปรตุเกสกับสเปนเนี่ยใครเข้ารอบต่อไปนะครับก็จะไปรอเจอคู่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับเบลเยียมแล้วก็อีก2คู่นะครับอาร์เจนกับอียิปต์แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียเนี่ยก็จะเป็นอีก2คู่ที่จะได้เข้าไปพบกันนะครับสำหรับทีมที่ชนะในรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วก็จะเข้าไปชนกันในรอบ8ทีมนั่นเองนะก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วครับเหลือเวลาอีกประมาณ สองสัปดาห์โดยประมาณนะสำหรับฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับเราก็จะได้เห็นกันแล้วว่าครั้งนี้เนี่ยใครจะได้เป็นแชมป์โลกฝรั่งเศสจะกลับมาได้แชมป์อีกครั้งไหมอาร์เจนตินาจะป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งทีมอย่างสเปนเนี่ยที่ตอนแรกโดนยกให้เป็นเต็งจ๋าแชมป์โลกครั้งนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จได้หรือเปล่านะครับแล้วก็อย่าลืมว่าสำหรับโปรตุเกสเนี่ยเขาก็มีทฤษฎีออกมานะครับว่าน่าจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของโรนัลโดน่าจะได้แชมป์หรือเปล่ารวมไปถึงแชมป์ถ้าได้ขึ้นมาเนี่ยก็จะยกแชมป์นี้ให้กับดีโก้โจต้าที่เพิ่งเสียชีวิตไปในช่วงปีที่ผ่านมานี้ด้วยนะครับคือพูดในมุมนี้ต้องบอกว่ามันมีแรงจูงใจหลายอย่างที่หลายคนก็คาดการณ์ว่ามันอาจจะเป็นพลังแฝงให้โปรตุเกสเนี่ยทะลุเข้าไปถึงรอบชิงแล้วก็อาจจะถึงขั้นเป็นแชมป์โลกได้นั่นเองนะครับอ่ะดูจากเวลาแล้วครับสำหรับค่ำคืนนี้ยูโรลีกโฟกัสต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
3: ยูโรลีกโฟกัส
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ธรรมะรับอรุณ

นี่เป็นการตอบที่ตรงมากนั่งสมาธินั่งเพื่อเห็นเลขเห็นหวยนั่งไปทำไมมันไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าเรานั่งสมาธิภาวนาเราเดินจงกรมเพื่อให้เห็นจิตเห็นใจตัวเองพูดสั้นๆว่าให้เห็นกิเลสตัวเองเมื่อกี้พวกเรานั่งอะความง่วงมันมาเราทันเห็นไหมมันมาเหมือนขโมยอะพอเราเผลอแป๊บหนึ่งนะมันวับมานะพอมันวับปุ๊บเราก็งึบนี่ล่ะนะทันมันไหมเนี่ยฉะนั้นเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยท่านก็ให้นั่งอย่างนี้แหละเวลานั่งอยู่มันเป็นความนิ่งแต่ในความนิ่งมีความเคลื่อนไหวนิ่งอยู่แต่ก็ตื่นอยู่ในความนิ่งมีความเคลื่อนไหวคือเรานั่งแล้วเราเต็มไปด้วยความเข้าจิตเข้าใจเกิดสภาวะธรรมขึ้นมาเนี่ยเรารู้ทันง่วงก็รู้เบื่อก็รู้เมื่อยก็รู้ปวดก็รู้เผลอไปคิดก็รู้อยากกลับบ้านก็รู้ใจไว้ในจรออกจากห้องนี้ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เราก็รู้การรู้เท่ารู้ทันสภาวะธรรมอย่างเนี้ยอันเนี้ยคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านอยากให้เราดูให้เรารู้และให้เราเห็นไปนั่งแล้วมองหาเลขหาหวยเนี่ยมันไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้านั่งดูนรกนั่งดูสวรรค์ก็ไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้านะนั่งเพื่อให้รู้ทันกิเลสอันนี้แหละสัมมาทิฏฐิสัมมาปฏิบัติก็คือเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราเกิดความเข้าใจเรารู้เท่ารู้ทันอารมณ์ปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นมาในกายในจิตรู้แล้วเราก็ปล่อยวางพูดสั้นๆมารู้แล้วก็ละรู้แล้วเราไม่เอาอะไรหรอกรู้ก็เพื่อรู้รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยพอเราไปรู้มันเข้านั้นสภาวะธรรมต่างๆมันดับลงโดยอัตโนมัติสมมติจู่ๆเราโกรธนะถ้าเราขยับเข้าไปดูปุ๊บตัวโกรธมันจะลงต่อหน้าต่อตาเลยถ้าสติเราสตรองนะเวลาความโกรธมันขึ้นมาแล้วมันแน่นไปหมดถ้าเราหลับตาแล้วกลับไปดูนั่งนิ่งๆสังเกตมันถ้าสติเราเข้มแข็งมันจะลงวุบวุบวุบวุบต่อหน้าต่อตาฉะนั้นการเจริญสตินี่มันจึงช่วยให้เรามีเซลฟ์คอนโทรลคือการดูแลอารมณ์ของตัวเองได้ดีมากใครก็ตามที่ทำงานในภาคบริการสังคมต้องฝึกอย่างนี้เยอะๆนะเพราะในชีวิตจริงนั้นเราถูกกระทบกระทั่งเยอะมากกระทบคนนี้นะเดี๋ยวคนนั้นมากระทบคนนี้มากระเทือนคนนั้นมากระแซะแต่ละวันนี่เราเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกมาดีนี้เจอคนเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนคนต่อวันใจก็ยังใสดังกระจกนั้นเวลาที่เรามาฝึกอย่างนี้เราไม่เน้นไปดูคนอื่นหรืออย่างอื่นดูจิตดูใจของเราแล้วถ้าเรานั่งแล้วมันไม่คืบหน้าเราก็ขยับมาเดินก็ได้เลือกเอาอิริยาบถไหนที่ทำแล้วมันโปร่งมันโล่งมันสบายนะถ้านั่งแล้วมันไม่ไปไหนเลยพอนั่งแล้วมันนิ่งนิ่งเหมือนสิงโตเห็นหน้าวัดอะนิ่งเป็นปีๆเลยไม่มีปัญญาสักอย่างเลยอย่างนั้นได้มาแต่มาดไม่ได้เนื้อหาสาระถ้ามันนั่งแล้วมันนิ่งแต่มันไม่ฉลาดขึ้นมานะไม่เอาขยับมาเดินในการนั่งในการนิ่งนั้นมันจะต้องมีตัวรู้อยู่ในนั้นนะนิ่งอยู่รู้อยู่เหมือนเราเดินเข้าไปในป่าเราเจอบึงใหญ่น้ำไม่ไหลน้ำเขียวมรกตนิ่งถ้าเราทอดตามองลงไปที่ก้นบึงใหญ่เราจะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตแหวกว่ายไปมาอยู่ในนั้นมีสิ่งมีชีวิตมีความเคลื่อนไหวมีกุ้งหอยปูปลาแหวกว่าย

0: อยู่ชั้นล่างสุดของบึงนั้นแต่เหนือผิวน้ำนั้นไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวอย่างนี้แหละถ้าเรานิ่งต้องนิ่งอย่างมีความเคลื่อนไหวหมายความว่านิ่งแล้วรู้ไม่ใช่นิ่งอยู่เฉยๆเหมือนสิงโตหินถ้าเรานิ่งแล้วรู้คือรู้กายรู้ลมหายใจเวทนาคือรู้ความรู้สึกของเราที่มันเกิดขึ้นสุขบ้างทุกข์บ้างทุกๆสุขๆบ้างรู้จิตก็คือรู้สภาวะที่มันเกิดขึ้นกับจิตมันไปเผลอคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วก็รู้ธรรมอาการที่มันสำแดงขึ้นมาทางกายของเราเป็นความทุกข์เป็นความอึดอัดเป็นความโดดเดี่ยวเป็นความง่วงเหงาหาวนอนเป็นความรู้สึกอยากกลับบ้านอึดอัดขัดข้องหรือบางทีมีพรายมากระซิบที่ข้างหูว่าลุกไปเข้าห้องน้ำสิ11โมงละเดี๋ยวก็จบละนั่นๆพวกนี้ระวังนะนี่ล่ะเขาเรียกว่าสภาวะธรรมกายเวทนาจิตธรรมนะที่เราจะดูมันก็มีแค่นี้ฉะนั้นนิ่งอยู่แต่ให้รู้สึกนิ่งอยู่แต่ให้รู้สึกนี่แหละคืออารมณ์ของการภาวนาตัวปัญหาของนักภาวนานี่สำคัญที่สุดเลยคือตัวเผลอคิดมันคิดไปแล้วเราไม่ทันนะตัวเนี้ยตัวปัญหาใหญ่ของพวกเรานะทำยังไงอ่ะคิดขึ้นมาก็ไปดูความคิดเอาความคิดนั่นแหละเป็นอารมณ์อย่าไปห้ามมันนะบางคนมันคิดขึ้นมาแล้วโกรธเองเพราะพยายามไปห้ามความคิดความคิดมันก็เหมือนน้ำธรรมชาติของน้ำมันก็ไหลธรรมชาติของความคิดมันก็คิดเราอย่าไปห้ามมันแต่ให้เราสังเกตมันพอเราสังเกตมันความคิดนั้นก็ดับลงความคิดมันเหมือนหนูถ้าเจอสติคือแมวนะมันจะดับลงต่อหน้าต่อตาเลยเหมือนหนูนี่มันอยู่ในโพรงถ้ารู้ว่าแมวป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นนะรับรองเขาไม่ออกมาหรอกความคิดเหมือนกันถ้าสติเรายังดีอยู่ความคิดไม่เกิดพอความคิดไม่เกิดก็มีแต่ความรู้สึกหรือตัวรู้มันก็จะเกิดขึ้นมาแทนเราจะรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างรวดเร็วมากนี่คือรู้อารมณ์ปัจจุบันคืออะไรก็ตามเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ไปตระหนักรู้ตรงนั้นรู้แล้วละนะรู้แต่ไม่ปรุงนะปัญหาของคนส่วนใหญ่เนี่ยพอตาเห็นรูปปุ๊บโอ้โหน่ะมันไม่ทันแล้วเดินจงกรมอยู่ดีๆได้ยินเสียงนกเผลอไปคิดนกอะไรนะเรียบร้อยใจไปอยู่กับนกนนเมื่อคืนโยมคนหนึ่งเดินอยู่ข้างนอกมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังโยมนะออกมาเดินอยู่คนเดียวเห็นพระจันทร์สวยมากน่ะหลุดจากเท้าไปอยู่บนดวงจันทร์นู่นน่ะจิตอ่ะเห็นไหมนี่คือเราไม่ค่อยทันอารมณ์ปัจจุบันเดินอยู่ดีๆพระจันทร์สวยหลุดขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์เห็นไหมจิตไปเกาะกับอะไรก็ใจก็ไปอยู่กับอันนั้นเราก็หลุดทันทีมีโยมคนหนึ่งมาบอกคืนแรกนะโยมไปเข้าห้องน้ำกำหนดดีมากเลยพอไปหน้าห้องน้ำเจอหิ่งห้อยใจไปอยู่กับหิ่งห้อยลอยเข้าสวนไปเลยเห็นไหมว่ามันหลุดตลอดเวลาฉะนั้นสติคืออยู่กับปัจจุบันขณะแต่คนส่วนใหญ่มันจะหลุดนะตาพาหลุดหูพาหลุดนะจมูกพาหลุดนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราหลุดเรารั่วได้ตลอดเวลาแต่ตรงไหนที่เราหลุดเรารั่วตรงนั้นใช้เป็นอารมณ์ของธรรมะได้เห็นอยู่ก็รู้ว่าเห็นฟังอยู่ก็รู้ว่าฟังได้กลิ่นอยู่ก็รู้ว่าได้กลิ่นสัมผัสอยู่ก็รู้ว่าสัมผัสนะเห็นไหมรั่วตรงไหนก็ไปรู้มันตรงนั้นแหละนั่นแหละอารมณ์ของการภาวนาเมื่อเช้าโยมมาบอกพระอาจารย์โยมเดินไปทานข้าวอ่ะกำหนดไปนะดีมากเลยนิ่งเอาไปถึงตรงนั้นเห็นแม่ค้าลำไยเอาลำไยมาวางรู้สึกตัวไอตีเด็ดเข้าปากเรียบร้อยหลุดเห็นไหมเพราะฉะนั้นการเจริญสติคือรู้อยู่พยายามรู้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินนะพูดง่ายๆว่ายืนเดินกินดื่มนั่งนอนทำพูดคิดเราตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลา นะรู้แล้วไม่ปรุงรู้ก็แค่รู้พอเราเข้าไปรู้ปุ๊บสติมันจะเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเหมือนเรารดน้ำเรารดน้ำให้ต้นไม้เราเติมน้ำเติมความเย็นเข้าไปเขาก็จะสดชื่นรื่นเย็นขึ้นทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยแล้ววันหนึ่งเขาเข้มแข็งขึ้นนะพอกิเลสมาปุ๊บเรามีเซฟทีคัตมันเตือนอัตโนมัติฝึกไปจนถึงขั้นนั้นแล้วยอมใจมีชีวิตที่สดชื่นรื่นเย็นและเบาสบายมากยิ้มทุกวันเลยคนมีสติเนี่ยอารมณ์ดีทั้งวันนะคนขาดสติเนี่ยสวิงซ้ายสวิงขวาตลอดตื่นเช้ามายังผิวปากอยู่ดีๆเดินออกไปข้างนอกเจออารมณ์ที่ตัวเองไม่ชอบหงุดหงิดแล้วหงุดหงิดสะสมสะสมวันหนึ่งมันกลายเป็นบุคลิกของเราผู้รู้จึงว่าบุคลิกคือผลรวมของการเผลอคิดฟังให้ดีนะเราเผลอคิดเรื่องไหนบ่อยๆเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเราคิดอย่างไรเราจะได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นท่านจึงเตือนว่าจงระวังความคิดเพราะคิดบ่อยๆจะกลายเป็นการกระทำจงระวังการกระทำเพราะทำบ่อยๆจะกลายเป็นนิสัยจงระวังนิสัยเพราะนิสัยจะกลายเป็นบุคลิกและจงระวังบุคลิกเพราะบุคลิกจะกลายเป็นชะตากรรมของเราจริงหรือไม่จริงลองคิดสิเช่นเราจะมาภาวนาที่ไร่เชิญตะวันเราต้องคิดก่อนไหมทั้งหมดมันถูกออกแบบมาแล้วในความคิดของเราฉะนั้นในแต่ละวันเราออกแบบสารพัดในหัวของเรานี้แล้วเราเสพคุ้นความคิดชนิดไหนมากที่สุดความคิดชนิดนั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราต้องระวังให้ดีๆนะคิดถึงสิ่งใดมากๆวันหนึ่งเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นพุทธองค์จึงตรัสเอาไว้ว่าจิตเตนะนิยติโลโกโลกนี้หมุนไปตามความคิดเราคิดอย่างไรเราได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นถ้าเราคิดด้วยความรู้สึกตัวปลูกฝังอุปนิสัยแห่งการตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลาอยู่กับปัจจุบันทุกขณะอย่างนี้พอเราอยู่กับปัจจุบันทุกขณะเนี่ยอยู่กับตัวรู้อยู่กับผู้รู้เราก็จะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาในวันใดวันหนึ่งแน่นอนเห็นไหมคุ้นชินกับสิ่งใดเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นต้องเลือกสิ่งที่เราจะคุ้นให้ดีๆนะไป follow Facebook ใครอ่ะนะระวังให้ดีนะตามทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยวได้เข้ามาทุกอย่างเลยนะ Instagram ก็เหมือนกันนะเราเสพสิ่งใดวันหนึ่งนะเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเสพสิ่งที่ดีที่สุดป้อนสิ่งที่ดีที่สุดเข้าสู่เนื้อสู่ตัวสู่กายสู่จิตของเราพระพุทธองค์เรียกวิธีนี้ว่าเป็นการป้อนอาหารใจอาหารนั้นมีหลายชนิดนะชนิดหนึ่งก็คือมโนสัญเจตนาอาหารอาหารก็คือการปรุงแต่งของเรามันเป็นอาหารของใจนะ food for the heartอาหารใจมโนสัญเจตนาอาหารหรือวิญญาณอาหารอาหารทางวิญญาณก็หมายความว่าอาหารที่เกิดจากการรับรู้ของเราทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นเรากินอาหารกายทุกวันเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเข้าสู่ร่างกายเช่นข้าวต้มที่นี่เห็นไหมเป็นข้าวต้มที่มีเผือกมีมันมีถั่วมีโยมหลายคนมาฝากชมแม่ครัวว่าข้าวต้มที่นี่โอ้โหอุดมไปด้วยธัญพืชอร่อยและดีต่อสุขภาพดีต่อใจเห็นไหมพระอาจารย์นั่งฉันพระอาจารย์ก็รู้สึกว่านี่ดีนี่คือออร์แกนิกฟู้ดก็คืออาหารกายนะเราเลือกสรรอย่างดีที่สุดใช่ไหมเมื่อวานเชิญครูโยคะหัวเราะมาสอนดีไหมดีต่อใจไหมนี่แหละเขาเรียกว่าดีต่อใจแล้วดีต่อกายไหมเมื่อวานเราจึงได้ทั้งอาหารกายและอาหารใจเนี่ยคำว่าดีต่อใจก็คืออย่างนี้คือเราต้องเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารใจที่ดีๆเหมือนกับที่เราป้อนอาหารกายให้กับกายของเราฉะนั้นทุกๆวันเรากินอาหารกายพร้อมกันนั้นเราก็กินอาหารใจแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดเรื่องอาหารใจนะไปมุ่งไปมองไปใส่ใจแต่อาหารกายยิ่งทุกวันนี้เกิดกระแสกินคลีนใช่ไหม ินคลีนคืออาหารกายในเลือกคลีนที่สุดเลยแต่พออาหารใจปุ๊บกินแต่ของสกปรกอ่ะบางคนนะโพสต์ลง Facebook กินคลีนอยู่คลีนแต่คำพูดคำจาที่ออกมานั้นสะท้อนว่าอาหารใจเนี่ยเป็นอาหารที่เป็นจังฟู้ดทางสมองเป็นอาหารขยะทางสมองเพราะสิ่งที่คุณสื่อสารออกมานั้นเต็มไปด้วยความหยาบคายเต็มไปด้วยความเกลียดชังเต็มไปด้วยความอิจฉาตาร้อนแต่พอไปดูการดูแลร่างกายนั้นเลือกกินคลีนทุกอย่างแต่สิ่งที่สื่อสารออกมานั้นซึ่งสะท้อนถึงสภาวะทางวิญญาณนั้นเต็มไปด้วยความโสมมฉะนั้นการกินคลีนทางกายมันไม่พอมันต้องกินคลีนทางจิตด้วยอะไรคืออาหารของจิตก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะนี่แหละคืออาหารของจิตแล้วธรรมะมันก็มีเยอะเราจะเอาอะไรดีล่ะเราก็ไม่ต้องเอาเยอะแยะมากมายหรอกเอาสัก 2-3 อย่างก็พอเช่นสติก็คือความรู้สึกตัวความตื่นอยู่ในปัจจุบันขณะเนี่ยป้อนความรู้สึกตัวให้ตัวเองยืนเดินกินดื่มนั่งนอนทำพูดคิดตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าเติมตัวรู้เติมความตื่นรู้ให้กับจิตจิตก็จะหายหลงทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยฉะนั้นเติมปัญญารู้เท่ารู้ทันชีวิตและสิ่งต่างๆในโลกว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้พอมีปัญญาอย่างนี้ปั๊บเวลาเผชิญกับความทุกข์ความทุกข์มันจะลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงคนไม่รู้เท่าทันไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานี่เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยแรงกระแทกมันสูงมากระดับ9ริกเตอร์นู่นเกิดสึนามิในชีวิตเมื่อวานโยมคนหนึ่งพาลูกมากราบพระอาจารย์ที่ร้านกาแฟลูกทำแก้วตกแตกแม่ด่าลูกจะไม่มีดีเลยแก้วน้ำนั้นน่ะตั้งอยู่หน้าอาตมานะอาตมาไม่พูดอะไรสักคำทันทีที่แก้วแตกเพ่งจิตอาตมาก็สอนว่าของมันแตกกันได้แล้วมันก็แตกเรียบร้อยแล้วเราน่ะเจ้าของแก้วเราไม่กระทบกระเทือนอะไรแต่คุณแม่นั้นโวยวายใส่ลูกจนลูกร้องไห้ทำให้เด็กไม่ประทับใจการมาวัดครั้งแรกนะอย่าไปรีบด่าเขานะเพราะแม่ปัญญามาไม่ทันถ้าปัญญามาทันเขาไม่ด่าลูกหรอกเพราะของมันแตกอยู่แล้วอะในครั้งพุทธกาลวันหนึ่งขณะที่พระสารีบุตรไปฉันภัตตาหารเพลบ้านโยมคนหนึ่งซึ่งเป็นพระโสดาบันกำลังนั่งฉันอยู่ดีๆสาวใช้ยกข้าวปลาอาหารมาถวายแล้วด้วยความตื่นเต้นนางก็พลาดถ้วยชามตกแตกพลิ้งข้างหน้านั้นสาวใช้ตกใจมากพระสารีบุตรหันมาดูโยมไม่ต้องกังวลนะถ้วยนี้ชามนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีธรรมชาติว่าจะต้องแตกเป็นธรรมดาเจ้าของบ้านซึ่งเป็นพระโสดาบันและเป็นผู้หญิงก็เรียนพระสารีบุตรว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องกังวลนะโยมเข้าใจดีว่าของมีอันแตกเป็นธรรมดาแล้วมันก็แตกไปแล้วอุบาสิกาก็บอกหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ต้องห่วงโยมหรอกวันเนี้ยสายลับเอาจดหมายมาแจ้งโยมว่าสามีโยมกับลูกถูกฆ่าอยู่ที่ชายแดนโยมยังไม่เสียน้ำตาหยดเลยก็พวกเขาก็เหมือนถ้วยแบนนี้แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพระสารีบุตรก็โมทนานะโยมนะนี่คือปัญญาชนในครั้งพุทธกาลนะเขาคุยกันอย่างนี้คือมีปัญญาที่รู้เท่ารู้ทันนะเป็นอาหารของใจ ฉะนั้นด้วยแตกชามแตกเนี่ยเขาไม่ทุกข์แล้วสามีถูกฆ่านะนางอ่านข่าวเสร็จปุ๊บก็ถวายเพลงต่อไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะคนเราเกิดมาก็ตายนี่คือปัญญาเราต้องแสวงหาปัญญามาเติมเข้าไปเป็นอาหารใจของเรานะพอมีปัญญาแล้วเนี่ยความทุกข์ระดับ9ริกเตอร์เนี่ยระดับก่อให้เกิดสึนามิเนี่ยนะมันจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราขอเล่าเรื่องจริงเรื่องหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วขณะที่อาตมาภาพกำลังนำโยมคณะหนึ่งชมไร่ชนตะวันอยู่ลูกศิษย์ก็แวบมาดักข้างหน้ากระซิบพระอาจารย์ครับโยมพ่อบุญธรรมพระอาจารย์ที่เป็นเจ้าภาพบวชให้พระอาจารย์นะเสียแล้วก็เป็นพี่เขยคนโตของพระอาจารย์เป็นเจ้าภาพบวชเนนบวชพระให้พระอาจารย์พระอาจารย์นับถือเหมือนพ่อคนหนึ่งเมื่อวานแกยังอยู่กับพระอาจารย์อยู่ยังถวายภัตตาหารเช้าอยู่แล้วก็ลากลับไปบ้านแล้วก็ไปตัดหญ้าบนเขาที่สวนยางบนเขาแล้วก็เป็นลมเสียชีวิตตรงนั้นลูกศิษย์แวบเข้ามาก็มากระซิบพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ครับโยมพ่อบุญธรรมพระอาจารย์เสียแล้วครับพระอาจารย์ก็ตระหนักรู้แต่ไม่ได้บอกญาติโยมเราก็นำชมไร่อีก1ชั่วโมงต่อมาจนจบแล้วก็โทรไปเช็คว่าเสียจริงหรือเปล่าเขาบอกจริงตั้งแต่นาทีที่รู้ข่าวจนถึงนาทีที่โทรศัพท์ไปเช็คพระอาจารย์ก็กลับมาดูใจของตัวเองมันเต้นโครมครามไหมเสียอกเสียใจไหมมันขึ้นหรือมันลงก็เห็นว่าใจมันทรงอยู่ตรงนั้นแหละมันทรงอยู่มันไม่ขึ้นมันไม่ลงเพราะอะไรก็เพราะว่าเราป้อนอาหารจิตวิญญาณอยู่ตลอดเวลาคอร์สภาวนาที่นี่ทุกครั้งจะต้องมีการเรียนเรื่องมรณสติภาวนาเราเทศเองเราสอนเองนับครั้งไม่ถ้วนแล้ววันหนึ่งเมื่อเราเจอเหตุการณ์นี้ขึ้นมาจริงๆอ่ะจิตมันก็ทรงตัวอยู่เพราะอะไรเพราะมันมีความรู้เป็นฐานรองรับอยู่แล้วว่าชีวิตคนก็เป็นเช่นนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตอนนี้เขาดับแล้วมันก็ตระหนักรู้พอรู้เท่าทันธรรมชาติอันเป็นธรรมดาอย่างนี้การกระแทกระดับ8ริกเตอร์9ริกเตอร์ระดับก่อให้เกิดสึนามิในชีวิตของเรานะมันไม่เกิดมันเป็นคลื่นแล้วมันก็หายไปคลื่นมันมาเป็นลูกพอไม่มีฝั่งให้กระทบมันก็เบาลงสึนามิเนี่ยมันจะเกิดแรงมากนะถ้ามันมีฝั่งรออยู่ข้างหน้านะมันเกิดกลางทะเลกลางมหาสมุทรมันไล่มาเรื่อยๆถ้าไม่มีอะไรขวางมันอยู่มันก็จะอ่อนตัวลงหายไปแต่พอมันมีฝั่งรอปะทะอยู่นี่มันกระแทกตูมมวลของพลังมหาศาลก็จะทำให้สิ่งต่างๆที่ขวางอยู่ข้างหน้าเสียหายเช่นเดียวกันในจิตในใจของเรานะถ้าเรามีแต่ฝั่งคือมีอวิชชาไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจอยู่ในนั้นนะเกิดความทุกข์อะไรขึ้นมาสึนามิเกิดทุกทีไปแต่ถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจนะมันจะมีแต่สุญญากาศสึนามิแห่งความทุกข์ที่มันเคลื่อนมาพอมันไม่เจอฝั่งแห่งอวิชชามันก็หายไปเองนี่คือประสบการณ์ตรงว่าถ้าเราป้อนอาหารจิตวิญญาณและเป็นอาหารคุณภาพระดับสูงเช่นรู้ทันธรรมดาของโลกและชีวิตที่เรียกว่าไตรลักษณ์ไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้ท่องไว้ทำความเข้าใจไว้นี่คือคาถากันน้ำตาไหลนะคาถากันน้ำตาไหลนะอยู่กับคนรักอยู่ดีๆวันหนึ่งคนรักมาจากไปเนี่ยก็ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเข้าห้องน้ำเปิดเพลงเศร้าแล้วก็เปิดฝักบัวสาดหัวไม่ต้องทำขนาดนั้นเขาไปเราก็บอกเออไปก็ดีแล้วชีวิตก็เป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปภาวนาอย่างเนี้ยทำให้หลายต่อหลายคนรอดตายมาเยอะแยะแล้วนี่คือความรู้เท่าทันธรรมดาของชีวิตที่เรียกว่าปัญญาหรืออีกตัวหนึ่งที่เราควรจะป้อนให้ใจของเราก็คือเมตตาฉะนั้นที่นี่เราพาแผ่เมตตาบ่อยมากนะปลูกฝังเมตตาเมื่อเมตตาประจำอยู่ในเรือนใจใจเราจะเย็นเราจะโกรธยาก ธรรมชาติของจิตคือมันจะรับอารมณ์ได้ทีละเรื่องถ้าในขณะนั้นเรามีเมตตาประจำอยู่ความโกรธไม่อยู่ถ้าความโกรธอยู่เมตตาก็อยู่ไม่ได้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าจิตจะรับอารมณ์ทีละเรื่องเหมือนเล่นเก้าอี้ดนตรีเราก็ต้องเลือกเอาอารมณ์ที่ดีที่สุดให้มาอยู่ในจิตในใจเราปลูกฝังเมตตาลงไปมันแผ่เมตตาตระหนักรู้ถึงสัจธรรมของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดว่าล้วนแล้วแต่รักสุขเกลียดทุกข์และกลัวความตายเหมือนกันฝึกอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆวันหนึ่งเราจะกลายเป็นองค์รวมของเมตตาเราไม่ต้องแผ่เพราะเมตตาจะเป็นเราและเราก็เป็นเมตตาผู้ที่มีเมตตาอยู่ในตัวตลอดเวลาก็เหมือนทานน้ำพุที่มีแต่ความสดชื่นรื่นเย็นอยู่ข้างในอยู่ใกล้ต้นไม้ต้นไม้ก็สดชื่นบานสะพรั่งอยู่ใกล้สัตว์นะสัตว์ก็ยินดีปรีดาวิ่งเข้าหาเราอยู่ใกล้คนคนก็รู้สึกร่มเย็นและเป็นมงคลแก่ชีวิตที่ได้อยู่ใกล้คนที่มีแต่เมตตาในทำนองกลับกันถ้าเราอยู่ใกล้คนขี้โกรธนะวันหนึ่งเราร้อนไม่รู้กี่รอบนะเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็งอนเดี๋ยวก็หน้าบึ้งพอคนอย่างนี้อยู่ใกล้ๆเรานะอารมณ์เราปรวนแปรไหมอารมณ์เราก็ปรวนแปรล่ะในบริษัทหนึ่งถ้าเจ้านายผีเข้าผีออกเนี่ยนะลูกน้องเป็นไงมันคงทางอารมณ์ไหมลูกน้องก็จะแปรปรวนตามเห็นไหมฉะนั้นถ้าเราฝึกเมตตาอยู่เสมอเรามีความมั่นคงทางอารมณ์และเป็นคนใจเย็นเราสดชื่นรื่นเย็นคนอยู่ใกล้ๆเราก็สดชื่นรื่นเย็นต้นไม้ใบหญ้าอยู่ใกล้ๆเราก็สดชื่นรื่นเย็นบ้านทั้งหลังนะถ้าเจ้าของบ้านเป็นคนเมตตาบ้านหลังนั้นก็เย็นใน Facebook ก็เหมือนกันใน Instagram ก็เหมือนกันถ้าเจ้าของเป็นคนใจเย็นก็จะโพสต์จะเขียนแต่สิ่งที่อ่านแล้วเย็นนะคนที่มา follow ก็เย็นแต่ถ้าเป็นคนใจร้อนพูดแต่คำหยาบคายคนฮาร์ดคอร์ประเภทเดียวกันก็จะมารวมกันอยู่ในนั้นเห็นหรือยังฉะนั้นเราจะต้องดูแลกายของเราถ้าเรากินคลีนทางกายเราต้องกินคลีนทางวิญญาณป้อนธรรมะเข้าไปป้อนสติความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันจึงไม่ทันได้เป็นทุกข์เพราะความทุกข์เข้ามาทางความคิดคิดมากๆทุกมากคิดน้อยๆทุกน้อยนะไม่คิดเลยคืออยู่กับรู้สึกตัวตื่นอยู่ตลอดเวลาหยุดคิดก็หยุดทุกป้อนปัญญาความทุกข์เกิดขึ้นมาก็เปลี่ยนเป็นปัญญาได้ทั้งหมดทั้งสิ้นป้อนเมตตากรุณก็มีจิตใจที่สดชื่นรื่นเย็นอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็เหมือนกับมีต้นไม้ใหญ่ไพรระหงคือมีความร่มมีความรื่นร่มรื่นนะสดชื่นรื่นเย็นนี่คืออาหารใจของเราฉะนั้นหัวใจของการภาวนาก็คือเพื่อให้เรานั้นมาดูมารู้มาเติมอาหารใจของเราให้ใจของเรานั้นมีอาหารที่มีคุณภาพสูงถ้าใจของเรามีอาหารที่มีคุณภาพสูงเราจะใช้ชีวิตที่มีคุณภาพสูงเช่นกันฉะนั้นทุกๆวันเนี่ยเราตื่นขึ้นมาอย่างแนะนำพวกเราว่าเรียนรู้การป้อนอาหารใจซะทุกวันตื่นนอนขึ้นมาอาตมาภาพไม่ได้ผุนผันเข้าห้องน้ำนะตื่นนอนขึ้นมาอาตมารู้สึกตัวอยู่บนที่นอนนั่นแหละหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวอยู่ตรงนั้นแหละสัก5 นาทีเราเริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกตัววันนั้นก็ดีทั้งวันพอเข้านอนเมื่อหัวถึงหมอนปิดไฟหัวเตียงเรียบร้อยแล้วอาตมาก็ตามดูตามรู้ต่อไปแล้วก็หลับไปพร้อมอารมณ์นั้นบางวันเมื่อเราฝันแม้กระทั่งในฝันเราก็ยังฝันว่าเรากำลังตามดูลมหายใจอยู่มันตามเข้าไปฝึกถึงในฝันนู่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกจนมีความเคยชินที่ดีทุกๆวันนะเราจะป้อนสิ่งดีๆให้เราทุกวันเลยพอในเนื้อในตัวในจิตในใจเราน่ะมีอาหารที่มีคุณภาพสูงเวลาใครมาหาเราเราก็จะปฏิสัมพันธ์ด้วยคุณภาพที่สูงเราก็พูดดีกับทุกคนปฏิสัมพันธ์ดีกับทุกคน และคนที่มาใกล้เราเขาก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆไปจากเราเหมือนกันฉะนั้นพวกเรานั้นต้องฝึกให้ตัวเองนั้นเป็นศูนย์รวมของคุณภาพกายและคุณภาพจิตเราลองดูนะคนที่เป็นศูนย์รวมของคุณภาพกายและคุณภาพจิตชั้นดีนะอยู่เฉยๆคนก็ไปหาใช่ไหมหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายเนี่ยอยู่ในป่าในดงนะถนนหนทางก็ไม่ดีคนก็บุกป่าฝ่าดงไปหาเพราะอะไรเพราะท่านเป็นองค์รวมของคุณภาพจิตชั้นดีความรู้ความรักเมตตากรุณาสติปัญญารวมอยู่ที่ท่านคนก็เข้าไปหาท่านในขณะที่บางคนนั้นในกายในจิตเป็นศูนย์รวมของอาหารคุณภาพต่ำเต็มไปด้วยขยะความคิดเต็มไปด้วยความโลภโมโทสันเต็มไปด้วยความยึดติดถือมั่นเต็มไปด้วยความอิจฉาตาร้อนคนอย่างนี้แต่งเนื้อแต่งตัวดีมากไม่มีใครอยากไปใกล้เลยเขาไม่ดึงดูดเขาเป็นคนน่าเบื่อเป็นคนอันตรายไม่มีใครอยากไปยุ่งฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นคนมีเสน่ห์เนี่ยป้อนธรรมะเข้าไปยิ่งธรรมะมีความละเอียดมีความประณีตมีความสูงส่งเพียงไรจิตของเราก็จะโคจรอยู่ในภูมิที่สูงขึ้นเพียงนั้นและเมื่อจิตของเราโคจรอยู่ในภพภูมิที่สูงคนสูงสูงในระดับเดียวกันกับเราจะไหลมาหาเราเราเคยสังเกตไหมว่าทำไมคนนี้มาหาเราเราอยากได้คนอย่างนั้นมาหาอยากให้คนอย่างนี้มาหาแต่ไม่มาหาเลยไอ้ที่มาหาเรามีแต่คนแย่ๆทั้งนั้นเลยรู้ไหมก็เพราะว่าบุคลิกภาพข้างในของเราเนี่ยมันดึงดูดได้แต่คนระดับนั้นเพราะจิตคุณยังด้อยพัฒนาอยู่เมื่อเราพัฒนาจิตสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นคนที่หลั่งไหลมาหาเราจะกลายเป็นคนที่สว่างไสวเหมือนเรามีจิตวิญญาณที่ประเสริฐเหมือนเรามีใจคอที่สงบสดชื่นรื่นเย็นเหมือนเราพุทธองค์จึงตรัสเอาไว้ว่าดีจะดูดดีร้ายจะดูดร้ายในบาลีท่านใช้คำว่าโคจะไปหาโคบัณฑิตจะไปหาบัณฑิตนะลองสังเกตดูคนที่ชอบอะไรใกล้เคียงกันมันจะดูดกันไปถ้าเราตระหนักรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้หรือถ้างั้นเราอยากได้ผู้ชายดีๆสักคนเราต้องทำยังไงทำตัวเองนะให้ดึงดูดคนดีๆก่อนด้วยการยกระดับคุณภาพกายคุณภาพจิตของเราให้สูงเพราะคุณภาพกายคุณภาพจิตสูงเดี๋ยวคนที่เราตั้งสเปคไว้ระดับเดียวกันนะก็จะมาหาเราได้แล้วแต่ถ้าเราเอาแต่คิดนะแต่ไม่เคยยกกายยกจิตให้สูงเลยอยากได้คนดีอยากได้ของดีแต่ข้างในนั้นต่ำมากขยะหมักหมมเต็มหัวไปหมดคนทำนองเดียวกันคนกลุ่มเดียวกันคนสปีชีส์เดียวกันจะไหลมาหาถึงแม้บางครั้งข้างนอกจะแต่งตัวดีมากแต่คุณภาพข้างในดูไม่จืดเนี่ยฉะนั้นแรงดึงดูดมันมีอยู่จริงแต่แรงดึงดูดนั้นมันไม่ได้เกิดจากการคิดเฉยๆคุณคิดคุณทำคุณได้คิดเฉยๆไม่ได้ช่วยอะไรฉะนั้นถ้าเราฝึกตนให้เป็นยอดคนนะยอดคนจะมาหาเราฝึกตนให้อุดมไปด้วยธรรมะคนมีธรรมะจะมาหาเราฝึกตนให้เป็นคนมีศีลคนมีศีลจะมาหาเราฝึกตนให้มีปัญญาคนมีปัญญาจะมาหาเราเห็นหรือยังทุกอย่างที่คุณเรียกร้องต้องการนะคุณต้องเรียกร้องจากตัวเองเป็นคนแรกฝึกตนก่อนนะฝึกตนก่อนและจากนั้นสิ่งดีๆที่เราปรารถนาทั้งหมดก็จะไหลหลั่งทางทนมาหาเราเองเนี่ยวิธีการที่จะทำเช่นนี้ได้ก็คือทุกวันป้อนอาหารใจซึ่งเป็นอาหารคุณภาพสูงให้ตัวเองก็อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาพระอาจารย์ก็ภาวนาแล้วก่อนนอนก็ภาวนาแล้วระหว่างวันที่นั่งต้อนรับขับสู้ญาติโยมในระหว่างวันเนี่ยพระอาจารย์ฝึกเมตตาตลอดเวลาคนมาหาให้เข้าพบหมดนะมาหาทุกวันนะมีทุกวันนะที่ไหนก็ตามนะตื่นมาแต่มาเจอทุกวันนะคนมาขอถ่ายรูปเนี่ยถ่ายมูเสร็จแล้วถ่ายเดียวถ้าหลับตาก็ถ่ายซ่อมใหม่ไม่เคยว่าใครเลยนะเพราะนี่คือการฝึกเมตตาของเราพระอาจารย์ก็ฝึกเมตตาทุกคนแล้วคนดีๆคนที่มีเมตตาเหมือนกันก็มาหาเราเห็นไหม รู้หรือยังว่าทำไมคนบางคนถึงเจอแต่สิ่งดีๆคนบางคนทำไมถึงเจอแต่สิ่งแย่ๆเพราะสิ่งที่จะดูดสิ่งที่ดีและจะดูดสิ่งที่แย่มันอยู่ข้างในเรานี้คนมีธรรมะนะคนที่มีธรรมะก็จะไหลมาหาคนใจดีเหมือนกันก็จะไหลมาหาคนมีปัญญาคนที่ฝักใฝ่ในปัญญาก็จะไหลมาหาฉะนั้นเราอยากได้คุณภาพของเพื่อนของเราหรือคนที่รายล้อมเราเป็นคนยังไงเราทำตัวอย่างนั้นก่อนพุทองค์จึงตรัสว่าฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นทันโตเศรษฐโมนุษย์เสสุผู้ที่ฝึกตนนับเป็นยอดคนในหมู่มนุษย์ฝึกจากตนเองเรียกร้องจากตนเองป้อนสิ่งดีๆเข้าสู่ตนเองก่อนแล้วหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นเนื้อหนังมังสาและชีวิตจิตวิญญาณของเราพอเรากลายเป็นมนุษย์พันธุ์ดีเป็นเวนัยสัตว์นะเป็นสัตว์ชั้นสูงที่มีศีลมีธรรมประจำจิตประจำใจแล้วเดี๋ยวมนุษย์สปีชีส์เดียวกันมาแล้วนะทั้งคนไทยทั้งฝรั่งทั้งอะไรก็แห่กันมาเนี่ยยังไม่ต้องไปหาเครื่องรางของขลังที่ไหนหรอกฝึกตนให้ดีแล้วคนดีๆก็จะไหลมาหาและสิ่งดีๆก็จะไหลมาหาโชควาสนาบารมีไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆโชควาสนาบารมีเกิดขึ้นจากการที่เราทำตนให้เป็นภาชนะทองรองรับคุณงามความดีถ้าเราเอากายเอาจิตของเรามาเป็นภาชนะทองรองรับไว้ซึ่งคุณงามความดีแล้วสิ่งนี้เองก็จะดึงดูดคุณงามความดีอื่นๆมาหาเราดึงดูดคนชนิดเดียวกันเข้ามาหาเราและนี่แหละคือหลักแห่งพลังดึงดูดที่แท้จริงฝึกตนให้ดีแล้วคนดีๆก็จะมาเป็นเครือข่ายของเราฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารใจที่มีคุณภาพสูงให้ตัวเองเอาไว้เสมอนอกจากในแต่ละวันพระอาจารย์ป้อนอาหารใจด้วยการเจริญสติแล้วในห้องนอนของพระอาจารย์เต็มไปด้วยหนังสือพระอาจารย์อ่านพร้อมกันหลายเล่มนะหนังสือชั้นยอดทั้งนั้นเลยมีไม่รู้กี่พันเล่มอ่านเรียงเป็นตับเลยว่างเมื่อไหร่เป็นต้องหยิบขึ้นมาอ่านอ่านวรรณกรรมชั้นดีดีต่อสมองฝึกจิตตภาวนาอย่างดีดีต่อใจสมองต้องกินอาหารสมองใจต้องกินอาหารใจกายต้องกินอาหารกายฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยเราดูซิว่าเราป้อนอาหารกายเนี่ยเป็นอาหารคุณภาพสูงไหมป้อนอาหารสมองสิ่งที่เราอ่านสิ่งที่เราดูสิ่งที่เราฟังสิ่งที่เราฟอลโล่อยู่ดีต่อสมองไหมและใจของเรามันสูงกว่าสมองมันเป็นจิตวิญญาณมันก็ต้องการธรรมะขั้นละเอียดอีกขั้นหนึ่งอาหารของสมองก็คืออาหารชั้นดีที่ทำให้เรากลายเป็นนักคิดชั้นยอดศักยภาพของสมองเนี่ยมันไปได้แค่การคิดแต่ศักยภาพของจิตนั้นไปได้ไกลถึงขั้นตื่นรู้ฉะนั้นในหนึ่งวันเราต้องป้อนอาหารกายชั้นดีทานออร์แกนิกฟู้ดนะที่นี่ได้ทานตลอดและอาหารสมองล่ะได้ฟังธรรมะชั้นดีและอาหารจิตวิญญาณล่ะได้ฝึกจิตตภาวนาถ้าในหนึ่งวันท่านจัดเมนูให้กายให้สมองและให้จิตทำอย่างนี้นะในหนึ่งเดือนท่านจะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งอย่างเส้นเชิงและจะกลายเป็นคนใหม่ที่น่าชื่นชมมากฉะนั้นเมื่อเรากลับบ้านไปนะไปเซตเมนูให้ตัวเองใหม่แต่ละวันอาหารกายควรจะกินอะไรอาหารสมองควรจะอ่านอะไรควรจะฟังอะไรทุกวันนี้คนส่วนใหญ่แสวงหาอาหารสมองจาก YouTube เนาะก็ไปหาที่มันดีๆหน่อยคลิปดีๆหน่อยใน YouTube Temple นะหาคลิปดีๆมาดูนะคลิปเลอะๆเถอะๆอย่าไปมาดูเลือกเอาฉะนั้นก็อาหารทางวิญญาณก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์นักคิดนักปราชญ์เลือกที่ดีๆคุณภาพสูงหน่อยเพราะเดี๋ยวนี้เพี้ยนเลอะๆเทอะๆเยอะไปหมดใน1วันกินอาหารกายชั้นดีอาหารสมองชั้นดีอาหารจิตชั้นดีทำ1เดือนท่านเป็นคนใหม่ เราจะกลายเป็นคนที่เกิดใหม่อย่างสิ้นเชิงนอกจากป้อนอาหารกายอาหารสมองอาหารใจแล้วทำอะไรอีกว่างเมื่อไรให้ถือโอกาสนั้นมาภาวนาเมื่อวานเมยอมคนหนึ่งเอารถใหม่มาให้เจิมอาจารย์สอนวิธีเจิมยอมเจิมแบบใหม่นะทำยังไงครับเดินวนรอบรถ3รอบเวลาจะขึ้นรถทำไมครับจงกรมเรียกสติเพราะรถที่คุณกำลังจะขับออกจากบ้านอาจนำพาคุณไปสู่จุดหมายก็ได้อาจไปตกข้างทางก็ได้อาจไปชนคนอื่นก็ได้ใช่ไหมฉะนั้นคุณต้องเรียกสติก่อนขึ้นรถเดินวนขวาย่างหนอซ้ายย่องหนอนะประทักษิณรอบรถเลยโยมก็ทำตามแบบงงๆแต่ดีแกบอกงงๆแต่ดีเสร็จแล้วพระอาจารย์ก็บอกเอาเปิดประตูเข้าไปนั่งอย่าเพิ่งติดเครื่องยนต์อาตมาบอกนั่งหายใจเข้าลึกออกยาวก่อนแกก็ทำตามแบบงงๆตั้งสติก่อนสตาร์ทตั้งสติก่อนสตาร์ทจากนั้นติดเครื่องสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยอย่าเพิ่งออกตามดูลมหายใจอีกนะแล้วตมาก็บอกแกว่าเอานะพร้อมยังครับอย่าเพิ่งไปมันยังไม่จบอะไรอีกครับพระอาจารย์ถ้ามีคนมาขับปาดหน้าโยมอย่าโกรธให้โยมชะลอรถลงจอดข้างทางก็ได้แล้วประนมมือขึ้นแล้วพูดกับเขาโมทนาด้วยนะให้เขาล่วงไปก่อนไม่ต้องขับตามไปแล้วไปข้อประตูเขาแล้วถามว่ามึงเก๋าเหรอนั่นโดนหาที่ตายอย่าทำเช่นนั้นใครมาปาดหน้าเราให้คิดว่าเขาคงรีบมากพูดว่าโมทนาด้วยนะใจเย็นเย็นแนะนำอย่างนี้ปั๊บอาตมาให้แกขับรถรอบไร่ชนตะวันเขามาหาพระอาจารย์พระอาจารย์ครับมันว่างว่างวงวงหน่อยนะอาจารย์จะไม่เซ็นอะไรหน่อยหรือแกก็อยากได้อะไรที่เป็นรูปธรรมมาก็เลยเข้าไปนั่งในรถแล้วก็เขียนว่าอย่าประมาทแกบอกโอเคอย่างนี้ค่อยมั่นใจธรรมดาของใหม่มันยังไม่ติดแต่อีกสักพักอาตมาเชื่อว่าจะติดฉะนั้นช่วงนี้ใครให้อาตมาเจิมรถอาตมาสอนแบบนี้ทั้งนั้นเลยเอาไปทำนะนี่คือชีวิตประจำวันอย่าแยกธรรมะออกจากชีวิตจงหลอมรวมชีวิตและธรรมะเข้าเป็นเนื้อหาเดียวกันคุณมีชีวิตอยู่ที่ไหนจงให้ที่นั่นเป็นที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาทำที่วัดปฏิบัติธรรมทำลงไปที่เนื้อที่ตัวของเรานะคุณอยู่ที่ไหนอ่ะคุณก็ทำตรงนั้นแหละนั่นแหละที่ปฏิบัติธรรมฉะนั้นก็ขอฝากพวกเราว่าเมื่อกลับไปแล้วเอาการเจริญสติใส่เข้าไปในทุกกิจกรรมของชีวิตซักผ้าอยู่ก็เจริญสตินะคุยโทรศัพท์อยู่ก็เจริญสติถ้าไม่มีสติมันจะยุ่งเหมือนโยมคนหนึ่งรีดผ้าอยู่แล้วรับโทรศัพท์รีดไปรีดมาฮัลโหลรีดไปรีดมาฮัลโหลรีดไปรีดมาฮัลโหลพอโทรศัพท์มาอีกครั้งยกเตารีดขึ้นมาแนบ ทีนี้ไม่ใช่ฮัลโหลแล้ว เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเจริญสติตลอดเวลาพุทธองค์จึงตรัสว่าสติสัพพัทธปัฏฐิยาสติเป็นสิ่งจำปรารถนาในทุกสถานการณ์สติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อมีชีวิตอยู่ที่ไหนคุณกำลังทำอะไรอยู่ตอนนั้นเติมตัวรู้เข้าไปตระหนักรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทุกวันของเราจะกลายเป็นวันแห่งการเจริญสติทำทุกวันให้เป็นวันเจริญสติทำทุกกิจกรรมให้เป็นเนื้อเดียวกับการเจริญสติ ทำได้อย่างนี้เมื่อไรภายใน3เดือนเท่านั้นเองเราเกิดใหม่ทันทีแล้วเราจะได้เห็นคุณภาพชีวิตแบบใหม่ซึ่งเราเองอาจจะสงสัยว่าฉันมาถึงตรงนี้ได้ยังไงฝึกไปนะลูกนะฝึกไปเมื่อ10ปีที่แล้วพระอาจารย์ก็เป็นคนใจร้อนใจร้อนมากแต่พอเราไปฝึกกรรมฐานกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปพลิกมากลายเป็นคนใจเย็นอดได้ทนได้รอได้ถอยได้ยอมแพ้ได้ซึ่งถ้าเป็น10ปีก่อนหน้านั้นเรื่องอย่างนี้อาตมาทำไม่เป็นนะใครมาพูดอะไรขัดหูนี่พูดเราจะสวนทันทีเลยเดี๋ยวนี้ให้คนมานั่งพูดอะไรเลอะเทอะให้เราฟังเป็นชั่วโมงแล้วก็ฟังฟังอย่างสงบมีความสุขคนฉลาดมาพูดเราก็ฟังคนฉลาดน้อยมาพูดเราก็ฟังนะเพราะใจมันเย็นแล้วมันรับได้ทั้งหมดความทุกข์ในชีวิตมันก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงนี่คือผลของการเจริญสติเมื่อสติมีมากขึ้นเท่าไหร่ความทุกข์จะหายไปเท่านั้นสติมีมากขึ้นเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะหายไปมากเท่านั้นสติกับความทุกข์มันเป็นปฏิกิริยาผกผันซึ่งกันและกันและเช่นเดียวกันถ้าคุณมีสติน้อยมากพื้นที่ในชีวิตของคุณก็เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าคุณมีสติมากนะพื้นที่ในชีวิตของคุณก็มีทุกข์น้อยลงสติมากทุกข์น้อยสติน้อยทุกข์มากยึดเป็นหลักอย่างนี้ถ้าอยากมีสุขไหมอยากมีสุขก็ฝึกสติไว้เยอะๆนะฝรั่งในยุคบริโภคนิยมเนี่ยเขาสอนกันว่าบริโภคมากมากสุขมากมากใช่ไหม Greed is good ความโลภเป็นของดีใช่ไหมแต่พุทธเจ้าท่านไม่พูดอย่างนี้เลยท่านบอกว่าความรู้จักพอเนี่ยเป็นของดีสันตุถีปรมังทนังทุกวันนี้เราวิ่งตามฝรั่งวิ่งตามบริโภคนิยมทุนนิยมกระตุ้นให้บริโภคมากมากเพราะเชื่อว่าบริโภคมากสุขมากมันไม่ใช่อาตมาเห็นคนที่มีของบริโภคอยู่ตลอดเวลาเยอะแยะมากมายก็ยังไม่มีความสุขอยู่เต็มไปหมดฉะนั้นอยากหาความสุขอย่าไปวิ่งอ้อมอย่าไปเข้าหาความสุขด้วยวิธีโค้งเข้าหาความสุขวิธีตรงคือเจริญสติขึ้นมากระตุกตัวรู้ให้ตื่นขึ้นมาเคาะประตูพระพุทธเจ้าองค์น้อยๆที่จำพรรษาอยู่ในเรือนใจของเราให้ตื่นขึ้นมาพอสติเพิ่มขึ้นความทุกข์มันลดลงเองและคุณไม่ต้องไปแสวงหาความสุขหรอกคุณฝึกสติอย่างเดียวความสุขจะเป็นของแถมที่เขาพร้อมที่จะกำนันให้เราโดยอัตโนมัติฉะนั้นในเช้าวันนี้ก็ขอฝากพระธรรมสั้นๆ สำหรับชุบชูจิตใจพวกเราให้เป็นแนวทางนำไปประพฤติปฏิบัติที่บ้านด้วยการเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารกายอาหารสมองอาหารใจและทำทุกที่ที่เรามีชีวิตอยู่ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมมีชีวิตอยู่ที่ไหนที่นั่นคือที่ปฏิบัติธรรมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ให้เรานำไปบูรณาการเข้าไปในชีวิตประจำวันของเราจนการปฏิบัติธรรมกับการใช้ชีวิตหลอมรวมเป็นเรื่องเดียวกันขอให้เราทุกคนรอเลี้ยงการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปแม้คอร์สภาวนาจะสิ้นสุดลงแล้วก็อย่าไปทิ้งเราแค่ลาจากอารามแต่ไม่ได้ลาจากธรรมะก็ถ้าใครประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ขอให้มีความสุขสดชื่นรุ่นเย็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกท่านทุกคนเทอญ
1: หลายท่านกำลังอยู่ในภวังค์แห่งการหลับไหลหลายคนหลายท่านกำลังขมักขม้นกับการเตรียมตัวไปทำงานขอท่านทั้งหลายจงเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากการฟังธรรมะในเช้านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านเถิดอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยบางทีอาจจะเป็นไฟส่องสว่างให้ท่านเดินในเวลาที่ชีวิตกำลังมืดมนก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ผมยุทธนาจิตจรุงลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะหอการค้าไทยชื่นชมกระทรวงพาณิชย์หลังเร่งสรุปผล FTA ไทย EU ได้2ใน3แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: Do it now รถ FTA VOTA สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: หอการค้าไทยชื่นชมกระทรวงพาณิชย์หลังเร่งสรุปผล FTA ไทย EU ได้2ใน3แล้วพร้อมสนับสนุนภาครัฐปิดการเจรจาโค้งสุดท้ายเพื่อเป็นกลไกสำคัญยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน
8: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าหอการค้าไทยขอแสดงความชื่นชมและสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การนำของนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU รอบที่9ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญโดยสามารถสรุปผลการเจรจาได้ทั้งหมด15บทจากทั้งหมด24บทหรือคิดเป็น2ใน3ของข้อตกลงทั้งหมดโดยภาคเอกชนมองว่า FTA ดังกล่าวไม่ใช่เพียงข้อตกลงทางการค้าแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจไทยทั้งระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนอกจากนี้ยังมีประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาในการเจรจาโค้งสุดท้ายอาทิการเปิดตลาดสินค้าการจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐการค้าดิจิทัลและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนซึ่งหอการค้าไทยพร้อมให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุ่ม SME ให้สามารถปรับตัวรับกติกาใหม่และใช้ประโยชน์จากตลาดคุณภาพสูงของยุโรปได้อย่างแท้จริงเพื่อขยายโอกาสทางการค้าดึงดูดการลงทุนคุณภาพสูงและเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศท่ามกลางความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์โลกปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กรมชลประทานเร่งซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาเพื่อใช้แก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งช่วงระหว่างการรอจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ
9: กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาเพื่อใช้แก้ปัญหาช่วงระหว่างการรอจัดสรรงบประมาณซึ่งเกิดความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมาปัจจุบันยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการดังกล่าวดังนั้นระหว่างรอการสนับสนุนงบประมาณโครงการชลประทานสงขลาร่วมกับสำนักงานชลประทานที่16เร่งดำเนินการแก้ปัญหาเบื้องต้นต่อเนื่องโดยเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเช่นเสริมแนวคันดินในจุดเปราะบางซ่อมแซมผิวถนนเลียบคลองในจุดวิกฤตกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำและขุดลอกตะกอนดินในบางช่วง พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนปีนี้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ทีมชาติสเปนยิงประตูชัยช่วงทดเวลาบาดเจ็บชนะโปรตุเกส 1-0 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างโปรตุเกสพบสเปนบิ๊กแมตช์ประจำรอบนี้เป็นเกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและสูสีทั้ง2ทีมผัดกันรุกผัดกันรับกันอย่างสนุกจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+1 มิเกลเมริโน่กองกลางตัวสำรองของทัพกระทิงดุมาทำประตูชัยให้สเปนเฉือนชนะโปรตุเกส 1-0 ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมในวันนี้สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบเบลเยียมลงสนามเวลา 7:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
4: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 4:00 นถึง 5:00 นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบ

0: แง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุดเขาเป๊ะปังโป๊ะ
1: ไหนไหนไหนไหนเซปเปิ้ลหน่อยเซ
0: การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
1: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิด
0: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
2: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
3: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM ติดตามผ่านทาง Facebook นราพงศ์ไวยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดเจอกันวันนี้เช้าวันอังคารที่7กรกฎาคมครับเริ่มต้นด้วยข่าวเรื่องคดีขนเฮโรอีนไปต่างประเทศในทางคดีนะครับเมื่อวานเนี่ยเขานำตัว2คนที่เอากล่องพัสดุมาส่งให้กับมินาแอร์โฮสเตสแล้วมินาก็หิ้วไปออสเตรเลียแล้วนะครับเอาไปขอศาลฝากขังแล้วก็ศาลไม่ให้ประกันตัวนะครับท่านผู้ฟังครับซึ่งหนึ่งในผู้ต้องหาชื่อนันทวัฒน์ก็ยอมรับว่าวันที่30มิถุนายนนายอุทัยเอาถุงดำที่มีเป็นลายช้างไทยอ่ะนะครับแล้วก็บรรจุยาเสพติดเอามาฝากไว้จริงก็ไม่ได้ประกันตัวครับท่านฝากครับเพราะศาลท่านมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เป็นคดีสำคัญนะถ้าให้ประกันตัวไปแล้วเกรงว่าจะหลบหนีครับมีความเคลื่อนไหวของทางปปส.ครับรองเลขาธิการปปส.คุณอารีพักเงินบำรุงบอกว่าขณะนี้ตำรวจทางออสเตรเลียสืบสวนจนทราบตัวตนของผู้หญิงที่ชื่อเดียที่ว่ามารอรับพัสดุจากมีนาแล้วนะครับเป็นคนไทยครับคนชื่อเดียนี่เป็นผู้หญิงชาวไทยแต่ว่าอาศัยอยู่ในออสเตรเลียมากว่า10ปีแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อติดตามตัวไปฟังเสียงของรองเลขาธิการปปส.คุณอารีพักเงินบำรุงหน่อยครับ
4: เราแค่เอ่ยว่าเป็นประเทศทางฝั่งนู้นเนี่ยก็จะไม่เข้าใจเลยแต่ว่าก็เป็นสัญชาติลาวนะผู้หญิงนี้เป็นสัญชาติลาวแล้วก็เขาก็ทำงานในเรื่องของการรับส่งจากฝั่งนู้นมาก็คือเอาของสำเร็จรูปมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาส่งลักษณะการส่งก็มี2 อย่างคือส่งทางพัสดุไปรษณีย์นะคะกับส่งทางแบบมือชนมือดังนั้นการส่ง2-3 รอบพวกนี้เราก็พบว่ามีกระบวนการนี้ค่อนข้างใหญ่รวมไปถึงทางพี่จ๋อบอกแล้วว่ามีเรื่องของสแกมเมอร์ก็มาเกี่ยวข้องเรื่องก็คือมีการตั้งเพจอวตารแล้วก็มีการให้หวานแหเรียกว่าหวานแหไปให้คนให้เป็นคนที่อาชีพเป็นแอร์โฮสเตสหรือว่าคนที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆเนี่ยรับหน้าที่ในการหิ้วไปนะอันก็เป็นดูแล้วมันเป็นกระบวนการใหญ่เมื่อใหญ่มากถึงขนาดระดับชาติเนี่ยก็ต้องถึงมือของดีเอสไอซึ่งอันนี้เราได้ออกมีคำสั่งออกมาแล้วว่าให้มอบหมายคดีนี้เป็นคดีของดีเอสไอในเรื่องของการดำเนินงานค่ะ
3: รองเลขาธิการปปส.คุณอารีพักเงินบำรุงครับนี่เรื่องเกี่ยวกับคดีเฮโรอีนที่ออสเตรเลีย

0: ถัดมาเมื่อวานนี้มีเรื่องเกี่ยวกับกัญชาครับส.ส.ของพรรคประชาชนคุณพันทินน่วมเจิมแถลงที่รัฐสภาครับว่ามีเรื่องเกี่ยวกับการลักลอบขนกัญชาไปต่างประเทศจนกระทั่งมีการถูกจับฉะนั้นเรื่องนี้ปัญหากัญชาในประเทศไทยยังมีปัญหาอยู่ก็ออกมาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาเรื่องนี้เอาฟังเสียงของคุณพันทินน่วมเจิมส.ส.กรุงเทพพรรคประชาชนครับ
1: กรณีที่สำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติอินโดนีเซียนะครับแถลงจับกลุ่มเครือข่ายลักลอบขนช่อดอกกัญชารายใหญ่โดยระบุว่ากัญชาล็อตดังกล่าวมีต้นทางมาจากประเทศไทยและจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ผู้เกี่ยวข้องได้12รายนะครับนายกรัฐมนตรีตอบว่ากัญชาที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ไม่สามารถนำออกนอกประเทศได้อันนี้รู้แล้วครับจึงไม่ใช่ว่ากฎหมายเขียนว่าออกไม่ได้ออกไม่ได้อยู่แล้วครับเรารู้ถ้าออกไม่ได้แล้วทำไมถึงออกไปได้ล่ะครับมันออกไปข้างนอกมันแค่ปลายเหตุจริงๆแล้วปลายทางรู้หรือยังครับท่านมีแนวทางในการจะป้องกันอย่างไรไม่ใช่ออกมาสัมภาษณ์แบบนี้เพราะวันนี้คำตอบว่าส่งออกไม่ได้อยู่แล้วไม่พอครับถ้ากฎหมายบอกว่าส่งออกไม่ได้แต่ประเทศปลายทางจับได้เขาก็มีความคิดว่าประเทศไทยนั่นแหละเป็นที่ผลิตส่งผลต่อภาพลักษณ์อีกหน่อยเฮโรอีนส่งออกไปจะอ้างประเทศเพื่อนบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายออสเตรเลียเขาก็จะเพ่งเล็งว่าไฟล์ไหนมาจากไทยถูกไหมครับแอร์ที่มาจากไทยกันสายการบินที่มาจากประเทศไทยก็ต้องถูกเข้มงวดนะครับและในอนาคตอาจจะถูกยกเลิกเส้นทางการบินก็ได้นะครับมันส่งผลต่อภาพลักษณ์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับรัฐบอกคุมอยู่แต่ศุลกากรไทยจับได้เป็นพันๆคดีถามจริงว่าไม่ใช่ใครขนแต่ถามว่าใครปล่อยในระบบให้มันรั่วไปตั้งแต่ต้นทางตัวเลขกลุ่มศูนย์ชัดมากตั้งแต่ปีตุลา68พฤษภา69เนี่ยมีการยึดจับกลุ่มคดีลักลอบกัญชาเกือบ 3,000 คดีน้ำหนักรวม 35,000 กิโลกรัมมูลค่า445ล้านบาทจนต้องปรับเกณฑ์ลงโทษใหม่เป็นค่าปรับ 30,000 บาทต่อกิโลก็ยังคุ้มครับผมว่าพร้อมยึดของกลางมีผลตั้งแต่17มิถุนายน69นี่ไม่ใช่เคสสุดรอด1หรือ2ครั้งจริงก็มีเรื่องฮ่องกงด้วยนะครับนี่ไม่ใช่แค่คนยัดกัญชาใส่กระเป๋าแล้วเดินทางออกนอกประเทศแต่มันคือสัญญาณแล้วบอกว่าระบบควบคุมกัญชาของไทยเนี่ยมีช่องว่างใหญ่มากทำให้กัญชาหลายหมื่นกิโลออกไปได้จนศุลกากรเนี่ยเป็นด่านสุดท้ายก็ต้องมาแบกรับภาระจะมาตรวจเจอได้เท่าไหร่ที่ตรวจเจอมันแค่หย่อมเดียวถ้าเราค้นหาคำว่า Cannabis King Thailand เนี่ยภาพที่โลกเห็นไม่ใช่ภาพผู้ป่วยเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์นะครับคือภาพของนายอนุเทนชาญวีรกุลครับในฐานะนักการเมืองที่สื่อต่างประเทศจดจำว่าเป็นผู้ผลักดันการปลดล็อกกัญชาในประเทศไทยคำถามจริงไม่ใช่แค่เรื่องฉายาแต่จะเอายังไงต่อเรื่องนโยบายจะรับผิดยังไงรับผิดรับชอบยังไงเมื่อวันนี้นโยบายที่เคยขายว่าเป็นพืชเศรษฐกิจกับการเป็นภาระของศุลกากรสนามบินพัสดุระหว่างประเทศปลายทางและภาพลักษณ์ประเทศไทยคนที่เคยผลักดันนโยบายนี้ต้องตอบมากกว่าใครรับใครผิดก็รับโทษผมขอเรียกร้อง4ข้อยุติการขายและใช้ช่อดอกกัญชาที่ไม่ใช่ทางการแพทย์แบบเสรีนำกลับเข้าสู่ระบบเข้มควบคุมเข้มข้นทันทีเปิดเผยฐานข้อมูลใบอนุญาตร้านฟาร์มผู้ถือหุ้นผู้มีมีหน้าควบคุมผู้ที่รับผลประโยชน์ที่แท้จริงเข้าที่กฎหมายเปิดเผยได้เพื่อให้สังคมตรวจสอบว่าใครอยู่ธุรกิจหลังธุรกิจกัญชาผลประโยชน์มันเยอะครับอย่าให้เขาคอรหาว่าท่านนายกและพรรคภูมิใจไทยระบบสีน้ำเงินมันมีเอี่ยวกับเรื่องการผลิตกัญชาอย่างเป็นระบบจนตอนนี้มันล้นตลาดแล้วก็เลยต้องส่งออกไปประเทศที่เขาห้ามให้ศุลกากรปปส.อย.กรมการแพทย์แผนไทยและตำรวจรายงานต่อสภาว่าคดีลักลอบส่งออกกัญชาเชื่อมโยงผู้ได้รับใบอนุญาตร้านฟาร์มเนี่ยรายเป็นอะไรยังไงบ้างจริงๆผมก็อยากตั้งกระทู้ถามนะครับกระทู้สดถามนายกตีก็ไม่รู้ท่านจะมาตอบหรือเปล่าคราวที่แล้วงบประมาณก็ไม่มานะครับคุ้มครองผู้ป่วยผู้ประกอบการสุจริตไม่ให้ถูกลากไปเสียหายเพราะรัฐไม่มีระบบควบคุมที่ดีแต่ต้องตัดวงจรตลาดสันทนาการตลาดมืดที่ไม่ใช่ที่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายผมไม่ได้กล่าวหาท่านอนุทินหรือพรรคการเมืองใดนะว่ามีอำนาจเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนส่งออกกัญชาหรือยาเสพติดประเภทอื่นหรือไม่นะครับผมก็ถามด้วยเจตนาว่าให้ท่านน่ะมาดีเฟนอย่าให้เขาคนอื่นเขากล่าวหาท่านผู้ผลักดันนโยบายกัญชาในฐานะผู้เศรษฐกิจและในนายกในฐานะตีวันนี้ในกำกับดูแลปปส.เนี่ยท่านต้องตอบเชิงนโยบายให้ชัดว่าโมเดลกัญชาที่เริ่มจากผู้เศรษฐกิจทำไมจึงพาประเทศมาเป็นกลายเป็น ป็นแหล่งส่งออกนะครับเป็นภาระศุลกากรภาระกับประเทศปลายทางคู่ค้าของเราและภาระของภาพลักษณ์ของประเทศไทยโลกอาจจะจำชื่อท่านในฐานะแคนนาบิสคิงแต่ประชาชนมีสิทธิ์ถามว่านโยบายที่ท่านผลักดันทำไมจึงพาประเทศไทยมาสู่ภาระแบบนี้ได้นะครับรบกวนท่านนายกเวลาตอบให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเอาเคลียร์ๆนะครับคราวหน้าน
0: ั่นคือเสียงของคุณพันธินน่วมเจิมส.ส.กรุงเทพพรรคประชาชนครับแถลงเรื่องเกี่ยวกับกัญชาคดีฟอริกเมื่อวานเนี่ยคุณภาวุฒิพงศ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้เข้าพบพนักงานสอบสวนของ DSI แล้วครับแต่ว่าเป็นการเข้าพบในฐานะพยานนะครับในคดีฟอเร็กนี่นะครับก็คือการซื้อขายเงินตราต่างประเทศคุณภาวุฒิก็ได้นำหลักฐานต่างๆเข้าไปชี้แจงกับทาง DSI ซึ่งก็มีหลายเรื่องนะครับใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครับในการชี้แจงกับ DSI เรื่องเงิน28ล้านบาทที่ว่าได้รับการโอนวันเดียวนะฮะโอนมาวันเดียว28ล้านบาทก็ชี้แจงว่าเกิดจากอะไรเป็นเงินที่มาจากการเทรดทองคำนะครับซึ่งคุณภาวุฒิก็ยังยืนยันนะครับว่าได้อธิบายกับทาง DSI ในเบื้องต้นว่าเป็นเงินที่เกี่ยวกับการเทรดเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมา 1-2 ปีมีรายได้เข้ามาเป็นช่วงๆแล้วก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทเหล่านั้นแล้วบางบริษัทที่ถูกกล่าวถึงตัวเองก็ไม่ได้รู้จักหรือคุ้นเคยมาก่อนทีนี้เมื่อถามถึงเรื่องการตั้งข้อสังเกตเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศก็คือไปเที่ยวฝรั่งเศสกับกลุ่มโบรกเกอร์นี่คุณภาวุฒิก็บอกว่าก็เป็นการใช้คะแนนที่สะสมจากการซื้อสินค้าแลกรับรางวัลการเดินทางไม่ได้เป็นการเดินทางในฐานะผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใดในเรื่องคดีฟอร์เร็กของคุณภาวุฒิพงศ์วิทยพานุครับก็ไปพบกับทาง DSI เรียบร้อยแล้วเรื่องเด็กขับรถชนพระวันนี้มีข่าวตำรวจมุกดาหารยังมึนเด็ก11ขวบขับรถชนพระทั้งที่ไม่เคยมีผู้ใหญ่สอนพร้อมเตรียมพิจารณาดำเนินคดีกับยายในข้อหาปล่อยปะละเลยตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กครับเมื่อวานนี้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารพันตำรวจเอกอำนาจหารชนะได้พบกับตัวแทนของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารแล้วก็มาแถลงข่าวร่วมกันครับพันตำรวจเอกอำนาจยืนยันว่าเด็กอายุ11ปีซึ่งเป็นผู้ขับรถไปชนพระเนี่ยมีพยานในที่เกิดเหตุและภาพจากกล้องวงจรปิดบางจุดที่เห็นว่าภายในรถมีเด็กนั่งอยู่เพียงคนเดียวรวมทั้งพยานให้การว่าหลังเกิดเหตุได้เข้าไปช่วยเด็กออกมาจากรถยอมรับว่าประเด็นที่ทุกฝ่ายสงสัยก็คือเด็กสามารถขับรถออกมาจากบ้านและควบคุมรถได้ยังไงเพราะขณะนี้ยังไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าเคยมีผู้ใหญ่สอนเด็กขับรถมาก่อนจึงต้องสอบผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม แล้วก็แพทย์แล้วก็นักจิตวิทยารวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กเพื่อประเมินความสามารถของเด็กว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งการดำเนินการจะแยกออกเป็น2ส่วนก็คือดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายในส่วนของเด็กและพิจารณาความรับผิดชอบของผู้ปกครองของเด็กครับนี่เรื่องเกี่ยวกับคดีเด็กขับรถไปชนพระธุดงค์นะครับมีความคืบหน้าของคดีสินบนทองคำปปช.เมื่อวานนี้องค์คณะอิสระได้เรียกไต่สวนนายเอกวิทย์ชัชวันคุกรรมการปปช.รวมไปจนถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานครับที่มีการเรียกรับสินบนทองคำ246บาทน้ำหนักนะครับซึ่งทางทนายของบิ๊กโจ๊กสุรเชษฐ์หักพานก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเมื่อวานนี้กระบวนการไต่สวนนี่เป็นยังไงทนายความของบิ๊กโจ๊กชื่อสัญญาพัชระสามารถนะครับฟังเสียงของทนายสัญญาพัชระสามารถครับ
2: มาพร้อมกับท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับมาพบทางคณะผู้ไต่สวนอิสระตามหนังสือที่มีการแจ้งเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหานะครับซึ่งวันนี้เราได้มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะครับแล้วก็ทางของคณะผู้ไต่สวนก็ได้แจ้งพฤติการต่างๆให้รับทราบนะครับพี่อ้นแล้วก็มีการนัดนะครับในการที่จะเนื่องจากข้อจริงที่วันนี้เป็นทางการครั้งแรกนะครับในการที่คณะผู้ไต่สวนได้แจ้งถึงพฤติการต่างๆซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยท่านสุรเชษฐ์ก็รับทราบแค่จากสื่อมวลชนนะครับที่มีการนำเสนอปฏิปต่อกันมานะครับแต่วันนี้เป็นทางการเพราะฉะนั้นพอเป็นทางการปุ๊บเนี่ยเราก็เลยได้ทราบในพฤติการที่เขามีการกล่าวอ้างกล่าวหานะครับเราก็เลยได้มีการแจ้งนะครับแล้วก็จะมีการทำบันทึกนะครับเป็นหนังสือนะครับเข้ามาชี้แจงแล้วก็ให้การแล้วก็ประกอบด้วยวาจาด้วยนะครับซึ่งมีการนัดกันในวันที่5สิงหาในการที่จะมีการมาทำบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็จะมีการนัดไต่สวนนะครับเป็นทางการครั้งแรกในวันที่27สิงหา69นะครับในประเด็นต่างๆนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็พอท่านสุรเชษฐ์ได้มารับทราบข้อกล่าวหาก็จะมีคณะผู้ไต่สวนอิสระทั้งชุดนะครับทั้ง9ท่านซึ่งรายละเอียดในสำนวนเนี่ยผมคงลงไม่ได้นะครับแต่ผมจะอธิบายได้ว่าจากที่ผมและก็ทางท่านสุรเชษฐ์ได้มีการนำเสนอตั้งแต่เรามีการรับทราบข้อกล่าวหาในชั้นของตำรวจนะครับแล้วก็บอกว่าเราถูกกล่าวหาในเรื่องของการนำสินบนไปให้กับท่านกรรมการปปช.ท่านหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็มีการนำเสนอมาโดยตลอดว่านะครับอำนาจนี้นะครับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและก็ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจของคณะผู้ไต่สวนอิสระซึ่งชัดเจนว่าวันนี้เป็นที่ชัดเจนว่าเป็นอำนาจของคณะผู้ไต่สวนอิสระนะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินการในการในระบบกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยครับมีการดำเนินการโดยระบบ2ระบบอันนี้คือระบบไต่สวนเพราะฉะนั้นระบบไต่สวนคนที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้นะครับที่มีกรรมการปปช.และเกี่ยวข้องและก็ผู้ใช้ผู้สนับสนุนต่างๆเนี่ยนะครับก็จะต้องไปในทิศทางในคราวเดียวกันนะครับซึ่งตอกย้ำชัดเจนว่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการไต่สวนนะครับตั้งข้อสังเกตว่าคณะกรรมการปปช.อันนี้ถ้าดูจากรายละเอียดเนี่ยไม่มีอำนาจแน่นอนนะครับคณะพนักงานสอบสวนไม่มีการอำนาจเป็นของคณะไต่สวนเนี่ยท่านก็ใช้อำนาจนั้นเสมือนกรรมการปปช.เพราะนั้นอำนาจของตำรวจก็ไม่มีเช่นกันนะครับอำนาจตอนนี้อยู่ที่ตรงนี้แต่ว่าปัญหาของท่านโจ๊กเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้เหมือนที่เราทราบนะครับก็จะมี2สำนวนอยู่2ที่ที่1 อยู่ที่คณะผู้ไต่สวนวันนี้อีกส่วนหนึ่งวันที่13นี้ก็จะต้องไปรับ ฟังคำสั่งของอธิบดีอัยการนะครับซึ่งก็เลยต้องการบรรทัดฐานนะครับว่ากระบวนการในคดีที่เป็นประวัติศาสตร์แบบนี้นะครับการดำเนินการต่างๆไม่ใช่เรื่องหนึ่งเรื่องนะครับมูลเหตุจากอันเดียวกันนะครับการดำเนินการทุกอย่างต้องใช้พยานหลักฐานเดียวกันนะครับไม่ควรจะมีการดำเนินการ2ที่2องค์กรนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นเกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาแล้วก็เกิดภาระในการที่ก็เราก็ไม่รู้จะสู้คดีกันตรงไหนยังไงนะครับเพราะว่าระบบแต่ระบบเนี่ยนะครับถ้าเป็นการในคดีนี้นะครับย้ำให้ชัดๆนะครับเป็นระบบไต่สวนก็ควรที่จะเริ่มต้นจากการไต่สวนไม่ใช่เริ่มต้นจากระบบสอบสวนนะครับเพราะนั้นการดำเนินการเนี่ยควรจะเป็นบรรทัดฐานว่าถ้าเรื่องต่อไปภายภาคหน้านะครับเมื่อมีการกล่าวหาเหล่านี้นะครับมันควรจะเริ่มกระบวนการตรงไหนนะครับไม่ใช่ว่าเริ่มจากกระบวนการปลายทางคือไต่สวนแต่เริ่มต้นจากสอบสวนแล้วบอกว่าพอถึงทางแยกก็บอกอ่ะไปไต่สวนไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ผมตั้งนะครับว่าควรจะมีการดำเนินการที่เป็นเรื่องเดียวกันดำเนินการในคราวเดียวกันซึ่งจะใช้พยานหลักฐานชุดเดียวกันก็ต้องดำเนินการโดยคณะใดคณะหนึ่งซึ่งเรามั่นใจว่าเป็นอำนาจของคณะผู้ไต่สวนอิสระครับนะครับตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญที่เคยพูดไว้นะครับคงไม่ต้องพูดเรื่องกฎหมายซ้ำนะครับเพราะนั้นในตรงนี้วันนี้เราก็เลยได้มีการท่านสุรเชษฐ์ก็ได้มีการมาอธิบายเพราะแนวทางของท่านต้องทำความเข้าใจกับสังคมนะครับว่าเราดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเพราะกฎหมายก็คือบรรทัดฐานในการที่จะดำเนินการในการบังคับใช้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมถ้าเริ่มกระบวนการในคดีแรกแล้วดำเนินการแบบลักลั่นเรื่องต่อไปก็จะเกิดปัญหาว่าแล้วอำนาจอยู่ที่ใครนะครับท่านสุรเชษฐ์ท่านไม่ได้ปฏิเสธการเข้าสู่กระบวนการเราก็เห็นอยู่ท่านก็มาทุกครั้งไม่ได้ไปไหนนะครับแล้วก็ประชุมเดี๋ยวก็มีประชุมอีกนะครับเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่กับชีวิตของท่าน
0: นั่นคือเสียงของทนายความของบิ๊กโจ๊กสุรเชษฐ์หักพานนะครับดูรายชื่อขององค์คณะอิสระไต่สวนเรื่องนี้แล้วเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นบุคลากรที่เป็นผู้อาวุโสที่มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ฟังครับคนที่เป็นประธานคณะผู้ไต่สวนอิสระเนี่ยเป็นรองประธานศาลฎีกานะครับชื่อนายชวลิตอิสระเดชแล้วก็มีองค์คณะของชุดนี้ทั้งหมดเนี่ย9ท่านด้วยกันแล้วก็มีชื่อคนนี้ด้วยศาสตราจารย์พิชานวิชามหาคุณอดีตกรรมการปปช.มาในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายครับท่านผู้ฟังครับคดีสินบนให้กับกรรมการปปช.ด้วยทองคำน้ำหนัก246บาทเรื่องนี้น่าสนใจนะว่าสุดท้ายแล้วจะไปยังไงนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
3: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
4: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
5: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
3: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
0: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเอากลับมาช่วงนี้มาถึงประเด็นเรื่องคดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นข้าราชการท้องถิ่นที่ถูกเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่ว่ามี5คนเนี่ยมีรายชื่อแพร่แพร่ออกมาแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับ5คนเนี่ยต้องให้ออกจากตำแหน่งเดิมมีนายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีนายธนนท์พรระพีพาสรองอธิบดีนายพิชิตทั้งพรมอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนางสาวบุรณีแพรโรธผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลส่วนท้องถิ่นและอีกคนหนึ่งชื่อย่อนายปอปลาตอนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ยังอยู่ในตำแหน่งอยู่นะครับนี่คือ5คนที่ถูกระบุว่าทุจริตเกี่ยวกับการสอบข้าราชการส่วนประเด็นใหญ่วันนี้อนุทินตั้งปกรณ์เป็นประธานในการที่จะมาสอบเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายมีคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานครับแล้วเมื่อวานนี้คุณอนุทินก็ได้แจกแจงเรื่องนี้ละเอียดยิบเลยอ้าวฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
6: ที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยมารายงานก็คือมีการดำเนินการสอบสวนขึ้นในร้ายแรงข้าราชการที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ
7: ก็คือคนละส่วนกับของกระทรวง
6: คนละส่วนกันแล้วก็ทางตำรวจก็มารายงานว่าในส่วนของฝ่ายท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้มารายงานว่าเขาได้ดำเนินการในส่วนของเขาอย่างไรบ้างก็ในส่วนของปปท.นะครับเลขาปปท.ก็มาดำเนินการคือมันตลกดีนะความผิดยังต้องแยกย่อยแล้วก็แต่ละความผิดก็จะมีหน่วยงานที่ไปหน่วยงานของราชการที่จะไปดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปก็ดีเหมือนกันที่ผมเคยบอกและทุกหน่วยงานก็ทำในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเขาเป็นคู่ขนานกันไปสุดท้ายยังไงก็ตามข้อมูลทั้งหลายก็จะต้องมาบรรจบอยู่ที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับมันก็จะได้ข้อมูลที่แน่นขึ้นนะครับแล้วมันก็เป็นการทำให้เกิดความมั่นใจว่าไม่มีการวิ่งเต้นไม่มีการช่วยเหลือไม่มีการซูเอียกันอย่างแน่นอนเพราะเราใช้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่มีความเป็นหน่วยงานป้องกันปราบปรามมีอำนาจในการดำเนินคดี
8: คือแต่ละหน่วยงานที่รายงานมาครับบุคคลที่ถูกรายงานมาซ้ำกันไหมครับ
6: เรื่องนี้เป็นเขาตีการลับมากเพราะฉะนั้นผมก็ต้องรักษาความลับเพียงแต่บอกได้ว่ามีการตั้งคณะกรรมการนะครับตามลำดับชั้นให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดแล้วก็ด้วยความรวดเร็วแล้วก็ต้องโปร่งใส
8: ของกระทรวงมหาดไทยที่สอบที่ในร้ายแรงนี่กี่คน
6: กระบอกแล้วก็ตีตารับมาก
9: ท่านที่รู้ตอนนี้ประหลัดได้เซ็นตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงนี
6: ่ครับท่านมารายงานว่าท่านได้ดำเนินการลงนามในคำสั่งสอบสวนวินัยร้ายแรงไปเมื่อบ่ายนี
8: ้แล้วทุกหน่วยงานที่ตรวจสอบนะสุดท้ายต้องส่งไปในชุดของรองปกรณ์เพื่อจะลงโทษไหมครับ
6: รองปกรณ์มีทำหน้าที่ในนามของนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่ง ็มีอำนาจหน้าที่ในการตัวคณะกรรมการท่านรองประกรณ์เนี่ยดำเนินคดีเองไม่ได้เพราะไม่ใช่เจ้าพนักงานแต่ว่าทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะว่ามันมีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อุกอาจเหิมเกริมใช่ไหมแล้วก็เป็นที่สนใจของสังคมมันก็ต้องมีคนคอยกำกับดูแลด้านบนอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งประกอบไปด้วยผู้หัวหน้าส่วนราชการทั้งนั้นใช่ไหมอย่างเช่นเลขากฤษฎีกาเลขาปปทผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอัยการสูงสุดแล้วมันจำไม่ได้มีรัฐมนตรียุติธรรมหรือเปล่านะ
9: ท่านประธานมีข้อเสนอให้เอาออกจากราชการไว้ก่อนเช่นอื่นว่าม
6: ันต้องมีขั้นตอนตอนนี้เราเริ่มแล้วถูกไหมบางคนก็มีการเรียกมาให้ขาดจากตำแหน่งเดิมมาช่วยราชการมาอะไรตรงนี้ก่อนทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามขั้นตอนเนี่ยตอนนี้ก็ต้องยึดตามหลักกฎหมายเราจะด้วยหลักฐานที่มีอยู่ใช่ไหมตรงไหนที่มันชัดเจนชัดแจ๋วเราก็ดำเนินการอย่างเด็ดขาดได้ตรงไหนที่มันยังต้องใช้การสืบสวนสอบสวนสืบพยานอะไรก็แล้วแต่แล้วมันก็จะมีแต่ละช่องแต่ละซอยของมันที่จะต้องไปดำเนินการแต่ทุกอย่างได้เริ่มดำเนินการไปในแนวขนานเพราะนั้นมันจะมีการขับเคลื่อนนะครับโดยทุกหน่วยงานโดยธรรมชาติมันก็จะต้องมีการแข่งกันกันเองให้บรรลุเป้าหมาย
10: ท่านนายกคะในส่วนของที่ท่านนายกตั้งขึ้นมาตรงนี้เนี่ยผลการสอบเนี่ยมันจะนำไปสู่การดำเนินการยังไงต่อไปครับ
6: ผลการสอบก็บอกแล้วว่าถ้าพลาดโดนใครมันก็เป็นไปตามกฎหมายนะในเรื่องนี้มันลองนึกไปดูก็เห็นอยู่แล้วว่ามันผิดกฎหมายไหมล่ะใช่ไหมถ้ามีการจ่ายอะไรอ่ะสินบนมีการจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการอะไรต่างๆทำไมข้อสอบคะแนนหนึ่งผลประกาศคะแนนหนึ่งอันนี้มันก็รู้แล้วแต่เป็นข้อที่เราจะต้องตั้งเขาเรียกอะไรสารตั้งต้นในการที่จะนำไปสู่การสืบสวนสอบสวนใช่ไหมครับทุกรูปคดีทุกคดีที่เป็นคดีที่ผิดกฎหมายมันก็เริ่มจากตรงนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องเราก็ต้องยอมรับกฎหมายไม่งั้นมันก็เป็นกฎหมู่ถ้าตามอำเภอใจได้มันก็เดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งตามมาเพราะฉะนั้นเราทำตามกฎหมายให้มากที่สุด
11: อย่างตัวของคณะกรรมการวินัยร้ายแรงครับนายกมีการวางกรอบให้นโยบายคร
6: ับ
11: อ
6: ันนั้นเป็นอำนาจของผลัดกระทรวงมหาดไทยครับในฐานะหัวหน้าส่วนราชการนะครับ
11: ระยะเวลามันก็จะเข้าเทียบเคียงกับที่ของที่นายก
6: ก็พูดอย่างที่ผมบอกไงมันสมมติว่าเกิดปปช.ทำไปเร็วกว่าหน่วยงานปปป.ปปท.ดีเอสไอแล้วคือเขาก็จะต้องมีการโดยธรรมชาติมันก็ต้องมีการแข่งกันทำอ่ะนะครับ
8: พฤติการอุกอาจอย่างนี้เหมือนที่ท่านนายกพูดนะครับ วางกรอบไหมครับว่าให้มันจบเมื่อไหร่ยังไงครับในการสอบสวนทั้งหมด
6: กรอบเนี่ยจริงๆมันดีอยู่แล้วที่มันมีปัญหาออกมาฝีแตกนี่ก็เพราะว่ากรอบมันล้อมไปหมดอยู่แล้วก็ยังจะไปแหกกรอบ
8: กรอบเวลา
6: เออนะก็ไอ้เรื่องกรอบเวลาเนี่ยเขาเร่งอยู่แล้วเบื้องต้นเราก็บอกภายในชุดใหญ่ก็30วันใช่ไหมครับชุดเล็กก็ตามเนื้อหาทุกคนก็ทำตามมันไม่นานอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นที่ติดตามแล้วก็เป็นสิ่งที่จะต้องตอบสังคมนะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่ต้องมีอะไรกังวลทำเต็มที่แล้วนะครับแล้วผมก็เชิญหัวหน้าส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีมาให้ความมั่นใจว่าในฐานะรัฐบาลเราก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินการของเขาในทุกรูปแบบไม่ต้องเกรงหน้าอินหน้าพรมหน้าใครที่ไหนทั้งนั้นนะครับ
10: ท่านนายกคะขออนุญาตถามเรื่องโพลผลสำรวจที่ออกมาในวันนี้ล่าสุดหน่อยค่ะว่าดูเหมือนว่ารัฐบาลโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีคะแนนที่ลดลงจากประชาชน
6: โพลมันก็เหมือนกระจกสองตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ทำโพลแล้วก็ขอบคุณผู้ที่ให้การทำโพลมามันก็ต้องสะท้อนก็ต้องฟังเราเคยป๊อปปูล่ามาคราวนี้ป๊อปปูล่ามันน้อยลงก็แสดงว่ามันต้องมีปัญหาตรงไหนใช่ไหมเราก็ต้องไปนั่งเร่งแก้ไขตรงนั้นนะครับ มันจะบอกว่าโอ้ไม่สนใจหรอกโพผมไม่ผมสนใจโพมาตลอดนะครับก็ผมก็มาจากโพ 2% นะตอนนี้ยังโชคดียังเหลือตั้ง 21% นะก็อย่าให้มันลงกลับไปที่ 2% ต้องเร่งทำให้มันกลับไปที่เดิมให้มากที่สุดแต่ว่าผลของโพที่สะท้อนมาเนี่ยผมไม่ได้จะบอกจะต้องไปแข่งกับท่านนั้นท่านนี้ท่านนู้นเอาเป็นว่าจาก20เท่าไหร่วะ26ลงมาเหลือ21ก็หายไป 5% แล้ว something wrong แน่นอนก็ต้องไปแก้ไขนะครับ
10: ท่านนายกคิดว่า 5% ที่หายไปเนี่ยมันเกิดจากจุดไหนคะ
6: แล้วก็คงหลายเรื่องบางทีเราสื่อสารไม่ชัดเจนสื่อสารไม่เต็มที่คิดว่าตรงนี้ประชาชนไม่ถือสาหาความก็อาจจะไม่ได้เน้นไปตรงนั้นไอ้ส่วนดีๆก็ดันไม่สื่อสารวันนี้ก็คอมเพลนไปหลายคนใช่ไหม GDP ก็โตเงินลงทุนต่างชาติมาเมืองไทยก็เพิ่มมากขึ้นตลาดหุ้นก็เสถียรขึ้นมาอยู่เหนือ 1,600 จุดแล้วนะครับเรื่องของการจัดลำดับความน่าเชื่อถือประเทศก็จัดลำดับได้สูงขึ้นนะการเข้าสู่ OECD ก็ได้รับการยืนยันสนับสนุนจากแทบทุกประเทศที่มาพบวันนี้แล้วผมก็พบเอกอัครราชทูตตั้ง3ประเทศรวมถึงไอ้ผู้จัดการใหญ่ World Economic Forum เนี่ยทุกคนต่างให้ความมั่นใจเชื่อมั่นต่อประเทศไทยแล้วก็มองประเทศไทยว่ามีอนาคตที่สดใสมีโอกาสที่ดีมากในการที่จะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคแล้วก็ในโลกนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ไอ้เรื่องที่มันเป็นเรื่องเขาเรียกที่มันมาเป็นภาระเรื่องที่มันคอยดึงให้เราถอยหลังไปเราก็ต้องพยายามสลัดมันให้ออกโดยการกำจัดสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ซะแล้วก็ไปเน้นในเรื่องของสิ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มากที่สุด
0: นายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับพูดทั้งเรื่องการตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับผลสำรวจว่าคะแนนนิยมของท่านนายกลดลงนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบการทุจริตสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นบอกว่าในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวรอให้มีการรายงานจากปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่คาดว่าจะมีผลสอบออกมาตั้งแต่ช่วงกลางคืนเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยนะครับเอาฟังเสียงของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับ
12: ผลการประกาศนะครับกับตัวกระดาษคำตอบทบายรูปกระดาษคำตอบนะครับซึ่งก็จะครบวันนี้ซึ่งคาดว่าน่าจะครบสมบูรณ์น่าจะเป็นวันนี้ช่วงตอนค่ำๆ
13: แล้วถ้าผลออกมาไม่ตรงกันกับคนที่เข้าบรรจุแล้วเราจะเอาออกเลยไหมครับ
12: ก็ต้องเสนอเรื่องครับเพราะว่านั่นหมายถึงว่าเราเห็นแล้วว่ามันเกิดความผิดปกติขึ้นของคะแนนนะครับจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ไปว่ากันแล้วก็แต่แน่นอนว่าไม่ตรงก็คือไม่ตรงนะครับ
13: 15,000จบวันนี้
12: จบวันนี้ครับแต่อาจจะต้องช่วงค่ำครับช่วงค่ำช่วงค่ำมีฮะก็ได้เชิญเข้าไปครับมีทั้ง DSI แล้วมีปปท.พวกนี้ก็เข้าด้วย
13: รู้ว่าตรงไม่ตรงแล้วจะมีกี่วันอะไรยังไงนะฮะได้วางโปรเซสแล้วมั้ยฮะ
12: พอตรวจออกมาเบื้องต้นเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องมีการสอบทานข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ จะมีการเสนอเรื่องนะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลชัดเจนเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเสนอเรื่องเข้ากกลางนะครับเพราะอำนาจในการยกเลิกบัญชีก็เป็นอำนาจของกกลางนะครับแต่เรื่องระยะเวลาเดี๋ยวขอดูนิดนึงครับแต่ก็จะพยายามทำให้เร็วที่สุดนะครับ
13: ใหม่เติมได้ทันทีการทำงานที่บรรจุไปจะไม่กระทบอะไรใช่ไหมครับ
12: จะเติมได้ทันทีไหมเดี๋ยวต้องไปดูในกระบวนการนิดนึงนะครับว่าพอถอนออกมาแล้วเนี่ยช่องว่างสล็อตตรงนั้นจะทำยังไงแบบไหนต่อไปนะครับไม่ต้องครับไม่ต้องครับเพราะว่าก็อย่างที่ผมเรียนว่ากลุ่มคนที่สอบได้เนี่ยเรารวมไปด้วยกลุ่มคน2กลุ่มถูกมั้ยครับกลุ่มคนกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มคนที่สอบได้ตามปกติด้วยความสามารถตัวเองกลุ่มคนกลุ่มที่2 ก็คือกลุ่มคนที่มีคะแนนผิดปกติเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสอบได้ด้วยความสามารถตัวเองเราต้องรักษาสิทธิ์เขาไว้อยู่แล้วนะครับไม่ให้กระทบสิทธิ์เขานะครับในส่วนของคนที่มีความผิดปกติก็ต้องดำเนินการกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่โดนดึงออกก็คือกลุ่มคนที่มีคะแนนผิดปกติ
13: แล้วระดับที่รออยู่ก็จะมาเสียแทน
12: โดยวิธีการเป็นแบบนั้นอยู่แล้วฮะครับผมก็อันนั้นจะเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องทำต่อไปเพราะว่ามันก็ต้องสืบหาที่มาต่อไปว่าทำไมคะแนนถึงมีความผิดปกติเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงแบบไหนนะครับ
13: มันมีถูกดึงออกคะแนนผิดปกติหรือว่ามีโทษอาญา
12: ก็ยังไม่ตัดสินนะครับเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดคะแนนผิดปกติเราก็ต้องสืบหาข้อเท็จจริงต่อไปว่าโอเคความผิดปกตินั้นเกิดขึ้นจากตรงไหนมีความเกี่ยวข้องมีใครยังไงกระบวนการเป็นยังไงนะครับว่าวันนี้เราต้อง คือเขาผมอันนี้ผมเข้าใจดีว่าเป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะให้เกิดนะครับแต่เมื่อเกิดเราก็ต้องหาวิธีการที่จะสืบสอบข้อเท็จจริงนะครับให้กระจ่างก่อนที่ดำเนินการ
13: กระบวนการนี้จะเรียกความเชื่อมั่นให้กับกระทรวงมหาดไทยได้ไหม
12: ต้องเรียกได้นะเพราะว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเราทำงานอยู่บนความตั้งใจแล้วก็ความจริงใจที่จะแก้ปัญหาตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าต่างตอนนี้เรามีนอกจากมหาดไทยก็จะมีหลายๆหน่วยที่ทําประกอบร่วมกันแน่นอนว่าข้อมูลตรงนี้หลังจากที่เราตรวจเสร็จแล้วเราก็จะมีการประสานข้อมูลกับหน่วยการตรวจสอบอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันเพื่อประกอบข้อมูลเพื่อนําไปสู่การดําเนินการในขั้นต่อไปด้วยครับ
0: คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ชื่อนายปิยะปิจนำก็ออกมาแถลงข่าวว่าในจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนซึ่งผลการตรวจสอบเบื้องต้นนี้ยังไม่พบว่ามีใครทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นเอาฟังเสียงของผู้ว่าบุรีรัมย์หน่อยครับ
14: สแกนพื้นที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตกลุ่มนี้หรือไม่หากพบก็จะดำเนินการทางวินัยและก็อาญาสำหรับกลุ่มที่2ที่ไม่ใช่เจ้าที่ของรัฐคือกลุ่มที่แอบอ้างหรือหลอกลวงว่าจะช่วยเหลือผู้เข้าสอบให้สอบได้โดยมีการเรียกรับผลประโยชน์กลุ่มนี้หากสแกนพื้นที่พบก็จะให้นายอำเภอและคุ้มกับดำเนินคดีอาญาให้กับผู้เสียหายกลุ่มที่3คือผู้เสียหายคือประชาชนผู้ถูกหลอกลวงและก็เสียเงินไปเนี่ยสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดได้ทุกแห่งซึ่งเราจะปกปิดเป็นความลับและก็จะให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหานี้โดยเร่งด่วนและอย่างเต็มที่ครับวันนี้สรุปนะฮะทั้งในส่วนของปกครองศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งยังไม่ได้รับรายงานว่ามีผู้มาร้องเรียนร้องทุกที่ศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอในส่วนของตำรวจก็ยังไม่มีการแจ้งความดำเนินการคดีครับไม่ตรงครับเพราะนั้นไอ้ตามที่สื่อออกว่าที่บุรีรัมย์มีการพบไม่มีเลยนะครับครับไม่ตรงครับแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยเราก็สแกนพื้นที่แล้วรายงานทุกวันครับ
0: เสียงของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ครับไม่มีการร้องทุกข์ในพื้นที่ท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
3: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาร
4: ายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
3: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
0: 6:54 น.กลับเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดกันต่อครับมีข่าวการเมือง เรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมประเสริฐออกมาพูดถึงเรื่องที่มีส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายในสภากล่าวหาท่านในประโยคที่ว่าเป็นรัฐมนตรีปีศาจคือเมื่อวานเนี่ยท่านรัฐมนตรีเนี่ยไปมอบนโยบายให้กับทางกระทรวงทางกองทัพอากาศให้กำลังใจกองทัพอากาศแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเอาไปฟังเสียงของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับ
15: ผมเห็นได้เห็นความเป็นมืออาชีพของกำลังคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกแล้วก็การปฏิบัติการสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพอจะตอบคำถามได้นะครับว่าเรามีทหารไว้ทำไมนะครับผมไม่ต้องพูดมากท่านคงทราบกันอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้อย่าให้ผมพูดเยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับต้องขอโทษดีเพราะว่าในเรื่องของความพร้อมของยุทธวิกรเนี่ยเราคงจะบอกท่านไม่ได้แต่ว่ารัฐบาลแล้วก็กระทรวงกลาโหมเนี่ยยินดีสนับสนุนกองทัพอากาศในทุกภารกิจเพราะมันมีตัวชี้วัดที่บอกไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับในสองครั้งที่ผ่านมารวมทั้งอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะครับก็มันเป็นเรื่องของตามแผนอยู่แล้วนะอันนี้ผมต้องขอโทษทีนะครับในเรื่องการตอบคำถามในเรื่องของการจัดซื้อยุทโธปกรณ์เนี่ยเราคงพูดผ่านสื่อมวลชนไม่ได้แต่พี่น้องประชาชนมั่นใจได้นะครับเพราะสองครั้งที่ผ่านมาเป็นตัวตอบคำถามที่ชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการจัดซื้อยุทโธปกรณ์เนี่ยผมได้ย้ำไปเรื่องเดียวนะครับคือต้องเป็นไปตามความต้องการของกองทัพอากาศจริงๆอันที่สองต้องโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับอันที่สุดท้ายคือต้องตอบสนองต่อภัยคุกคามที่มันเกิดขึ้นใน3ประเด็นหลัก
16: ๆการจัดซื้อเรือฟรีเกตเนี่ยก่อนที่จะตั้ง POR เนี่ยเขามีเขาเรียกว่าสอบถาม requirement คือความต้องการก่อนแล้วก็มาทำร่าง POR การร่าง POR มันจะมีคณะกรรมการกำกับคุณธรรมเขาดูได้ทุกขั้นตอนเดี๋ยวรอให้กองทัพเรือเขาได้บริษัทที่เขาชนะการประกวดราคาก่อนเดี๋ยวเขาท่านจะรู้ว่าเราจะไปเปลี่ยน TOR หรือจะไปเปลี่ยนเขาเรียกว่าไม่ใช่ของNATO Standard อ่ะผมจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงถ้าเราได้เรือมาลำนึงแล้วไม่สามารถปฏิบัติการร่วมกับเรือเดิมกองทัพอากาศหรือฝึกร่วมกันอื่นเนี่ยผมไม่ชั่วขนาดนั้นหรอกผมบอกตรงๆนะครับ
0: ท่านใช้คำแรงมากเลยนะครับผมไม่ชั่วขนาดนั้นนะครับเมื่อวานนี้มีคดีของครูปีชาใคร่ครวญอันเนื่องจากเรื่องหวยอลเวงที่จังหวัดกาญจนบุรีเจอเข้าไปอีกดอกหนึ่งแล้วครับครูปีชาใคร่ครวญกับเจ๊บ้าบินถูกศาลอาญารัชดานี่แหละครับตัดสินจำคุกคนละ6เดือนนะครับคดีแจ้งความเท็จครับเพราะว่าไปแจ้งความว่าตัวเองถูกหวยแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่หวยนั้นเป็นของหมวดจรูญวิมูลเจอศาลตัดสินให้จำคุกคนละ6เดือนไม่รอลงอาญาด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องมาสู้กันในชั้นอุทธรณ์ต่อแล้วก็ได้ประกันออกมาศาลให้ประกันคนละ 50,000 บาทนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่คือทั้งหมดของเช้าข่าวชัดวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
17: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
1: กีฬาพารวย
2: กีฬา